0: ของคุณหมีก่อนเป็นวันที่ละกันแล้วก็อีกข้างนึง
1: เป็นกล่องของขวัญดีกว่า
0: ก็วาดลงไปเลยหรือน้องๆอยากจะวาดเป็นอะไรก็ได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่โบก็เขียนคำอวยพร Happy Birthday ลงไปเลยค่ะก็ตกแต่งให้น่ารักขึ้นนิดนึงเพิ่มความหนาของตัวอักษรลงไปหน่อยนึงนะคะน้องๆแล้วก็จะเขียนอื่นๆอีกนิดนึงมีความสุขมากๆนะคะแบบนี้เพิ่มหัวใจนิดหน่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะการ์ดคุณมีของพี่โบ๊ทน่ารักไหมคะแต่แค่นั้นยังไม่พอค่ะน้องๆวันนี้พี่โบ๊ทมีการ์ดอีกหนึ่งแบบนะคะจะพาน้องๆมาทำกันนี่พี่โบ๊ทโชว์ให้ดูก่อนแต่เห็นไหมคะว่าเอ๊ะมันเด้งออกมาได้ยังไงนะนี่มีอีกแบบนึงด้วยถ้าน้องๆอยากทำเดี๋ยวพี่โบ๊ทพาไปทำกันเลยค่ะอันดับแรกเลยเราจะเอากระดาษ A4 นะคะมาพับครึ่งค่ะน้องๆจะเลือกสีไหนก็ได้นะคะอันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำช่อดอกไม้กันแล้วเราก็จะวัดจากข้างบนนะคะของขอบกระดาษค่ะลงมา8เซนติเมตรแล้วก็จุดเอาไว้แล้วก็จากหัวกระดาษลงมา19เซนค่ะมาร์กเอาไว้เลยตรงที่เราวัดมาจุดแรกนะคะเราจะเอายื่นออกมาทั้งหมด 6.5 เซนติเมตรส่วนข้างล่างเราจะยื่นมาประมาณ2เซนติเมตรค่ะจากนั้นเราตัดค่ะตัดเท่ากับที่เราวาดไว้เลยนะคะเมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เว้นขึ้นมาอีก3เซนติเมตรนะคะจากด้านล่างแล้วก็มาร์กจุดเอาไว้เหมือนเดิมเลยตรง3เซนติเมตรนี้นะคะเราจะมาเป็นแกนกลางค่ะจับจุดที่3เซนติเมตรเอาไว้เลยค่ะกดมันเอาไว้แล้วก็พับให้เป็นสามเหลี่ยมลงมาจากนั้นก็ข้างล่างค่ะพับขึ้นไปข้างบนโอเคเรียบร้อยนี่นะคะน้องๆพอเปิดออกมานี่เลยเราก็จะได้ช่อดอกไม้นี่เลยค่ะเราก็จะมาตกแต่งช่อดอกไม้กันค่ะด้วยกระดาษสีอื่นจากนั้นก็วาดตามรอยลงไปเลยค่ะทีนี้เราก็จะตัดตามรอยออกมาเลยนะคะพับครึ่งแล้วก็ตัดเพื่อให้มันได้เท่ากันทั้ง2อันนะคะค่อยๆตัดออกมาเลยนี้เราก็จะได้กระดาษสีตกแต่งทั้งช่อด้านบนแล้วก็ช่อด้านล่างเลยค่ะนี่เลยเนาะเราก็จะแปะกระดาษลงไปแบบนี้เลยนะคะเมื่อเราตกแต่งช่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปทำการติดบนกระดาษร้อยปอนกันค่ะเพื่อให้การ์ดของเราเนี่ยมีความแข็งแรงทนทานค่ะนี่พับกระดาษร้อยปอนไซส์ A4 นะคะเป็นครึ่งหนึ่งเลยจากนั้นก็เอาตัวเดิมที่เราทำไว้เนี่ยมาติดลงไปค่ะแบบนี้เราจะติดแค่มุมทั้งหมดนะคะทาไปรอบๆเลยทีนี้ค่ะเราก็จะได้การ์ดช่อดอกไม้ของเราแล้วค่ะน้องๆทำตามพี่โบทันไหมคะโอเคถ้าทันแล้วเราลุยกันต่อเลยนะคะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะทำการตัดก้านดอกไม้กันนะคะนี่นะคะก็พับเลยค่ะให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการแบบนี้จากนั้นก็ตัดออกมาเลยค่ะน้องๆตัดเป็นแท่งๆเลยนะคะตัดตามจำนวนที่น้องต้องการเลยนะคะอย่าลืมนะคะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้าน้องๆมีผู้ใหญ่อยู่ข้างๆนะคะก็ขอให้ผู้ใหญ่มาช่วยค่ะเมื่อเราตัดก้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปถึงขั้นตอนการทำดอกไม้ค่ะอันดับแรกเลยเราจะตัดกระดาษออกมาเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะจากนั้นเราจะพับเป็นสามเหลี่ยมค่ะทั้งหมด3ครั้งเมื่อพับครบทั้ง3ครั้งแล้วเราจะทำการตัดให้มันเป็นโค้งค่ะเพื่อที่จะได้เป็นกลีบดอกไม้ของเราน้องจับไว้ที่มุมปลายสุดเลยนะคะนี่2อันนี้จะเป็นตัวประกบกันเราประกบเอาไว้จากนั้นตัดให้เป็นรอยโค้งตามนี้เลยค่ะนี่พอเราตัดได้รอยโค้งแบบนี้แล้วเรากางออกมาเราก็จะได้ดอกไม้เรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นะคะหลายๆสีเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งช่อดอกไม้กันต่อค่ะค่ะตอนนี้นะคะพี่โบก็ตัดก้านดอกไม้กับดอกไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะมีหลากหลายสีเลยอุปกรณ์พร้อมใจพร้อมไปทำกันเลยเราก็จะทากาวเหมือนเดิมนะคะน้องๆติดตัวก้านเข้าไปก่อนติดดอกไม้ให้ทั่วๆแต่ค่ะของพี่โบ๊ทของน้องๆเสร็จกันหรือยังคะน่ารักไหมคะน้องๆทำง่ายมากๆเลยด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวต่อไปนะคะน้องๆหลังจากที่เราทำเสร็จทุกอย่างแล้วเดี๋ยวน้องจะเขียนคำอวยพรว่าอะไรก็ตามที่น้องๆชอบเลยนะคะอาจจะเป็นแฮปปี้วาเลนไทน์หรือว่ามีความสุขมากๆก็ได้ค่ะพี่โบ๊ทก็จะเขียนว่าขอให้เป็นวันที่ดี Have a good day เห็นไหมล่ะคะว่าวันนี้เราก็ทำการ์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง2แบบเลย

0: สำหรับน้องๆหนูๆคนไหนนะคะที่ทำการ์ดเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วอยากจะโชว์ให้กับพี่โบ๊ทดูสามารถส่งมาได้เลยนะคะที่ทางเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่นะอ้อและที่สำคัญค่ะคนไหนทำสวยถูกใจพี่โบ๊ทเหมือนเดิมเลยพี่โบ๊ทจะส่งของรางวัลไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราเจอกันใหม่ในจิ๋วซ่านักประดิษฐ์สัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะมาพาน้องๆทำสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆและสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบจะมาชวนน้องๆทำโคมไฟกันค่ะสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากมีโคมไฟแบบสวยๆและประหยัดไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยแพงๆวันนี้พี่โบจะมาสอนทำกันฟังดูยากใช่ไหมล่ะคะบอกเลยว่าไม่ยากถ้าน้องๆทำตามวิธีที่พี่โบบอกรับรองว่าทำได้ชัวร์และในวันนี้พี่โบก็มีโคมไฟถึง2แบบด้วยกันที่จะมาพาน้องๆทำกันนะคะและแบบแรกคือโคมไฟต้นคริสต์มาสอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะว่าทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำโคมไฟต้นคริสต์มาสเชือกดิ้นทองน้ำมันพืชกระดาษแข็งกระดาษฟอยล์กาวลาเท็กเทปใสผู้กันขนาดใหญ่ไข่มุกขนาดเล็กเทียน LED ถุงมือยางทัพพีกะละมังขนาดเล็กขั้นตอนแรกนะคะในการทำน้องๆเอากระดาษที่มีลักษณะแข็งหน่อยนึงนะคะตัดออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะม้วนเป็นรูปกลวยกันค่ะพอเป็นรูปกลวยแบบนี้ติดสกอตเทปเข้าไปเลยค่ะมันจะได้ไม่หลุดออกจากกันค่ะทีนี้นะคะพอเราได้กลวยออกมาแล้วตัดออกมาเลยค่ะให้ฐานมันสามารถวางกับพื้นได้น้องๆอย่าลืมนะคะว่าของมีคมเนี่ยต้องระวังให้ดีเลยถ้ามีผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะกล้วยของเราก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะเราจะเอากระดาษฟอยล์มาพันรอบๆกล้วยของเราเลยค่ะจับวางลงไปเลยนะคะแบบนี้ดึงให้มันตึงๆเลยนะคะน้องๆแล้วก็ส่วนที่เกินค่ะน้องๆเราจะทำการพับเก็บเข้าไปข้างในเลยทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปทาน้ำมันพืชกันต่อค่ะพี่โบนะคะใช้น้ำมันพืชเพื่อที่เราจะทารอบๆฟอยล์ค่ะเวลาเราทากาวไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ติดกันนะคะระหว่างกาวกับฟอยล์ก็ทาให้รอบๆเลยนะคะน้องๆตามกันทันไหมคะโอเคดีมากเลยค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเราก็จะไปถึงขั้นตอนที่สำคัญแล้วล่ะค่ะนั่นก็คือเราจะเอากาวลาเท็กซ์เนี่ยผสมกับน้ำเปล่าค่ะลงไปในกะละมังเลยกะให้กาวพอดีกับน้ำนะคะน้องๆเพื่อที่กาวของเราเนี่ยจะได้ไม่ข้นเกินไปแล้วก็ไม่เหลวเกินไปค่ะเราผสมแล้วก็คนเลยค่ะตอนนี้ก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะกาวของเรามันจะไม่เหลวเกินไปค่ะแล้วก็จะไม่ข้นเกินไปขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาเชือกดิ้นทองนะคะจุ่มลงในกาลาเท็กซ์ให้หมดเลยค่ะแล้วจากนั้นก็จะไปพันต้นคริสต์มาสกันอันนี้น้องๆไม่ต้องขยำหรือว่าพลิกไปพลิกมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำให้เชือกเนี่ยพันกันเชือกของพี่โบก็โดนกาวเรียบร้อยเราจะไปพันต้นคริสต์มาสกันค่ะนี่เอากล้วยที่เราเตรียมไว้แล้วก็พันลงไปเลยจับปลายเอาไว้ก่อนนะคะน้องเวลาพันต้องใจเย็นๆหน่อยนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวดิ้นของเราเนี่ยมันจะพันกันได้แล้วเดี๋ยวน้องๆ นะคะก็จะพันแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะจนมันเต็มแล้วก็ให้มันมีความหนาระดับนึงนะคะ

และตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้พันจนมันหนาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแล้วก็ตากจนมันแห้งเรียบร้อยแล้วด้วยเห็นไหมล่ะคะว่าหน้าตามันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ดูดีใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาแกะมันออกจากฟอยล์กันค่ะตอนแกะนะคะน้องๆก็ใช้นิ้วโป้งนะคะดันตรงช่วงฟอยล์ออกมาได้เลยนี่หลุดออกมาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าการทาน้ำมันพืชของเราเนี่ยทำให้ฟอยล์กับเชือกมันไม่ติดกันแล้วก็แกะออกมาได้อย่างง่ายเลยสวยไหมคะต้นคริสต์มาสของพี่โบ๊ทเดี๋ยวเราไปตกแต่งกันเลยค่ะวันนี้พี่โบ๊ทจะใช้ไข่มุกค่ะเดี๋ยวพี่โบ๊ท

ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปพี่โบจะติดดาวบนยอดของต้นคริสต์มาสค่ะทาก้าวเหมือนเดิมเลยค่ะน้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้นคริสต์มาสของพี่โบ๊ทเป็นไงกันบ้างน่ารักกันไหมคะน้องๆทำเสร็จกันหรือยังโอเคแล้วตอนนี้นะคะมันจะเป็นโคมไฟไปไม่ได้เลยถ้าขาดไฟพี่โบ๊ทมีนี่เลยไฟ LED นะคะแล้วเราก็ใส่เข้าไปใต้ต้นคริสต์มาสเลยค่ะแค่นี้เองง่ายไหมล่ะคะน้องๆตอนนี้เราก็ได้โคมไฟต้นคริสต์มาสของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่อย่าลืมค่ะวันนี้พี่โบ๊ทบอกว่าเราจะทำโคมไฟทั้งหมด2อันด้วยกันเดี๋ยวต่อไปเราจะไปทำโคมไฟใหม่พร้อมกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำโคมไฟใหม่พร้อมลูกโป่งใหม่พร้อมพับพีกะละมังขนาดเล็กแก้วพลาสติกปากกาดาวลาเท็กถุงมือยางหลอดไฟและขั้วปลั๊กพร้อมใช้งานขั้นตอนแรกเลยนะคะน้องๆเอาลูกโป่งนี่เลยเดี๋ยวเราจะมาเป่าลูกโป่งกันนะคะให้ได้เท่ากับขนาดของโคมไฟที่เราต้องการน้องอยากได้ลูกใหญ่ก็เป่าใหญ่ๆเลยหรือว่าถ้าจะเอาลูกเล็กๆหน่อยก็ได้เหมือนกันค่ะและตอนนี้นะคะพี่โบก็จะเอาโคมไฟไซส์ประมาณนี้ค่ะหมดลมเลยค่ะน้องๆผูกไว้เลยค่ะตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ลูกโป่งเสร็จเรียบร้อยแล้วมาถึงขั้นตอนต่อมาแล้วนะคะเราก็จะผสมกาวลาเท็กกับน้ำให้เหมือนกับตอนแรกที่เราทำโคมไฟไปเลยค่ะเมื่อพร้อมแล้วนะคะเราก็จะเอาไหมพรมค่ะมาใส่ลงไปเลยค่อยๆใส่ลงไปเหมือนเดิมนะคะน้องๆพยายามเอาให้ไหมพรมนะคะโดนกาวทั้งหมดเลยนะคะห้ามคลุกห้ามบิดห้ามพลิกนะคะน้องๆไม่งั้นเดี๋ยวมันจะพันกันและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้เอาไหมพรมชุบกาวครบหมดเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มพันโคมไฟของเรากันเลยแต่ก่อนอื่นค่ะเราต้องเว้นช่วงนี้เอาไว้ก่อนนะคะน้องๆเพื่อที่จะเอาไว้ใส่หลอดไฟลงไปได้นะคะเริ่มกันเลยพันไปรอบๆเลยค่ะจะพันแบบไหนก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวยังไงออกมาแล้วมันสวยแน่นอนค่ะน้อง

คะโคมไฟของพี่โบ๊ทก็แห้งแล้วค่ะเราจะเอาลูกโป่งออกนะคะโดยการตัดช่วงปลายออกค่ะให้ลมมันค่อยๆออกไปนะคะน้องๆออกเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เราก็ได้ตัวโครงของโคมไฟแล้วขอน้องๆทำตามกันทันไหมคะแล้วเดี๋ยวต่อไปนะคะพี่โบ๊ทจะเอาหลอดไฟเข้าไปใส่ค่ะหลอดไฟนี้นะคะเป็นหลอดไฟสำเร็จรูปค่ะก็คือจะมีขั้วให้เรียบร้อยแล้วก็มีตัวหลอดไฟนะคะหมุนเกลียวเข้าได้เลยเดี๋ยวเรานะคะจะเอาปลั๊กเนี่ยใส่เข้าไปในโคมไฟของเราค่ะน้องๆก็ใส่เข้ามาที่รูเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะน้องๆนี่ไล่สายขึ้นไปดีๆเลยและตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับโคมไฟของเราน่ารักมากเลยใช่ไหมล่ะคะแล้วก็ทำง่ายมากๆด้วยถูกไหมคะน้องๆ

ก็ลองเอาไปทำตามกันได้เลยพี่โบเชื่อว่าการที่เราทำเองเนี่ยประหยัดกว่าแน่นอนค่ะและที่สำคัญยังตกแต่งบ้านได้อีกด้วยและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำโคมไฟเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยากที่จะโชว์ผลงานให้กับพี่โบได้ดูอย่าลืมส่งมาที่แฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบรอดูอยู่นะอ๋อและที่สำคัญมีของรางวัลให้กับคนที่ทำถูกใจพี่โบอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้นะคะพี่โบก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้าบ๊ายบายค่ะ

0: สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ในช่วงวัยเด็กนะคะหนูกลุ่มนี้จะกินหญ้าในส่วนของหญ้าอัลฟาฟาเป็นหลักหรืออย่างไรก็ตามเราจะสามารถให้ในส่วนของตัวหญ้าทิโมธีได้เช่นกันนะคะทิโมธีเนี่ยจะสามารถกินได้ตลอดชีวิตความแตกต่างของหนูกลุ่มนี้กับกระต่ายก็คือหนูกลุ่มนี้

สามารถกินหญ้าสดผักสดได้มากกว่ากระต่ายในประเทศเราก็สามารถหาในกลุ่มของหญ้าขนให้ได้ผักสดนะคะในประเทศเราที่เราจะสามารถให้กินได้ก็จะเป็นกลุ่มของผักใบเขียวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคะน้ากวางตุ้งหรือเป็นกลุ่มของผักที่เราใช้ในการทำสลัดก็ได้เป็นลักษณะของการให้เป็นครั้งใช้เพื่อที่จะฝึกสัตว์หรือเพิ่มความหลากหลายของมื้ออาหารให้เขากินหรือเพิ่มปริมาณของน้ำให้เขากินอย่างไรก็ตามเวลาที่เราให้เขากินในส่วนของผักสดในปริมาณที่มากเกินไปบางตัวอาจจะสามารถทำให้เกิดปัญหาของอึเป็นก้อนนิ่มหรือเละได้ส่วนผลไม้นะคะผลไม้ที่เขาจะสามารถกินได้นะคะก็ได้แก่ในกลุ่มของแอปเปิ้ลสาลี่ฝรั่งหรือเป็นกลุ่มของแครอทก็ให้กินได้นะคะผลไม้ที่เราไม่แนะนำให้กินก็คือในส่วนของผลไม้รสหวานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแตงโมขนุนนะคะหรือเป็นทุเรียนก็ตามเนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้จะไม่สามารถย่อยน้ำตาลในผลไม้ที่มีรสหวานจัดๆได้อาหารเม็ดที่เราจะแนะนำให้กินก็จะประกอบไปด้วยอาหารเม็ดที่เขาผลิตมาจากกลุ่มของตัวหญ้าแห้งนะคะรวมถึงอาจจะมีลักษณะของตัวซีเรียลหรือเป็นกลุ่มของธัญพืชแล้วก็มีผลไม้บางส่วนที่เขาสามารถกินได้อาหารเม็ดเราจะให้เป็นมื้อนะคะเป็นลักษณะของมื้อเช้าและมื้อเย็นคิดปริมาณง่ายๆอาหารเม็ด1ช้อนต่อน้ำหนักตัวของแกสบี้ประมาณ1กิโลทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอัตราการเผาผลาญพลังงานของหนูแต่ละตัวร่วมด้วยแต่อย่างไรก็ตามการให้กินแต่อาหารเม็ดเพียงอย่างเดียวมักจะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของการท้องอืดปัญหาของโรคอ้วนปัญหาของเรื่องของฟันตามมาเนื่องจากเวลาที่สัตว์กลุ่มนี้เขากินอาหารเม็ดเขาจะไม่ได้ใช้ฟันในการลับเป็นลักษณะของการเคี้ยวธรรมดาสัตว์กลุ่มนี้จะมีลักษณะการเจริญเติบโตของฟันเหมือนกันกับกระต่ายดังนั้นเขามีความจำเป็นที่เขาจะต้องกินหญ้าเพื่อที่เขาจะไปรับฟันทำให้ไม่มีปัญหาในการยาวเกิดขึ้น

ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV

หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่53ตัณหาตอนที่2
1: ท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
2: โหยนี่มันมังกร
3: อะไรกันเนี่ยพวกมันเอามังกรเข้ามาในสวนสนุกของข้าได้ยังไง
4: ว้า
1: ขึ้นมาด้วยกันสิเจ้าปันกันไปช่วยเข็มทองกัน
5: ครับไปด้วย
6: เอ้ยรอข้าด้วยเอ๊ะเจ้านี่น่าสนใจพกไปเผื่อได้ใช้เย้ไปๆๆเ
3: จ้าพวกนี้บังอาจนัก
5: บิ๊งบิ๊งบิ๊ง
1: เข็มทองกลับลงมาอย่าบินขึ้นไปมันอันตราย
2: เข็มทองกลับมา
5: ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอยากได้สตรอเบอรี่บอยอยากได้สตรอเบอรี่บอยโอป้าจ๋า
7: เข็มทองไม่ได้ยินพวกเราเลย
6: คิดอยู่แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้เลยเอานี่มาด้วยเก่งปะล่ะไหนนะ
5: บินขึ้นไปบินขึ้นไปไปหาสตรอเบอรี่บอย
6: เอาทำไมไม่ได้ผลเลยล่ะ
8: เปลี่ยนแผนใหม่เถอะเราต้องเร่งความเร็วแซงหน้าเข็มทอง
1: อืมเจ้ามังกรเร่งความเร็วระดับ10แซงเข็มทองไปให้ได
5: ้หลบไปนะข้าจะไปเอาตุ๊กตา
1: พอแล้วเข็มทองเจ้าได้ตุ๊กตาเท่าไหร่ก็ไม่มีวันพอหรอกต้องอยากได้ตัวที่ดีกว่าไปเรื่อยๆเจ้ากำลังถูกตันหาหลอกให้อยากได้ไม่รู้จบอยู่นะ
5: อยากได้ก็ต้องได้อยากได้ต้องได้อย่ามาขวางทางข้านะ
6: ศิลาใช้พลังสัมมาทิฏฐิดูสิต้องได้ผลแน่
1: จริงสิฮะสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
5: ฮะข้าอยู่ที่ไหนเนี่ยบนฟ้าเหรอยัดยัดง่าตกแล้ว
1: เจ้ามังกรไปช่วยเข็มทองเร็ว
5: ไอ้เนื้อว่าจะแย่แต่แล้วขอบใจนะ
8: เห็นหรือยังล่ะว่าตัณหาน่ากลัวแค่ไหนหลอกให้เจ้าอยากได้ไม่สิ้นสุดรู้ตัวอีกทีก็ตกเป็นทาสของมันไปแล้ว
3: น้อยพวกมันทำลายความทะยานอยากของเข็มทองได้ยังไงกันเฮ้ยไม่ได้การต้องรีบส่งไปกับดักต่อไปเฮ
6: ้ย
8: โอ้โหห้องนี้มีแต่กระจกเต็มไปหมดเลย
5: กระจก
6: แต่ทำไมบางคนยืนจ้องกระจกนิ่งค้างดูแปลกๆนะ
9: ขอต้อนรับสู่ห้องกระจกตัณหา3ที่เรียงรายด้วยกระจก3แบบคือกระจกกามตัณหากระจกภวตัณหาและกระจกวิภวตัณหาเชิญส่องดูให้พอใจเลยเจ้าค่ะรับรองว่าเพลิดเพลินจนลืมเวลาไปเลย
1: กระจก3แบบคืออะไรกันนะแยกย้ายกันไปสำรวจเถอะฮะฮะฮะฮะฮะเฮ้ยน่าสนุกจังเหมือนมีวิชาแยกร่างได้เลยฮึบฮึบนี่แน่นี่แน่นี่แน
8: ่โอ๊ยตาลายเห็นแต่ตัวเองเต็มไปหมดใครยังไม่ชอบส่องกระจกอยู
6: ่แบแบแบแบแบตลกชะมัดเลยไอเอ๋ทำไมภาพในกระจกมัวๆไปล่ะเฮ้ยนั่นตัวเราอยู่ในกองซาลาเปาน่ากินสุดๆโหยแค่เห็นก็น้ำลายหกแล้วแถมได้กลิ่นหอมๆอีกข้าอยากกินไม่ไหวแล้ว
9: ติดกับกระจกกรรมตัณหาแล้วสินะตาเห็นซาลาเปาก็เกิดความอยากกินแถมยังคิดไปเองว่าได้กลิ่นหอมๆจริงๆอีกเจ้านี่ถูกกามคุณเล่นงานง่ายจริง
1: ๆฮึบฮะฮะฮะฮึบนี่แน่เฮ้ยฮะเฮ้ยเย้ข้าปราบปีศาจที่ทำร้ายพ่อกับแม่ได้แล้วฮะในที่สุดเราสามคนก็ได้อยู่ด้วยกันข้าอยากให้พ่อกับแม่อยู่กับข้าแบบนี้ตลอดไปเลย
9: ติดกับกระจกภวตัณหาอย่างง่ายดายแค่ข้าสร้างภาพสิ่งที่เจ้าอยากเป็น ็นอยากให้คงอยู่ตลอดไปขึ้นมาหลอกเข้าหน่อยก็เชื่อซะแล้วเชิญหลงอยู่ตรงนี้ต่อไปเถอะ
8: ทำไมยิ่งเดินยิ่งงงทางออกจากห้องอยู่ตรงไหนกันเนี่ยฮึเจ้าหมอนทองเจ้ากลับมาหาข้างั้นหรอเจ้าหมอนทองเอ้าฮะไม่นะเจ้าหมอนทองไม่เอาข้าไม่อยากเห็นภาพนี้ข้าไม่อยากเห็นเจ้าหมอนทองในสภาพนี้บอกให้หยุดฉายภาพนี้สักทีไงเล่า
9: โถโถโถน่าสงสารจริงๆเลยเห็นภาพสะเทือนใจเลยทนไม่ได้อยากให้มันสลายหายไปสินะนี่ล่ะเจ้าติดกับดักกระจกวิภวะตันหาเขาให้แล้วเจ้าเด็กพวกนั้นหลงติดอยู่กับตันหา3จนไม่อยู่กับปัจจุบันแหมไม่รู้จักความน่ากลัวของตันหาซะแล้ว
6: ของข้าข้าจะกินซาลาเปา
5: เฮ้ยนั่นมันภาพลวงตาไม่ใช่ของจริงเอ้าดูชัดๆสิ
6: โอ้ยเจ็บนะเอ๊ะนี่มันกระจกนี่ซาลาเปาเมื่อกี้คือภาพลวงตาหรออ
5: ืมก็ใช่นะสิเจ้าน่ะโดนตันหาหลอกเข้าแล้ว
6: หาพลาดได้ไงเนี่ยจริงสิแล้วการกับศิลาล่ะเป็นไงกันบ้าง
5: ข้าก็ไม่รู้รีบไปตามหาพวกนั้นกันเถอะไปเถอะ
9: เฮ้ยพวกมันหลุดออกมาจากกามตัณหาได้ยังไงกันเจ็บใจนะจริงสิยังเหลืออีก2คนต้องตามไปดูซะแล้ว
4: พ่อแม่อยู่กับข้าแบบนี้ตลอดไปนะข้าอยากอยู่กับพวกท่าน
6: ศิลาตื่นได้แล้วภาพในกระจกนั่นไม่ใช่ของจริงลืมตาขึ้นมองให้ชัดๆสิ
4: อย่ามายุ่งกับข้า
10: สวนสนุกก็กลายเป็นตันหากันหมดเลยศิลาและเพื่อนๆจะทำอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป
6: ในตอนต่อไปพวกศิลาถูกกองทัพตันหาความทะยานอยากรุมร้อมเต็มไปหมดเว้ยจะหนีได้ยังไงกันเนี่ยถ้าอยากรู้อย่าลืมติดตามชมตอนต่อไปนะครับ

0: สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3 เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
0: สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่ง

0: ือการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์อาหารของชูก้าไกลเดอร์นะคะชูก้าแปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูก้าจะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูก้าไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูก้าไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูก้าไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูก้าไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: นี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชองการที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำในรุ่มดินทรจินดาพุทธศักราช2561
4: เอ้าเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเหรอ
0: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
4: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำในรุ่มดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
0: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
4: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำน้ำทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยไม่ได้ของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
4: เอ้าตาเสิร์ชไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอ่ะ
5: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
4: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
5: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิว่าคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนซะละมั้ง
4: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
5: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
4: เฮ้ยเดี๋ยวตกเลยใครจะคมกว่ากัน
2: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะคะใจเย็นกันก่อน
5: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลยใหญ
4: ่เฮ้ยเย้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
5: เอาของลุงด้วย
0: โหอร่อยครับ
2: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อเลยค่ะ
4: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
0: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
5: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
4: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
5: าก
4: ินเลยมามา
5: อ่ะกินเข้าไป
2: เดี๋ยวค่ะ
5: กิน
4: โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไหนแล้วว
2: ิ่งแม่วิ่ง
5: เดี๋ยวอย่าหนีมาตัดสินก่อน
1: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
0: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: อสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆ เยอะแยะอย่างทุนมทสของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช่
2: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
4: ่ให้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่ไปเอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาน่ะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้น่ะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนน่ะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปลูกเพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะอูฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
5: เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดีพ่อ
8: สวัสดีคุณแม
4: ่ครับแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
1: เมย์เก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ละ
4: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้า
3: เออไหนไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเหมือนที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยละแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้ว

0: ซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
1: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
0: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
2: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่มFacebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
3: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
4: พร้อมครับไปกันเลย
5: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
1: ไหนๆก็ไหนๆแล้วดีเอลทีวีนายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก
5: ่ได้สิ
2: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
0: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัวคนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
5: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
2: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
1: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อยชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่ไหม DLTV
5: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
6: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
0: เมย์อันตรายรีบหนี
5: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
3: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
7: ปลอดภัยครับ
5: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องแล้วจดไว้หมดแล้วล่ะ
3: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
5: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
2: DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
5: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับ พลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือ คำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆก็กลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
2: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
1: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยนะครับ
3: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจอย่างน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
7: ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
3: ยังไม่เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
5: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
7: เย้ดีใจปลอดภัย
1: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
3: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
5: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
0: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
8: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
7: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
0: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
5: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
3: เอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
8: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
7: ค่ะ
5: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
0: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่จะเลี้ยงปลาให้มีสุขภาพดีได้นั้นน้ำก็เป็นปัจจัยหนึ่งอะค่ะที่มีผลต่อสุขภาพปลาเราลองมาเดากันดูไหมคะว่าถ้วยเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามถ้วยไหนจะเป็นน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาเริ่มต้นจากการเทน้ำก่อนนะคะใส่ลงไปในถ้วยแบ่งโดยที่วันนี้ที่เราจะดูก็คือค่าหลักๆก็คือเป็นเรื่องของคลอรีนที่อยู่ในน้ำซึ่งคลอรีนมีความเป็นพิษสำหรับตัวปลานะคะอันนี้ก็คือเป็นชุดปฏิบัติการที่ใช้ในการตรวจสอบ1หยดแล้วก็เขย่านะคะอันนี้เป็นแถบสีนะคะสำหรับการเทียบปริมาณความเข้มข้นของคลอรีนเรามาเริ่มจากอันนี้ก่อนนะคะสีเข้มที่สุดก็จะเป็นมีความเป็นคลอรีนที่ค่อนข้างสูงถ้าจากในน้ำถ้วยเบอร์3เนี่ยค่ะที่เราเห็นประมาณ6ใช่ไหมคะในขณะที่น้ำที่เป็นถ้วยเบอร์2เนี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณ2ส่วนน้ำของถ้วยเบอร์1ที่เราดูกันก็ประมาณ0ที่ใสๆแบบนี้เนี่ยค่ะแสดงว่ามันไม่มีคลอรีนที่อยู่ในน้ำเลยน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาก็คือน้ำของถ้วยเบอร์หนึ่งนะคะขอเฉลยเลยแล้วกันนะคะว่าน้ำเนี่ยค่ะมาจากแหล่งไหนบ้างอันนี้เป็นน้ำกรองของตู้กรองน้ำอะค่ะในขณะที่อันนี้เนี่ยค่ะถ้วยเบอร์สองก็จะเป็นน้ำประปาซึ่งความเข้มข้นของคลอรีนก็จะมีการแปรเปลี่ยนไปตามแต่ละพื้นที่ของประเทศอะค่ะถ้วยเบอร์สามเนี่ยเป็นน้ำที่เราเติมคลอรีนเข้าไปเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะทำให้เราเห็นความแตกต่างของสีคลอรีนได้มากขึ้นทีนี้เราจะพูดถึงสารเคมีค่ะตัวหนึ่งซึ่งมีขายกันอยู่ตามท้องตลาดอยู่แล้วก็คือยาฆ่าคลอรีนเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเราหยดสารเคมีตัวนี้ลงไปในน้ำที่มันมีคลอรีนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเขย่าเล็กน้อยสีที่เราตรวจเจอก็จะหายไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำก็จะใสแล้วก็ไม่มีคลอรีนเกิดขึ้นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราใช้ยาฆ่าคลอรีนในปริมาณความเข้มข้นที่สูงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะเห็นเป็นตะกอนเกิดขึ้นนะคะดังนั้นการใช้สารเคมีมันมีทั้งคุณและโทษนะคะถ้าเราไม่รู้ความเข้มข้นจริงๆแล้วเราใช้ในปริมาณที่สูงจนเกินไปมันก็จะทำให้เกิดการตกค้างที่อยู่ในตู้ปลาได้นะคะสารเคมีอีกตัวนึงที่จะต้องพูดถึงกันก็คือเรื่องของยาน้ำใสจะนิยมใช้กันมากลักษณะสีที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันจะเป็นสีแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่ามันมีสีฟ้าค่อนข้างจะเป็นสีเข้มที่ข้างฉลากขวดเขาก็จะบอกว่าเติมเท่าไหร่เวลาที่เราหยดลงไปในตู้ในทางความเป็นจริงอะค่ะคุณประโยชน์ของยาตัวนี้ก็คือว่าช่วยทำให้น้ำมันใสขึ้นมาดูมีสีสันที่สวยงดงามก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะมันอาจจะเป็นสารเคมีที่ทำให้เกิดความเป็นพิษหรือมลภาวะที่เกิดขึ้นสำหรับปลาได้นะคะในกรณีที่บ้านเราไม่ได้มีตัวเทสคลอรีนนี้ไม่สามารถที่จะรู้ความเข้มข้นของคลอรีนได้สิ่งที่จะทำได้เลยสำหรับการเลี้ยงปลาสวยงามก็คือแค่ลองน้ำใส่ตู้ปลาค่ะแบบนี้ถ้าเกิดเราจะทำให้คลอรีนหมดไปเร็วๆสิ่งที่ทำได้ก็คือเรื่องของการเติมหัวทรายหรือว่าออกซิเจนลงไปในน้ำอะค่ะถ้าลองน้ำทิ้งไว้ค้างคืนอะค่ะแล้วก็เติมออกซิเจนลงไปในน้ำแบบนี้อะค่ะมันจะทำให้เกิดการออกซิไดซ์ของคลอรีนที่จะทำให้เกิดการระเหยออกไปได้อะค่ะวันรุ่งขึ้นก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาได้แล้วอะค่ะในตู้เลี้ยงปลาขนาดนี้

แต่ถ้าเกิดเราไม่มั่นใจในเรื่องของการคงค้างอยู่ของคอลีนที่อยู่ในน้ำอะค่ะลองทิ้งไว้2คืนรับประกันเลยค่ะว่าจะไม่มีคอลีนอยู่ในน้ำเลยแล้วก็เป็นน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาไม่จำเป็นต้องเติมสารเคมีพวกนี้ลงไปในน้ำบ้านของปลาก็คือน้ำการที่น้ำมีคุณภาพดีเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาก็จะทำให้ปลามีสุขภาพดีตามไปด้วยนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะ

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็น

0: พลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ํา Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ในช่วงวัยเด็กนะคะหนูกลุ่มนี้จะกินหญ้าในส่วนของหญ้าอัลฟาฟาเป็นหลักหรืออย่างไรก็ตามเราจะสามารถให้ในส่วนของตัวหญ้าทิโมธีได้เช่นกันนะคะทิโมธีเนี่ยจะสามารถกินได้ตลอดชีวิตความแตกต่างของหนูกลุ่มนี้กับกระต่ายก็คือหนูกลุ่มนี้สามารถกินหญ้าสดผักสดได้มากกว่ากระต่ายในประเทศเราก็สามารถหาในกลุ่มของหญ้าขนให้ได้ผักสดนะคะในประเทศเราที่เราจะสามารถให้กินได้ก็จะเป็นกลุ่มของผักใบเขียวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคะน้ากวางตุ้งหรือเป็นกลุ่มของผักที่เราใช้ในการทำสลัดก็ได้เป็นลักษณะของการให้เป็นครั้งใช้เพื่อที่จะฝึกสัตว์หรือเพิ่มความหลากหลายของมื้ออาหารให้เขากินหรือเพิ่มปริมาณของน้ำให้เขากินอย่างไรก็ตามเวลาที่เราให้เขากินในส่วนของผักสดในปริมาณที่มากเกินไปตัวอาจจะสามารถทำให้เกิดปัญหาของอึเป็นก้อนนิ่มหรือเละได้ส่วนผลไม้นะคะผลไม้ที่เขาจะสามารถกินได้นะคะก็ได้แก่ในกลุ่มของแอปเปิ้ลสาลี่ฝรั่งหรือเป็นกลุ่มของแครอทก็ให้กินได้นะคะผลไม้ที่เราไม่แนะนำให้กินก็คือในส่วนของผลไม้รสหวานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแตงโมขนุนนะคะหรือเป็นทุเรียนก็ตามเนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้จะไม่สามารถย่อยน้ำตาลในผลไม้ที่มีรสหวานจัดๆได้อาหารเม็ดที่เราจะแนะนำให้กินก็จะประกอบไปด้วยอาหารเม็ดที่เขาผลิตมาจากกลุ่มของตัวหญ้าแห้งนะคะรวมถึงอาจจะมีลักษณะของตัวซีเรียลหรือเป็นกลุ่มของธัญพืชแล้วก็มีผลไม้บางส่วนที่เขาสามารถกินได้อาหารเม็ดเราจะให้เป็นมื้อนะคะเป็นลักษณะของมื้อเช้าและมื้อเย็นคิดปริมาณง่ายๆอาหารเม็ด1ช้อนต่อน้ำหนักตัวของแกสบี้ประมาณ1กิโลทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอัตราการเผาผลาญพลังงานของหนูแต่ละตัวร่วมด้วยแต่อย่างไรก็ตามการให้กินแต่อาหารเม็ดเพียงอย่างเดียวมักจะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของการท้องอืดปัญหาของโรคอ้วนปัญหาของเรื่องของฟันตามมาเนื่องจากเวลาที่สัตว์กลุ่มนี้เขากินอาหารเม็ดเขาจะไม่ได้ใช้ฟันในการลับเป็นลักษณะของการเคี้ยวธรรมดาสัตว์กลุ่มนี้จะมีลักษณะการเจริญเติบโตของฟันเหมือนกันกับกระต่ายดังนั้นเขามีความจำเป็นที่เขาจะต้องกินหญ้าเพื่อที่เขาจะไปรับฟันทำให้ไม่มีปัญหาในการยาวเกิดขึ้น

0: Class ready.
1: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching on DLTV now. Welcome to our English class with me. My name is Kunat Trai Rungsak. You can call me Teacher Pam. สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางทุกคนด้วยนะครับเช่นเคยครับวันนี้พบกับTeacher Pam นายคุณณัฐไตรเรืองศักดิ์นะครับกับรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ครับเด็กๆครับเด็กๆยังจำได้ไหมครับว่าเมื่อคาบที่แล้วเราเรียนกันในเรื่องอะไร Tell me more ใช่ไหมครับคือการบรรยายลักษณะใช่ไหมและวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องนั้นอยู่นะครับเราเรียนอยู่ในเกี่ยวกับการบรรยายลักษณะของบุคคลอยู่นะครับแล้ววันนี้ Teacher Pam เตรียมอะไรมาเราไปดูกันเลยครับเด็กๆ ดูที่หน้าจอได้เลยครับบนหน้าจอเด็กๆลองออกเสียงให้ทีเชอร์ปาล์มหน่อยครับอ่านประโยคนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหม
2: ได้ค่ะ
1: 3 2 1
2: What does she look like
1: What does she look like Very good เด็กๆครับถ้าทีเชอร์ปาล์มเนี่ยเด็กๆ เห็นชื่อเรื่องแล้วใช่ไหมเรามีรูปผู้หญิงมาให้แล้วถ้าทีเชอร์ปาล์มเตรียมรูปผู้ชายมาเราจะถามเขาว่าอะไรvery very good เก่งมากๆเลยครับนักเรียนปลายทางครับยังตอบได้ไหมครับว่าถ้ายังเป็นรูปผู้ชายที่ทีเชอร์ปาล์มเตรียมมาสมมุตินะเด็กๆจะต้องเปลี่ยนคำถามเป็นประโยคไหนไหนลองออกเสียงพร้อมกันนะครับ3 2 1ถูกต้องแล้วครับเราจะต้องเปลี่ยนประโยคจาก she เป็น he นั่นเองครับเอาละครับเด็กๆครับเรามาดูกันดีกว่าว่าทีเชอร์ปาล์มขอถามนักเรียนต้นทางหน่อยนะครับว่าถ้าเราเรียนเรื่องนี้ไปแล้วเด็กๆดูจากชื่อเรื่องแล้วก็ดูจากรูปภาพประกอบแล้วเด็กๆคิดว่าเด็กๆจะได้อะไรบ้างจากการเรียนในคาบนี้ลองใช้ไหมครับสามารถทำอะไรได้บ้างครับ
0: อธิบายรูปร่างคนอื่นได้คร
1: ับ อธิบายรูปร่างลักษณะของบุคคลอื่นได้เนาะมีอีกไหมครับลองดูหน่อยมีอะไรอีกไหมที่นักเรียนคาดหวังว่าจะได้รับในคาบนี้ลองดูครับลองดูมีไหมทีเชอร์ปาล์มสุ่มดีกว่าอ่ะหนูพูดสามารถทำอะไรได้บ้างครับ
0: บอกลักษณะของผู้อื่นได้ค่ะ
1: บอกลักษณะของผู้อื่นได้เนาะโอเคครับเรามาดูกันดีกว่าครับเด็กๆครับเด็กๆสามารถใช้คำคุณศัพท์ยังจำได้ไหมครับคำคุณศัพท์ของเรามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาทบทวนกันต่อเนาะสามารถใช้คำคุณศัพท์บรรยายลักษณะได้อย่างถูกต้องครับและต่อไปครับเด็กๆสามารถพูดบรรยายลักษณะเกี่ยวกับบุคคลอื่นได้ครับสามารถกล่าวถึงบุคคลอื่นในทางที่ดีได้นั่นเองครับเรามาดูกันเลยว่า adjective หรือคำคุณศัพท์ของเราที่เราเรียนกันไปเมื่อคาบที่แล้วเราเรียนคำว่าอะไรไปบ้างช่วยทีเชอร์ตอบหน่อยนะอาทิเชอร์ยังไม่เปิดรูปดีกว่าลองบอกหน่อย fat มีอะไรอีกครับ
2: thin
1: short slim นักเรียนปลายทางช่วยตอบด้วยนะครับ tall plum very good มีอะไรอีกครับเรามาดูกันเลย
2: fat
1: เดี๋ยวทิเชอร์จะเปิดภาพให้นักเรียนออกเสียงนะเริ่มครับLouder, please.
2: Slim.
1: Tall.
2: Short.
1: And plump. ไหนใครลองบอกความแตกต่างระหว่าง fat กับ plump ให้ทีเชอร์ฟังหน่อยครับ fat ดูที่รูปของ fat กับ plumpลองบอกความแตกต่างของ fat and plum ให้หน่อยอ่ะ
0: ใกล้ความอ้วนครับ
1: ก็ค่อนข้างอวบแล้วใช่ไหม
0: คร
1: ับ โอเคเก่งมากๆเลยครับแต่ว่าถ้า fat เนี่ยก็จะเป็นบุคคลที่มีรูปร่างใหญ่รูปร่างอ้วนไปเลยนะครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่าครับว่าทีเชอร์นอกจากจะเตรียมคำคุณศัพท์มาให้นักเรียนแล้วมีอะไรมาให้นักเรียนอีกอ่ะ ออกเสียงพร้อมกันครับ3 2 1
2: big
1: big
2: big
1: and
2: small
1: big and small ก็จะมีรูปร่างที่ใหญ่แล้วก็เล็กนะครับเราจะใช้2คำนี้ในการร่วมในประโยคในการบรรยายนะยกตัวอย่างอะไร small อย่าลืมเรื่องรูปร่างของเราเรายังอยู่ในเรื่องร่างกายของเรายกตัวอย่างให้ที่เชฟฟังหน่อย big อะไรดีBig nose and small บ้าง small บ้าง
2: small eyes
1: ไปดูกันต่อเลยเด็กๆเริ่มเก่งกันมากแล้วนะครับเรามาดูคำนี้แล้วก็บนหน้าจอนี้นะครับคำว่า short เด็กๆผ่านคำว่า short มาหลายคำแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเด็กๆต้องดูนะครับว่าเราจะใช้คำว่า short ในสถานการณ์แบบไหนเช่นในรูปนี้บนหน้าจอนี้เด็กๆเห็นทั้งสั้นและยาวใช่ไหมครับเราจะใช้คำว่าช็อตได้เหมือนกันเราจะไม่ใช้คำว่าช็อตในความหมายที่แปลว่าเตี้ยแล้วนะถ้าอยู่ในกับเรื่องความยาวเนี่ยเราจะใช้ช็อตในแปลความหมายว่าอะไรครับ
2: สั
1: ้นและคำว่ายาวล่ะครับ
2: long
1: long teacher ลองทดสอบถ้าคำว่าสูงล่ะ
2: long
1: no ไม่ยังไม่ทราบ tall แล้วถ้ายาวล่ะครับยาว
2: ล
1: องเด็กๆอย่าสับสนกันนะอย่าจำสับสนนะไปต่อกันเลยวันนี้เราเตรียมอะไรมาทีเชอร์มีรูปผู้หญิงคนนี้มาให้เด็กๆลองวิเคราะห์ดูครับว่าผู้หญิงคนนี้เขามีรูปร่างลักษณะอย่างไร What does she look like? What does she look like? ลองบอกเป็นภาษาไทยกับทีเชอร์ก่อนก็ได้ครับว่าเขามีลักษณะอย่างไรบ้าง
2: ต
1: ั
2: วส
1: ู
2: ง
1: ขายาวและอะไรอีกครับเรามาดูกันต่อเลยว่าประโยคที่เราจะใช้นะครับถ้าเขาผู้หญิงคนนี้หล่อนคนนี้เนี่ยมีรูปร่างที่สูงเราจะใช้ประโยคไหนนะไปดูกันเลยนี่ she is tall ทีเชอร์ยังไม่ออกเสียงให้ดีกว่าเด็กๆลองออกเสียงกันเองดู 3 2 1She is tall. มีอะไรอีกครับประโยคที่สองคืออะไร She has got. She has got. โอเคเก่งมากครับ She has got two long legs. อย่าลืมนะครับอย่าลืม Don't forget s นะอย่าลืมเติมเสียงด้วยเพราะว่ามีเลข2อยู่กำกับด้วยเห็นไหมครับมีคำว่า2อยู่เพราะว่าอะไรที่มีมากกว่า1เราจะเติม s นะอย่าลืมตรงนี้ออกเสียงใหม่พร้อมกันอีกครั้งครับประโยคแรกและประโยค2 3 2 1
2: She is tall
1: ดังๆครับ
2: She is tall
1: and
2: She has got two long legs
1: ลองออกเสียงประโยคร่างพร้อมกัน3ครั้ง 3 2 1
2: She
1: เด็กๆออกเสียงนะ
2: She has got two long legs
1: Very good ที่ทีเชอร์ให้นักเรียนเนี่ยได้ออกเสียงซ้ำๆเนี่ยเพื่อเป็นการฝึกและได้ยินเสียงตัวเองเนี่ยการได้ยินเสียงตัวเองเนี่ยจะทำให้เราได้จำได้เลยนะครับดีกว่าได้ยินเสียงของคนอื่นเพราะว่ามันก็คือปล่อยผ่านแต่ว่าถ้าเราได้พูดได้ย้ำซ้ำๆเนี่ยเราจะเป็นคนที่จำได้ว่าประโยคที่เราพูดสักครู่นี้มันออกเสียงว่าอย่างไรไปดูกันต่อครับดูที่รูปผู้ชายคนนี้ลองวิเคราะห์ดูครับว่าเขามีลักษณะอย่างไร What does he look like มีช็อตนะครับคำสำคัญมีช็อตช็อตอะไรครับช็อตอะไรดีช็อต arms สามารถบรรยายได้มากมายเลยนอกเหนือจากที่ทิชปามเตรียมมานะครับไปดูกันต่อเลยทิชปามวงไปที่ arms ช็อต

0: ใช่หรือไม่ถูกต้องครับ He is ถูกต้องครับประโยคต่อไปครับ
1: He has got to
0: เด็กๆเห็นไหมครับว่าคำว่า has got ตรงนี้เนี่ยครับเป็นประโยคที่เด็กๆจำได้ไหมว่าเมื่อสักครู่นี้ผู้หญิงเราก็ใช้ has got เมื่อสักครู่นี้เราสามารถใช้คำว่า has got เนี่ยในประโยคนี้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงเลยนะเป็นการบอกลักษณะเพิ่มเติมของการบรรยายลักษณะของบุคคลนะครับเด็กๆมาดูกันต่อเลยเอารูปนี้บ้างทีเชอร์วงให้เอาที่ตรงนี้ใครสามารถบอกได้บ้างทีเชอร์จะยังไม่เปิดประโยคใครลองบรรยายดูหน่อยทีเชอร์วงไปที่ไหนครับจมูก He has got a long nose ทิชปามให้เป็นจมูกยาวจริงๆเราก็สามารถบรรยายได้นะครับถ้าเด็กๆเห็นว่าเป็นจมูกเล็ก small nose ใช่ไหมก็ถูกต้องเหมือนกันแต่ทิชปามเอาเป็นประโยค a long nose มาแล้วก็เขาก็มีตัวที่สูงด้วยใช่ไหมครับเขาเป็นคนสูงเพราะฉะนั้นประโยคนี้ออกเสียงว่าอะไรครับทั้งประโยคแรกและประโยคที่2 3 2 1 He or sheถูกต้องครับแต่ขอเสียงดังๆกว่านี้ครับ
1: He is
0: and
1: He
0: เลขมาจากไหนเอาใหม่ครับ 3 2 1 He has got นอกจากประโยคนี้เด็กๆลองบรรยายอย่างอื่นเขาหน่อยครับของผู้ชายคนนี้สมมุติว่าทีเชอร์วงไปที่ขาสมมุติหนูอย่าลืมคำว่า got he has got จะมาคู่กันเสมอใครลองยกตัวอย่างสักหนึ่งประโยคลูกลองดูเอาไมค์ให้เพื่อนหน่อยครับใช่ครับ
2: he has got two long legs
0: very good เก่งมากๆเลยครับมีใครอีกไหมใครจะบรรยายอย่างอื่นได้บ้างลองดูลูกเอาไม้ให้เพื่อนหน่อยมาส่งไปให้เพื่อนหน่อยครับใช่หนูสามารถบรรยายอย่างอื่นได
2: ้ He has got two long arms
0: He has got two long arms
2: He has
0: got
2: two long arms
0: ถูกต้องครับลองเต็มประโยคอีกรอบหนึ่งครับ
2: He has got two long arms
0: Very good มีแผ่นสะดุดนิดหน่อยใช่ไหมเมื่อกี้โอเคครับตบมือให้เพื่อนตบมือให้เพื่อนหน่อยเก่งมากมีใครอีกอยากจะลองบรรยายดูโดยใช้ประโยค has got ลองดูครับไม่ยากเลยวันนี้เราเรียนกันไม่ยากคุณครูปลายทางครับสามารถให้นักเรียนปลายทางนะครับตอบคำถามได้โดยที่คุณครูสามารถตั้งคำถามโดยที่จะวงไปที่ภาพตรงไหนก็ได้นะครับของรูปนี้เพื่อเป็นการทดสอบนักเรียนนะครับลองดูครับผู้หญิงมีไหมอยากเห็นผู้หญิงจังวันนี้ฟุตจีบลองดูครับลอง
2: He has got two big eyes
0: He hasGot two big eyes หนูอย่าลืมเติม S อีกรอบหนึ่งครับ
2: He has got two big eyes
0: Very good เก่งมากๆเลยครับลองดูเดี๋ยวต่อไปกล้าแล้วก็ต่อไปสกิดนะครับหนูสามารถบรรยายตรงไหนได้อีก
2: He has got two
0: ซ้ำได้
2: He has got two long feet
0: Two long feet เขามีขาที่ยาวใช่ไหมเอ้ยเท้าที่ยาวเหรอครับโอเคสามารถบรรยายได้หมดเลยสกิดหน่อย
2: He has got two small ears
0: Two small ears เติม S ด้วยอีกรอบหนึ่งครับ
2: He has got two small ears
0: Very good.

0: เอามาเลยตบมือให้เพื่อนๆทุกคนเลยอ่ะไปต่อกันดีกว่าเด็กๆครับเรามาดูกันและจำได้ไหมครับเมื่อคราวที่แล้วเราเป็นมีการแนะนำเพื่อนใช่ไหม This is my friend โดยใช้ประโยค This is my friend นะสามารถบรรยายใครได้อีกครับมา sorry สามารถแนะนำใครได้อีกพ่อแม่พี่น้องสามารถได้นะแล้วเราก็เปลี่ยนจากเป็นคำว่า friend เป็นคำว่า my sister my brotherMy mother, my dad, my father แบบนี้สามารถได้หมดเลยอ่ะเรามาดูบทประโยคนี้ดีกว่าผู้ชายคนนี้เขาชื่ออะไรครับจำได้ไหมเขาชื่อตาโตโต้นะเรามาดูกันดีกว่าออกเสียงพร้อมกันอ่านพร้อมกันกับทีเชอร์เลยนะ 3, 2, 1 This is my friend His name is Toto He is tallHe has got a long nose. ที่เชื่อปามยังติดใจกับการที่มีจมูกยาวอยู่อ่ะโอเคไม่เป็นไรอ่ะลองเปลี่ยนตรงคำว่า a long nose เป็นอย่างอื่นกันดีกว่าต่อไปที่เชื่อจะขออาสาสมัครออกเสียงทั้งประโยคเลยแล้วก็เปลี่ยนคำว่า tall and a long noseเด็กๆคนไหนได้ฝึกเยอะๆเนี่ยได้กำไรนะครับลองดูครับไม่ยากเลยตรงที่ทีเชอร์เน้นสีไว้ให้เปลี่ยน adjective เปลี่ยนคำคุณศัพท์ลองดูมีไหมต้องมีวันนี้ยังไงทีเชอร์ก็จะเอาให้มีให้ได้ลองดูไหมครับลองดูต้นกล้าแล้วกันอาสาสมัครถูกผิดไม่เป็นไรถูกผิดไม่เป็นไรเลยครับเดี๋ยวทีเชอร์จะแก้ให้ลองดูได้ทดสอบเยอะๆดีๆผู้หญิงทำไมเสียงผู้หญิงวันนี้ไม่มาเลยเหรอวันนี้มีชายล้วนเหรอไม่ค่ะมีแค่ผู้ซ้อนมาผู้จีบมาลองไหมไม่เป็นไรเพื่อที่จะให้นักเรียนได้คุ้นหนูได้ใช่ไหมครับลองดูไหมลองดูเราเจออาสาสมัครแล้วเราเจอซูเปอร์ฮีโร่แล้วซูเปอร์เกิร์ลมาลองดูครับถูกผิดไม่เป็นไรพูดออกมาเดี๋ยวทีเชอร์ปาล์มช่วยฟังครับกองเชียร์เงียบเริ่มเลยครับ
1: This is my friend His name is Toto He is tall He has got a big mouth
0: very good ทุกคนปรบมือให้เพื่อนหน่อยเราเจอซุปเปอร์เกิร์ลแล้วขอบคุณมากมากครับถูกครับนักเรียนปลายทางลองฝึกประโยคนี้ดูนะครับและเปลี่ยนจากคำว่า tall แล้วก็ a long nose เป็นประโยคที่เด็กๆอยากบรรยายได้เลยนะครับทุกคนจะต้องบรรยายได้ไม่ต้องหลบทีเชอร์เลยวันนี้มีคนหลบสายตาเยอะมากไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมีช่วงที่ได้ฝึกเดี๋ยวทีเชอร์จะเดินหาทุกคนเลยต่อไปฝึกอีกเรามาดูกันต่อเลยที่ชปามเตรียมมามีใครอยากรู้จักผู้หญิงคนนี้บ้างลองอ่านพร้อมกันกับทีเชอร์ไหมหรือว่าเด็กๆอยากอ่านเองเก่งมากๆเลยรออ่านพร้อมกันนะครับ 3, 2, 1เห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยเก่งมากๆเลยเพราะเด็กๆเจอคำศัพท์ซ้ำๆอยู่แล้วเนาะเรามาดูกันเลยครับว่าผู้หญิงคนนี้เขาชื่ออะไรครับ What is her name Her name is Her name is Kim เขาเป็นยังไงบ้างครับ What does he look like She is slim แล้วก็เขามีอะไรอีก She has got two long legs มีอะไรที่เราจะบรรยายเพิ่มได้บ้างครับลองดูเอาในรูปร่างของเขาก่อนลูกเด็กๆเปลี่ยนจากคำที่ทีเชอร์ไฮไลท์ไว้ที่เป็น two long legs เป็นแบบอื่นได้เปลี่ยนคำว่า slim ได้ลองดูครับขอไม้น้อยให้เพื่อนนะครับลองดูครับ
1: This is my friend Her name is Kim

0: She is slim. She has got two short legs.
1: To short legs เปลี่ยนจากขายาวเป็นขาสั้นได้ถูกต้องครับผมตบมือให้เพื่อนครับเด็กๆสามารถบรรยายได้เลยลักษณะของบุคคลแต่ว่าถ้าเป็นการบรรยายลักษณะบุคคลที่มีตัวตนจริงๆเนี่ยขอให้บรรยายที่เป็นความจริงความเรียวของเขานะถ้าเขาขายาวจะบอกเขาขาสั้นไม่ถูกต้องนะครับต้องแต่ในภาพสามารถบรรยายได้เลยไปต่ออันนี้เป็นน้องสาวของฉันใครลองมั่งใครลองดูเปลี่ยนคนบ้างลองดูไหมออโต้เพื่อนโหวตแล้วลองดูลูกลองดูครับถูกผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวจะช่วยเลยใช่ไหม
0: Sister.
1: This is my sister.
0: This is my sister.
1: Her name
0: is.
1: เขาชื่ออะไร
0: Sandy.
1: Her name is Sandy.
0: She is slim.
1: Very good. แล้วก
0: ็ She has got two short arms.
1: โอเคครับมีใครอีกไหมอยากจะลองทดสอบการพูดดูลองดูลูกมีไหมสกิดเข้าหอมไหมสกิดก่อนดีกว่าสกิดก่อนเสียงดังฟังชัดเลยสกิด3 2 1
0: This is my sister. Her name is Sandy. She is slim.
1: เอาด้วย
0: She has got two short legs.
1: Two short legs. โอเคเปลี่ยนเป็น short leg ได้ต่อไปพุทจีบอีกรอบหนึ่ง
0: This is my sister. Her name is Sandy. She is short. She has got a big mouth.
1: Very good. โอเคครับไปดูกันต่อเลยเด็กๆอันนี้ออกเสียงพร้อมกันออกเสียงพร้อมกันก่อนนักเรียนต้นทางออกเสียงพร้อมกันก่อนเดี๋ยวต่อไปจะเป็นรอบของนักเรียนปลายทางเด็กๆต้นทางออกเสียงพร้อมกันทั้งประโยคเลย 3 2 1
2: This is my friend.
1: โอเคต่อไปนะครับเป็นถึงตาของนักเรียนปลายทางนะครับลองออกเสียงตะโกนพร้อมกันนะครับลองออกเสียงดู 3 2 1

0: เก่งมากๆเลยครับเสียงดังมาถึงหัวหินเลยเด็กๆครับและก็ตอบถูกด้วยนะนักเรียนปลายทางของเราเก่งมากๆเลยเด็กๆครับไปดูกันต่อเลยนะครับสรุปแล้วในประโยคเหล่านี้เป็นการแนะนำนะครับสามารถแนะนำเพื่อนแนะนำน้องสาวแนะนำน้องชายได้และก็บอกชื่อของเขาจากนั้นบอกลักษณะของเขาลักษณะของเขาก็จะเราก็จะใช้คำคุณศัพท์บอกนะครับทั้ง tall หรือ short หรือ plump หรืออะไรสามารถตอบได้หมดเลยจากนั้นเด็กๆใช้ประโยค he or she บวกกับ has got เนี่ยแล้วก็ตามด้วยลักษณะของร่างกายของเขาว่าเขามีกี่ข้างมีแขนกี่ข้างมีขากี่ข้างแบบนี้นะครับในการบรรยายเด็กๆพร้อมหรือยังกับการทำกิจกรรมของเรา
1: พร
0: ้อมแล้วนะ let's practice ของเราก็คือการที่นักเรียน

จะต้องฝึกประโยคเมื่อสักครู่นี้เด็กๆฟังทีเชอร์นะครับเด็กๆจะจับคู่กันจากนั้นแนะนำคนละ1ครั้งคนแรกแนะนำให้อีกคนฟังก่อนจากนั้นสลับกันให้อีกคนแนะนำจากนั้นแล้วก็เปลี่ยนคู่ไปสัมภาษณ์แบบนี้กันเรื่อยๆแนะนำกันไปเรื่อยๆเด็กๆต้องไม่ซ้ำคู่นะครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วทีเชอร์ยังไม่พร้อมทีเชอร์ขอบอกนักเรียนปลายทางก่อนนักเรียนปลายทางนะครับตอนนี้ให้นักเรียนจับคู่กันนะครับเพื่อที่จะแนะนําเพื่อนให้กับเพื่อนได้รู้จักนะครับโดยใช้รูปภาพที่ทีเชอร์เตรียมมานะครับให้นักเรียนบรรยายลักษณะโดยดูรูปร่างจากบนหน้าจอรบกวนคุณครูปลายทางควบคุมและดูแลการทํากิจกรรมนี้ด้วยครับถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลย Let's go

ครับเด็กๆสามารถตั้งชื่อให้เขาได้นะครับทำไมไม่สอนตอนที่เซอร์เซอร์ให้สอนเอาใหม่มา This is my friend เนี่ย This is my friend ถ้าเป็นผู้หญิงใช้ her หรือ hisเป็นผู้หญิงใช้ her หรือ his his มันผู้ชายใช้อะไรลูก her name is แล้วเป็นผู้หญิงใช้ she หรือ he ผมก็ต้องใช้ she

ครต้องการความช่วยเหลือยกมืออ่ะลองดูสิลองดูสิครับแต่งอยู่เหรอถ้าเป็นผู้ชายเราจะใช้เฮอหรือฮีสครับเราจะใช้ his นะลองจับคู่ดูลูกมาลองดูหนูจับคู่บ้างยังโอเคอ่ะดูที่รูปแรกก่อนนะครับเราต้องใช้ประโยค this is my friend ใครพูดก่อนหนูพูดก่อนก็ได้หนูพูด friend ตั้งชื่อให้เขา her nameเขารูปร่างลักษณะเป็นยังไงครับเขารูปร่างลักษณะเตี้ยหรือสูงรูปแรกเตี้ยหรือสูงสูงเราต้องใช้อะไร T A W L เนี่ยอ่านว่าอะไรต้องบอกว่า she is tall เราต่อไปเป็นประโยค she has got ได้ยังถามที่เชื่อได้เลยลูก She has got แล้วก็ตามด้วยประโยคใครจะเป็นคนพูดก่อนหนูก่อนหนูก็บอกว่า This is my friend แต่งเลยชื่อ Cupcake เขารูปร่างยังไง She is tall แล้วก็ She has gotอะไรดี2ชื่ออะไรดี2 long long legs เติม s ด้วยต่อไปตาหนูแบบนี้แหละเดี๋ยวที่เชิญไปเปลี่ยนภาพก่อน

0: เด็กๆครับต่อไปทีเซอร์จะเปลี่ยนภาพแล้วนะเผื่ออยากบรรยายผู้คนอื่นนะเป็นผู้ชายบ้างลองดูไหนเป็นไงบ้างเดี๋ยวจะช่วยบอก This is my friend His name เขาชื่ออะไรตั้งชื่อให้เขาเลยก็บอกชื่อเขาอ่ะ His name is Moon เหรอ He is Moon แล้วก็บอกลักษณะของเขาไปด้านหลังได้เด็กๆใช้เวลาให้คุ้มนะครับต้องฝึกให้ทุกประโยคเลยอะไรนะจ๊ะ My friend ทีเชอร์ถามหน่อยว่าใครสามารถบรรยายได้2คู่ของคนแล้วโอเคมีมากขึ้นแล้วไปโอเคเราจะกลับเข้าที่ back to your seat นะครับมาเข้าที่กันดีกว่า in 5 4 3 21 okay back to your seat time is up หมดเวลาการฝึกแล้วนะครับเด็กๆสามารถนำไปฝึกนอกเวลาได้นะครับเด็กๆครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะมาดูกิจกรรมต่อไปเลยนะครับเด็กๆนำแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยครับแบบฝึกหัดของเราก็คือ what does she look like ตอนนี้ยังไม่เงียบเลยจะฟังคำสั่งทีเชอร์รู้เรื่องไหมเนี่ยสิบโอเคไปดูกันเลยครับใบงานที่เท่าไหร่ครับเด็กๆสิบเท่าไหร่ใบงานที่11นั่นเองนั่นก็คือเรื่อง what does she look like เด็กๆเปิดไปเลยหน้าที่เท่าไหร่ครับ open page 17เปิดไปเลยครับหน้าที่17นะครับเด็กๆจะเห็นรูปของคนมีกี่รูปนะเด็กๆเปิดไปทุกหน้าเลยนะหน้า17กับหน้า18เห็นไหมครับลองบอกทีเชอร์หน่อยว่าเห็นกี่ข้อมีกี่คนครับ4เหรอดูอีกหน้าหนึ่งด้วยลูกเรามีแบบฝึกหัด2หน้านะ6คนโอเคเด็กๆครับพร้อมหรือยังหน้า17และหน้า18รวมแล้วมีทั้งหมด2หน้าแล้วก็บรรยายทั้งหมด6คนเด็กๆมาดูกันดีกว่าครับว่าเราจะให้นักเรียนทำอะไรเด็กๆครับเด็กๆจะต้องใช้คำที่ทีเชอร์กำหนดให้เนี่ยในการเขียนประโยคบรรยายลักษณะยกตัวอย่างไปดูที่ example ข้อตัวอย่างของเรานะครับทีเชอร์เตรียมคำว่าอะไรมาให้บ้างTall and long มีผู้หญิงคนสวยคนนี้นะครับ Tall and long ที่เชอร์เตรียมมาให้นะเพราะฉะนั้นแล้วคำต่อไปประโยคต่อไปก็จะเป็น She is tall เด็กๆสามารถเปลี่ยนคำว่า tall เป็นอะไรได้บ้างครับตอนแรกไม่ได้นะครับเพราะว่าที่เชอร์เตรียมคำว่า tall มาให้นักเรียนก็จะต้องเอาคำว่า tall มาใส่จากนั้นประโยคต่อไปShe has got แล้วทีเชอร์เว้นไว้ dot ตรงนี้แล้วก็ต่อด้วยคำว่า hair เด็กๆมาสรุปกันดีกว่าว่าทีเชอร์ให้นักเรียนทำอะไรให้เอาคำที่ไหนมาเติมครับคำที่ทีเชอร์เตรียมมาให้ข้างบนนะครับเอามาเติมในประโยคให้สมบูรณ์ โดยตามตัวอย่างที่ทีเชอร์เตรียมมาให้เด็กๆลองทำดูข้อ1ไหมดูที่ข้อ1ครับเด็กๆทีเชอร์เตรียมคำว่าอะไรมาให้ข้อ1ข้อ1 Number 1คำว่าอะไรครับดูที่ข้อ1ทุกคนตอนนี้ทีเชอร์เตรียมคำว่าอะไรมาให้
1: short
0: short ใช่ไหมแล้วก็มีคำว่าอะไรอีกคำหนึ่ง big short and big เด็กๆจะเอาคำว่า short มาเติมที่ไหนนะประโยคที่1หรือประโยคที่2ประโยคที่1หรือประโยคที่2คำว่า short พอเป็น he is shortและประโยคที่2เรานำคำว่า big มาเติมเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็น he has got big eyes นั่นเองครับเด็กๆครับตรงนี้เด็กๆสามารถเติมตัวเลขได้นะเพราะว่าทีเชอร์เตรียมคำว่า eye ที่มี s มาเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็น two big eyes เด็กๆสามารถเติมได้เลยครับตอนนี้ให้เด็กๆลงมือทำได้เลยครับทำในกระดาษ

ับจะเจอคำว่า curly คือการบรรยายลักษณะของผมนะครับผมตรงนี้สามารถเปลี่ยนเพิ่มเป็น hair ได้คำว่า curly คือผมที่มีเป็นผมหยิกนะ

ช่สัตว์ตัวเลขก็ได้เลยลูกเอา

เอาเป็นมี has ต้องตามด้วย has got อยู่แล้ว he has got เด็กๆครับดูที่ข้อ4นะคำว่า plump เนี่ยแปลว่าลักษณะอ้วกอวบใช่ไหมเราต้องใส่ไปที่ประโยคแรกจากนั้นคำว่า curly เนี่ยแปลว่าผมหยิกเราต้องเอามาต่ออันที่ประโยคที่2เป็น he has got curly hair คำว่า hair เด็กๆผ่านมาแล้วหลายข้อใช่อะไรนะลูกคำไหนได้เลยเพราะว่าข้อนี้เป็นข้อให้นักเรียนได้แต่งประโยคอ่ะทำไมรีบทำจังเก่งมากเด็กๆครับคนไหนต้องการความช่วยเหลือไหมอ่ะมาถามหนึ่งข้อตีหนึ่งปุยะล้อเล่นมา has ครับ has ตรงเนี้ยคำว่า has เนี่ยอย่าลืมคำว่า has got ต้องตอบถูกต้องเอาเป็นแฮครับแฮ

โอเคครับเด็กๆครับ time is up หมดเวลาแล้วนะมีใครยังไม่เสร็จไหมครับโอเคตอนนี้ให้นักเรียนเก็บยังไม่เก็บทีเชอร์จะให้การบ้านนักเรียนเอาไปทำเป็นการบ้านได้นะครับตอนนี้ตอนนี้หรือว่าใครยังไม่อยากให้เป็นการบ้านค่าพักกลางวันหรือว่าตอนเย็นก่อนกลับบ้านนักเรียนสามารถเอาขึ้นมาทำแล้วก็ฝึกฝนได้นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเด็กๆจะต้องมาอยู่ในช่วงไหนครับ wrap up

แรปอัพนะครับเรามาสรุปบทเรียนกันต่อดีกว่าว่าเราเรียนกันไปในเรื่องอะไรบ้างเด็กๆเป็นการบรรยายนะลองดูประโยคนี้ที่เราจะบรรยายของรูปผู้หญิงคนนี้นะครับเด็กๆ ดูครับออกเสียงพร้อมกัน

She has got two long arms. Very good. ไปดูกันต่อเลยรูปนี้ทิชเชอร์วงไปที่แขนลองออกเสียงประโยคนี้พร้อมกันครับ He is ถ้าทิชเชอร์วงสมมุติว่าทิชเชอร์วงไปที่ขาของเขาล่ะครับลองเปลี่ยนประโยคดู He is short short legs very good he has got two short legs ตอนนี้เด็กๆนะครับทิชเชอร์เห็นแล้วว่าเด็กๆสามารถบรรยายลักษณะของบุคคลได้เอามาดูกันต่อถ้าเราจะบรรยายลักษณะของเพื่อนของเราแนะนำเพื่อนให้เพื่อนอีกคนรู้จักลองออกเสียงประโยคนี้พร้อมกันครับเด็กๆ3 2 1ดังๆหน่อย He is เด็กๆสามารถเปลี่ยนตรงที่ teacher highlight นะครับเป็นลักษณะของบุคคลของเขาได้และตรงชื่อของเขาถ้าเด็กๆไปอยู่ในสถานการณ์จริงสามารถบอกเป็นชื่อจริงของเพื่อนคนนั้นที่เด็กๆแนะนำเขาได้เลยนะครับเรามาดูอีกคนหนึ่งลองดูครับ 3 2 1 This isเด็กๆอย่าลืมนะครับเวลาเราจะไปบรรยายลักษณะของบุคคลอื่นเนี่ยเราจะต้องบรรยายในทางที่ดีหรือไม่ดีครับเราจะต้องบรรยายเขาไปในทางที่ดีนะครับเราจะไม่บูลลี่คนอื่นนะเดี๋ยวมันจะไปกระทบกระทั่งคนอื่นเดี๋ยวจะเกิดปัญหากันเด็กๆต้องบอกถึงลักษณะที่ดีของบุคคลนั้นๆที่เราไปแนะนำนะครับเราจะได้เป็นที่รักของคนคนนั้นเอาละครับเด็กๆครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้แบบประเมินตนเองจะมาเมื่อตอนไหนครับเมื่อเรียนจบหน่วยการเรียนรู้เด็กๆนำขึ้นมาได้เลยนะครับและเด็กๆลองทำดูพร้อมกับทีเชอร์ไปได้เลยถ้าเด็กๆบอกลักษณะบุคคลโดยใช้คำคุณศัพท์ได้อย่างถูกต้องเด็กๆใส่ดวงดาวไปเลยระบายไปที่ดวงดาวไปเลยครับใช้ดินสอระบายได้เลยครับเพื่อที่จะให้คุณครูผู้สอนนะครับได้รับทราบว่านักเรียนมีความรู้ความสามารถเพียงใดในเรื่องนี้ต่อไปถ้านักเรียนถามและตอบเกี่ยวกับลักษณะของบุคคลได้เกี่ยวกับรูปร่างของบุคคลได้เด็กๆจะใส่กี่ดาวต่อไปนะครับถ้าเด็กๆพูดและเขียนบรรยายได้นะครับเกี่ยวกับลักษณะหรือรูปร่างของบุคคลได้เด็กๆจะให้คะแนนตัวเองกี่ดาวระบายได้เลยครับและข้อสุดท้ายถ้านักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษหรือว่ามีความสนุกสนานต่อการเรียนภาษาอังกฤษกับทิชเชอร์ปาล์มแล้วนักเรียนให้ตัวเองกี่ดาวระบายไปได้เลยครับ1ทีที่1ทีเสร็จแล้วใช่ไหมครับเก่งมากๆเลยเด็กๆจะได้ประเมินตนเองทุกท้ายหน่วยการเรียนรู้แบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับเราจะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆไปถึงไหนแล้วใครเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเก่งมากๆเลยครับตรงนี้จะเป็นจุดที่ไม่ยากเลยนะครับฝากถึงคุณครูปลายทางด้วยนะครับให้นักเรียนปลายทางได้ลองทำแบบประเมินตนเองเพื่อที่จะได้รู้ว่าตนเองนั้นมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆถึงระดับไหนแล้วครับเอาละครับเด็กๆมาดูบนหน้าจอกันเลยบทเรียนครั้งต่อไปของเราเช่นเคยครับเราจะเตรียมเรื่องอะไรมาทีเชอร์เตรียมเรื่อง My Close One นะครับเด็กๆครับ My Close จะเป็นการเรียนในเรื่องอะไรนั้นเด็กๆเดี๋ยวมาติดตามชมในคาบต่อไปนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือแบบฝึกหัดของเรานั่นเองครับและก็ใบงานที่12 13และ14ครับสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาของวิชาภาษาอังกฤษแล้วครับขอให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนภาษาอังกฤษแบบนี้ไปเช่นเคยนะครับ

0: สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BECจะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพพ.ได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ
2: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: Smart Farm นวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

0: น่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา8:30 น.ถึงเวลา14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.thสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นกันเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาคุณครูกันบอกแล้วใช่ไหมว่าให้เรากลับไปเตรียมอะไรมาลูกหนังสือนิทานที่เราชื่นชอบใช่ไหมครับตอนนี้เด็กๆปลายทางก็คงจะมีหนังสือนิทานที่เด็กๆชื่นชอบอยู่แล้วซึ่งหนังสือที่เด็กๆชั้นป.3ของโรงเรียนวังไกลกังวลเลือกมาในวันนี้นั่นก็คือหนังสือนิทานไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าหนังสือนิทานที่เด็กเลือกมามีหนังสืออะไรบ้างหนังสือที่อยู่บนโต๊ะตรงนี้นะครับก็คือเป็นหนังสือนิทานที่เด็กๆเลือกนั่นก็คือนิทานอีสปเพราะว่าทำไมลูกเพราะว่าหนังสือที่เด็กเลือกเป็นหนังสือที่มันทำไมลองบอกสิทำไมถึงเลือกนิทานมาม
1: ันสนุก
0: แล้วมันทำไมอีกให้ข้อคิดมีหลายเรื่องเลยเด็กชอบเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมมีไหมลูกจำชื่อเรื่องได้ไหมอ่ะเมทันลูกชอบเรื่องไหนเป็นพิเศษคะอ่ะส่งไม้ให้เพื่อนหน่อย
2: ลูกหมู3ตัวค่ะ
0: อ่ะนั่งลงได้แล้วคุณครูกันอยากจะถามต่อว่าหนังสือนิทานที่เด็กๆเลือกมีคุณสมบัติเป็นหนังสือที่ดีและมีประโยชน์ในเรื่องใดบ้างเพราะเหตุใดหนังสือนิทานที่เลือกทำไมถึงเลือกมันดีและมีประโยชน์อย่างไรใครจะตอบบ้างนะใครตอบบ้างลูกเชฟนะเชฟยินขึ้นทำไมเชฟถึงเลือกหนังสือนิทานว่าเป็นหนังสือที่ดีและมีประโยชน์ลูก
2: เพื่อให้เราอ่านหนังสือออกครับ
0: อ่านหนังสือออกนอกจากอ่านหนังสือออกแล้วมันทำไมอีกลูกใครช่วยเพื่อนได้บ้าง
2: ให้ข้อคิดเราคร
0: ับ ให้ข้อคิดแล้วทำไมอีกเวลาอ่านแล้วมันก็ต้องมีความรู้สึกยังไง
2: ครับ
0: เพลิดเพลินและ
2: สนุกคร
0: ับสนุกถูกต้องครับเชฟตอบให้หมดแล้วปรบมือให้เชฟหน่อยครับยอดเยี่ยมมากเด็กปลายทางก็คงจะตอบได้ใช่ไหมครับว่าหนังสือนิทานก็มันสนุกอยู่แล้วเพลิดเพลินอยู่แล้วและแน่นอนอ่านแล้วท้ายเรื่องก็จะมีคำว่าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามันคืออะไรลูกมันคือข้อคิดนั่นเองดังนั้นวันนี้เราก็ต้องมาเรียนรู้ในเรื่องของการบอกเหตุผลประกอบการเรื่องนิทานที่มีประโยชน์ได้ค้นหาความหมายของคำในนิทานที่เลือกได้จำแนกเสียงสระของคำจากนิทานได้ระบุข้อคิดจากนิทานได้และแน่นอนต้องมีมารยาทในการพูดและการเขียนถ้าเด็กสังเกตจุดประสงค์ทั้ง5ข้อนี้เป็นเรื่องที่เราเรียนมาแล้วหรือยังตอบพร้อมกันว่าเรียนมาแล้วหรือยัง
1: เร
0: ีย
1: นแล้ว
0: เรียนแล้วเด็กปลายทางก็ตอบว่าเรียนแล้วก็การเลือกหนังสือดีมีประโยชน์เราก็เคยเลือกไปแล้วนำเสนอไปแล้วถึง2ชั่วโมงการค้นหาความหมายของคำโดยการเปิดอะไรลูกเปิดอะไรนะพจนานุกรมเด็กๆปลายทางก็เคยเปิดแล้วและการจำแนกเสียงสระของคำในนิทานเราก็เรียนในเรื่องของเสียงในภาษาไทยตั้งกี่ชั่วโมง4ชั่วโมงมีเสียงสระเดียวสระประสมสระเกินแล้วก็มีเรื่องของรูปสระเราก็เรียนไปแล้วและการระบุข้อคิดจากนิทานเราก็อ่านนิทานไปตั้งหลายเรื่องก็มีการให้ระบุข้อคิดจากนิทานเรื่องลุงเต่าใจอารีระบุข้อคิดเรื่องกระต่าย3พี่น้องทั้งหมดนี้เราเรียนมาแล้วดังนั้นวันนี้ในชั่วโมงของนิทานแสนสนุกชั่วโมงที่1เด็กๆต้องนำความรู้ทั้งหมดในหน่วยการเรียนรู้นี้มาลงมือปฏิบัติงานโดยการค้นคว้าอิสระเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวครูกันจะอธิบายให้ฟังต่อไปแต่ตอนนี้ขอทบทวนบทเรียนก่อนว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เราเรียนไปมีอะไรบ้างก่อนที่เราลงมือทำงานได้อย่างถูกต้องและแม่นยำนะครับตอนนี้นั่งตัวตรงตามองที่หน้าจอโทรทัศน์แล้วมาทบทวนความรู้ในหน่วยการเรียนรู้นี้พร้อมๆกันอ่านพร้อมกันเสียงดังฟังชัดว่า
1: หลักการเล
0: ือ
1: กหน
0: ัง
1: สือ
0: หลักการเลือกหนังสือแน่นอนมีอะไรบ้างอ่านพร้อมกันถูกต้องเยี่ยมมากเด็กๆปลายทางอ่านพร้อมเพื่อนเลยป้าย
1: ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของการอ่าน 1. การอ่านเพื่อความรู
0: ้ดังอีก

0: เอาใหม่ลูกตำราวิชาการ
1: ร
0: อเรือให้ชัดด้วยต่อไป

0: ยอดเยี่ยมมากต่อไปครับจิตวิทยา
1: หน
0: ัง
1: สือจ
0: ิ
1: ตว
0: ิ
1: ทยาหนังสือธรรมะ
0: ข้อที่4

0: ยอดเยี่ยมมากปรุงให้กับตัวเองหน่อยครับถ้าครูชี้เร็วก็ต้องอ่านให้ทันเข้าใจไหมจะได้ฝึกอ่านไปพร้อมๆกันนะครับนี่คือหลักการเรื่องหนังสือต่อไปมาทบทวนเรื่องของเสียงสระในภาษาไทยบ้างสระเดียวคืออะไรอ่านความรู้พร้อมกันต้นทางและปลายทางเริ่ม
1: สระเดียว
0: ออกเสียงให้ชัดนะต่อไป

0: มีทั้งหมดกี่เสียงเด็กๆปลายทางจำได้ไหมตอบพร้อมกันว่า18เสียงยอดเยี่ยมบ้ามากมีเสียงอะไรบ้างอ่ะสระอะไรอ่านให้ชัด1 2 3สระปลายทางพร้อมเพื่อนเลยนะสระสระดังอีกสระอะไรนะสระเออเอามาอีกหนึ่งรอบสระเออ
1: สระเออสระเออ
0: นี่คือในเรื่องของสระเดียวต่อไปคิดว่าเป็นสระอะไรอีกสระภาษาสระอะไรลูกสระประสมแน่นอนถูกต้องสระประสมคืออะไรอ่านความรู้พร้อมกันต่างที่ครูชี้ต้นทางและปลายทางเริ่ม

0: ออกเสียงรวมกันมีทั้งหมดกี่เสียงเด็กๆปลายทางก็ตอบได้ไว้หมด3เสียงมีเสียงอะไรบ้างมาดูกันเสียงนี้คือเสียงสระสระเอียต่อไปนี่คือเสียงสระสระเอือและนี่คือเสียงสระสระอัวและเหลืออีก1สระนั่นคือสระอะไรสระที่มีเสียงซ้ำกับสระเดียวคือเรียกว่าสระเกินคืออะไรอ่านความรู้พร้อมกันต้นทางและปลายทางนั่งตัวตรงอ่านเสียงดังฟังชัดรอเรือสระสระสระออกเสียงให้ชัดด้วยนะเอาไปเริ่ม
1: สระเกินสระเกินคือสระที่มีเสียงซ้ำกับสระเดียวต่างกันที่สระเกินจะมีเสียงแย่มากสมุ
0: นมาไอพร้อมกัน
1: ม
0: ี8เสียงมีสระอะไรบ้างเด็กปลายทางจำได้ไหมต้นทางจำได้ปะลูกจำได้แน่นอนอ่ะเริ่มจาก2ตัวแรกคือสระอะไรสระอามแล้วก็สระ
1: ไ
0: ออะไรด้วยไอไม้ม้วนต่อไปนี่ล่ะสระไอไม้มาลายแล้วก็สระแล้วก็สระลูกสระอานะแล้วรูปนี้ล่ะตัวรื้อและ
1: ต
0: ั
1: วร
0: ื้
1: อ
0: ต่อไป
1: ต
0: ั
1: ว
0: รื้อและ
1: ต
0: ั
1: วร
0: ื้อขอโทษคลิกมือลั่นนะตัวรื้อและตัวรื้อครบยังอ่ะทบทวนลูกมีสระอ่ำ

0: ไอไออาเอารึรือลึลือ8เสียงเสียงไอ2เสียงมีไอไม้มาลายกับไอไม้ม้วนนั่นเองยอดเยี่ยมมากๆเลยงั้นมาดูในเรื่องของสระทวนว่าคุณครูบอกว่าสระในภาษาไทยมีทั้งหมดกี่เสียง21เสียงก็มีสระเดียว18บวกกับอีก3คือสระผสมเป็น21เสียง21รูปจำเรื่องรูปได้ไหมวิสัญชนีลากข้างหยาดน้ำค้างตีนเหยียดตีนคูไม้โอไม้หน้าจำได้ไหมลูกตัวรึตัวรือตัวอตัวยอตัววเราไปทบทวนกันมาแล้วดังนั้นคุณครูสามารถสรุปให้เด็กได้ว่าสระในภาษาไทยจะมีทั้งหมด21เสียงโดยที่เราจะไม่รวมสระเกินทั้ง8เสียงเพราะว่าทำไมเพราะว่ามันมีเสียงอะไรผสมอยู่เสียงของสระเดียวที่เรานับไปแล้วมันซ้ำอยู่รวมถึงมีเสียงของพยัญชนะผสมอยู่ด้วยนั่นเองนะครับเราถือว่ามันเป็นพยางค์ซึ่งมีหน่วยเสียงในตนเองสมบูรณ์อยู่แล้วก็คือมีพยัญชนะและสระรวมถึงเราจะไม่นับรวมสระผสมเสียงสั้นก็คือเสียงสระเอียสระเอื้อสระอัวเพราะว่าอะไรใครรู้บ้างเพราะว่าอะไรเด็กปลายทางตอบได้ไหมครับเพราะว่าอะไรอาเชฟจะตอบลูกจับไม่ตอบสิเพราะว่าอะไรครับผมเพื่อนปลายทางตอบด้วยนะ
1: มีใช้ในภาษาไทยน้อยครับ
0: มีใช้ในภาษาไทยน้อยมากถูกต้องครับปรบมือให้เชฟหน่อยมันมีใช้น้อยมากสระเอียก็เช่นคำว่าเพี้ยคำว่าเลยลูกเปี้ยส่วนสระเอื่อไม่มีคำที่ใช้ในภาษาไทยนะครับแล้วก็สระอวกก็มีคำว่าผัวแค่นี้น้อยมากเขาก็เลยไม่นับนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นคำที่เรียนเสียงต่างๆนะครับซึ่งไม่ได้มีการสื่อความหมายอื่นเลยมาดูในเรื่องของการหาข้อคิดบ้างเราจะหาข้อคิดจากเรื่องต่างๆได้ว่าอย่างไรและข้อคิดคืออะไรตอนนี้เด็กๆปลายทางและต้นทางอ่านความรู้พร้อมกัน1 2 3

0: การหาข้อคิดก็จะเป็นการหาข้อคิดที่ได้หรือคติสอนใจจากเรื่องนั้นๆส่วนใหญ่เด็กๆชั้นป.3ก็จะชอบอ่านหนังสืออะไรนิทานบางคนน้อยคนมากที่จะมาอ่านบทความเพราะเป็นบทความมันน่าเบื่อความเรียงยาวไปเป็นเนื้อหาทางวิชาการต่างๆส่วนเด็กๆจะชอบนิทานและในนิทานนี่แหละที่จะมีคำที่เขาระบุว่าข้อคิดของเรื่องนี้คืออะไรเราก็สามารถหาข้อคิดจากเรื่องนี้ได้หรือถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถหาข้อคิดหรือเขาไม่ระบุคำว่าข้อคิดจากเรื่องนี้คืออะไรเราก็จะสามารถมีวิธีการหาข้อคิดได้ดังนี้อ่านพร้อมกันถ้าอ่านดังครูจะให้ทำกิจกรรมไวนะถ้าอ่านไม่ดังก็ครูจะไปเรื่อยๆช้าๆนะพร้อมไหม
1: พร
0: ้อมครับงั้นมีดูมาหามาดูหลักการในการหาข้อคิดจากเรื่องที่อ่านนะครับมีว่าอะไรบ้างหนึ่งเราควร
1: ตั้งแต่ต้นจนจบ
0: ต่อไปข้อที่
1: 2ทางความเข้าใจเนื้อเรื่อง
0: หลายทางอ่านเสียงดังไหมข้อที่
1: 3หลักใจความสำคัญหรือประเด็นสำคัญ
0: และข้อสุดท้ายนี่คือหลักการในการหาท่านิทานหรือเรื่องอ่านไม่มีคำระบุว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าข้อคิดที่ได้จากเรื่องคือข้อคิดเราก็ต้องใช้หลักการ4ข้อนี้ในการหาข้อคิดจากเรื่องที่เราอ่านนั่นเองแต่เรื่องที่เราอ่านถ้าเราได้ข้อคิดแล้วแต่ถ้าเราไม่นำมาปรับใช้ในชีวิตจริงหรือชีวิตประจำวันของเราเรื่องที่เราอ่านก็จะไม่มีคุณค่ากับเราเลยเราต้องนำมาปรับใช้ในชีวิตจริงให้ด้วยได้ด้วยนะโอเคไหมมาดูในเรื่องของงานวันนี้บ้างนิทานแสนสนุกคืออะไรล่ะคุณครูก็ให้เด็กๆปลายทางและต้นทางเตรียมกระดาษมาแล้วใช่หรือไม่อาจจะเป็นกระดาษ A4 กระดาษ A3 หรือกระดาษที่มีขนาดใหญ่กว่านี้ก็ได้เพราะว่าวันนี้จะให้ทำงานกลุ่มงานกลุ่มก็คือเด็กๆต้องทำแผนผังความคิดโดยที่ตรงกลางจะเขียนว่านิทานอะไรอ่านซิหัวข้อของเรื่องนี้คืออะไร
1: น
0: ิทานแสนสนุกแล้วก็มีคำว่าเรื่องก็ไปเลือกนิทานที่เราหามา1เรื่องมา1อย่างแล้วทำอย่างไรต่อกับนิทานเล่มนั้นล่ะเราก็ต้องไปดูคำศัพท์เลือกคำศัพท์ที่เราสนใจจากนิทานเรื่องนั้นแล้วก็นำมาเขียนว่าคำนั้นประสมด้วยสระใดแล้วก็หาความหมายของคำโดยการเปิดพจนานุกรมทำเป็นวงกลมแบบนี้เห็นไหมวงกลมแรกคือเขียนอะไร
2: คำศ
0: ัพท์คำศัพท์วงกลมที่2เขียนอะไร
2: สระ
0: สระและทำลูกศรวงกลมที่3เขียนอะไร
2: ความ
0: หมายของคำนี้นะตัวอย่างเช่นเด็กปลายทางดูนะตัวอย่างเช่นครูอ่านเรื่องนิทานแสนสนุกเรื่องกระต่ายป่ากับกบอบๆนะคุณครูก็ได้คำว่าป่ามาครูสนใจคำว่าป่าอ่ะสะกดคำว่าป่าซิพร้อมกันต้นทางและปลายทาง1 2เริ่มปออาปาไม่เอกป่าประสมด้วยเสียงสระใด
1: สระ
0: อาก็นำมาเขียนสระอาเสร็จแล้วก็หาความหมายป่าแปลว่าอะไร
2: ที่
0: มีต้นไม้ขึ้นใช่ไหมเราก็นำมาเขียนความหมายในช่องที่3คือที่มีต้นไม้ต่างๆขึ้นมารวมทั้งเราต้องระบุข้อคิดให้ได้จากเรื่องนี้ก็นำมาเพิ่มอีก1วงกลมเขียนว่าข้อคิดที่ได้จากนิทานคืออะไรถ้าคุณครูอธิบายแบบนี้ยังงงอยู่ไปดูตัวอย่างงานที่คุณครูกันนำฝากเด็กกันเลยครับมองมาฝั่งนี่คือตัวอย่างของงานนะครับที่เด็กๆจะต้องทำถ้าครูยืนฝั่งนี้บังไหมลูกฝั่งนี้จะเห็นเปล่ากลุ่ม3เห็นไหมเห็นนะฟังกิจกรรมก่อนโอเคมาดูกันตรงกลางนี้คุณครูเขียนว่านิทานแสนสนุกคุณครูเลือกเรื่องกระต่ายป่ากับกบดังนั้นแต่ละกลุ่มคุณครูจะแจกนิทานให้แล้วอ่านให้จบเป็นนิทานสั้นๆนิทานอีสปอ่านจบเสร็จระดมสมองช่วยกันคิดและตัดสินใจว่าเด็กๆจะเลือกนิทานของกลุ่มตัวเอง1เรื่องคือเรื่องอะไรนะครับพอได้เรื่องแล้วก็นำมาเขียนคำศัพท์เห็นไหมครูได้คำว่าป่านะกลุ่ม4ไม่ฟังนี่นะ4จะทำงานได้ไหมนะ นะอย่าให้เอ่ยชื่อเลยอายเพื่อนๆปลายทางนะอ่ะได้คำศัพท์มาแล้วก็นำมาเขียนสระแยกสระคุณครูได้คำว่าป่าปออาปาเมเอกป่าครูก็นำมาแยกว่ามันคือคำที่ผสมด้วยเสียงสระอาและความหมายก็คือที่ที่มีต้นไม้ต่างๆขึ้นมาเห็นไหมว่าครูแยกความหมาย1วงกลมสระ1วงกลมแล้วทำลูกศรชี้เห็นไหมลูกต่อมาเช่นครูได้คำว่าหนีอ่ะสะกดคำว่าหนีสิ
1: หอนออ
0: ีหนีผสมด้วยเสียงสระใดสระอีก็เขียนสระอีวงกลมก็ตามด้วยความหมายคำว่าหนีคือไปเสียให้พ้นนี่คือความหมายก็ได้อีกหนึ่งวงกลมแบบนี้และครูได้คำว่าตัวสะกดคำว่าตัวสิลูก
1: ตออัว
0: ตออัวตัวผสมด้วยเสียงสระได้สระอัวแล้วก็หาความหมายตัวคือคำที่ใช้แทนคนสัตว์หรือสิ่งบางอย่างหรือว่าได้คำว่าตระหนกนะครับตอรออะตระหอนอโอกอตรันขอโทษครับตอรออัตระหอนอโอกอนกรวมเป็นตระหนกมีกี่พยางเนี่ย2พยางสระมันก็ผสมอยู่ทั้ง2พยางก็ต้องมาแยกเป็นตระผสมด้วยเสียงสระใดสระอะส่วนนกผสมด้วยเสียงสระใดโอถ้ามี2พยางแบบนี้ก็ต้องมาแยกเป็นสระ2สระนะครับแบบนี้แล้วตามด้วยความหมายก็คือหวาดผวาสะดุ้งหรือตกใจและวงกลมนี้ที่ขาดไม่ได้อีกหนึ่งวงกลมก็คือข้อคิดให้เขียนว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ายังมีบุคคลอื่นที่ลำบากทุกยากกว่าเรามากกว่าเราเสมอนะครับยังมีบุคคลอื่นที่ลำบากทุกยากกว่าเราเสมอก็เขียนข้อคิดที่ได้ไว้วงกลมตรงนี้หนึ่งวงกลมเลยและสังเกตการทำงานอันนี้คุณครูให้ข้อคิดให้ข้อเสนอแนะนะถ้าเราอยากจะให้งานของเราอ่านง่ายลองสังเกตซิครูใช้สีอย่างไรสีอ่อนแน่นอนระบายสีอ่อนและสีของวงกลมแต่ละวงกลมดูคำศัพท์ซิคำว่าหนีคำว่าป่าคำว่าตัวคำว่าตระหนกครูใช้สีที่มันทำไมกันลูก

0: เหมือนกันเห็นไหมครูใช้สีฟ้าเหมือนกันเวลาที่เราดูงานแล้วก็ดูอ๋อนี่ไงสีฟ้าคือคำศัพท์น่าง่ายแล้วนะแล้วต่อมาสีเหลืองครูใช้แทนของอะไร
1: สระ
0: เห็นไหมสีเหลืองก็คือเป็นสีของสระเท่านั้นงานของเราก็จะอ่านง่ายและเป็นระบบระเบียบต่อไปความหมายคุณครูใช้สีอะไรสีอะไรลูกสีส้มสีส้มก็เป็นความหมายนี่คือเทคนิคการใช้สีที่ทำให้เราจัดระบบความคิดของเราได้อย่างเป็นระบบถ้าเราใช้คำศัพท์แต่ละอันคนละสีเลยเวลาเรามาอ่านเราลายตาไหมลูกลายตาปวดหัวก็ใช้คำศัพท์สีหนึ่งสระสีหนึ่งแล้วก็ความหมายสีหนึ่งแล้วก็ข้อคิดก็เอาสีที่มันแตกต่างไปเลยเห็นไหมครับเพราะว่าข้อคิดมีอยู่วงกลมเดียวเท่านั้นครูก็ใช้สีม่วงเลยและตรงนี้ไม่ใช่ว่าครูทำไม่เสร็จนะเดี๋ยวครูจะสาธิตว่าตอนที่เด็กๆระบายสีอาจจะระบายไม่ถูกระบายไม่เก่งระบายไม่เป็นแต่ครูตูนก็สอนแล้วนี่ครูตูนเก่งมากเลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าครูตูนกับครูกันเนี่ยครูตูนจะถ่ายทอดวิชาให้ครูกันได้แค่ไหนแต่ว่าเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการระบายสีให้ดูด้วยดังนั้นตอนนี้เด็กๆปลายทางและต้นทางนั่งเป็นกลุ่มแล้วให้คุณครูแจกกระดาษแจกกระดาษเพราะว่ากิจกรรมของเราวันนี้บทบาทของคุณครูช่วยตรวจสอบความรู้ด้วยตรวจสอบความรู้ของเด็กๆว่าเด็กทำถูกต้องหรือไม่แล้วก็ให้นักเรียนทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับขอให้ทำงานกลุ่มด้วยความสามัคคีถ้าพร้อมแล้วตอนนี้ให้หัวหน้ากลุ่มมารับกระดาษที่คุณครูกันและเด็กๆปลายทางลงมือทำงานได้เลยครับมาหัวหน้ากลุ่มมารับกระดาษไปตั้งไว้ตรงกลางโต๊ะถ้าได้กระดาษแล้วตอนนี้นางทีของห้องเราวิธีการจำได้ไหมถ้างานของเราปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง5ครั้งฟังก่อนลูกก่อนที่เราจะลงมือทำลงไปในกระดาษแผ่นจริงแผ่นนี้เราต้องทำอย่างไรก่อนหากระดาษที่เราไว้วาดรูปเล่นมาหาคำเขียนคำเขียนแยกความหมายก่อนแล้วก็ทำอย่างไรอีกทำไงอีกลูกแล้วก็ค่อยลงมือวางแผนว่าเราจะตั้งคำไว้ตรงไหนคำไหนคำสั้นคำไหนคำยาวจะได้ครบทั้งกี่คนเรามีกันกี่คนลูก6คนก็ต้องได้6คำซึ่งคำแต่ละคำก็จะต้องเป็นคำที่มีสระเดียวสระประสมสระเกินด้วยเหมือนของครูมีสระอาก็เป็นสระเดียวสระอัวก็เป็นสระประสมนะสระเกินของครูมีไหมลูกมีก็คือคำว่าเงาคือสระเอานั่นเองนั้นในกลุ่มจะต้องมีคำที่หลากหลายเข้าใจไหมลูกสระที่หลากหลายถ้าพร้อมแล้วลองลงมือทำหาเศษกระดาษขึ้นมามีไหมรอหนังสือตอนนี้หัวหน้ากลุ่มมารับหนังสือลูกมาไป4ก่อนจับคู่กันอ่านได้นะอ่านเสร็จเลือกมา1เรื่องจับคู่อ่านได้เลยตอนนี้อ่านเรื่องก่อนนี่ให้เพิ่ม1เรื่องอ่านให้จบก่อนอันนี้ใครอยากได้อีกเพิ่มใครอยากได้เพิ่มมีไหมข้าวตูได้ทั้งเรื่องได้ให้เพิ่มอ่านให้จบก่อน1รอบลองอ่านสิยังไม่หาคำนะตอนนี้ต้องอ่านเรื่องก่อนเรื่องราวเป็นยังไง จบหรือยังยังอ่านต่ออ่านต่อกลุ่มไหนอ่านจบครบทุกคนแล้วบอกครูนะครับนี่จบยังลูกลองหาคำมาสิได้คำแล้วอย่าลืมหาแยกสระด้วยแยกความหมายด้วยนะจบยังกลุ่ม3อ่านจบยังลูกยังกำลังอ่านเลยใช่ไหมกำลังมัน

0: ่งมากเลยเนี่ยเรียนอ่านจบยังลูกยังเขาต้องเสร็จยังอ่านจบแล้วเหรอฮะให้อ่านเรื่องทั้งหมดก่อนเนี่ยเรื่องของเราเนี่ยทั้งหมดเลยเอาอ่านสิเรื่องอะไรเทพอะไรเทพจูปิเตอร์กับมาอ่านอ่านเรื่องราวกลุ่มไหนอ่านเสร็จแล้วบ้างเอ่ยมีไหมทุกคนเลยนะยังอ่ะให้เวลาเด็กๆปลายทางคงจะอ่านอยู่ใช่ไหมนิทานของเราจบแล้วให้อ่านจบครบทุกคนก่อนลูกแล้วก็มาเลือกคราวนี้ว่าจะนิทานเรื่องอะไรหนึ่งเรื่องลองเล่าให้เพื่อนฟังสิว่านิทานของเราสนุกยังไงจะเรื่องไหนให้เขาคิดว่าอะไรต้องตกลงกันให้ได้นะ6คนเอา1เรื่องขอร้อยเพื่อนอ่านให้จบก่อนลูกหนูมีอ่านจบยังหนูเลือกคำแล้วหรอเลยยังไม่ได้ตัดสินใจเลยนะว่าเราจะเอานิทานของใครคงคิดว่าตอนนี้ทุกคนอ่านจบแล้วใช่ไหมลูกคราวนี้วิธีการต่อไปก็คือปรบมือ5ครั้งไม่มีเสียงปรบมือ5ครั้งวิธีการต่อไปก็คือให้เลือกนิทาน1เรื่องในกลุ่มของเราโดยที่สมาชิกในกลุ่มผัดกันเล่าว่าเรื่องของเรามีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็ให้ข้อคิดว่าอะไรแล้วก็ตัดสินใจเลือกมา1เรื่องอ่ะให้เวลาตัดสินใจ3นาทีเริ่มได้ไหนเราพูดกับเพื่อนซิจะเอาเรื่องอะไรเล่าให้เพื่อนฟังใครอยากอ่ะเรื่องนี้เพราะว่าอะไรคะหนูเล่าให้เพื่อนๆฟังหนูพูดดังๆลูกเล่าให้เพื่อนๆฟังเลยว่าทำไมถึงต้องเลือกเรื่องของหนูเพราะว่าเขาหอมเล่าให้เพื่อนๆฟังสรุปเนื้อเรื่องเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงที่เราอ่านให้เพื่อนๆฟังสิอายฟังทุกคนฟังทุกคนฟังเขาหอมพูดมันสนุกดีค่ะแล้วให้ข้อคิดดีต้นกล้าสนใจไหมนู่นเพื่อนกำลังจะเสนอแนะก็ฟังสิแล้วสนุกยังไงลูกเล่าเรื่องด้วยเล่าสั้นๆถ้าเล่าไม่ได้เพื่อนก็ตัดสินใจเรื่องไม่ได้นะของหนูเล่าได้ไหมเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรไปกลุ่มนี้ตัดสินใจก่อนกลุ่ม5ได้แล้วโอเคกลุ่ม5เลือกเรื่องอะไรลูกเดี๋ยวขอไมค์หน่อยนะโอเคนะกลุ่ม5ฟังเชฟลูกกลุ่ม5เราตัดสินใจแล้วเราได้เรื่องอะไร
1: ลาในหนังสือนะลาในหนังเสือ
0: ลาในหนังสือนี่นะเล่มนี้นะลาในหนังเสืออ่ะทำไมถึงเลือกเล่มนี้ลูกเพราะว่า
1: ภาพดูสวยครับ
0: อะไรนะครับ
1: รูปภาพสวยครับ
0: ภาพสวยแต่ว่าทุกคนก็ต้องเห็นเหมือนกันนะว่ารูปภาพสวยโอเคนะโอเคนะแล้วให้ข้อคิดว่าอะไรเรื่องนี้ดูสิเรื่องนี้ใครเป็นคนอ่านของอันดาใช่ไหม
1: ของอันดาครับ
0: ของพีทนี่ข้อคิดของเรื่องนี้คืออะไร
1: ภาษาอังกฤษ
0: นี่ไงภาษาไทยผู้ที่
1: เหิมลง
0: ตกต้น
1: ลงต้นเกินตัวจะนำอันตรายมาสู่ตนภายหลัง
0: โอเคถ้าเกิดว่าเราเลือกเล่มนี้แล้วสมาชิกในกลุ่มทุกคน ช่วยกันหาคำศัพท์คนละ1คำก็เป็น6คำแต่6คำนี้ต้องมีสระเดียวสระผสมสระเกินด้วยโอเคอ่ะลงมือเอาเศษกระดาษของเราขึ้นมาหาคำจากเรื่องนี้เริ่มเลยอ้าวกลุ่ม5ลงมือทำแล้วตอนนี้ได้เรื่อง1เรื่องแล้วกลุ่มไหนพร้อมแล้วบ้างโอเคกลุ่ม2กลุ่ม2ก่อนกลุ่ม2เลือกเรื่องอะไรครับลูกกลุ่ม3ขอโทษเอาเก้าอี้ดีกว่าครูเมื่อยแล้วนั่งด้วยมากลุ่ม3เอาเรื่องอะไรลูกปิ่นจะมานำเสนอใช่ไหมเอาปิ่นเดินมาตรงนี้ตัวกล้องอยู่นู่นเลยมากลุ่ม3ฟังเพื่อนลูกเรื่องนิทานเรื่องอะไรคะ
1: สุนัขจิ้งจอกกับนกกระสาค่ะ
0: เพื่อนเราคุยกันแล้วนะเราเลือกกันเรื่องนี้เพราะว่าอะไรคะ
1: อ่านแล้วสนุกค่ะ
0: สนุกแล้วยังไงอีก
1: เพลิดเพลินค่ะ
0: เพลิดเพลินแล้วภาพเป็นยังไงลูก
1: ภาพสวยค่ะ
0: ภาพสวยนะแล้วข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้คืออะไร
1: ทำอะไรไม่ดีไว้กับใครก็จะได้รับการปฏิบัติที่ไม่ดีเช่นนั้นเป็นการตอบแทน
0: นี่นะเราตกลงเอาเรื่องนี้ดังนั้นตอนนี้ให้ทุกคนหาคำศัพท์จากเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับนกกระสาคนละ1คำโดยที่ต้องมีทั้งสระเดียวสระผสมสระเกินลงมือหาในเศษกระดาษก่อนหาคำหาสระหาความหมายคนละ1คำกลุ่ม3ได้แล้วต่อไปกลุ่มที่1พร้อมแล้วตอนนี้เหลือกลุ่ม4กลุ่ม2นะที่ยังไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องที่จานี่นะไม่ได้บอกว่าไม่ได้เรื่องอ่ะไม่ได้เรื่องที่จะนำเสนออ่ะครูขอนั่งด้วยเอาเรื่องอะไรสรุปใครจะนำเสนอทุกคนหนูนะอายืนยาย่าใครนำเสนออ่ะหนูยืนคนเดียวพอมาคนเดียวหรือจะเอาอายเอาหนึ่งคนนำเสนอเรื่องนี้ใครเป็นคนอ่าน
2: นี่ค
0: ่
2: ะ
0: ยาย่ามาเลยลูกไม่ต้องกลัวมายืนหันหน้าเพื่อนเลือกเรื่องอะไรคะ
1: หนูเพื่อนรักค
0: ่
1: ะ
0: อะไรนะคะ
1: หนูเพื่อนรัก
0: หนูเพื่อนรักโชว์ให้เพื่อนๆดูซิเรื่องหน้าตาเป็นแบบนี้ที่เราเลือกนี่นะนี่คือทั้งกลุ่มนะเหตุผลทำไมถึงเลือกเล่มนี้คะ
1: เพราะมันสนุกดีค่ะ
0: สนุกแล้วยังไงอีกลูกภาพสวยไหม

0: ยค่ะ
1: เออยังไงอีกหนูชอบเพราะว่าอะไรอีกคนอื่นชอบเพราะว่าอะไรอีกลูก
2: ให้ข้อคิดค่ะ
1: อะไรนะคะ
2: ให้ข้อคิดค
1: ่
2: ะ
1: ให้ข้อคิดดีอ่ะคนอื่นเห็นด้วยนะอายเห็นด้วยนะโอเคงั้นตอนนี้ให้ลงมือหาคำศัพท์จากเรื่องหนูเพื่อนรักจากเล่มนี้นะคนละ1คำโดยที่ต้องมีคำที่เป็นผสมด้วยสระเดียวสระผสมสระเกินอ่ะทำในเศษกระดาษก่อนหาคำแยกสระแบบที่ครูทำแล้วก็ความหมายทำไว้จะเอาไว้ให้เพื่อนๆเขาดูด้วยผัดๆกันไปกลุ่มที่1เสร็จแล้วตอนนี้เหลืออีก2กลุ่มสุดท้ายกลุ่ม2ได้ยังเอานิทานเรื่องอะไรกลุ่ม2นิทานเรื่องอะไรลูกโอเคใครจะนำเสนอ1คนเศรษฐกิจมาไหมเศรษฐกิจมานำเสนอมาเลยลูกยืนมาเดินมาข้างหน้าเพื่อนๆกำลังหาคำอยู่นะมาลูกเศรษฐกิจเรื่องนิทานเรื่องอะไรครับ
2: จูปิเตอร์กับม้า
1: เพื่อนในกลุ่มมาฟังก่อนเร็วเพื่อนในกลุ่มฟังก่อนเร็วเพื่อนเรื่องอะไรไม่บอกเรื่องอะไรเทพจูปิเตอร์กับม้าทำไมถึงเลือกเล่มนี้ครับเพราะว่าทำไมถึงเลือกเล่มนี้ลูกมันทำไมเพราะว่าทำไม
0: ต้องหาวัน
1: หาอาโต้เพราะว่าอะไรลูก
2: มันสนุกครับ
1: มันสนุกอย่างไร
2: มีภาพสวยครับ
1: มีภาพสวยแล้วไงอีกลูก
2: จะต้องสื่ออ่านง่ายครับ
1: สื่ออ่านง่ายนะแล้วให้ข้อคิดไหม
2: ใช่
1: ดังนั้นตอนนี้ในกลุ่มหาคำที่ผสมด้วยสระเดียวสระผสมและสระเกินจากเล่มนี้คนละหนึ่งคำหาความหมายด้วยนะตรงกลางโอ้ขอโทษตอนนี้ให้หาความหมายกับคำลงในเศษกระดาษก่อนช่วยกันเศษกระดาษที่หนูไว้วาดรูปเล่นไงมีค่ะคุยเห็นอยู่หนูวาดรูปเขียนจดหมายอะไรกันเอามากลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่4หนูเลือกเรื่องอะไรคะนาวามาถ้างั้นนำเดินมาตรงนี้ลูกเดินมาตรงนี้ทุกคนฟังนาวานำเสนอก่อนอีคิวฟังถือแล้วก็เรื่องอะไรครับรู้จักชื่อเรื่องไหมเดี๋ยววันนี้เรื่องอะไรคิดออกไหมออกไหมทอเอ
3: ทท
1: ออา
3: พาร
1: ออะก
3: ็รัก
1: รวมกัน
3: เทพารัก
1: ต่อไป
3: กับคนตัดไม
1: ้โอเคเรื่องเทพารักกับคนตัดไม้ทำไมถึงเลือกเล่มนี้ครับเพราะว่า
3: อ่านจบเล่มเดียวครับ
1: อ่านจบเล่มเดียวแล้วคนอื่นล่ะทำไมถึงเลือกเล่มนี้ลูกเราต้องตัดสินใจร่วมกันใช่ไหมแต่ว่าเราตัดสินใจเลือกเล่มนี้แล้วไม่ใช่หรอแล้วสรุปเล่มนี้นี่เขาแล้วใครเลือกคือเราเลือกไหมอีคิวหนูได้เลือกไหมเล่มนี้แล้วคนอื่นล่ะใครเห็นด้วยกับเล่มนี้ยกมือขึ้นมีไหมไม่มีงั้นไปตกลงกันใหม่กลุ่มนี้หาเล่มที่เราเลือกให้ได้ในกลุ่ม1เล่มไปตามก่อนกลุ่ม4ยังกลุ่ม4จังต้องตัดสินใจใหม่อะไรลูกคำว่าอะไรนะโถมีไหมช่วยกันกลุ่มไหนได้คำครบ6คำแล้วบ้างลูกมีไหมใกล้แล้วเหลือความหมายปอดคำว่าปอด ใครหาคำไหนไม่เจอหนูเดินมาหาครูลูกครูมีพจนานุกรมอยู่ในที่ครูบอกเดินมาเดินมาเดินมาแล้วก็เอากระดาษมาด้วยเอาไว้จดความหมายมาเร็วคำว่าเดินมาเดินมาลูกสมาชิกเดินมาใครหาความหมายไม่เจอเดินมา
0: คำว่
1: าอะไรลูกอนุกรณ์คำว่าอะไรนะโถโถโอโถถอทุ่งใช่ไหมลูกถอถุงถอถุงโถอาจดเอากระดาษมาจดอาจดโถแปลว่าภาชนะรอก่อนนะใครหาความหมายไม่เจอมาหาครูได้เอาจดคำมาด้วยภาชนะโดยมากทำด้วยดินเผาไปแค่นี้คำว่าปอดเอากระดาษมาจดด้วยเธอจำไม่ได้หรอกเธอจำได้เหร
0: อ
1: ปอดคืออวัยวะทำหน้าที่เกี่ยวกับการหายใจอวัยวะแล้วนึงลูกรอก่อนอวัยวะทำหน้าที่เสร็จแล้วคำว่าปอดไปแล้วนั่งที่ได้ไปเกี่ยวกับทำหน้าที่เกี่ยวกับก็เอียววอเกียไม่เกี่ยวกลุ่ม4ได้ยังตัดสินใจได้ยัง1เล่มเหลือกลุ่มสุดท้ายนะเสร็จต่อไปหนูคำว่าอะไรลูกฮะต่อมาเหรมาแปลว่าถัดไปสืบไปติดต่อกันไปกลุ่ม4ยังไม่ทำกลุ่ม4ยังไม่ได้หนังสือเลยเพื่อนกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม5ได้แล้วกลุ่ม4ต้องบอกครูก่อนว่าทำไมถึงเลือกเล่มนั้นคุยกันในกลุ่มนะหาความสามัคคีให้ได้หนูหาเองมาตื้นนะสักพิมพ์เองตื่นอ่ะนั่งเลยจ้ะ

0: ละเด็กๆตอนนี้ลองมาดูซิว่าวิธีการระบายสีของเรานะครับที่คุณครูบอกถ้าเกิดว่าเราจะระบายสีคำใช่ไหมด้วยสีฟ้าเราก็ต้องใช้สีอ่อนก่อนระบายแบบนี้ระบายแบบนี้นะระบายไปเบาๆนะลูกนะระบายไปเบาๆอย่าให้มันเลยเส้นที่เราตัดไว้เห็นไหมเบาๆแล้วคราวนี้เวลาที่เราจะเริ่มให้ขอบของเรามีสีสันหน่อยเราก็ลงสีเข้มกดเข้มหน่อยตอนนี้กลุ่ม3ดังมากเลยกลุ่ม2ด้วยใช่ไหมดูนะตอนนี้ภาพได้ประมาณนี้เราก็ได้สีอ่อนสีเข้มอยู่ขอบขอบสีเข้มขอบขอบเห็นไหมลูกนี่ไงโอ้ยเลยตายแล้วเดี๋ยวครูตูนมาตีมือเนี่ยนึงครูระบายสีออกนอกขอบขอโทษนะครูตูนนี่ไงเราก็จะได้เป็นสีแบบนี้ประมาณนี้นะเด็กๆอาจจะทำได้สวยกว่าคุณครูแน่นอนนะครับแบบนี้แล้วก็สีนี้ก็เป็นสีเหลืองใช่ไหมก็ระบายสีเหลืองไปเลยสีเหลืองสีเหลืองนี่ง่ายเพราะสีเหลืองมันอ่อนอยู่แล้วใช่ไหมระวังอย่าให้มันออกขอบก็พอระบายสีให้ไปในทิศทางเดียวกันเห็นไหมลูกและอย่าลืมเวลาที่เราทำงานต้องหาอะไรมารองด้วยนะสวยงามแล้วก็สิ่งนี้ค่อยเอาลงไปอีกสีหนึ่งนะครับดังนั้นตอนนี้เด็กๆทำงานก็น่าจะได้ชื่อเรื่องที่เราจะต้องทำแล้วก็ได้คำศัพท์ที่เราจะต้องหาแล้วดังนั้นคุณครูกันมีคำถามมาถามเด็กๆปลายทางและต้นทางนะปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปลายทางด้วยปรบมือ5ครั้งหันมามองคุณครูกันตอนนี้เด็กปลายทางด้วยนะลงมือหยุดลงมือทำงานก่อนโอเคไหมคำถามมีอยู่ว่านักเรียนในกลุ่มจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะทำให้งานกลุ่มของเราประสบความสำเร็จขอไมค์หน่อยสิใครจะตอบลูกใครอยู่ใกล้ไมค์ตอบเลยค่ะตอบเลยเพราะว่าอะไรลูกต้องมีอะไรคะ
1: สามัคคีกันค่ะ
0: ความสามัคคีกันแล้วคนอื่นล่ะมีอะไรอีกบ้างเราจะทำให้งานกลุ่มของเราประสบความสำเร็จได้ต้องทำอะไรอีกนอกจากความสามัคคีออโต้หันหน้าทางนู้นลูกไปหากล้อง
2: ช่วยกันหาครับ
0: อะไรนะครับ
2: ช่วยกันหาครับ
0: ช่วยกันหาคือการแบ่งอะไรแบ่งหน้าที่เชฟจะตอบลูกมาหาเชฟทำไงอีกครับ
3: ไม่ทะเลาะกันครับ
0: ไม่ทะเลาะกันครับโอเคประมาณนี้ใครคงจะได้คำตอบที่ไม่ต่างไปจากนี้ก็คือ1ต้องแบ่งหน้าที่กันให้ชัดเจนมีความสามัคคีหรือเราไม่ทะเลาะกันนั่นแหละนะครับตอนที่ทำงานก็อาจจะเห็นตัวอย่างบ้างนะครับความสำเร็จที่ได้จากงานก็ต้องเกิดจากความสามัคคีแน่นอนการแบ่งหน้าที่กันแล้วก็ช่วยกันทำงานอย่างตั้งใจนะครับส่วนวันนี้นะครับเรื่องราวของเราก็ยังจะต้องอยู่ในเรื่องของนิทานแสนสนุก1และพรุ่งนี้ก็จะทำต่อในเรื่องของนิทานแสนสนุก2ซึ่งคุณครูปลายทางจะต้องเตรียมอะไรบ้างก็คือมีดังนี้ก็คือเตรียมตัวนำเสนอผลงานการค้นคว้าอิสระการทำแขวนขวางความคิดเรื่องนี้แหละแล้วก็มีแบบประเมินตนเองท้ายหน่วยที่2รวมทั้งเรื่องที่เราจะต้องเรียนในวันนี้มีเวลาว่างให้กลับไปทำที่ห้องสมุดหรือตอนเที่ยงไปหาคุณครูกันได้แล้วก็ทำที่ห้องให้เสร็จนะครับโอเคไหมเด็กๆต้นทางและปลายทางขอให้ทำงานนี้ให้เสร็จเพื่อที่จะมานำเสนอในวันพรุ่งนี้นะครับถ้าเกิดว่าเด็กๆพร้อมแล้วก็อะไรลูกพร้อมยังพร้อมที่จะลาเพื่อนๆไปยังยังเลยพร้อมเถอะนะหมดเวลาแล้วถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงโอเคนะ

นะครับเด็กๆปลายทางทำงานให้เสร็จด้วยต้นทางก็จะทำงานต่อถ้าเกิดว่าหมดแค่นี้แล้วก็ขอให้คุณครูทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็เด็กๆทุกคนตั้งใจทำงานแล้วมาเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะครับสำหรับขอให้เด็กๆทุกคนโชคดีสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: น้ำกระท่วม
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
3: แซตี้ฟอร์โอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสเรียนเด็กๆคะตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้บทบาทและความสำคัญของการกินอาหารของแมลงที่ช่วยบ่งบอกถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมกันไปแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วสิ่งมีชีวิตจะต้องปรับตัวยังไงบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ
1: บนโลกเรามีแหล่งที่อยู่อาศัยหลายแบบทั้งบนบกและในน้ำซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันและอยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตจึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวด้านโครงสร้างและลักษณะของร่างกายให้เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละแหล่งเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตและอยู่รอดได้เช่นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำจะมีโครงสร้างและลักษณะที่ช่วยในการเคลื่อนที่ในน้ำหรือช่วยให้ลอยน้ำได้เช่นกบมีพังผืดเชื่อมระหว่างนิ้วซึ่งมีลักษณะคล้ายใบพายผักตบชวาภายในก้านใบและลำต้นมีช่องอากาศจำนวนมากช่วยให้ลำต้นลอยน้ำได้ดีสัตว์ที่อยู่บริเวณทั่วโลกจะมีขนหนาปกคลุมร่างกายมีชั้นไขมันใต้ผิวหนังที่หนาเพื่อช่วยให้ร่างกายอบอุ่นรู้หรือไม่ขนของหมีทั่วโลกไม่ได้เป็นสีขาวแต่เป็นสีใสที่เห็นเป็นสีขาวเกิดจากการสะท้อนแสงเมื่ออยู่ท่ามกลางน้ำแข็งหรือหิมะสีขาวสัตว์ที่อยู่ในทะเลทรายจะมีขนตายาวใบหูใหญ่มีขนที่หูป้องกันทรายเข้าตาและหูส่วนพืชจะมีการลดลูกจากใบกลายเป็นหนามเพื่อช่วยลดการสูญเสียน้ำรู้หรือไม่อูฐเคยอาศัยอยู่ในเขตหนามมาก่อนเพราะซากฟอสซิลของอูฐที่เก่าแก่ที่สุดอายุ 3.5 ล้านปีค้นพบที่เกาะเอลส์เมียร์ประเทศแคนาดาพื้นที่หิมะปกคลุมสำหรับสัตว์กลุ่มนกจะมีโครงสร้างและลักษณะเท้าที่แตกต่างกันไปตามการดำรงชีวิตในแต่ละที่อยู่เช่นเป็ดจะมีพังผืดยึดติดเป็นแผ่นบางๆระหว่างนิ้วเท้าเพื่อช่วยในการเคลื่อนที่เมื่ออยู่ในน้ำโครงสร้างและลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะใช้ระยะเวลายาวนานในการปรับตัวเพื่อให้เหมาะสำหรับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่แต่ละแหล่งและจะมีการถ่ายทอดโครงสร้างและลักษณะดังกล่าวจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งนั่นเอง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ habitat H-A-P-I-T-A-T habitat แปลว่าแหล่งที่อยู่ adaptation A-D-A-P-T-A-T-I-O-N adaptation แปลว่าการปรับตัวลองสังเกตสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวดีคะว่าเขามีการปรับตัวให้เหมาะกับแหล่งที่อยู่อาศัยได้ยังไงแล้วสิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีวิตอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยเดียวกันจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันหรือไม่ยังไงเราจะได้เรียนรู้ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะนักเรียนเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการหาผลบวกการหาผลลบโดยการตั้งบวกตั้งลบเรียบ

0: ร้อยแล้วมีการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบเรียบร้อยแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องการหาเลขโดดที่หายไปในหลักต่างๆของการบวกและการลบในแนวตั้งนะคะซึ่งกิจกรรมวันนี้จะเป็นอย่างไรคุณครูขอทบทวนเนื้อหาบทเรียนที่นักเรียนได้เรียนรู้กันก่อนดีไหมคะเดี๋ยวเรานะคะมาทบทวนเนื้อหาบทเรียนของเราโดยร่วมกิจกรรมบวกลบหันษาค่ะกิจกรรมบวกลบหันษานี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายขั้นตอนให้ฟังนะคะขั้นตอนที่1 นะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มสุ่มหยิบบัตรตัวเลขมา5ใบและสร้างจำนวน5หลัก1จำนวนคุณครูนะคะจะเตรียมบัตรตัวเลขมาให้กับนักเรียนแล้วนะคะให้แต่ละกลุ่มนะคะช่วยกันสุ่มขาดเดี๋ยวมาสุ่มที่หน้าจอของคุณครูเลยนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้จำนวน5หลัก1จำนวนเรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่2นะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มสุ่มหยิบบัตรตัวเลขที่เหลือค่ะขึ้นมาอีก4ใบเพื่อสร้างจำนวน4หลัก1จำนวนนะคะตอนนี้ถ้านักเรียนทำถึงขั้นตอนที่2จะได้จำนวน5หลัก1จำนวนและจำนวน4หลักอีก1จำนวนได้มา2จำนวนใช่ไหมคะจากนั้นให้นักเรียนหาผลบวกและผลลบของจำนวนแรกกับจำนวนที่2โดยเขียนแสดงวิธีทำลงในสมุดของตนเองเดี๋ยวเราไปสุ่มตัวเลขกันนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนออกมาสุ่มตัวเลขข้างหน้าค่ะมาดูค่ะบัตรของคุณครูนะคะมีทั้งหมดกี่ใบ1 2 3 4 5 10 15 20ใบมีทั้งหมด20ใบจะให้นักเรียนนะคะออกมาสุ่มตัวเลขคนละ1ใบเริ่มจากใครก่อนดีเริ่มจากกลุ่มที่1ก่อนเลยเดี๋ยวให้เมย์นะคะออกมาสุ่มค่ะ1ใบเท่านั้นนะคะเลือกเลยค่ะได้เลขอะไรเลขโดดตัวแรกคือเลข8นะคะเมย์มาค่ะตอนนี้ได้แล้วเลขโดด1ตัวต่อไปค่ะต้นกล้าค่ะต้นกล้าออกมาสุ่มเลขโดดตัวที่2เราจะสุ่ม5ตัวนะคะตัวที่2จะได้เลขอะไรเลข9ค่ะได้แล้วเลข9ต่อไปรัฐนันเดี๋ยวรัฐนันออกมาสุ่มตัวเลขที่3ค่ะเลขที่3เลขอะไรดีได้มาแล้ว3ตัวนะคะมี8มี9และมี1ขอบคุณมากค่ะต่อไปกลุ่มที่4เดี๋ยวให้กลุ่มที่4ออกมาค่ะออกมาเลยเลขโดดตัวที่4คือเลข3นะคะได้มาแล้ว4ใบต่อไปใบที่5เอาใหม่ค่ะนักเรียนมือลงก่อนใครจะมาสุ่มคะสเนลออกมาค่ะตัวที่5ตัวที่5คือเลขอะไร
1: เ
0: อ้
1: ยอันนั้นเลข0
0: ตอนนี้เราได้เลขโดดทั้ง5ตัวแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะสเนลเมื่อได้เลขโดดทั้ง5ตัวแล้วให้นักเรียนนำเลขโดดทั้ง5ตัวนี้ไปสร้างเป็นจำนวน5หลัก1จำนวนค่ะนักเรียนจะนำเลขโดดนะคะในแต่ละตัวไปเขียนในหลักใดก็ได้จะได้จำนวน5หลัก1จำนวนนำสมุดขึ้นมาและเขียนจำนวน5หลักลงไปด้วยความรวดเร็วเลยค่ะนักเรียนใบแรกนะคะ8 9 13และ0นักเรียนจะนำไปสร้างเป็นจำนวน5หลักจำนวนใดก็ได้โดยใช้เลขโดดทั้ง5ตัวนี้ค่ะไม่ต้องเรียงลำดับก็ได้นะคะเขียนจำนวนที่1ของตนเองมาเสร็จแล้วใช่ไหมคะต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะให้นำเสนอจำนวนที่นักเรียนสร้างค่ะเริ่มจากกลุ่มที่3เชฟสร้างเป็นจำนวนใดเดี๋ยวเชฟจับไมค์แล้วก็รอเพื่อนๆปลายทางสักครู่นะคะ
2: 98,301ครับ301ครับ
0: 98,301 1นะคะเป็นจำนวน5หลักไหมคะนักเรียน

0: ใช่นะคะถูกต้องอ่ะเชฟก็ได้ใครมีจำนวนที่แตกต่างจากนี้อ่ะเดี๋ยวกลุ่มที่5ปิ่นนะคะอ่ะกลุ่มที่3ส่งไมค์ไปให้ปิ่นหน่อยค่ะให้สแตมป์เลยปิ่นตอบเพื่อนๆ เลยนะคะปิ่นนำไปสร้างเป็นจำนวนใด
1: 98,310 ค่ะ
0: 98,310 นะคะคล้ายๆกับเชฟเลยนะคะไหนใครสร้างจำนวนที่แตกต่างจากนี้อีกบ้างคะเราสามารถสร้างเป็นจำนวนที่แตกต่างจากนี้ได้อีกนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาสุ่มเลขโดดอีก4ตัวนะคะสุ่มบัตรตัวเลขอีก4ใบเพื่อสร้างจำนวน4หลักก่อนอื่นเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนคุณครูขอนำบัตรตัวเลขตรงนี้ออกก่อนนะคะที่เหลืออยู่15ใบเอามือลงก่อนค่ะใครจะออกมาสุ่มบัตรตัวเลขอนาวาออกมาสุ่มค่ะ1ใบไม่ต้องนำไมค์มาค่ะลูกมาสุ่มอย่างเดียวนาวาได้เลขอะไรหลังจากเปิดบัตรแล้วนักเรียนอ่านเลขนั้นพร้อมกันนะคะเลขอะไรคะ
2: 4
0: เลข4ต่อไปปิ่นค่ะปิ่นออกมาบัตรตัวเลขใบที่2คือต่อไปค่ะอันดาใบที่3ต่อไปค่ะอัดสแตมป์ค่ะใบสุดท้ายแล้วนะคะสแตมป์เลือกดีๆนะตอนนี้เราได้บัตรตัวเลขครบ4ใบแล้วมีเลขอะไรบ้างคะ5แล้วก็6แล้วก็4แล้วก็8นำไปสร้างเป็นจำนวน4หลัก1จำนวนนักเรียนเขียนจำนวนที่2อีกบรรทัดหนึ่งได้เลยค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนได้จำนวนที่2หรือยังคะ
2: ได้
0: ค่ะถ้าได้แล้วคุณครูขอตัวแทน1คนเป็นต้นกล้า1คนนะคะหนูสร้างเป็นจำนวนอะไรคะลูก
1: 8,654 ครับ
0: 8,654 ใช้เลขโดดครบไหมคะครบนะเป็นจำนวน4หลักไหมลูกเป็นจำนวน4หลักถูกต้องไหนใครสร้างจำนวนที่แตกต่างจากต้นกล้าคุณครูขอให้เซอร์กิตตอบคำถามนะคะเป็นกลุ่ม4บ้างกลุ่มที่2ส่งไมค์ให้กลุ่มที่4ค่ะเซอร์กิตสร้างเป็นจำนวนใด
1: 8,456 ครับ
0: 8,456 สร้างเป็นจำนวนเดียวกันกับต้นกล้าไหมคะไม่ใช่นะคะคล้ายๆกันเลยนักเรียนคนอื่นสร้างแตกต่างจากเพื่อนทั้งสองคนนี้ไหมถ้าแตกต่างกันก็ใช้ได้เหมือนกันเดี๋ยวคุณครูไปตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อไปขั้นตอนต่อไปได้จำนวน5หลัก1จำนวนได้จำนวน4หลัก1จำนวนแล้วต่อไปเราต้องทำอะไรคะหาผลบวกและหาผลลบของจำนวนทั้ง2นี้นะคะให้นักเรียนหาผลบวกและผลลบของจำนวนทั้ง2นี้โดยเขียนแสดงวิธีทำลงในสมุดในการเขียนแสดงวิธีทำอันดับแรกต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์ก่อนในการหาผลบวกประโยคสัญลักษณ์นะคะเราสามารถสลับที่กันได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นการหาผลลบประโยคสัญลักษณ์ตัวตั้งจะต้องเป็นจำนวนที่มากกว่าก็ต้องเป็นจำนวน5หลักนั่นเองนะคะคุณครูจะให้นักเรียนเขียนแสดงวิธีหาผลบวกและหาผลลบลงในสมุดถ้านักเรียนไม่เข้าใจนะคะสอบถามคุณครูได้เลยแต่ถ้าหากว่านักเรียนเข้าใจดีแล้วนักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยของผลงานของนักเรียนด้วยค่ะแล้วก็ให้คำแนะนำเพิ่มเติมเมื่อมีนักเรียนสอบถามนะคะนักเรียนลงมือทำได้เลย

0: ค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนส่วนใหญ่ก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนทำการบวก1ข้อแล้วก็การลบ1ข้อนะคะคำตอบของนักเรียนได้เท่าไรกันบ้างคำตอบนะคะจะแตกต่างกันตามจำนวนที่นักเรียนสร้างขึ้นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนห้องต้นทาง1คนออกมานำเสนอการบวก1ข้อและก็การลบอีก1ข้อไหนใครจะนำเสนอการบวกคะเดี๋ยวให้กลุ่มที่5นะคะพุทธจีบออกมานำเสนอการหาผลบวกของนักเรียนค่ะนำไมค์มาด้วยนะคะลูกมานี่เลยมาหาคุณครูเลยพุทธจีบแสดงโจทย์การบวกให้เพื่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูถึงให้และพุทธจีบจะได้อ่านจำนวนเนาะจำนวนที่1ของพุทธจีบคือจำนวนใดคะ
1: 800
0: แปดอะไรลูก
1: 89,130
0: 89,130ต่อไปจำนวนที่2คือจำนวนใดคะ
1: 8,456ค่ะ
0: 8,456ต่อไปเมื่อนำแสดงวิธีทำนะคะหาผลบวกของจำนวนทั้ง2เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร
1: 89,130บวกด้วย8,456เท่ากับเท่าใด
0: ได้ประโยคสัญลักษณ์ดังนี้จากนั้นพุทธจีบนำไปตั้งบวกเลยใช่ไหมคะมีการทดไหมคะ
1: มีค่ะ
0: มีทดอีก1หลักนะคะแล้วผลบวกที่ได้คือเท่าไหร
1: ่8
0: ผลบวกค่ะลูก
1: 97,586
0: 97,586นะคะซึ่งคุณครูได้ตรวจสอบความถูกต้องของพุทธจีบแล้วนะคะถูกต้องเลยเก่งมากเลยค่ะพุทธจีบเดี๋ยวพุทธจีบนำไมค์ไปคืนเพื่อนนะคะแล้วก็กลับดังที่ได้เลยนักเรียนปรบมือให้พุทธจีบหน่อยค่ะสำหรับนักเรียนคนอื่นๆนะคะคุณครูได้เดินตรวจสอบความถูกต้องบ้างแล้วนะคะคุณครูปลายทางนะคะตรวจสอบความถูกต้องของผลงานของนักเรียนด้วยนะคะและตรวจสอบความเรียบร้อยของผลงานของนักเรียนด้วยค่ะต่อไปจะเป็นการหาผลลบนักเรียนคนใดจะออกมานำเสนอเดี๋ยววันนี้นะคะจะให้กลุ่ม5เหมือนเดิมออกปิ่นออกมานำเสนอการหาผลลบค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจำนวนที่1และจำนวนที่2ของปิ่นคือจำนวนใดได้ผลลบเท่าไหร่การหาผลลบของปิ่นปิ่นหาผลลบก่อนนะคะจำนวนที่1คือจำนวนใดคะ
1: 98,310
0: แล้วจำนวนที่2ล่ะคะ
1: ลบด้วย 8,654
0: จำนวนที่2คือ 8,654 แต่เมื่อสักครู่นี้ปิ่นนำเสนอประโยคสัญลักษณ์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมปิ่นคะนำเสนอประโยคสัญลักษณ์อีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: 98,310 ลบด้วย 8,654
0: ได้ผลลบเท่าไหร่คะได้ผลลบเท่าไหร่ครับอิน
1: 89

0: 656ค่ะ
1: ได้ผลลบคือ 89,656 นะคะนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนต้นทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องของการแสดงวิธีทำของปิ่นอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเบื้องต้นคุณครูได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณครูตรวจสอบให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะปิ่นนำไมค์คืนเพื่อนค่ะแล้วก็กลับไปนั่งที่ได้ทุกคนปรบมือให้ปิ่นหน่อยค่ะนักเรียนสังเกตที่การแสดงวิธีหาผลบวกและผลลบของตนเองนะคะในการหาผลบวกบางคนได้ผลบวกเกิน 100,000 ใช่ไหมคะมีใครได้ผลบวกเกิน 100,000 บ้างเพราะว่าจํานวนหนึ่งที่นักเรียนตั้งนั้นคือจํานวนใดเป็นจํานวนถึง 90,000 เมื่อเรานํามาบวกเพิ่มจํานวนก็อาจจะถึงแสนหรือเกินแสนก็ได้นะคะแต่ในเรื่องการหาผลลบตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหลังจบชั่วโมงนักเรียนนํามาส่งให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งนึงนะคะซึ่งในวันนี้นะคะนักเรียนนี่เป็นการทบทวนบทเรียนในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องใดเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะกลุ่มที่1 2 3 4 5พร้อมไหมคะ
2: พร้อม
1: ครับพร้อมแล้วมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันในวันนี้นะคะนักเรียนจะสามารถหาเลขโดดที่หายไปจากตำแหน่งที่แสดงการตั้งบวกจำนวนนับไม่เกิน1ได้นะคะและข้อที่2หาเลขโดดที่หายไปจากตำแหน่งที่แสดงการตั้งลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 100,000 นะคะมีการแก้ปัญหาให้เหตุผลสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้ต่อไปมาดูกิจกรรมของคุณครูหาเลขโดดที่หายไปอย่างไรนักเรียนมาดูกันนะคะให้นักเรียนช่วยกันหาเลขโดดนะคะที่หายไปเลขโดดที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมของหลักหน่วยจะต้องเป็นจำนวนใดนะ
2: รู้
1: ไหนขอหนึ่งคนค่ะเจฟตอบก่อนเลยก็ได้คือจำนวนใด
3: 0ครับ
1: 4บวกด้วย0เท่ากับ
3: 4ครับ
1: 4เพราะฉะนั้นในหลักหน่วยที่หายไปก็คือ0นั่นเองนะคะเชฟมีแนวคิดอย่างไร
3: เพราะว่า4บวก0เท่ากับ4ครับ
1: 4นะคะบวกไม่มีเพิ่มไม่มีลดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเลขโดดที่หายไปก็ต้องเป็น0นั่นเองต่อไปค่ะต่อไปหลัก10หลัก10เป็นกลุ่ม4บ้างค่ะอัศจิตค่ะต่อไปหลักสิบหลักสิบเดี๋ยวคุณครูถามก่อนนะคะจำนวนใดบวกด้วย50แล้วได้เท่ากับ70
4: 2ครับ
1: 20ใช่ไหมคะ20บวกด้วย50เท่ากับ70เซอร์กิตมีแนวคิดอย่างไรทำไมถึงทราบว่าเป็น2เพราะว่าอะไรลูก
4: 5บวก2เท่ากับ7ครับ
1: 5บวกเพิ่มอีก2เท่ากับ
4: 7
1: นะคะดังนั้นในหลัก10นะคะเลขโดดที่หายไปคือเลข2นั่นเองนะคะอยู่ในหลัก10มีค่า2 10หรือ20นั่นเองตอนนี้เราก็ได้แล้วเลขโดดที่หายไปในหลักหน่วยคือ0นะคะเลขโดดที่หายไปในหลัก10คือ2นั่นเองนักเรียนคะยากไหมคะ
2: ยาก
1: มากถ้าคิดว่าไม่ยากไปท้าทายข้อถัดไปข้อถัดไปนักเรียนคะจำนวนที่1เป็นจำนวนกี่หลัก
2: 3 2 4 5
1: กี่หลักคะ5หลัก1 2 3 4 5 5หลักต่อไปจำนวนที่2มีกี่หลักคะ
2: 5
1: หลักเหมือนกันเลขโดดที่หายไปอยู่ในหลักใดบ้างหลักหน่วยเป็นตัวบวกจำนวนที่2ใช่ไหมคะต่อไปหลักอะไรลูกหลัก10คือผลบวกในหลัก10ต่อไปหลัก100คือจำนวนที่1ใช่ไหมคะลูกต่อไปหลักพันคือผลบวกหรือคำตอบนะคะต่อไปหลักหมื่นคือตัวตั้งหรือจำนวนที่1นั่นเองเดี๋ยวเรามาช่วยกันหาว่าเลขโดดของหลักหน่วยนะคะในช่องสี่เหลี่ยมของหลัก

0: หน่วยจะต้องเป็นจำนวนใด
1: 3
0: เริ่มจากกลุ่ม2กลุ่ม2จับไมค์เลยค่ะแล้วตอบคำถามคุณครูเลย4หน่วยบวกด้วยกี่หน่วยแล้วได้เท่ากับ7หน่วย
2: 3ค่ะ
0: 3หน่วยมีแนวคิดอย่างไร
2: 4บวก3เท่ากับ7ค่ะ
0: หนูใช้วิธีการหาตัวที่นำมาบวกกับ4แล้วได้เท่ากับ7ใช่ไหมคะซึ่งแนวคิดของเรานะคะก็คือ4บวกจำนวนใดเท่ากับ7เหมือนกันใครมีแนวคิดที่แตกต่างจากเพื่อนบ้างคะกลุ่ม2เชฟค่ะเชฟคะเดี๋ยวตอบเพื่อนเลยว่าเชฟมีแนวคิดอย่างไรเพื่อหาจำนวนที่หายไป
3: นับต่อครับ
0: นับอย่างไรเดี๋ยวเชฟนับให้เพื่อนๆปลายทางดูเลยค่ะ
3: 4แล้วก็5แล้วก็ 6แล้วก็7ครับ
0: แล้วก็7นับต่อไปได้เท่าไหร่คะ
3: 3ครับ
0: นับต่อไปได้3ดังนั้นคำตอบตัวเลขที่หายไปก็คือ
3: 3
0: 3นั่นเองมีใครมีแนวคิดแตกต่างจากนี้ไหมคะนับต่อจาก4ไปอีก3จะถึง7คือวิธีการอะไรคะเนี่ยนักเรียนน้ำหนาวเดี๋ยวน้ำหนาวแสดงแนวคิดให้เพื่อนๆฟังเลยอ่ะไมค์ค่ะกลุ่ม2ส่งไมค์ให้น้ำหนาวน้ำหนาวมีแนวคิดอย่างไรคะ
2: เอา7ลบ4ค่ะ
0: น้ำหนาวนำ7มาลบด้วย4ใช่ไหมคะลูกนี่เป็นแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเลยนะคะ4บวกด้วยจำนวนใดแล้วเท่ากับ7ต้องการทราบอีกจำนวนหนึ่งใช่ไหมคะเราก็สามารถนำ7ลบด้วย4ก็ได้นะคะ7ลบด้วย4ได้เท่าไหร่คะ
1: 3
0: ได้3เหมือนกันดังนั้นแนวคิดในการหาคำตอบจะใช้วิธีการหาจำนวนที่หายไปก็ได้หรือจะใช้วิธีการ
1: น
0: ับต่อก็ได้หรือจะใช้วิธีการความสัมพันธ์ของการบวกและการลบมาช่วยในการหาคำตอบก็ได้เหมือนกันนักเรียนมีแนวคิดอย่างไรนำเสนอให้คุณครูปลายทางได้เลยนะคะต่อไปค่ะหลักหน่วยเฉลยแล้วเป็น3ต่อไปเลขโดดในช่องสี่เหลี่ยมที่อยู่ในหลัก10คือ
1: 4
0: เนื่องจากหลัก10เป็นอะไรคะเป็นผลบวกดังนั้นจึงไม่ยากในการหาคำตอบใช่ไหมลูก90บวกด้วย50เท่ากับ
1: 14 10
0: นักเรียน14 10ในช่องว่างที่หายไปนี้ควรเป็นเลขอะไรคะ
1: 4
0: เลข4เพราะนักเรียนใส่4แล้วนำไปทด1นั่นเองนะคะคำตอบที่ได้คือ4แล้วนำไปทด1เขียนไว้ด้วยเพื่อไม่ให้นักเรียนลืมนะคะต่อไปหาเลขโดดที่หายไปในหลัก100ค่ะเลขโดดที่หายไปในหลัก100จำนวนใดบวกด้วย1เท่ากับ6และบวกทดอีก1ด้วยนะคะนักเรียนคือจำนวนใดคะมีแนวคิดอย่างไรจะแนวกลุ่มที่6แสดงความคิดเห็นค่ะกลุ่มที่5ขอโทษค่ะ
4: กลุ่มที่6ด้วย
0: จำนวนใดบวกด้วย1ทดอีก1แล้วเท่ากับ6จำนวนนั้นคือ
5: 4ครับ
0: 4แล้วมีแนวคิดอย่างไรคะ
5: 4บวก1เท่ากับ5ทดไปอีก1เป็น6ครับ
0: 4บวกด้วย1เท่ากับ5บวกทดอีก1เป็น6นั่นเองนะคะซึ่งอยู่ในหลัก100ใช่ไหมลูก400บวกด้วย100เท่ากับ500บวกทดอีก100เป็น600เขียน6ในหลัก100เลขโดดที่หายไปคือเลข4นั่นเองนะคะต่อไปค่ะ 3,000 บวกด้วย 1,000 เท่ากับ 4,000 ดังนั้นเลขโดดที่หายไปคือเลข 4นั่นเองถูกต้องค่ะสุดท้ายแล้วค่ะนักเรียน2มีแนวคิดอย่างไรคิดได้ยังไงลูก2บวกเพิ่มอีกเท่าไรถึงจะได้4บวกเพิ่มอีก2นั่นเองนะคะต่อไปค่ะต่อไป1ข้อสุดท้ายหรือยังก่อนที่นักเรียนจะได้หาเลขโดดที่หายไปด้วยตนเองเริ่มจากคำถามที่1

0: ลบอันนี้เป็นเครื่องหมายลบนะคะ5หน่วยลบด้วยกี่หน่วยแล้วเหลือ2หน่วยคะคิดอย่างไรใครแสดงแนวคิดให้คุณครูได้บ้างให้นาวานะคะแสดงแนวคิดเลย5หน่วยลบด้วยกี่หน่วยแล้วเหลือ2หน่วยคะ
1: 3ครับ
0: ลบด้วย3หน่วยนะคะแล้วนาวามีแนวคิดอย่างไร
1: เอา2ลบ5ครับ
0: 2น้อยกว่า5นาวา
1: ถ้าลบ2ครับ
0: 5ลบด้วย 2ใช่ไหมคะอ่ะใช้วิธีการนํา5ลบด้วย2ก็จะเป็นจำนวนที่หายไปแบบนี้ได้เหมือนกันใครมีแนวคิดที่แตกต่างบ้างไหมคะเดี๋ยวเชฟลองแสดงแนวคิดของตนเองจิมีแนวคิดอย่างไร
2: นับต่อจาก2ครับ
0: เชฟใช้วิธีการนับต่อจาก2นับต่อจาก2ไปอีกเท่าไหร
2: ่3ครับ
0: นับต่อไปให้ถึงเลขใดคะ
2: 5ครับ
0: นับต่อจาก2ไปให้ถึง
2: 5
0: ลองนับให้คุณครูดูสิคะ2แล้วก็
2: 3
0: 4ชูนิ้วขึ้นมาด้วยลูก3
2: 4
0: 5ได้เท่าไหร่คะ
2: 3ครับ
0: ได้3ดังนั้นคำตอบจึงเป็น
2: 3
0: มีใครมีแนวคิดแตกต่างจากนี้อีกไหมคะนำเสนอแนวคิดได้เลยที่แตกต่างนะคะให้สเนลนำเสนอแนวคิดของตนเองต้นกล้าส่งไม้ให้สเนลหน่อยค่ะสเนลมีแนวคิดอย่างไร
3: นับถอยหลังครับ
0: สเนลใช้วิธีการนับถอยหลังนับอย่างไรนับให้เพื่อนๆปลายทางเห็นด้วยนะคะ
3: 4
0: 5แล้วถอยหลังใช่ไหมครับลูกสี
3: ่สี่สาม สอง
0: สองนับไปจนถึง2ใช่ไหมคะลูกน
3: ับ
0: ไปได้กี่นิ้วคะ
3: 3นิ้วครับ
0: นับไปได้3นะคะดังนั้นจำนวนที่หายไปคือ
3: 3ครับ
0: 3นั่นเองนะคะ5ลบด้วย3เท่ากับ
3: 2
0: เพราะฉะนั้นเลขโดดที่หายไปคือ3นั่นเองนักเรียนคะข้อนี้เรามีแนวคิดถึง3แนวคิดเลยในการหาหลักหน่วยที่หายไปนะคะโดยคนแรกนาวามีแนวคิดว่านาวาใช้5ลบออกด้วย2ทำให้เหลือ3ดังนั้นจำนวนที่หายไปคือ3นั่นเองต่อไปเชฟมีแนวคิดอีกก็คือนับต่อจากผลลบไปให้ถึงตัวตั้งใช่ไหมคะแล้วนับได้3ดังนั้นคำตอบจึงเป็น3เลขโดดที่หายไปจึงเป็น3อีกหนึ่งแนวคิดคือใช้วิธีนับถอยหลังแบบสเนลนับถอยหลังโดยนับจากตัวตั้ง5นับไปให้ถึง2หักไปกี่นิ้วหรือนับได้เท่าไหร่เลขโดดที่หายไปก็คือเลขนั้นนั่นเองในข้อนี้นะคะในส่วนนี้เรามีแนวคิดต่างๆนะคะแตกต่างกันมากมายเลยดังนั้นแนวคิดของนักเรียนปลายทางนักเรียนนำเสนอให้คุณครูปลายทางด้วยนะคะเพื่อให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องของแนวคิดของนักเรียนอีกครั้งนึงค่ะต่อไปหาเลขโดดที่หายไปในหลัก10 80ลบด้วย50เหลือเท่าไหร่คะเหลือ30เพราะฉะนั้นเลขโดดที่หายไปคือเลข
4: 3
0: นั่นเองนะคะต่อไปหลัก100 700ลบด้วย100เหลือ600คะ
4: ลบด้วย100
0: ก็ได้600ลบด้วย100เหลือ600นะคะเราอาจจะใช้แนวคิดของเพื่อนๆที่ได้นำเสนอมาก่อนหน้าก็ได้ต่อไปหลัก 1,000 7,000 ลบด้วย 2,000 เหลือ5,000เลขโดดที่หายไปในหลักพันคือ5นั่นเองนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนักเรียนช่วยคุณครูหาเลขโดดที่หายไปในหลักต่างๆได้ต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนหาเลขโดดที่หายไปในการแสดงวิธีการหาผลลบและการแสดงวิธีการหาผลบวกโดยนักเรียนจะต้องทำกี่ข้อนักเรียนดูนะคะให้นักเรียนทำโจทย์ต่อไปนี้โดยให้นักเรียนเลือกทำเพียง1ข้อเท่านั้นแล้วเขียนลงในสมุดนะคะนำขึ้นมาเลยแล้วนักเรียนก็เขียนโจทย์ข้อที่1หรือข้อที่2ที่นักเรียนได้เลือกไว้จ จากนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนออกมานำเสนอพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลย

นักเรียนคะตอนนี้นะคะนักเรียนส่วนใหญ่ทำเสร็จแล้วอย่างรวดเร็วเลยนะคะนักเรียนปลายทางเสร็จหรือยังคะถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบที่นักเรียนได้นะคะนักเรียนมาดูข้อที่1ใครเลือกทำข้อที่1บ้างคะเดี๋ยวจะให้คนที่เลือกทำข้อที่1ออกมานำเสนอนะคะเดี๋ยวให้เชฟออกมานำเสนอค่ะข้อที่1เลขโดดที่หายไปในหลักหน่วยคือเท่าไหร่9หน่วยลบด้วย2หน่วยเหลือ9หน่วยลบด้วย2หน่วยเหลือได้เลข7มาแล้วต่อไปหลัก10ค่ะ60ลบด้วยกี่10แล้วเหลือ110นักเรียนตรวจสอบของตนเองนะคะใครทำข้อที่1 60ลบด้วย50เหลือ110ไหมคะถูกต้องนะคะต่อไปหลัก100กี่100ลบด้วย700แล้วเหลือ0คะจำนวนนั้นคือ7นั่นเองนะคะเลขโดดที่หายไปคือ7นั่นเองต่อไปหลัก 1,000 4,000 ลบด้วย 2,000 เหลือ 2,000 ถูกต้องไหมคะต่อไปหลัก 10,000 30,000 ลบด้วยกี่หมื่นเหลือ 10,000 20,000 นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของตนเองเลยค่ะในข้อที่1นะคะเลขโดดที่หายไปในหลักหน่วยคือ7เลขโดดที่หายไปในหลัก10คือ5

0: ชฟหน่อยค่ะคนอื่นตรวจคำตอบด้วยนะคะต่อไปในข้อที่2เดี๋ยวคุณครูขออนุญาตเฉลยเองด้วยได้ไหมคะนักเรียนที่ทำข้อที่2มาช่วยคุณครูตรวจสอบความถูกต้องเริ่มจากหลักหน่วยก่อน2หน่วยบวกด้วย9หน่วยได้เท่ากับ11หน่วยใช่ไหมคะลูกแต่คำตอบเขาเขียนอะไรเนี่ย1หน่วยเอ๊ะแล้ว10หน่วยหายไปไหน
1: ต
0: ้
1: องไปโทษ
0: 10หน่วยต้องโทษ1ไว้ในหลัก10ค่ะต่อไปหลัก10 40บวกด้วยกี่10นะเมื่อนำมาโทษ10แล้วเหลือ90 40บวกด้วย40ได้เท่ากับ80บวกโทษอีก10แล้วได้เท่ากับ90ถูกต้องใครเขียนเลข4ในหลัก10ถูกต้องค่ะต่อไปหลัก100กี่ร้อยบวกด้วย0แล้วได้100คะ100ถูกต้องนะคะต่อไปหลัก1000กี่พันบวกด้วย2000แล้วได้7000คะ
1: 5000
0: นะคะเขียน5ในหลักพันเลขโดดที่หายไปคือเลข5ต่อไปหลักหมื่นกี่หมื่นบวกด้วย30,000แล้วได้50,000 20,000นะคะคำตอบที่ถูกต้องคือ20,000เลขโดดที่หายเลข2นั่นเองนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องค่ะเลขโดดที่หายไปในหลัก10คือเท่าไหร่คะ4เลขโดดที่หายไปในหลัก100คือ0เลขโดดที่หายไปในหลัก1000คือ5และเลขโดดที่หายไปในหลักหมื่นคือ2นั่นเองนะคะตอนนี้เราได้ตรวจสอบความถูกต้องครบทั้ง2ข้อแล้วตรวจสอบความถูกต้องใครทำถูกต้องเขียนเครื่องหมายถูกเลยนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปค่ะนักเรียนวันนี้เราเรียนรู้ในเรื่องอะไร
1: จำนวนที่หายไป
0: เราเรียนรู้ในเรื่องของการหาเลขโดดที่หายไปในหลักต่างๆของการบวกและการลบในแนวตั้งมีวิธีการหายังไงคะใช้วิธีการอะไรบ้างใช้วิธีการนับต่อนับถอยหลังแล้วมีอะไรอีกลูกใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบก็ได้เราอาจทำได้โดยใช้การนับต่อการนับถอยหลังหรือความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนั่นเองคุณครูมีแบบฝึกหัดไว้สำหรับให้นักเรียนนำกลับไปทบทวนด้วยนะคะมีทั้งหมด8ข้อแบบฝึกหัด 2.10 นักเรียนนำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านแล้วนำมาส่งให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเป็นชั่วโมงที่1ค่ะสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือแบบฝึกหัด 2.11 สำหรับคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสวัสดีค่ะ
2: น
0: ัก
2: เร
0: ีย
2: นทั้งหมดทั้งวันเคารพ
3: Oh.

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยัง

0: คงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
2: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: แซนตี้โฟโ
4: อตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
7: 8:25 นถึง 10:40 น
6: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
0: อาคาร70ปีพพ.กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Ending อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว 3 จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัม

อันหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Designหรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flowโดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Building อย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป

0: างธรรมชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้ว
0: บอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเอ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
2: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้ว
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลัง

0: านและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
2: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันก็เลยจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอ
2: นั่นสิและประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
3: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
2: พายุอะไรเนี่ยโอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
2: โอ้โห
1: โอ้โหแล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไม่ว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
2: โอ้โห
0: นี่คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากเป็นระดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
2: โอ้โหเอ๊ะโหน้ำมันทาน้ำแข็งนี
0: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
2: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มกับสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
2: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรีย

0: ถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
1: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
2: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
1: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
3: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ใช้กระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
2: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
4: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
2: ันนี้เหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลย
1: แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วยสองมือของพวกเราทุกคน
5: แล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
0: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

โรคที่เราสามารถพบได้บ่อยในแพรี่ด็อกนะคะเป็นได้ตั้งแต่ในโรคของทางเดินอาหารนะคะเช่นอาจจะมีลักษณะของอึที่ผิดปกติเนื่องจากการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมคนเข้าใจว่าแพรี่ด็อกลงท้ายด้วยด็อกคือหมานะคะเพราะฉะนั้นบางคนถึงเอาอาหารสุนัขให้กับแพรี่ด็อกกินซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดมากนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์ฟันแทะนะคะไม่สามารถที่จะย่อยอาหารสุนัขได้หากแพรี่ด็อกกินเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะก็จะส่งผลทำให้ตับและไตของแพรี่ด็อกมีความเสียหายเกิดขึ้นสภาพของขนของแพรี่ด็อกก็จะมีความผิดปกติอย่างเช่นกลุ่มของแพรี่ด็อกตัวนี้เป็นต้นนะคะแพรี่ด็อกตัวนี้ได้รับการกินอาหารสุนัขมามากกว่า1-2 ปีก็จะทำให้ลักษณะของโครงสร้างอะไรต่างๆเขาผิดปกติลองดูนะคะลักษณะของขนของเขาเองจะเป็นลักษณะของขนหย่องและฟูไม่เป็นเงาเป็นมันสีน้ำตาลหรือสีทองเหมือนตัวที่เคยให้ดูไปแล้วส่วนโรคอื่นๆที่เราจะสามารถพบได้ในทางเดินอาหารของแพรี่ด็อกเองได้แก่กลุ่มของโรคบิดการปนเปื้อนมานะคะโรคบิดจะมีการปนเปื้อนของตัวโปรโตซัวที่ปนมากันกับอาหารปนมากับน้ำนะคะจะถูกขับถ่ายออกมาผ่านทางอุจจาระนะคะโรคนี้ถ้าแพรี่ด็อกตัวไหนที่มีความแข็งแรงมากแพรี่ด็อกจะสามารถกำจัดเชื้อกลุ่มนี้ค่อนข้างได้นะคะแต่อาจจะไม่หมดเลย 100% บางตัวจะแสดงลักษณะของอึเป็นปกติบางตัวจะแสดงลักษณะของอึเหลวอย่างไรก็ตามนะคะหากโรคนี้มีการได้รับซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะก็จะส่งผลเสียกับแพรี่ด็อกเช่นกันหากเราพบว่าลักษณะของอึแพรี่ด็อกมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นมีลักษณะนิ่มขึ้นกลิ่นผิดปกติไปเหม็นขึ้นมีลักษณะของความเหลวมากขึ้นมีมูกปนออกมาควรที่จะต้องพามาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดถ้าหากปล่อยให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียนะคะอาจจะเกิดปัญหาของการเสียชีวิตของแพรี่ด็อกได้เช่นกันโดยเฉพาะแพรี่ด็อกเด็กๆนะคะที่เราเพิ่งรับเข้ามาเลี้ยงใหม่โรคอื่นๆที่เราจะสามารถเจอได้อีกนะคะเป็นกลุ่มของตัวโรคผิวหนังโรคผิวหนังมักจะพบในแพรี่ด็อกที่เพิ่งมีการนำเข้ามานะคะเนื่องจากลักษณะของทางแถบอเมริกากับประเทศเรามีลักษณะที่จะต่างกันประเทศเราค่อนข้างที่จะร้อนชื้นนะคะร่วมกับการเดินทางมาค่อนข้างไกลของสัตว์ก็จะเกิดความเครียดทุกอย่างพอรวมกันแล้วก็จะทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันที่อ่อนลงนะคะเชื้อราก็จะสามารถมีการเจริญเติบโตหรือมีการติดกลุ่มของเชื้อราได้มากเช่นกันนะคะโรคอย่างอื่นที่เราสามารถเจอได้ก็คือโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการติดพื้นกรงนะคะอาจจะทำให้ขาของเขาเสียไปเหมือนแพรี่ด็อกตัวนี้นะคะถ้ามองใกล้ๆจะเห็นว่าแพรี่ด็อกตัวนี้ขาหลังทางฝั่งด้านขวาจะมีการยื่นออกมาผิดปกตินะคะตัวนี้เกิดเนื่องจากขาติดซี่กรงแล้วเจ้าของทิ้งเอาไว้นานค่ะกว่าที่จะพามาพบสัตวแพทย์เนื่องจากกระดูกมันไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้แล้วท้ายที่สุดถ้ามีการลากขาแบบนี้ไปนานๆแล้วเกิดแผลกดทับอีกสิ่งนึงที่เราแนะนำนะคะก็คือการตัดขาออกนะคะเพื่อที่จะลดการเกิดแผลกดทับนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะโรคที่เกิดขึ้นก็จะคล้ายกันกับกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆทั่วไปก็จะได้แก่กลุ่มของโรคพิษสุนัขบ้านะคะเนื่องจากการติดจากสัตว์เช่นกลุ่มของหนูท่อหนูบ้านมีการนำเชื้อโรคมาสู่แพรี่ด็อกของเราแพรี่ด็อกมีโอกาสที่จะสามารถส่งต่อโรคพิษสุนัขบ้าถึงคนได้ดังนั้นวิธีการป้องกันที่ปลอดภัยกับสัตว์และเราก็คือการพาแพรี่ด็อกไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี

อย่างไรก็ตามวิธีการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีควรพาแพรี่ด็อกมาพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-6 เดือนเพื่อที่จะทำการถ่ายพยาธิและทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปีละ1ครั้งค่ะ

สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วเพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อม

ควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

0: ทำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออะเราทำไม่ได้ทุกทีแล้วก็ผมเพื่อนก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
2: การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลเป็นทักษะที่มีความสำคัญกับชีวิตของคนในสังคมอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลมีความทันสมัยและหลากหลายมากยิ่งขึ้นดังนั้นผู้ใช้งานดิจิทัลควรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างถ่องแท้รวมทั้งควรตระหนักรู้เท่าทันและใช้ดิจิทัลอย่างรอบคอบนะครับ
0: ทำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออะเราทำไม่ได้ทุกทีเลยแต่คำตอบนี้เพื่อนก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
0: มันก็คือแอปแชทออนไลน์หาคำตอบคล้ายๆกับ Google นั่นแหละแต่ว่าไม่ว่าคำถามจะยากแค่ไหนแชท GPT ก็จะช่วยเราได
1: ้โอ้งั้นเธอช่วยเราทำได้ไหม
0: ได้สิ
1: โอ้สุดยอดไปเลยหาคำตอบก็ได้เจอหมดแล้ว
2: น้องๆ อาจสงสัยว่าChat GPT คืออะไร Chat GPT เป็นแชทบอทปัญญาประดิษฐ์จากฝีมือของ Open AI หน่วยงานพัฒนา AI โดยเปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565 Chat GPT นี้เป็นระบบแชทบอทที่สามารถพูดคุยได้กับทุกคนและช่วยทำงานได้หลากหลายด้านเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่อุดมไปด้วยองค์ความรู้มากมายที่พร้อมสนับสนุนผู้ใช้ทั้งในด้านวิชาการปรัชญาหรือแม้แต่ปรึกษาปัญหาหัวใจ
0: การบ้านที่ครูให้ทำวันก่อนอะที่เธอใช้ GPT อะเป็นไงบ้างเหรออ
1: ๋อครูให้เราทำไหมนะพอดีครูบอกว่าเราทำเหมือนใน Chat GPT มากเกินไปหน่อยอะ
0: อ้าว
2: ถึงแม้ว่า AI อย่าง Chat GPT และแอปพลิเคชันในยุคดิจิทัลจะมีประโยชน์ช่วยให้เราทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้นแต่ถ้าเราหวังพึ่งสิ่งเหล่านี้จนเกินไปจนทำให้เราคิดน้อยลงและค่อยๆลดทอนความคิดสร้างสรรค์ของเราลงไปแบบนี้ต้องปรับใหม่นะครับทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติและเกิดประโยชน์จริงๆนะครับ

0: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Facet หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ To Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นSAFต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์

0: ชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่19มิถุนายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างประสามมือนะคะวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: รัฐบาลโดยสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเชิญชวนประชาชนเที่ยวชมงานนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชทิศเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามมีประชาชนเดินทางมาร่วมชมกิจกรรมนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรบรมราพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาอย่างต่อเนื่องพร้อมชมวัดราชบพิตรซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมและร่วมสะสมตราประทับที่ระลึกโดยประชาชนได้เดินทางมารอลงทะเบียนร่วมกิจกรรมตั้งแต่เวลา10นาฬิกาการจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลโดยสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับวัดราชบพิตรและหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทั้งนี้ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมมากมายอาทิการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธานำเสนอพระประวัติพระกรณียกิจและพระคุณูปการของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงมีต่อวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิตรประวัติของวัดราชบพิตรประวัติอดีตเจ้าอาวาสและบูรพาจารย์แห่งวัดราชบพิตรการนำชมวัดราชบพิตรโดยมัคคุเทศก์น้อยและกิจกรรมทางวัฒนธรรมงานศิลปกรรมพื้นบ้านอาหารและขนมไทยจากหลากหลายพื้นที่ประชาชนสามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรมได้ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกา
1: ด้านคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาได้ออกแถลงการถวายความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาท่ามกลางความโศกเศร้าของประสบกรณิกรชาวไทยเพื่อรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลได้ขอแสดงความอาลัยอย่างสดซึ้งต่อการสิ้นพระชนพระองค์เป็นศิษย์เก่าปริญญาโทรุ่นปี2002และปริญญาเอกรุ่นปี2005ศิษย์เก่าดีเด่นผู้มีเกียรติประวัติอันงดงามซึ่งพระกรณียกิจในฐานะอัยการนักการทูตและผู้สนับสนุนสิทธิสตรีทรงเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในฐานะอัยการของประเทศไทยพระองค์ทรงมีความห่วงใยและตระหนักถึงความท้าทายที่ผู้ต้องขังหญิงต้องเผชิญโดยเฉพาะผู้ต้องขังที่กำลังตั้งครรภ์พระองค์ทรงริเริ่มโครงการต่างๆเพื่อยกระดับโอกาสทางการศึกษาและวิชาชีพสำหรับสตรีในเรือนจำและทรงมีบทบาทนำในความพยายามระดับนานาชาติซึ่งนำไปสู่การรับรองกฎสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงหรือที่รู้จักกันในนามข้อกำหนดกรุงเทพพระกรณียกิจของพระองค์ทำให้ทรงได้รับความชื่นชมระดับสากลและช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของผู้หญิงในระดับระบบยุติธรรมทั่วโลกหลังจากทรงสำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยคอร์เนลพระองค์ทรงมีเส้นทางอาชีพด้านกฎหมายที่โดดเด่นยิ่งทรงสร้างเกียรติประวัติในฐานะอัยการนักการทูตและสนับสนุนความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสจ๊วตเจสชาร์ป คณบดีกิตติคุณและศาสตราจารย์ด้านกฎหมายระบุนะคะว่าข้าพเจ้ายังระลึกถึงพระเมตตาและความอบอ้อมอารีของพระองค์ขณะที่เราร่วมกันสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยคอร์เนลการเส้นพระชนก่อนวัยอันควรของพระองค์นับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของประเทศไทยและของโลกในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยคอร์เนลขอถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อพระบรมวงศานุวงศ์ไทยประชาชนชาวไทยและทุกผู้ทุกนามที่ได้รับแรงบันดาลใจจากภาวะผู้นำการอุทิศตนและแบบอย่างอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดาน
0: อกจากนี้มหาวิทยาลัยคอร์เนลยังระบุว่าพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดาได้สร้างคุณูปการอันยั่งยืนแก่มหาวิทยาลัยคอร์เนลอีกด้วยโดยในปี2007มหาวิทยาลัยคอร์เนลและเนติบัณฑิตยสภาแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันจัดตั้งทุนการศึกษาและโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อเปิดโอกาสให้นักกฎหมายไทยผู้มีความสามารถโดดเด่นได้ศึกษาต่อด้านกฎหมายขั้นสูงที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลรวมทั้งสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยคอร์เนลและมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยเนติบัณฑิตยสภาเปิดรับสมัครสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายประจำปี2569เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท LLM ด้านกฎหมายณคอร์เนลลอว์สคูลประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน1ทุนโดยเปิดรับสมัครจนถึงวันที่30กันยายน2569คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครมีสัญชาติไทยมีวุฒิการศึกษาจบปริญญาตรีด้านกฎหมายเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไปหรือว่า 70% สอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตได้คะแนนสอบภาษาอังกฤษมีคะแนน TOEFL IBT ตั้งแต่100คะแนนขึ้นไปหรือว่า IELTS 7.0 ขึ้นไปผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน2ปีนับถึงวันที่15ธันวาคม2569
1: อีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดาด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระปีชาสามารถในการสืบสานแนวพระราชดำริโครงการพัชรสุทธาคชานุรักษ์เพื่อแก้ปัญหาคนกับช้างป่าให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนจากวันที่ชาวชุมชนบ้านปะตงล่างตำบลสายขาวอำเภอสอยดาจังหวัดจันทบุรีต้องประสบปัญหาช้างป่าบุกทำลายพืชผลทางการเกษตรมาวันนี้ชาวบ้านที่นี่สามารถอยู่ร่วมกับป่าและช้างได้อย่างยั่งยืนอีกทั้งยังเปลี่ยนพืชสมุนไพรพื้นถิ่นอย่างกระวานให้กลายเป็นสินค้าโอท็อปสร้างรายได้ตลอดทั้งปีสืบเนื่องมาจากโครงการพัชรสุทธาคชานุรักษ์ที่เข้ามาสนับสนุนทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำการถ่ายทอดองค์ความรู้และการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทำให้กระวานได้รับการต่อยอดเป็นสินค้าโอท็อปหลากหลายชนิดนางสุกี้วารีประธานหมู่บ้านคชานุรักษ์เล่าว่ายังจดจำได้ดีเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดาเสด็จมาทรงงานโครงการพัชรสุทธาคชานุรักษ์เป็นการส่วนพระองค์ที่บ้านปะตงล่างทรงรับสั่งให้กำลังใจให้ทำงานอย่างมีสติและปลอดภัยด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณจึงขอทำหน้าที่ต่อไปตราบเท่าที่ชีวิตจะหาไม่เพื่อให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2: เรามีสองภัยก็คือภัยจากน้ำท่วมทำให้ฝายสวนจิตมณีฝายแตกแล้วท่านก็ได้มอบเงินส่วนพระองค์ของพระองค์ท่าน4ล้านบาทเพื่อมาทำฝายสวนจิตมณีให้มันสามารถที่จะเก็บกักน้ำได้เนี่ยตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่ชาวบ้านเนาะทั้งอำเภอสอยดาวค่ะซึ่งไม่เคยมีเจ้าเสด็จมาอยู่

0: ในหมู่บ้านแล้วมาแบบใกล้ชิดอะไรเงี้ยค่ะทุกคนดีใจมากที่พระองค์ท่านก็มาแล้วก็พระองค์ท่านจะพูดเสมอว่าหากเรามีปัญหาอะไรให้ฝากกับหน่วยงานกลับไปเลยพระองค์ท่านจะพูดตลอดนะว่าเราเจอกันอีกแล้วท่านทักทุกครั้งว่าสุกี้ยากี้เราเจอกันอีกแล้วนะคะนี่คือคำพูดที่เราไม่คิดว่าเชื้อพระองค์จะมาพูดกับเราสามัญชนแบบนี้
1: มีอีกหนึ่งเสียงจากกำลังพลหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46ที่เปิดเผยถึงความรู้สึกภาคภูมิใจที่รับโอกาสร่วมปฏิบัติภารกิจสำคัญช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้กับภายใต้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยพันจ่าเอกฤทธิไกรเพชรสังเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46กล่าวว่ากำลังพลทุกนายต่างรู้สึกปลาบปลื้มอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจสำคัญภายใต้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโดยเฉพาะการลงพื้นที่สร้างบ้านพักอาศัยให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่บ้านบางหยดตำบลอีปันอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อปี2554ที่มีเพียงแต่บรรเทาความเดือดร้อนยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตทำให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงสามารถสร้างรอยยิ้มกลับคืนสู่ประชาชนได้อีกครั้งทั้งนี้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46นั้นยังคงยึดมั่นในภารกิจช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติเมื่อเกิดภัยพิบัติทั้งการจัดรถผลิตน้ำประปาสนามและการสนับสนุนข้าวสารอาหารแห้งแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องซึ่งกำลังพลยืนยันถึงความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
2: หน่วยงานและประชาชนชาวไทยในจังหวัดอุทัยธานีได้ร่วมใจกันสั่งจองพระรูปพร้อมกรอบรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อนำไปประดิษฐานแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอย่างที่ร้านกรอบศิลป์รูปสวยซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดอุทัยธานีค่ะนางจำเพ็ญเจริญพงพูนอายุ68ปีซึ่งก็เป็นเจ้าของร้านเล่าให้ฟังนะคะว่าในช่วงนี้จะมีหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนรวมถึงประชาชนทุกสาขาอาชีพเดินทางมาสั่งจองพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมกรอบรูปเข้ามาเป็นจำนวนมากจนร้านผลิตไม่ทันตามความต้องการทางร้านต้องเร่งทำสต็อกและขยายเวลาจัดส่งให้กับลูกค้านางจำเพ็ญบอกว่าได้เห็นพระองค์มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์กระทั่งทราบข่าวพระอาการประชวรได้กราบขอพรให้พระองค์หายในเร็ววันด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนรักและคิดถึงพระองค์มาสั่งจองพระรูปพร้อมกรอบรูปไว้บูชาแม้จะทำให้ที่ร้านมีรายได้มากขึ้นแต่ว่าส่วนตัวไม่อยากให้ถึงวันนี้ส่วนการทำกรอบพระรูปถือเป็นความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความรักความศรัทธาและความจงรักภักดีเพื่อนำไปประดิษฐานแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ
1: ปิดท้ายช่วงนี้นะครับพาไปฟังบทเพลงน้ำตาอาบแก้มแต่งโดยเสกโลโซศิลปินระดับตำนานของเมืองไทยเพื่อร่วมถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมระบุข้อความตั้งจิตอธิษฐานขอให้พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยและทรงสถิตในดวงใจของประสบกรณิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน

0: ชมข่าวเที่ยง MBT กันต่อนะคะในกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงการแต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะนายกรัฐมนตรีได้ย้ำนะคะว่าได้พิจารณาไต่ตรองแล้วก่อนตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตอบคำถามต่อข้อซักถามของสื่อมวลชนเกี่ยวกับการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตที่ฝ่ายค้านมองว่าเป็นแค่ละครฉากหนึ่งและมีเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่ว่าเสียดายในการโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าการโยกย้ายได้มีการพิจารณาตามลำดับขั้นตอนและความเหมาะสมจึงไม่ต้องห่วงเพราะเป็นไปตามกระบวนการบริหารราชการแผ่นดินและไม่ว่าจะโยกย้ายใครก็ตามสิ่งที่ยึดถือก็คือประชาชนและประเทศต้องได้ผลประโยชน์นายกรัฐมนตรียังยืนยันว่าการโยกย้ายนายธีรพงษ์ช่วยชูจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นบ้านเกิดไม่ได้เป็นการอวยยศ
1: ไม่ต้องห่วงหรอกครับเราไม่ผูกติดกับตัวบุคคลนะครับนี่การคือการบริหารราชการแผ่นดินบริหารประเทศนะครับใครมาใครไปสิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือประชาชนและประเทศต้องได้ประโยชน์แล้วเราก็มีการพิจารณานะครับไตร่ตรองตามลำดับขั้นท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยตอบสนองนโยบายปิดชื่อถือพฤติกรรมใครทำสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายนะถ้ายังไม่ผิดกฎหมายเราก็ตัวท่านเองก็ยังทรงสิทธิ์ไว้ในการที่จะพิจารณาโยกย้ายไปในตำแหน่งที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม
2: อย่างรองผู้ว่าผู้มีรายไปบ้านเกิดเขาก็มองว่าเป็นการอวยมากกว่าอวยยศมากกว่าที่จะเป็นเหม
1: ือนไปถามดูดิว่ามันอวยหรือเปล่านะไม่มีนึกว่าไหมครับนะโอเคนะ
3: ส่วนการพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาในระหว่างเดินทางไปประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียนั้นนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะครับว่าการพูดคุยยึดหลักที่ไทยนั้นไม่เสียเปรียบและไม่ได้พูดคุยเรื่องของการเปิดด่านชายแดนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในห้วงของการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษได้พบกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างพักการประชุมซึ่งใช้เวลาไม่มากเป็นการพูดคุยตามมารยาททางการทูตขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลไม่ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องของการเปิดด่านเป็นการพูดคุยเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพราะประเทศไทยไม่สามารถมีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านได้ตลอดดังนั้นสิ่งใดที่ทำแล้วไม่เกิดความเสียหายหรือไม่เสียเปรียบก็ต้องหาแนวทางให้บรรลุผลสำเร็จให้ได้มากที่สุดและในการพูดคุยได้ยืนยันถึงจุดยืนและก็สถานะของประเทศไทยที่จะดำเนินการทั้งกลไกอันคลอสหรือว่าอนุสัญญาสหประชาชาติ

0: ี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชโองการที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำในรุกดินทรจินดาพุทธศักราช2561
4: เอ้าเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเลย
0: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
4: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำในรุกดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
0: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
4: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี้นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำน้ำทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยไม่ได้ของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
4: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอ่ะ
5: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
4: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
5: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิว่าคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
4: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ
5: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิว่า
4: เฮ้ยตกเลยเฮ้ยใครจะคมกว่ากัน
2: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะค่ะใจเย็นกันก่อน
5: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลย
4: ใหญ่เฮ้ยเย้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
5: เอาของลุงด้วยอ่ะ
0: โหอร่อยครับ
2: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อเลยค่ะ
4: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
0: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
5: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
4: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
5: ากินเลยมามาอ่ะกินเข้าไป
2: เดี๋ยวค่ะ
5: กิน
4: โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไหนแล้วว
2: ิ่งสิแม่วิ่ง
5: เดี๋ยวอย่าหนีมาตัดสินก่อน
1: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
0: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่อ
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช
2: ่แล้วว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี่
4: ไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่ชมอยู่ปลายทางนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนเลยนะครับพบกับคุณครูแบงค์ครับคุณครูศิปกรศรีพรมทองครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับวันนี้เราจะมาต่อเนื่องกันนะครับ

0: จากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเราจะเรียนกันต่อนะครับในเรื่องของการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขนะครับซึ่งเราอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3แล้วเนาะที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียนกันในเรื่องของโปรแกรมลำดับนะครับตามลำดับต่างๆนะครับซึ่งก็จะเป็นในเรื่องของพื้นฐานในการเริ่มเขียนโปรแกรมนะครับซึ่งพอเรามาอยู่ชั้นป.3นะครับก็จะมีในส่วนของเงื่อนไขนะครับซึ่งจะมาเป็นตัวกำหนดนะครับให้เรานั้นทำการเขียนโปรแกรมนะครับโดยมีเงื่อนไขต่างๆนะครับก่อนอื่นเรามาทบทวนจากใบงานที่ผ่านมากันก่อนก็คือใบงานที่1เรื่องอะไรครับเรื่อง
1: วันหยุดของเบส
0: ถูกต้องครับวันหยุดของเบสนะครับมาทบทวนกันจากสถานการณ์ครับงานที่เบสต้องทำในวันหยุดคืออะไรครับคือให้อาหารและน้ำไก่นะครับถ้าเล้าไก่สกปรกจะต้อง
1: ทำความสะอาด
0: ถูกต้องทำความสะอาดเล้าไก่ถ้าไก่ออกไข่จะต้อง
1: เก็บไข่และนับจำนวนไข่
0: ถูกต้องครับเก็บและนับจำนวนไข่ไก่นะครับซึ่งจะมี2เงื่อนไขและบัตรคำสั่งดังต่อไปนี้ครับบัตรคำสั่งแรกก็คือ
1: ให้อาหารไก่
0: ให้น้ำไก่
1: ทำความสะอาดเล้าไก่
0: แล้วก็เก็บไข่ไก่นะครับยังมีอีกด้านล่าง
1: น
0: ับไข่ไก่นะครับต่อไปครับเป็น2เงื่อนไขครับ2เงื่อนไขแรกคือให้ทำตามคำสั่งในซองนะครับและ2เงื่อนไขซองที่2คือถูกต้องนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด2ซองเงื่อนไขนะครับอย่างแรกเลยคือถ้าไก่ออกไข่จะต้องทำตามคำสั่งในซองและถ้าเล้าไก่สกปรกให้ทำตามคำสั่งในซองทบทวนกันนิดหนึ่งครับซองเงื่อนไขที่มีเขียนว่าถ้าไก่ออกไข่ให้ทำตามคำสั่งในซองเราจะต้องใช้บัตรคำสั่งอะไรครับถ้าไก่ออกไข่เราจะต้องใช้บัตรคำสั่งอะไรเอ่ยถูกต้องนะครับถูกต้องเลยก็คือทำการเก็บไข่ไก่แล้วก็นับไข่ไก่นะครับอีก2เงื่อนไขหนึ่งก็คือถ้าเล้าไก่สกปรกเราจะต้อง
1: ทำความสะอาดเล้าไก
0: ่ใช่ทำตามคำสั่งในซองก็คือทำความสะอาดเล้าไก่นะครับคำถามครับคำถามจากสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้นะครับยังอยู่ในเรื่องของการทบทวนนะครับเบสต้องทำงานอะไรบ้างนะครับและมีเงื่อนไขในการทำงานนั้นอย่างไรครับเบสต้องทำงานอะไรเอ่ยต้องให้อาหารไก่กับ
1: ให้น
0: ้ำไก่ถูกต้องนะครับนั่นคือสิ่งที่เบสจะต้องทำแต่ถ้ามีเงื่อนไขเข้ามาครับเงื่อนไขมี2เงื่อนไขคือ1ถ้าไก่ออกไข่กับ2ถ้าเล้าไก่สกปรกนั้นคือเงื่อนไขใช่ไหมครับแหมยอดเยี่ยมมากเลยนะครับเบสต้องให้อาหารและน้ำไก่นะครับก็จะมีเงื่อนไขคือถ้าเล้าไก่สกปรกจะต้องทำความสะอาดนะครับถ้าไก่ออกไข่ก็จะต้องเก็บและนับจำนวนไข่ไก่นี่คือคำตอบนะครับมีอีกไหมมีครับในการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขให้หุ่นยนต์ช่วยเบสทำงานสิ่งที่ใช้แทนเงื่อนไขในการเขียนโปรแกรมคืออะไรสิ่งที่ใช้แทนเงื่อนไขคืออะไรนะ
1: คำส
0: ั่
1: ง
0: คือเกือบถูกคำสั่งเกือบถูกคืออะไรครับไม่ใช่บัตรคำสั่งอีกอันคืออะไรลูกคือถูกต้องซองเงื่อนไขนะครับซองเงื่อนไขแหมเด็กตอบได้ถูกแล้วแหละแต่ว่าอาจจะตอบยังไม่ได้ถูกต้องชัดเจนนะครับแต่ว่าก็ตอบถูกแล้วนั่นเองนะครับเด็กๆที่อยู่ปลายทางนะครับก็ต้องทำความเข้าใจในเรื่องของบัตรคำสั่งกับในส่วนของซองเงื่อนไขให้ดีให้ชัดเจนนะครับจะได้ใช้ได้อย่างถูกต้องเขียนโปรแกรมได้อย่างถูกต้องนะครับมีอีกคำถามนึงครับหากเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุหน้าซองเช่นถ้าไก่ออกไข่จะต้องทำอย่างไรครับเป็นไปตามเงื่อนไขแนวคำตอบของครูก็คือให้ทำตามบัตรคำสั่งที่อยู่ในซองถูกต้องในเด็กตอบออกมาว่าถ้าไก่ออกไข่จะต้องทำอะไรนะ
1: เก็บ
0: ไข่ไก่และ
1: นับไข
0: ่ไก่ยอด

0: เยี่ยมมากนั่นก็คือเด็กๆต้องทำตามบัตรคำสั่งที่อยู่ในซองนั่นเองนะครับเอาละครับมาถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับอยู่ในหน่วยเดิมครับก็คือหน่วยที่2ครับเรื่องของการเขียนโปรแกรมครับมีอยู่ด้วยกัน3ข้อครับอย่างแรกเลยครับบอกเงื่อนไขของสถานการณ์ที่กำหนดให้ได้เขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขซ้อนเงื่อนไขโดยใช้บัตรคำสั่งและทำนายผลลัพธ์ของโปรแกรมได้นั่นเองนะครับสำหรับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนครับให้นักเรียนบอกเงื่อนไขของสถานการณ์ที่กำหนดเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขซ้อนเงื่อนไขโดยใช้บัตรคำสั่งตรวจสอบการทำงานของบัตรคำสั่งตามลำดับเหตุการณ์ได้นะครับซึ่งสมรรถนะของเรานะครับก็ต้องทำความเข้าใจให้ดีนะครับในส่วนของเงื่อนไขนะครับสองเงื่อนไขเอ่ยบัตรคำสั่งเอ่ยนะครับเยอะแยะมากมายเลยแต่คุณครูเชื่อว่าทั้งที่อยู่ปลายทางและต้นทางเนี่ยสามารถที่จะตอบได้แล้วก็เขียนโปรแกรมในลักษณะแบบนี้ได้นะครับเอาละมีคำถามครับมีคำถามนะวันนี้จะคำถามเยอะมากนะครับเตรียมตอบให้ดีนะคำถามครับนักเรียนชอบทานไอศกรีมรสใดครับคำถามแรกก่อน
1: โอ
0: รสอะไรนะโอ้รสช็อกโกแลตใช่ไหม
1: โอริโก
0: ้รสอะไรนะมะนาววานิลานะครับเยอะแยะมากมายเลยชาไทยใช่ไหมครับโอเคมีหลากหลายรสนะครับเช่นเดียวกันกับเด็กๆที่อยู่ปลายทางก็คงจะชอบรับประทานไอศกรีมหลายหลายรสเช่นเดียวกันเนาะและทราบขั้นตอนการตักไอศกรีมโคนหรือไม่ทราบไหมขั้นตอนเราจะต้องทำอะไรก่อนลำดับแรก
1: หย
0: ิบโคนเด็กๆบอกหยิบโคนจากนั้นหยิบที่ตักไอศกรีมยอดเยี่ยมมากจากนั้นตักไอศกรีมแล้วก็ใส่โคนแหมยอดเยี่ยมมากเลยนะครับปลายทางก็คงจะตอบในลักษณะนี้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับแนวคำตอบของคุณครูก็คือคุณครูยกตัวอย่างเป็นรสมะนาวนะครับอันนี้คุณครูชอบเองนะมีขั้นตอนการตักไอศกรีมโคนดังนี้เมื่อสักครู่นี้เด็กๆบอกว่าหยิบอะไรนะหยิบโคนมาก่อนก็ได้เหมือนกันนะหยิบโคนมาก่อนมือนึงแล้วก็อีกมือนึงไปหยิบอะไรหยิบที่ตักไอศกรีมพอหยิบที่ตักไอศกรีมเสร็จแล้วก็ไปตักไอศกรีมแล้วก็นำไอศกรีมนั้นมาใส่โคนใช่ไหมครับแต่ว่าแนวคำตอบของคุณครูล้างที่ตักไอศกรีมก่อนนะครับล้างก่อนนะครับล้างจากนั้นก็หยิบที่ตักไอศกรีมแล้วก็หยิบโคนนะครับแล้วก็ตักไอศกรีมนะครับแล้วก็มานะครับมาใส่ในโคนนะครับเด็กๆตอบได้ยอดเยี่ยมมากนะครับเอาละครับมีอีกหนึ่งคำถามครับหากเราต้องการเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์ช่วยตักไอศกรีมจะต้องใช้บัตรคำสั่งอะไรบ้างครับเป็นบัตรคำสั่งก่อนนะยังไม่ใช่ซองเงื่อนไขบัตรคำสั่งอะไรบ้างครับหยิบที่ตักไอศกรีมอะไรอีก
1: ล
0: ้างที่ตักไอศกรีมหยิบโคนตักไอศกรีมโอ้โหยอดเยี่ยมมากเด็กๆเริ่มเข้าใจในเรื่องของบัตรคำสั่งแล้วนะครับมาดูแนวคำตอบกันดีกว่าครับแนวคำตอบครับล้างที่ตักไอศกรีมเห็นไหมครับบัตรคำสั่งล้างที่ตักไอศกรีม2บัตรคำสั่งหยิบที่ตักไอศกรีม3บัตรคำสั่งหยิบโคนและ4บัตรคำสั่งตักไอศกรีมตรงนี้เป็นแนวคำตอบนะครับอาจจะเป็นแนวคำตอบที่ตอบเป็นแนวที่ไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เด็กๆตอบแต่ว่าที่เด็กๆตอบนั้นก็ถูกต้องเช่นเดียวกันเนาะเด็กๆคิดว่ามีบัตรคำสั่งอื่นเพิ่มเติมไหมถ้าเราจะใส่เพิ่มเติมนอกเหนือจากบัตรคำสั่งล้างที่ตักไอศกรีมบัตรคำสั่งที่ตักไอศกรีมบัตรคำสั่งหยิบโคนบัตรคำสั่งตักไอศกรีมน่าจะมีบัตรคำสั่งอะไรตักไอศกรีมใส่โคนใช่ไหมครับตักไอศกรีมใส่โคนอันนี้ก็คือในส่วนของบัตรคำสั่งใช่ไหมครับเอาละมาดูครับภาพที่คุณครูให้เด็กๆได้ดูก็คืออะไรเป็นใบสั่งไอศกรีมโคนนะครับซึ่งใบสั่งไอศกรีมโคนเนี่ยเป็นของร้านไอศกรีมนะครับชื่อร้านไอศกรีมงงไหมเป็นของร้านไอศกรีมร้านไอศกรีม1ได้ไอศกรีม1นี่แหละนะครับมีไอศกรีมกี่รสชาติครับ2รสชาติคือ
1: วาน
0: ิลากับ
1: ช็อกโกแลต
0: นะครับและมีกี่ท็อปปิ้งครับ
1: 2

0: ของท็อปปิ้งครับท็อปปิ้งแรกคือโรยเยลลี่อาจจะเป็นเยลลี่กลมๆเนาะกลมๆที่โรยได้นะครับและ
1: เกล็ดน
0: ้ำตาลเกล็ดน้ำตาลก็น่าจะเป็นในส่วนของเหมือนกับเรนโบว์เล็กๆเนาะใช่ไหมนะเขาเรียกว่าอาจจะเป็นในส่วนของเกล็ดน้ำตาลเรนโบว์เราเรียกกันแบบนั้นนะครับจากบัตรจากใบสั่งไม่ใช่บัตรใบสั่งไอศกรีมโคนนะครับเด็กๆสังเกตว่าจะมีเงื่อนไขใช่ไหมครับจะมีเงื่อนไขด้วยเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปตอบคำถามจากใบสั่งไอศกรีมโคนนี้นะครับไปตามสเต็ปเลยนะครับไปทีละลำดับจากใบสั่งไอศกรีมสามารถสั่งไอศกรีมรสชาติอะไรได้บ้างครับคำตอบคือ
1: วาน
0: ิ
1: ล
0: ากับ
1: ช็อกโกแลต
0: ใช่ไหมครับเด็กๆก็เห็นอยู่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นกับช็อกโกแลตแต่ละรสชาติสามารถเลือกโรยหน้าอะไรได้บ้างถ้าเป็นวานิลาเราจะโรย
1: เยลล
0: ี่ถ้าเป็นช็อกโกแลตเราจะโรยเกล็ดน้ำตาลหรือที่เด็กเรียกว่าเรนโบว์ใช่ไหมครับแนวคำตอบของครูถูกต้องครับมีอยู่2รสชาติครับคือไอศกรีมวานิลาและไอศกรีมช็อกโกแลตครับถ้าเป็นไอศกรีมวานิลาเราสามารถเลือกโรยหน้าด้วยเยลลี่นะครับถ้าเป็นไอศกรีมช็อกโกแลตเราก็สามารถที่จะโรยหน้าด้วยเกล็ดน้ำตาลได้นะครับเพราะว่าเขาก็จะเป็นในลักษณะของใบสั่งไอศกรีมนะครับต่อไปครับยังอยู่ที่ใบสั่งไอศกรีมคำถามก็คือจากใบสั่งไอศกรีมที่เด็กๆเห็นนะครับมีเงื่อนไขอะไรบ้างตอบได้ไหม
1: เล
0: ือกไอศกรีมใช่ไหมครับเลือกไอศกรีมวานิลาหรือว่า
1: ช็อกโกแลต
0: ช็อกโกแลตแล้วมีเงื่อนไขอื่นไหมครับ
1: โรยหน้า
0: อาการโรยหน้าถ้าเราเลือกวานิลาเราจะโรยหน้าด้วย
1: เย
0: ลลี่นะครับถ้าเราเลือกช็อกโกแลตเราจะโรยหน้าด้วยเกล็ดน้ำตาลหรือเราเลือกที่จะไม่โรยได้ไหมได้นะครับถ้าเราเลือกที่จะไม่โรยเราก็ไม่ต้องใส่เครื่องหมายถูกลงไปใช่ไหมในลักษณะแบบนั้นเนาะเอาละครับเลือกได้2รสชาติไอศกรีมก็คือไอศกรีมวานิลาหรือไอศกรีมช็อกโกแลตนะครับซึ่งไอศกรีมวานิลาเนี่ยสามารถเลือกโรยหน้าด้วยเยลลี่หรือไม่โรยหน้าด้วยเยลลี่ก็ได้นะครับถ้าเราไม่อยากโรยหน้าเราอยากจะทานวานิลาเปล่าๆอย่างเดียวเราก็ไม่ต้องไปเลือกหรือถ้าเป็นแบบนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของทำเครื่องหมายถูกหรือขีดเครื่องหมายถูกลงไปนะครับรวมถึงไอศกรีมช็อกโกแลตเนี่ยสามารถเลือกโรยหน้าด้วยเกล็ดน้ำตาลหรือไม่โรยหน้าด้วยเกล็ดน้ำตาลก็ได้นะครับนี่คือแนวคำตอบครับมีอีกครับคำถามของครูยังไม่จบเพื่อที่จะให้เด็กๆนั้นได้เข้าใจถึงเรื่องของบัตรคำสั่งนะครับแล้วก็ในส่วนของซองเงื่อนไขให้ชัดเจนนะครับเด็กๆจะได้ทำใบงานสำหรับวันนี้ได้ด้วยนะครับมาดูกันเลยครับหากนักเรียนต้องการสั่งไอศกรีมวานิลาและโรยด้วยเยลลี่นักเรียนจะทำอย่างไร
1: ถ
0: ูกต้องครับถ้าเด็กๆถ้าเป็นภาษาพูดเนี่ยเราพูดว่าติ๊กถูกครับแต่ว่าถ้าเป็นภาษาที่ถูกต้องก็คือเราต้องเขียนเครื่องหมายถูกหรือว่าทำเครื่องหมายถูกลงไปนะครับแนวคำตอบก็คือไหมเขียนเครื่องหมายถูกลงในใบสั่งหน้ารสวานิลาโรยด้วยเยลลี่นะครับและโรยเยลลี่เราก็จะได้ไอศกรีมวานิลานะครับโรยด้วยอะไรมาเยลลี่มานั่นเองนะยอดเยี่ยมมากเลยนะครับจากใบสั่งไอศกรีมนักเรียนจะเห็นได้ว่ามีเงื่อนไขซ้อนกันครับมีเงื่อนไขซ้อนกันก็คือลูกค้าหรือนักเรียนเนี่ยสามารถเลือกรสชาติไอศกรีมและเลือกโรยหน้าได้นี่คือเงื่อนไขที่ซ้อนเงื่อนไขเงื่อนไขแรกคืออะไรเลือกไอศกรีมใช่ไหมครับเงื่อนไขที่สองคือโรยหน้าเลือกที่จะโรยหรือไม่โรยก็ได้นี่คือเงื่อนไขซ้อนเงื่อนไขเข้าไปอีกนั่นเองนะครับไม่งงเนาะเด็กๆไปทางงงหรือเปล่าเอ่ยถ้างงก็สามารถที่จะยกมือแล้วสอบถามคุณครูที่อยู่ปลายทางได้ส่วนเด็กๆที่อยู่ในห้องเราเป็นไงงงไหม
1: ไม่
0: งงนะเริ่มทำความเข้าใจแล้วเนาะเริ่มจะเข้าใจได้อย่างชัดเจนแล้วนะครับมีคำถามต่อครับบอกแล้วไงวันนี้มีคำถามเพียบเลยนะครับให้เด็กๆได้ช่วยกันตอบคำถามนะครับเพื่อที่จะทำความเข้าใจในเรื่องของเงื่อนไขนะครับหากเราต้องการเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์ทำไอศกรีมตามใบสั่งได้จะต้องใช้ซองเงื่อนไขและบัตรคำสั่งอะไรให้เด็กๆมาตอบที่ซองเงื่อนไขก่อน

0: 2เงื่อนไขอะไรบ้างครับมี2เงื่อนไขอะไรเกิดขึ้นมาบ้างจากใบสั่งไอศกรีมใบนี้นะครับท่าอะไรท่าอะไรมั่งท่าอะไรมั่งเป็นเงื่อนไขเราต้องมีท่าก่อนท่าเลือกอะไรท่าเลือกวานิลาต้องทำตามคำสั่งในซองแหมยอดเยี่ยมมากคนอื่นล่ะคนอื่นล่ะท่าเลือกช็อกโกแลตต้องทำตามคำสั่งในซองมีไหมมีเงื่อนไขไหมบอกแล้วไงมีเงื่อนไขซองเงื่อนไขถ้าโรยเยลลี่ให้ทำตามคำสั่งในซองมีอีกไหมมีไหมครับเด็กๆถ้าโรยด้วยเกล็ดน้ำตาลให้ทำตามคำสั่งในซองดูสิครับว่าจะถูกต้องบ้างหรือเปล่านะครับในส่วนของซองเงื่อนไขนะครับสองเงื่อนไขถ้าตักไอศกรีมวานิลาให้ทำตามคำสั่งในซองสองเงื่อนไขถ้าตักไอศกรีมช็อกโกแลตให้ทำตามคำสั่งในซองสองเงื่อนไขถ้าสั่งโรยหน้าด้วยเยลลี่ให้ทำตามคำสั่งในซองสองเงื่อนไขถ้าสั่งโรยหน้าด้วยเกล็ดน้ำตาลให้ทำตามคำสั่งในซองแหมยอดเยี่ยมมากนะครับเด็กๆตอบได้ถูกต้องเลยนะครับเก่งมากนะครับปลายทางก็คงจะตอบได้เช่นเดียวกันนะครับนี่คือสองเงื่อนไขแล้วเนาะมาดูที่บัตรคำสั่งบ้างเด็กๆคิดว่ามีบัตรคำสั่งอะไรบ้างครับอ้าวหนึ่งตักไอศกรีมสองตักไอศกรีมรสอะไรตักไอศกรีมรสวานิลาตักไอศกรีมรสช็อกโกแลตมีอะไรอีกบัตรคำสั่งโรยหน้าด้วยเยลลี่โรยหน้าด้วยยอดเยี่ยมมากเด็กๆเริ่มเข้าใจแล้วนะครับเก่งมากเลยนะครับคุณครูสรุปมาให้ครับบัตรคำสั่งมีหลายบัตรคำสั่งเนาะบัตรคำสั่งล้างที่ตักไอศกรีมนะครับที่เราอภิปรายกันไปตอนต้นนะครับบัตรคำสั่งหยิบที่ตักไอศกรีมนะครับ3บัตรคำสั่งหยิบโคน4บัตรคำสั่งตักไอศกรีมรสวานิลานะครับ5บัตรคำสั่งตักไอศกรีมรสช็อกโกแลต6บัตรคำสั่งโรยหน้าด้วยเยลลี่7บัตรคำสั่งโรยหน้าด้วยเกล็ดน้ำตาลยอดเยี่ยมมากนะครับเด็กๆทำความเข้าใจในเรื่องของซองเงื่อนไขนะครับกับบัตรคำสั่งได้เป็นอย่างดียอดเยี่ยมมากยกมือให้เลย2มือแต่ยกได้มือเดียวก่อนนะครับเอาละมาที่ใบงานกันบ้างครับใบงานเรื่อง
1: เด็กค้าไก่
0: เดี๋ยวนะเด็กอะไรนะเด็กค้าไข่ค้าก็คือค้าขายนะครับค้าขายไข่ไก่นั่นเองนะครับมาที่กิจกรรมของปลายทางกันก่อนครับคำที่แจ้งบทบาทของคุณครูปลายทางครับคุณครูแจกใบงานให้กับนักเรียนครับแนะนำการทำใบงานให้กับนักเรียนและร่วมการเฉลยคำตอบกับนักเรียนด้วยนะครับวันนี้เป็นงานเดี่ยวเนาะคำที่แจ้งกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนศึกษาใบงานตอบคำถามลงในใบงานและร่วมกันเฉลยคำตอบนะครับจากใบงานเรื่องของเรื่องอะไรนะเมื่อกี
1: ้
0: เด็กค้าไข่นะครับมาดูคำที่แจงครับเด็กๆตั้งใจฟังให้เข้าใจนะครับในเรื่องของใบงานใบกิจกรรมนะครับแล้วคุณครูจะอธิบายจากนั้นจะให้เวลาเด็กๆนั้นได้ทำงานทำใบกิจกรรมกันสักระยะหนึ่งนะครับมาดูกันครับคำที่แจงครับจากโปรแกรมหุ่นยนต์ช่วยเบสทำงานในใบงานที่1เด็กๆต้องย้อนกลับไปด้วยซึ่งตอนต้นเนี่ยคุณครูได้ทบทวนไปแล้วเนาะทบทวนไปบ้างแล้วในส่วนของใบงานใบที่1ครับจากโปรแกรมหุ่นยนต์ช่วยเบสทำงานในใบงาน1ต้องการเพิ่มเงื่อนไขว่าถ้าไข่ไก่ที่เก็บมาได้มีจำนวนมากกว่ากี่ฟอง30ฟองเบสจะต้องนำไข่ไก่ไปขายครับให้นักเรียนเบสแก้ไขโปรแกรมเพื่อให้หุ่นยนต์ทำงานได้อย่างถูกต้องจากใบงานที่1เนี่ยไม่มีในส่วนของการนำไข่ไก่ไปขายเนาะถ้าเด็กๆจำได้นะครับฉะนั้น1เบสจะต้องเพิ่ม2เงื่อนไขครับถ้าไข่ไก่มีจำนวนมากกว่า
1: 30
0: ฟองให้ทำตามคำสั่งในซอง1ซองก็คือให้ช่วยเบสเนี่ยเติมคำสั่งลงในบัตรคำสั่งเพื่อให้หุ่นยนต์ทำงานได้อย่างถูกต้องในใบงานใบกิจกรรมของเด็กก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ว่างๆแบบนี้ครับมีซองเงื่อนไขเกิดขึ้นครับซึ่งซองเงื่อนไขเนี่ยคุณครูให้มาแล้วครับซองเงื่อนไขเขาบอกว่าถ้าไข่ไก่มีจำนวนมากกว่า30ฟองให้ทำตามคำสั่งในซองสิ่งที่เด็กๆจะต้องเขียน

ก็คือนี่ครับเขียนลงไปในบัตรคำสั่งนี้ครับต้องอะไรต้องอะไรต้องอะไรต้องอะไรเดี๋ยวต้องไปคิดเนาะแล้วก็เขียนลงไปเลยนะครับเขียนลงไปในใบงานใบกิจกรรมของคุณครูข้อที่1นะครับข้อที่1เรียบร้อยเข้าใจไหมเข้าใจนะครับเข้าใจเนาะเราไปทางก็เช่นเดียวกันครับ2ครับจาก2เงื่อนไขที่เพิ่มมาในข้อ1ครับให้นักเรียนช่วยเบสคิดว่าจะต้องนํา2เงื่อนไขไปไว้ที่ตําแหน่งใดเพราะอะไรนะครับตำแหน่งใดนี่ให้เด็กๆดูภาพที่อยู่ทางด้านซ้ายของจอเห็นไหมครับตำแหน่งเนี่ยจะมีตั้งแต่ลำดับที่1 2 3 4 5เด็กๆต้องลองดูนะครับว่าเราจะนำ2เงื่อนไขที่เพิ่มมาเนี่ยไปใส่ในลำดับที่เท่าไหร่ครับที่เขามีโล่งๆมาให้เนี่ยก็จะเป็นในตำแหน่งที่3ใช่ไหมครับตำแหน่งที่3แล้วก็ตำแหน่งที่ 4.2 และตำแหน่งที่ 5.3 นะครับบอกไว้ก่อนเลยว่าตำแหน่งเนี่ยเป็นตำแหน่งลวงนะครับตำแหน่งลวงเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยใส่ตรงไหนกันแน่นะครับใส่ตรงไหนกันแน่นะครับเขาก็เลยลวงมานิดนึงนะลวงจากโปรแกรมมานิดนึงนะครับและอย่าลืมนะครับตอบลงไปว่าใส่ที่ตำแหน่งใดและเพราะว่าอะไรขอเหตุผลด้วยนะครับขอเหตุผลด้วยนะเอาละครับเดี๋ยวครูจะให้เวลาเด็กๆเนี่ยไปลงมือทำใบงานใบกิจกรรมกันสักครู่หนึ่งครับไปกันเลยเอาละเด็กๆหยิบใบกิจกรรมขึ้นมาเลยครับแบบฝึกหัดของคุณครูครับเปิดไปหน้าที่เปิดไปหน้าที่19นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ทำใบงานที่ผ่านมาอย่าลืมกลับไปทำด้วยนะอย่าลืมกลับไปทำด้วย19เปิดเลยครับเปิดเลยครับอย่าลืมกลับไปทำใบงานเดิมที่ผ่านมาด้วยนะเขียนเลยลูกหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยหน้าที่19นะครับหน้าที่19เด็กๆดูซิเราจะต้องใส่บัตรคำสั่งอะไรลงไปนะครับในข้อที่1จากโปรแกรมหุ่นยนต์ช่วยเบสทำงานใดเป็นงานที่1ต้องเพิ่มเงื่อนไขว่าถ้าไข่ไก่เก็บมาได้มีจำนวน30ฟองมากกว่า30ฟองเบสจะต้องนำไข่ไก่ไปขายครับครับให้นักเรียนช่วยเบสแก้ไขโปรแกรมเพื่อให้หุ่นยนต์ทำงานได้อย่างถูกต้องครับซึ่งคุณครูได้มี2เงื่อนไขมาให้เด็กๆได้ดูแล้วเนาะ2เงื่อนไขเขาบอกว่าถ้าไข่ไก่มีจำนวนมากกว่า30ฟองให้ทำตามคำสั่งใน2แล้วคำสั่งใน2ต้องเป็นอะไรเอ่ยมีแว่วๆมาครับเขียนได้เลยมีแว่วๆมาถ้าเกินนะครับถ้าเกิน30ฟองหรือมากกว่า30ฟองต้องทำอะไรครับในบัตรคำสั่งมีแววๆมาเยอะเลยนะครับไม่ยากเลยวันนี้กิจกรรมของเราเนาะไม่ยากเลยครับเขียนได้เลยครับเขียนลงไปได้เลยครับในบัตรคำสั่งครับเขียนลงไปในบัตรคำสั่งได้เลยครับไม่ยากจริงๆไม่ยากง่ายข้อ1เนี่ยง่ายเลยครับถ้าเด็กๆไม่เข้าใจเด็กๆกลับไปอ่านที่คำชี้แจงได้นะครับกลับไปอ่านที่คำชี้แจงได้เขียนลงไปเลยอย่าลืมนะครับสำหรับเด็กๆนะครับที่ยังไม่ได้ทำใบงานใบเดิมนะครับกลับไปทำด้วยและใครที่ไม่ได้นำมาในวันนี้นะครับก็อย่าลืมกลับไปทำที่บ้านด้วยหรือเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยนะครับถ้าเด็กๆมีกระดาษหรือว่าสมุดจดก็สามารถจดบันทึกลงไปแล้วก็ค่อยไปเติมคำตอบในใบกิจกรรมใบงานของเราได้ใครที่เสร็จข้อที่1แล้วหรือเรียบร้อยข้อที่1แล้วไปทำข้อที่2เลยก็ได้นะครับเด็กๆต้องดูให้ดีนะว่าเราจะนำ2เงื่อนไขที่เพิ่มมาในข้อที่1

เนี่ยไปไว้ที่ตำแหน่งใดและขอเหตุผลด้วยคุณครูบอกไปแล้วนะครับว่ามันเป็นในลักษณะของโปรแกรมลวงมานะเด็กๆต้องดูให้ดีนะครับทำความเข้าใจให้ดีทำความเข้าใจให้ดีครับ

0: ้องอยู่ตำแหน่งใดครับต้องอยู่ตำแหน่งใดในข้อที่2นะครับจากซองเงื่อนไขที่เพิ่มมาในข้อ1ให้นักเรียนช่วยเบสคิดว่าจะต้องนำซองเงื่อนไขไปไว้ที่ตำแหน่งใดนะครับเด็กๆเขียนตำแหน่งลงไปเลยด้านล่างเนาะเด็กๆตอบคำถามเขียนลงไปทางด้านล่างขอเหตุผลด้วยขอเหตุผลด้วยทำไมเราถึงนำไปไว้ในตำแหน่งนั้นครับหน้าที่เท่าไหร่ข้อ2หน้า20หน้า20หน้า20อยู่ในตำแหน่งได้ใส่ตัวเลขลงไปในคำตอบทางด้านล่างครับใส่ตัวเลขลงไปในคำตอบทางด้านล่างนะครับถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วในข้อที่1ก็เปิดไปข้อที่2เลยเด็กๆพิจารณาให้ดีนะครับอ่านคำสั่งให้ดีให้ชัดเจนนะครับในส่วนของซองเงื่อนไขกับบัตรคำสั่งนะครับยอดเยี่ยมมากนะเด็กๆสามารถย้อนกลับไปดูใบงานที่ผ่านมาประกอบได้นะครับเยี่ยมมาก
1: มันยังไม่ได้ทำเลยหน้าเลยด้วย
0: เปิดหน้าต่อไปด้วยนะครับหน้า20ด้วยลูกหน้า20ด้วยถูกต้องเห็นไหมข้อที่2ครับจากซองเงื่อนไขที่เพิ่มมาในข้อที่1ให้นักเรียนช่วยเบสคิดว่าจะต้องนำซองเงื่อนไขไปไว้ที่ตำแหน่งใดเพราะอะไรขอเหตุผลด้วยตำแหน่งใดเอ่ยซองเงื่อนไขกลับไปคำสั่งที่เพิ่มมาเนาะดูให้ดีนะครับบอกแล้วว่าเป็นตำแหน่งที่เขาลวงมาเราจะต้องนำไปใส่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับคำสั่ง

เวลาเรานับไข่ไก่เนี่ยไข่ไก่ต้องเกินเท่าไหร่ลูกต้องเกิน30ฟองใช่ไหมครับเปิดหน้าต่อไปเลยข้อ2ทำไม่เป็นให้เด็กๆนำซองเงื่อนไขที่เพิ่มมาในข้อที่1เนี่ยไปใส่ในตำแหน่งไหนตำแหน่งใดจากใบงานที่ใส่มาให้เนี่ยเด็กๆต้องดูให้ดีว่าควรที่จะอยู่ในตำแหน่งใดนะครับอยู่ในตำแหน่งใดไม่ยากเลยลูกเด็กๆดูให้ดีครับเด็กๆดูให้ดีพิจารณาในส่วนของโปรแกรมให้ดีครับ

พอเด็กๆได้ตำแหน่งเรียบร้อยแล้วนะครับเด็กๆเขาเขียนเลยว่าตำแหน่งที่เท่าไหร่แล้วก็เหตุใดถึงนำมาไว้ตำแหน่งนั้นแค่นั้นเองคำตอบนะครับเพราะอะไรถึงนำมาไว้ตำแหน่งนั้นเขียนเหตุผลไปด้วยนะครับเขียนเหตุผลด้วยทำไมถึงเอามาไว้ที่ตำแหน่งนั้นนะเดี๋ยวคุณครูจะถามนะครับคุณครูจะถามนี่นี่นี่นี่ตามตำแหน่งนี้เลยลูกเพราะอะไรลูกเด็กๆต้องคิดนะเด็กๆต้องคิดให้ดีครับเพราะอะไรเราถึงนำมาไว้ที่ตำแหน่งนั้นครับเพราะอะไรตำแหน่งไหนเอ่ยตำแหน่งไหนเอ่ยตำแหน่งไหนเอ่ยคิดให้ดีครับอาจจะต้องใช้เวลาในการที่เด็กๆทำใบงานกันสักครู่หนึ่งนะครับต้องคิดโครงสร้างของโปรแกรมนะครับจะต้องมาตามลำดับเป็นไปตามลำดับและเราจะต้องวางให้ถูกตำแหน่งให้ถูกต้องด้วยนะครับได้ไหมเนี่ยเปิดดู

0: ได้ไหมลูกเห็นไหมเห็นตำแหน่งไหมดูตำแหน่งให้ดีลูกจาก2เงื่อนไขใช่ไหม2เงื่อนไขเขาบอกว่าถ้าไข่ไก่มีจำนวนมากกว่า30ฟองให้ทำตามคำสั่งในซองจะต้องไปต่อจะต้องไปต่อตรงไหนลูกจะต้องไปต่อตรงไหน
1: ตรงนี้แล้วผมก็เขียนแล้วด้วย
0: ต้องไปต่อตรงไหนได้ไหมได้ไหมใครที่เรียบร้อยแล้วบ้างเอ่ยมีอยู่ปะปลายนะครับให้เวลาอีกนิดนึงครับให้เวลาอีกนิดนึงครับพยายามทำความเข้าใจในเรื่องของโครงสร้างของโปรแกรมให้ดีนะครับท่านที่อยู่ต้นทางและปลายทางปลายทางก็เช่นเดียวกันถ้าไม่เข้าใจก็สามารถที่จะสอบถามคุณครูที่ดูแลอยู่ได้นะครับทำความเข้าใจให้ดีครับเด็กๆเขียนลงไปข้างล่างตรงนี้เลยก็ได้ครับที่ตำแหน่งเท่าไรเพราะอะไรเพราะอะไรถึงนำมาไว้ทางตำแหน่งที่เด็กๆวางนะครับเพราะอะไรได้ไหมหาเหตุผลได้ไหมทำไมถึงนำไปไว้ตำแหน่งนั้นเพราะอะไรเอ่ยแต่ตำแหน่งต้องถูกต้องด้วยนะ

0: เอาละครับเป็นไงบ้างครับเด็กๆเรียบร้อยหรือยังเอ่ย
1: เร
0: ีย
1: บร้อยแล้วค่ะ
0: เอาละครับหลายคนสามารถที่จะทำได้แล้วก็ทำเสร็จเรียบร้อยนะครับมาหลังจากที่คุณครูให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติจากกิจกรรมในใบงานการเรียบร้อยนะครับเราจะมาดูว่าแนวคำตอบของครูเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเอาละคำชี้แจงครับฟังอีกครั้งหนึ่งเผื่อใครอยากจะแก้ไขเนาะคำชี้แจงครับจากโปรแกรมหุ่นยนต์ช่วยเบสทำงานในใบงานที่1เนี่ยต้องการเพิ่มเงื่อนไขว่าถ้าไข่ไก่ที่เก็บมาได้มีจำนวนมากกว่า30ฟองเบสจะต้องนำไข่ไก่ไปขายให้นักเรียนช่วยเบสแก้ไขโปรแกรมเพื่อให้หุ่นยนต์ทำงานได้อย่างถูกต้องนะครับโปรแกรมเดิมนะครับไม่มีเงื่อนไขที่เพิ่มเข้ามานะครับแต่พอในข้อที่1เนี่ยมีเงื่อนไขเพิ่มเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็คือถ้าไข่ไก่มีจำนวนมากกว่า30ฟองให้ทำตามคำสั่งในซอง1ซองให้ช่วยเบสเติมคำสั่งลงในบัตรคำสั่งเพื่อให้หุ่นยนต์ทำงานได้อย่างถูกต้องนะครับซึ่งมีซองเงื่อนไขให้เป็นตัวอย่างแล้วเนาะเขาเขียนว่าถ้าไข่ไก่มีจำนวนมากกว่า30ฟองให้ทำตามคำสั่งในซองอ้าวเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางเลยครับตอบพร้อมกันเลยครับว่าบัตรคำสั่งที่อยู่ในซองนี้คือเยี่ยมมากครับถูกต้องก็คือนำไข่ไก่ไปขายนั่นเองแหมปลายทางก็ตอบเสียงดังด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับเยี่ยมมากเนาะเอาละไปต่อกันครับ2ครับจากซองเงื่อนไขที่เพิ่มมาในข้อที่1ครับให้เด็กๆช่วยเบสคิดว่าจะต้องนำซองเงื่อนไขไปไว้ที่ตำแหน่งใดเพราะอะไรอ้าวถามตำแหน่งก่อนครับเด็กๆคิดว่าจากภาพที่อยู่ทางด้านซ้ายหรือที่อยู่ในใบงานของเด็กๆเนี่ยเราต้องไปไว้ที่ตำแหน่งใดครับ
1: 5.3
0: เอาเด็กๆด้านนี้ออกมาตอบออกมาว่า 5.3 มีคำตอบอื่นไหม3ได้ไหมได้ไหม3ได้ไหมไม่ได้อ่ะเด็กๆบอกไม่ได้มีอะไรอีก 4.2 ได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เด็กๆบอกไม่ได้เอ๊ะทำไมถึงไม่ได้แล้ว 5.3 ได้ไหม
1: ได
0: ้ได้ได้อยากทราบเหตุผลจังเลยทำไมเป็น 5.3 เพราะอะไรครับเพราะว่าต้อง
1: น
0: ับ
1: ไข่ไก
0: ่ก่อนใช่ไหมแล้วเราถึงจะรู้ว่าอะไรว่าไข่ไก่มีกี่ฟองมีจำนวนมากกว่า30ฟองใช่หรือไม่แหมตอบได้ยอดเยี่ยมมากเลยเป็นตำแหน่งที่ 5.3 นะครับใครผิดก็สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้นะครับตำแหน่งที่ 5.3 นะเพราะว่าอะไรครับเพื่อนเราตอบออกมาเมื่อสักครู่นี้ยอดเยี่ยมมากเลยต้องนับไข่ไก่ก่อนใช่ไหมครับหลังจากนับไข่ไก่ก่อนแล้วเนี่ยถึงจะได้รู้ว่ามีไข่ไก่จำนวนมากกว่า30ฟองหรือไม่ถ้ามีถึงจะนำไข่ไก่ไปขายนั่นเองแหมยอดเยี่ยมมากไม่ยากเลยเนาะสำหรับใบกิจกรรมของเราในวันนี้นะครับสรุปกันแล้วมาที่สรุปกันแล้วไปที่กิจกรรมของปลายทางกันก่อนนะครับคำที่แจงบทบาทของคุณครูปลายทางครับคุณครูตั้งคำถามเพื่อประเมินความเข้าใจของนักเรียนครับเดี๋ยวคุณครูจะมีคำถามนะเป็นการประเมินความเข้าใจว่าเด็กๆวันนี้เข้าใจได้มากน้อยแค่ไหนนะครับต่อไปเป็นคำที่แจงกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนร่วมกันตอบคำถามประเมินความเข้าใจและทำแบบประเมินตนเองข้อที่4ถึงข้อที่6นะครับมาถามแรกนะครับคำถามแรกของคุณครูเด็กๆตั้งใจฟังนะเดี๋ยวจะให้เด็กๆช่วยกันตอบนะครับจากใบงานที่2เรื่องเด็กค้าไข่หากเราสลับลำดับบัตรคำสั่งจะได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันหรือไม่และหากผลลัพธ์ของโปรแกรมไม่เป็นไปตามที่ต้องการนักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรคำถามซับซ้อนไหม ขอเดี๋ยวครูจะทวนคำถามให้ฝ่ายค้างหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะให้ตัวแทนได้ตอบกันด้วยเนาะจากใบงานที่2เรื่องเด็กขาไข่หากเราสลับลำดับบัตรคำสั่งมีการสลับกันนะครับสลับกันนะจะได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันหรือไม่สลับบัตรคำสั่งจะได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันหรือไม่และหากผลลัพธ์ของโปรแกรมไม่เป็นไปตามที่ต้องการถ้าผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่ต้องการนักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรเอาตอบคำถามแรกก่อนครับหากเราสลับลำดับบัตรคำสั่งจะได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันหรือไม่เอาใครอยากตอบยกมือ
1: ไม่
0: จับไมค์เลยครับจับไมค์เลยลูกลุกขึ้นเลยได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันหรือไม
2: ่ไม่เหมือนครับ
0: ไม่เหมือนใช่ไหมเก่งมากปุ๊บมือถูกต้องเลยเด็กๆจำไว้ก่อนนะครับว่าไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนและอีกหนึ่งคำถามครับหากผลลัพธ์ของโปรแกรมไม่เป็นไปตามที่ต้องการนักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรครับขอคนอื่นบ้างคนอื่นบ้างอ่ะด้านนี้บ้างด้านนี้บ้าง
2: สลับให้มันเป็นเหมือนเดิมครับ
0: สลับให้เป็นเหมือนเดิมยอดเยี่ยมมากปมเอออยากตอบอยากตอบนะ
2: แก้ไขครับ
0: เราแก้ไขหรือเราตรวจสอบใช่ไหมตรวจสอบให้ถูกต้องอ่ะปมเออยอดเยี่ยมมากเลยมาดูแนวคำตอบของคุณครูกันนะครับแนวคำตอบของคุณครูก็คือหากสลับลำดับบัตรคำสั่งผลลัพธ์ที่ได้อาจจะแตกต่างกันหรือไม่เหมือนกันนะครับหากผลลัพธ์ของโปรแกรมไม่เป็นไปตามที่ต้องการครับให้ทำอะไรครับให้ทำการตรวจสอบหรือแก้ไขอย่างที่เด็กๆบอกออกมาครับยอดเยี่ยมมากเลยครับให้ทำการตรวจสอบการทำงานไปทีละลำดับลำดับทีละคำสั่งทีละคำสั่งนะครับเพื่อหาข้อผิดพลาดและแก้ไขโปรแกรมให้ถูกต้องเพื่อเราก็ตอบมานะครับใช่ไหมว่าจะต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องด้วยนะครับมีอีกหนึ่งคำถามใครที่อยากจะตอบนะฟังคำถามให้ดีนะครับเดี๋ยวครูจะให้ตัวแทนตอบด้วยคำถามครับคำสั่งแบบมีเงื่อนไขถ้าเงื่อนไขเป็นจริงและถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จโปรแกรมจะทำงานอย่างไรอ้าวฟังใหม่ครับคำถามนะฟังให้เข้าใจนะครับเด็กๆฟังให้เข้าใจนะคำสั่งแบบมีเงื่อนไขหรือคำสั่งที่เราได้เรียนรู้กันมานะครับเป็นคำสั่งแบบมีเงื่อนไขนะถ้าเงื่อนไขเป็นจริงและถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จโปรแกรมจะทำงานอย่างไรครับใครอยากตอบใครอยากลองตอบไหมผิดถูกไม่ว่ากันครับใครอยากลองตอบไหมคือจริงๆแล้วในเรื่องของคำถามเนี่ยจะเป็นคำถามเชิงวิชาการนะครับอาจจะตอบยากนิดนึงเด็กๆอยากลองตอบตอบเลยครับ
2: ทำตามที่เราสั่งครับ
0: ทำตามที่เราถ้าเงื่อนไขเป็นจริงโปรแกรมจะทำงานอย่างไรก็คือทำตามที่เราสั่งใช่ไหมครับอ้าวถูกไม่ถูกยังไม่บอกยังไม่เฉลยเอาปรบมือก่อนผมมือก่อนคนอื่นล่ะมีใครอยากตอบเพิ่มเติมไหมครับจากคำถามนี้เป็นคำถามที่ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับเพื่อเราตอบออกมาแล้ว1คนนะครับใครอยากจะตอบเพิ่มเติมไหมครับใครอยากจะตอบเพิ่มเติมไหมมีไหมครับมีกลุ่มหนึ่งอยากตอบไหมครับกลุ่มสองเมื่อสักครู่นี้กลุ่มอะไรนะกลุ่มสามตอบไปแล้วมีขออีกสักหนึ่งกลุ่มได้ไหมในการตอบคำถามนี้นะครับกลุ่ม5ตอบไหมลูก
1: ไม่เคยตอบอ
0: ะไรอ่ะตอบให้คุณครูได้ไหมกลุ่ม4มีไหมมีตัวแทนไหมมีหน่วยกล้าตายไหมไม่มีนะครับไม่เป็นไรครับคุณครูเข้าใจนะครับเพราะว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่ค่อนข้างยากนะครับเป็นคำถามในเชิงวิชาการนะครับซึ่งเด็กๆอาจจะตอบคำถามได้ไม่ตรงตอบได้ไม่ตรงคำถามนะครับเอาล่ะมาดูแนวคำตอบของครูครับแนวคำตอบของครูก็คือถ้าเงื่อนไขเป็นจริงเนี่ยจะทำตามคำสั่งที่อยู่ในเงื่อนไขนั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าซองเงื่อนไขเขาบอกมาว่าถ้าเล้าไก่สกปรกนะครับจะทำอะไรจะต้องทำความสะอาดเล้าไก่นะครับแต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จจะไม่ต้องทำตามคำสั่งภายในเงื่อนไขนั้นแต่จะทำตามคำสั่งที่อยู่ถัดไปนะครับถ้าเป็นเท็จนะครับก็จะทำตามคำสั่งที่อยู่ถัดไปนะครับหรือว่าอาจจะเป็นคำสั่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะครับก็จะข้ามไปทำคำสั่ง ที่อยู่ถัดไปนั่นเองนะครับนี่ก็คือคำถามนะครับและแนวคำตอบของครู

นะครับซึ่งเด็กๆต้องทำความเข้าใจในเรื่องของเงื่อนไขนะครับว่าถ้าเงื่อนไขเป็นจริงและเงื่อนไขเป็นเท็จเนี่ยโปรแกรมจะทำงานอย่างไรซึ่งคุณครูก็ได้บอกแนวคำตอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีอีกหนึ่งคำถามครับมาคำถามนี้เด็กๆน่าจะตอบได้เนาะ

0: ประจำวันได้ใช่ไหมอ้าวยอดเยี่ยมมาปมมือขออีกสักคนหนึ่งครับอ้าวยกมือแล้วมายกมือเปล่าเมื่อกี้ไม่ยกมืออ้าวมีใครอยากตอบไหมครับคำถามนี้ง่ายนะครับการเขียนโปรแกรมที่มีเงื่อนไขที่เราเรียนกันไปเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างประโยชน์ของการที่เราเรียนเรื่องของเงื่อนไขเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างครับเด็กๆตอบตามความเข้าใจของเด็กๆได้เลยนะครับได้ไหมได้ไหมได้ไหมเอ่ยได้ไหมครับไม่เป็นไรถ้าไม่ได้นะครับดูแนวคำตอบของคุณครูก็ได้นะครับการเขียนโปรแกรมที่มีเงื่อนไขซ้อนกันมีประโยชน์อย่างไรแนวคำตอบของครูก็คือทำให้เราสามารถแก้ปัญหาที่มีความต้องการซับซ้อนมากขึ้นได้เรานำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้เนอะซึ่งเด็กๆของครูก็เป็นตัวแทนตอบออกมาเรียบร้อยไหมครับเราแก้ปัญหาที่มีความต้องการซับซ้อนได้นะครับเงื่อนไขซ้อนเงื่อนไขลงไปนะครับถ้าเราทำความเข้าใจเราก็จะทำการแก้ปัญหาได้นั่นเองโอ้คำถามเยอะเลยยังไม่หมดนะครับนักเรียนยกตัวอย่างสถานการณ์ที่นักเรียนพบในชีวิตประจำวันที่มีเงื่อนไขซ้อนกันได้ไหมมียกตัวอย่างได้ไหมครับในชีวิตประจำวันเนี่ยที่เด็กๆบอกออกมานะว่าเรานำไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเนี่ยแล้วเด็กๆเจอสถานการณ์อะไรที่มีเงื่อนไขซ้อนเงื่อนไขซ้อนเงื่อนไขมีไหมครับยกตัวอย่างเราไปสั่งอาหารนะครับไปสั่งอาหารแล้วเวลาเราไปสั่งอาหารเนี่ยเขาก็ให้เราเลือกอะไรครับ
1: เล
0: ือกเมนูเลือกสมมติเราไปสั่งข้าวแกงข้าวแกงเนี่ยก็จะมีกับข้าวใช่ไหมเลยใช่ไหมครับเราก็สั่งข้าว1จานแล้วก็เลือกอะไรเลือกเลือกแกง1อย่างเลือกอาจจะเพิ่มไข่ดาวด้วยหรืออะไรต่ออะไรใช่ไหมครับนี่คือเงื่อนไขที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันที่เป็นเงื่อนไขซ้อนเงื่อนไขนะครับเอาละแนวคำตอบของครูก็คือการซื้อขนมเช่นการซื้อเครปครับเครปที่เราเคยซื้อเครปไหมเครปเนี่ยเครปเราเลือกแป้งได้ไหมครับว่าเป็นแป้งธรรมดาหรือแป้งหนาหรือแป้งแบบชาโคอะไรแบบนี้แป้งสีดำหรือยังไงใช่ไหมเลือกไส้ได้ด้วยไส้เป็นแบบพิซซ่าใช่ไหมครับเลือกซอสไส้เนี่ยอาจจะเป็นในส่วนของไส้อาจจะเป็นในส่วนของที่เพื่อเราบอกว่าพิซซ่าใช่ไหมก็อาจจะใส่ปูอัดใส่ไส้กรอกแล้วก็เลือกซอสมะเขือเทศอะไรแบบนี้หรือซอสพริกในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับเอาละครับคุณครูฝากแบบประเมินตนเองให้ด้วยครับแบบประเมินตนเองในข้อที่4ถึงข้อที่6นะครับอย่าลืมเด็กๆกลับไปทำกันด้วยและบทเรียนในครั้งต่อไปครับยังอยู่ที่เรื่องเดิมก็คือเรื่องของการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขในชั่วโมงที่3แล้วนะครับและจะต้องมีสิ่งที่เราจะเตรียมก็คือใบงานครับสัปดาห์หน้าเป็นในส่วนของการทำแบบฝึกหัดแล้วนะครับแบบฝึกหัดเรื่องการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขนะครับก็ฝากคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้กันเรื่องของเงื่อนไขซ้อนเงื่อนไขนะครับมากมายเลยและมีคำถามให้เด็กๆได้ตอบซึ่งเด็กๆก็ตอบได้ทุกคนเลยนะครับยอดเยี่ยมมากเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ

ลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะ

0: เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลินจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ Classroom ตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: ในแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้อง

0: แต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแก่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
1: ศัพท์น่ารู้วันนี้ worm w o r m worm แปลว่าหนอน flower f l o w e r flower แปลว่าดอกไม้ orchid o r c h i d orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: Podcast ready.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching on DLTV now. Welcome to our English class with me. My name is Kunat Rai Rungsak. You can call me Teacher Pam. สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางทุกคนด้วยนะครับเช่นเคยครับวันนี้พบกับทีเชอร์ปาล์มนายคุณัทไตรเรืองศักดิ์นะครับกับรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ครับเด็กๆครับเด็กๆยังจำได้ไหมครับว่าเมื่อคาบที่แล้วเราเรียนกันในเรื่องอะไร Tell me more ใช่ไหมครับคือการบรรยายลักษณะใช่ไหมและวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องนั้นอยู่นะครับเราเรียนอยู่ในเกี่ยวกับการบรรยายลักษณะของบุคคลอยู่นะครับแล้ววันนี้ทิชปาล์มเตรียมอะไรมาเราไปดูกันเลยครับเด็กๆดูที่หน้าจอได้เลยครับบนหน้าจอเด็กๆลองออกเสียงให้ทิชปาล์มหน่อยครับอ่านประโยคนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหม
1: ได้ครับ
2: 3 2 1
1: What does she look like?
2: What does she look like? Very good เด็กๆครับถ้าทิชปาล์มเนี่ยเด็กๆเห็นชื่อเรื่องแล้วใช่ไหมเรามีรูปผู้หญิงมาอาทิตย์ท่าทิชปาล์มเตรียมรูปผู้ชายมาเราจะถามเขาว่าอะไร
1: What does he look like?
2: Very very good เก่งมากๆเลยครับนักเรียนปลายทางครับยังตอบได้ไหมครับว่าถ้ายังเป็นรูปผู้ชายที่ทิชปาล์มเตรียมมาสมมุตินะเด็กๆจะต้องเปลี่ยนคำถามเป็นประโยคไหนลองออกเสียงพร้อมกันนะครับ 3 2 1ถูกต้องแล้วครับเราจะต้องเปลี่ยนประโยคจาก she เป็น he นั่นเองครับเอาละครับเด็กๆครับเรามาดูกันดีกว่าว่าทีเชอร์ปาล์มขอถามนักเรียนต้นทางหน่อยนะครับว่าถ้าเราเรียนเรื่องนี้ไปแล้วเด็กๆดูจากชื่อเรื่องแล้วก็ดูจากรูปภาพประกอบแล้วเด็กๆคิดว่าเด็กๆจะได้อะไรบ้างจากการเรียนในคาบนี้ลองใช้ไหมครับสามารถทำอะไรได้บ้างครับ
0: อธิบายรูปร่างคนอื่นได้ครับ
2: อธิบายรูปร่างลักษณะของบุคคลอื่นได้เนาะมีอีกไหมครับลองดูหน่อยมีอะไรอีกไหมที่นักเรียนคาดหวังว่าจะได้รับในคาบนี้ลองดูครับลองดูมีไหมทีเชอร์ปาล์มสุ่มดีกว่าอ่ะหนูพูดสามารถทำอะไรได้บ้างครับ
0: บอกลักษณะของผู้อื่นได้ค่ะ
2: บอกลักษณะของผู้อื่นได้เนาะโอเคครับเรามาดูกันดีกว่าครับเด็กๆครับเด็กๆสามารถใช้คำคุณศัพท์ยังจำได้ไหมครับคำคุณศัพท์ของเรามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาทบทวนกันต่อเนาะสามารถใช้คำคุณศัพท์บรรยายลักษณะได้อย่างถูกต้องครับและต่อไปครับเด็กๆสามารถพูดบรรยายลักษณะเกี่ยวกับบุคคลอื่นได้ครับสามารถกล่าวถึงบุคคลอื่นในทางที่ดีได้นั่นเองครับเรามาดูกันเลยว่า adjective หรือคำคุณศัพท์ของเราที่เราเรียนกันไปเมื่อคาบที่แล้วเราเรียนคำว่าอะไรไปบ้างช่วยทีเชอร์ตอบหน่อยนะทีเชอร์จะไม่เปิดรูปดีกว่าลองบอกหน่อย fat มีอะไรอีกครับ
1: thin
2: short slim นักเรียนปลายทางช่วยตอบด้วยนะครับ tallPlum very good มีอะไรอีกครับเรามาดูกันเลย fat เดี๋ยวทีเชอร์จะเปิดภาพให้นักเรียนออกเสียงนะเริ่มครับ
1: fat
2: louder please
1: slim
2: tall
1: short
2: and plump ไหนใครลองบอกความแตกต่างระหว่าง fat กับ plump ให้ทีเชอร์ฟังหน่อยครับ fat ดูที่รูปของ fat กับ plump ลองบอกความแตกต่างของ fat and plump ให้หน่อยอ่ะ
0: ใกล้ความอ้วนครับ
2: ก็ค่อนข้างอวบแล้วใช่ไหม
0: คร
2: ับ โอเคเก่งมากๆเลยครับแต่ว่าถ้าแฟตเนี่ยก็จะเป็นบุคคลที่มีรูปร่างใหญ่รูปร่างอ้วนไปเลยนะครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่าครับว่าทีเชอร์นอกจากจะเตรียมคำคุณศัพท์มาให้นักเรียนแล้วมีอะไรมาให้นักเรียนอีก
1: ม,
2: ออกเสียงพร้อมกันครับ3 2 1
1: big
2: big
1: big
2: and
1: small
2: big and small ก็จะมีรูปร่างที่ใหญ่แล้วก็เล็กนะครับเราจะใช้2คำนี้ในการร่วมในประโยคในการบรรยายนะยกตัวอย่างเช่นอะไร small อย่าลืมเรื่องรูปร่างของเราเรายังอยู่ในกายของเรายกตัวอย่างให้ที่เชื่อฟังหน่อย big อะไรดีBig nose and small บ้าง small บ้าง
1: small eyes
2: ไปดูกันต่อเลยเด็กๆเริ่มเก่งกันมากแล้วนะครับเรามาดูคำนี้แล้วก็บนหน้าจอนี้นะครับคำว่า short เด็กๆผ่านคำว่า short มาหลายคำแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเด็กๆต้องดูนะครับว่าเราจะใช้คำว่า short ในสถานการณ์แบบไหนเช่นในรูปนี้บนหน้าจอนี้เด็กๆเห็นทั้งสั้นและยาวใช่ไหมครับเราจะใช้คำว่าช็อตได้เหมือนกันเราจะไม่ใช้คำว่าช็อตในความหมายที่แปลว่าเตี้ยแล้วนะถ้าอยู่ในกับเรื่องความยาวเนี่ยเราจะใช้ช็อตในแปลความหมายว่าอะไรครับ
1: สั
2: ้นและคำว่ายาวล่ะครับ
1: ล
2: องทีเชอร์ลองทดสอบถ้าคำว่าสูงล่ะ
1: ลอง
2: โนไม่ยังไม่ใช่ tall แล้วถ้ายาวล่ะครับยาว
1: ล
2: องเด็กๆอย่าสับสนกันนะอย่าจำสับสนนะไปต่อกันเลยวันนี้เราเตรียมอะไรมาทีเชอร์มีรูปผู้หญิงคนนี้มาให้เด็กๆลองวิเคราะห์ดูครับว่าผู้หญิงคนนี้เขามีรูปร่างลักษณะอย่างไร What does she look like? What does she look like? ลองบอกเป็นภาษาไทยกับทีเชอร์ก่อนก็ได้ครับว่าเขามีลักษณะอย่างไรบ้าง
1: ต
2: ั
1: วส
2: ู
1: ง
2: ขายาวและอะไรอีกครับเรามาดูกันต่อเลยว่าประโยคที่เราจะใช้นะครับถ้าเขาผู้หญิงคนนี้หล่อนคนนี้เนี่ยมีรูปร่างที่สูงเราจะใช้ประโยคไหนนะไปดูกันเลยนี่ she is tall อาทิเชอร์ยังไม่ออกเสียงให้ดีกว่าเด็กๆลองออกเสียงกันเองดู 3 2 1

0: She is tall. มีอะไรครับประโยคที่สองคืออะไร She has got. She has got. Okay, เก่งมากครับ She has got two long legs. อย่าลืมนะครับอย่าลืม Don't forget s นะอย่าลืมเติมเสียงด้วยเพราะว่ามีเลข2อยู่กำกับด้วยเห็นไหมครับมีคำว่า2อยู่เพราะว่าอะไรที่มีมากกว่า1เราจะเติม s นะอย่าลืมตรงนี้อ่ะออกเสียงใหม่พร้อมกันอีกครั้งครับประโยคแรกและประโยค2 3 2 1
1: She is tall
0: ดังๆครับ
1: She is tall
0: and
1: She has got two long legs
0: ลองออกเสียงประโยคร่างพร้อมกัน3ครั้ง 3 2 1
1: She has got two long legs. She has got two long legs.
0: เด็กๆออกเสียงนะ
1: She has got two long legs.
0: Very good. ที่ทีเชอร์ให้นักเรียนเนี่ยได้ออกเสียงซ้ำๆเนี่ยเพื่อเป็นการฝึกและได้ยินเสียงตัวเองเนี่ยการได้ยินเสียงตัวเองเนี่ยจะทำให้เราได้จำได้เลยนะครับดีกว่าได้ยินเสียงของคนอื่นเพราะว่ามันก็คือปล่อยผ่านแต่ว่าถ้าเราได้พูดได้ย้ำซ้ำๆเนี่ยเราจะเป็นคนที่จำได้ว่าประโยคที่เราพูดสักครู่นี้มันออกเสียงว่าอย่างไรอ่ะไปดูกันต่อครับดูที่รูปผู้ชายคนนี้ลองวิเคราะห์ดูครับว่าเขามีลักษณะอย่างไร What does he look like มีช็อตนะครับคำสำคัญมีช็อตช็อตอะไรครับช็อตอะไรดีช็อต armsสามารถบรรยายได้มากมายเลยนอกเหนือจากที่ทิชปามเตรียมมานะครับไปดูกันต่อเลยทิชปามวงไปที่ arms short arm ใช่หรือไม่ถูกต้องครับ he is ถูกต้องครับประโยคต่อไปครับ
1: he has got two long arms
0: เด็กๆเห็นไหมครับว่าคำว่า has got ตรงนี้เนี่ยครับเป็นประโยคที่เด็กๆจำได้ไหมว่าเมื่อสักครู่นี้ผู้หญิงเราก็ใช้ has got เมื่อสักครู่นี้เราสามารถใช้คำว่า has got เนี่ยในประโยคนี้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงเลยนะเป็นการบอกลักษณะเพิ่มเติมของการบรรยายลักษณะของบุคคลนะครับอ่ะเด็กๆมาดูกันต่อเลยเอารูปนี้บ้างทีเชอร์วงให้เอาที่ตรงนี้ใครสามารถบอกได้บ้างทีเชอร์จะยังไม่เปิดประโยคใครลองบรรยายดูหน่อยทีเชอร์วงไปที่ไหนครับจมูก He has got a long nose ทีเชอร์ปามให้เป็นจมูกยาวจริงๆเราก็สามารถบรรยายได้นะครับถ้าเด็กๆเห็นว่าเป็นจมูกเล็ก small nose ใช่ไหมก็ถูกต้องเหมือนกันแต่ทีเชอร์ปามเอาเป็นประโยค a long nose มาแล้วก็เขาก็มีตัวที่สูงด้วยใช่ไหมครับเขาเป็นคนสูงเพราะฉะนั้นประโยคนี้ออกเสียงว่าอะไรครับทั้งประโยคแรกและประโยคที่สอง 3, 2, 1
1: He
0: or she ถูกต้องครับแต่ขอเสียงดังๆกว่านี้ครับ
1: He is
0: Andเลขมาจากไหนเอาใหม่ครับ 3, 2, 1 He has got นอกจากประโยคนี้เด็กๆลองบรรยายอย่างอื่นเขาหน่อยครับของผู้ชายคนนี้สมมุติว่าทีเชอร์วงไปที่ขาสมมุติหนูอย่าลืมคำว่า got he has got จะมาคู่กันเสมออ่ะใครลองยกตัวอย่างสักหนึ่งประโยคอ่ะลูกลองดูอ่ะเอาไมค์ให้เพื่อนหน่อยครับใช่ครับ
2: he has got two long legs
0: very good เก่งมากๆเลยครับมีใครอีกไหมใครจะบรรยายอย่างอื่นได้บ้างอ่ะลองดูลูกเอาไมค์ให้เพื่อนหน่อยมาส่งไปให้เพื่อนหน่อยครับใช่หนูสามารถบรรยายอย่างอื่นได
2: ้ He has got two long arms
0: He has got two long arms
2: He has

0: has
1: got
0: to long arms
1: ถูกต้องครับลองเต็มประโยคอีกรอบหนึ่งครับ
0: he has got to long arms
1: very good มีแผ่นสะดุดนิดหน่อยใช่ไหมเมื่อกี้โอเคครับตบมือให้เพื่อนตบมือให้เพื่อนหน่อยเก่งมากมีใครอีกอยากจะลองบรรยายดูโดยใช้ประโยค has got ลองดูครับไม่ยากเลยวันนี้เราเรียนกันไม่ยากคุณครูปลายทางครับสามารถให้นักเรียนปลายทางนะครับตอบคำถามได้โดยที่คุณครูสามารถตั้งคำถามโดยที่จะวงไปที่ภาพตรงไหนก็ได้นะครับของรูปนี้เพื่อเป็นการทดสอบนักเรียนนะครับลองดูครับผู้หญิงมีไหมอยากเห็นผู้หญิงจังวันนี้ฟุตจีบลองดูครับลองด
0: ู He has got two big eyes
1: He has got two big eyes หนูอย่าลืมเติม S อีกรอบหนึ่งครับ
0: He has got two big eyes
1: Very good มาเลยครับลองดูเดี๋ยวต่อไปก้าแล้วก็ต่อไปสกิดนะครับหนูสามารถบรรยายตรงไหนได้อีก
0: He has got two
1: ซ้ำได้
0: He has got two long feet
1: Two long feet เขามีขาที่ยาวใช่ไหมเท้าที่ยาวเหรอครับโอเคสามารถบรรยายได้หมดเลยสกิดหน่อย
0: He has got two small ears.
1: Two small ears. เติม s ด้วยอีกรอบหนึ่งครับ
0: He has got two small ears.
1: Very good. เก่งมากๆเลยตบมือให้เพื่อนๆทุกคนเลยไปต่อกันดีกว่าเด็กๆครับเรามาดูกันและจำได้ไหมครับเมื่อคราวที่แล้วเราเป็นมีการแนะนำเพื่อนใช่ไหม This is my friend. โดยใช้ประโยค This is my friend นะสามารถบรรยายใครได้อีกครับสามารถแนะนำใครได้อีกพ่อแม่พี่น้องสามารถได้นะแล้วเราก็เปลี่ยนจากเป็นคำว่า friend เป็นคำว่า my sister my brother my mother my father แบบนี้สามารถได้หมดเลยเรามาดูบทประโยคนี้ดีกว่าผู้ชายคนนี้เขาชื่ออะไรครับจำได้ไหมเขาชื่อตาโตโต้นะเรามาดูกันดีกว่าออกเสียงพร้อมกันอ่านพร้อมกันกับทีเชอร์เลยนะ3 2 1 This is my friend His name is Toto He is tall He has got a long nose ทีเชอร์ปามยังติดใจกับการที่มีจมูกยาวอยู่โอเคไม่เป็นไรลองเปลี่ยนตรงคำว่า a long nose เป็นอย่างอื่นกันดีกว่าต่อไปทีเชอร์จะขออาสาสมัครออกเสียงทั้งประโยคเลยแล้วก็เปลี่ยนคำว่า tall and a long nose เด็กๆคนไหนได้ฝึกเยอะๆเนี่ยได้กำไรนะครับ ลองดูครับไม่ยากเลยตรงที่ทีเชอร์เน้นสีไว้ให้เปลี่ยน adjective เปลี่ยนคำคุณศัพท์ลองดูมีไหมต้องมีวันนี้ยังไงทีเชอร์ก็จะเอาให้มีให้ได้ลองดูไหมครับลองดูต้นกล้าแล้วกันอาสาสมัครถูกผิดไม่เป็นไรเลยครับเดี๋ยวทีเชอร์จะแก้ให้ลองดูได้ทดสอบเยอะๆดีๆผู้หญิงทำไมเสียงผู้หญิงวันนี้ไม่มาเลยเหรอวันนี้มีชายล้วนเหรอมีแค่พูดซ้อนมาพูดจีบมาลองไหมไม่เป็นไรเพื่อที่จะให้นักเรียนได้คุณหนูได้ใช่ไหมครับลองดูไหมลองดูเราเจออาสาสมัครแล้วเราเจอซูเปอร์ฮีโร่แล้วซูเปอร์เกิร์ลมาลองดูครับถูกผิดไม่เป็นไรพูดออกมาเดี๋ยวทีเชอร์ปาล์มช่วยฟังครับกองเชียร์เงียบเริ่มเลยครับ
0: This is my friendHis name is Toto. He is tall. He has got a big mouth.
1: Very good ทุกคนปรบมือให้เพื่อนหน่อยเราเจอ Super Girl แล้วขอบคุณมากมากครับถูกต้องนะครับนักเรียนปลายทางลองฝึกประโยคนี้ดูนะครับและเปลี่ยนจากคำว่า tall แล้วก็ a long nose เป็นประโยคที่เด็กๆอยากบรรยายได้เลยนะครับทุกคนจะต้องบรรยายได้ไม่ต้องหลบทีเชอร์เลยวันนี้มีคนหลบสายตาเยอะมากไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมีช่วงที่ได้ฝึกเดี๋ยวทีเชอร์จะเดินหาทุกคนเลยต่อไปฝึกอีกเรามาดูกันต่อเลยทีเชอร์ปามเตรียมมามีใครอยากรู้จักผู้หญิงคนนี้บ้างลองอ่านพร้อมกันกับทีเชอร์ไหมหรือว่าเด็กๆอยากอ่านเองเก่งมากๆเลยรออ่านพร้อมกันนะครับ 3 2 1เห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยเก่งมากๆเลยเพราะเด็กๆเจอคำศัพท์ซ้ำๆอยู่แล้วเนาะเรามาดูกันเลยครับว่าผู้หญิงคนนี้เขาชื่ออะไรครับ What is her name Her name is Her name is Kim เขาเป็นยังไงบ้างครับ What does he look like She is slim แล้วก็เขามีอะไรอีก She has got two long legs มีอะไรที่เราจะบรรยายเพิ่มได้บ้างครับลองดูเอาในรูปร่างของเขาก่อนลูกเด็กๆ เปลี่ยนจากคำที่ทีเชอร์ไฮไลท์ไว้ที่เป็น two long legs เป็นแบบอื่นได้เปลี่ยนคำว่า slim ได้ลองดูครับขอไม่น้อยให้เพื่อนนะครับลองดูครับ
0: This is my friend her name is Kim she isSlim. She has got two short legs.
1: Two short legs. เปลี่ยนจากขายาวเป็นขาสั้นได้ถูกต้องครับผมตบมือให้เพื่อนครับเด็กๆสามารถบรรยายได้เลยลักษณะของบุคคลแต่ว่าถ้าเป็นการลักษณะบรรยายลักษณะบุคคลที่มีตัวตนจริงๆเนี่ยขอให้บรรยายที่เป็นความจริงความเรียวของเขานะถ้าเขาขายาวจะบอกเขาขาสั้นไม่ถูกต้องนะครับต้องแต่ในภาพสามารถบรรยายได้เลยไปต่ออันนี้เป็นน้องสาวของฉันใครลองมั่งใครลองดูเปลี่ยนคนบ้างเปลี่ยนคนบ้างลองดูไหมออโต้เพื่อนโหวตแล้วลองดูลูกลองดูครับถูกผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวเชื่อช่วยเลยใช่ไหม
0: This is my
1: sister
0: sister
1: This is my sister
0: This is my sister She
1: Her name
0: is
1: เขาชื่ออะไร
0: Sandy
1: Her name is Sandy
0: She is slim
1: Very good แล้วก
0: ็ She has got two short arm
1: โอเคครับมีใครอีกไหมอยากจะลองทดสอบการพูดดูลองดูลูกมีไหมสกิดเข้าหอมไหมสกิดก่อนดีกว่าสกิดก่อนเสียงดังฟังชัดเลยสกิด 3 2 1
0: This is my sister name is Sandy she is slim
1: เอาด้วย
0: she has got two short legs
1: two short legs โอเคเปลี่ยนเป็น short legs ได้ต่อไปพุทจีบอีกรอบหนึ่ง
0: This is my sister her name is Sandy she is short she has got a big mouth.
1: Very good.

เกิดโอเคครับไปดูกันต่อเลยเด็กๆอันนี้ออกเสียงพร้อมกันออกเสียงพร้อมกันก่อนนักเรียนต้นทางออกเสียงพร้อมกันก่อนเดี๋ยวต่อไปจะเป็นรอบของนักเรียนปลายทางเด็กๆต้นทางออกเสียงพร้อมกันทั้งประโยคเลย 3 2 1โอเคต่อไปนะครับเป็นถึงตาของนักเรียนปลายทางนะครับลองออกเสียงตะโกนพร้อมกันนะครับลองออกเสียงดู 3 2 1

0: เก่งมากๆเลยครับเสียงดังมาถึงหัวหินเลยเด็กๆครับและก็ตอบถูกด้วยนะนักเรียนปลายทางของเราเก่งมากๆเลยเด็กๆครับไปดูกันต่อเลยนะครับสรุปแล้วในประโยคเหล่านี้เป็นการแนะนำนะครับสามารถแนะนำเพื่อนแนะนำน้องสาวแนะนำน้องชายได้และก็บอกชื่อของเขาจากนั้นบอกลักษณะของเขาลักษณะของเขาก็จะเราก็จะใช้คำคุณศัพท์บอกนะครับทั้ง tall หรือ short หรือ plump หรืออะไรสามารถตอบได้หมดเลยจากนั้นเด็กๆใช้ประโยค he or she บวกกับ has got เนี่ยแล้วก็ตามด้วยลักษณะของร่างกายของเขาว่าเขามีกี่ข้างมีแขนกี่ข้างมีขากี่ข้างแบบนี้นะครับในการบรรยายเด็กๆพร้อมหรือยังกับการทำกิจกรรมของเรา
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: นะlet's practice ของเราก็คือการที่นักเรียนจะต้องฝึกประโยคเมื่อสักครู่นี้เด็กๆฟังทีเชอร์นะครับเด็กๆจะจับคู่กันจากนั้นแนะนำคนละ1ครั้งคนแรกแนะนำให้อีกคนฟังก่อนจากนั้นสลับกันให้อีกคนแนะนำจากนั้นแล้วก็เปลี่ยนคู่ไปสัมภาษณ์แบบนี้กันเรื่อยๆแนะนำกันไปเรื่อยๆเด็กๆต้องไม่ซ้ำคู่นะครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วทีเชอร์ยังไม่พร้อมทีเชอร์ขอบอกนักเรียนปลายทางก่อนนักเรียนปลายทางนะครับตอนนี้ให้นักเรียนจับคู่กันนะครับเพื่อที่จะแนะนำเพื่อนให้กับเพื่อนได้รู้จักนะครับโดยใช้รูปภาพที่ทีเชอร์เตรียมมานะครับให้นักเรียนบรรยายลักษณะโดยดูรูปร่างจากบนหน้าจอรบกวนคุณครูปลายทางควบคุมและดูแลการทำกิจกรรมนี้ด้วยครับถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลย let's goเด็กๆ ดูที่รูปภาพบนกระดานนะแนะนำกันคนละรูปก็ได้นะครับเด็กๆสามารถตั้งชื่อให้เขาได้นะครับทำไมไม่สอนตอนที่เซเซอร์ให้สอนใหม่มา This is my friend เนี่ย This is my friend ถ้าเป็นผู้หญิงใช้ her หรือ his เป็นผู้หญิงใช้ her หรือ his his มันผู้ชายใช้อะไรลูก her name is แล้วเป็นผู้หญิงใช้ she หรือ he ผมก็ต้องใช้ sheต้องการความช่วยเหลือยกมืออ่ะลองดูสิลองดูสิครับแต่งอยู่เหรออเราจะใช้ her หรือ his ครับเราจะใช้ his นะเราจับคู่ดูรูปมาลองดูหนูจับคู่บ้างยังโอเคดูที่รูปแรกก่อนนะครับเราต้องใช้ประโยค this is my friend ใครพูดก่อนหนูพูดก่อนก็ได้หนูพูด friendตั้งชื่อให้เขา Her name is แล้วไงต่อเขารูปร่างลักษณะเป็นยังไงครับเขารูปร่างลักษณะเตี้ยหรือสูงรูปแรกเตี้ยหรือสูงสูงเราต้องใช้อะไรT A W L เนี่ยอ่านว่าอะไรต้องบอกว่า she is tall เอาต่อไปเป็นประโยค she has got ได้ยังถามที่เชื่อได้เลยลูก แล้วก็ตามด้วยประโยคใครจะเป็นคนพูดก่อนหนูก่อนหนูก็บอกว่า this is my friend
1: this is my friend
0: เออเฮ้ยแต่งเลยแต่งเลยเชื
1: ่อ
0: ครับเค้กเขารูปร่างยังไง
1: she is tall
0: แล้วก็ she has got อะไรดี twoอะไรดี too long too long legs เติม s ด้วยต่อไปตาหนูแบบนี้แหละเดี๋ยวทีเชอร์ไปเปลี่ยนภาพก่อนเด็กๆครับต่อไปทีเชอร์จะเปลี่ยนภาพแล้วนะเผื่ออยากบรรยายผู้คนอื่นนะเป็นผู้ชายบ้างลองดูบ้างเดี๋ยวจะบอก This is my friend His name เขาชื่ออะไรตั้งชื่อให้เขาเลยก็บอกชื่อเขาอ่ะ His name is มูนเหรอแล้วก็บอกลักษณะของเขาไปด้านหลังได้เด็กๆใช้เวลาให้คุ้มนะครับต้องฝึกให้ทุกประโยคเลยอะไรนะจ๊ะ My friend ทีเชอร์ถามหน่อยว่าใครสามารถบรรยายได้2ของคนแล้วโอเคมีมากขึ้นแล้วไปโอเคเราจะกลับเข้าที่ back to your seat นะครับมาเข้าที่กันดีกว่า in 5 4 3 2 1 โอเค back to your seat time is up หมดเวลากันฝึกแล้วนะครับเด็กๆสามารถนำไปฝึกนอกเวลาได้นะครับเด็กๆครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะมาดูกิจกรรมต่อไปเลยนะครับเด็กๆนำแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยครับแบบฝึกหัดของเราก็คือ What does she look like ตอนนี้ยังไม่เงียบเลยจะฟังคำสั่งทีเชอร์รู้เรื่องไหมเนี่ย10โอเคไปดูกันเลยครับใบงานที่เท่าไหร่ครับเด็กๆ10เท่าไหร่ใบงานที่11นั่นเองนั่นก็คือเรื่อง What does she look like เด็กๆเปิดไปเลยหน้าที่เท่าไหร่ครับ

Open Page 17เปิดไปเลยครับหน้าที่17นะครับเด็กๆจะเห็นรูปของคนมีกี่รูปนะเด็กๆเปิดไปทุกหน้าเลยนะหน้า17กับหน้า18เห็นไหมครับลองบอกทีเชอร์หน่อยว่าเห็นกี่ข้อมีกี่คนครับ4เหรออ่ะดูอีกหน้าหนึ่งด้วยลูกเรามีแบบฝึกหัด2หน้านะ6คนดูอีกหน้าอ่ะโอเคเด็กๆครับพร้อมหรือยังหน้า17และหน้า18รวมแล้วมีทั้งหมด2หน้าแล้วก็บรรยายทั้งหมด6คนเด็กๆมาดูกันดีกว่าครับว่าเราจะให้นักเรียนทำอะไรเด็กๆครับเด็กๆจะต้องใช้คำที่ทีเชอร์กำหนดให้เนี่ยในการเขียนประโยคบรรยายลักษณะยกตัวอย่างไปดูที่ example ข้อตัวอย่างของเรานะครับทีเชอร์เตรียมคำว่าอะไรมาให้บ้าง tall and long มีผู้หญิงคนสวยคนนี้นะครับ tall and long ทีเชอร์เตรียมมาให้นะเพราะฉะนั้นแล้วคำต่อไปประโยคต่อไปก็จะเป็น she is tall สามารถเปลี่ยนคำว่า tall เป็นอะไรได้บ้างครับตอนแรกไม่ได้นะครับเพราะว่าทีเชอร์เตรียมคำว่า tall มาให้นักเรียนก็จะต้องเอาคำว่า tall มาใส่จากนั้นประโยคต่อไป she has got แล้วทีเชอร์เว้นไว้ดอทดอทตรงนี้แล้วก็ต่อด้วยคำว่า hair เด็กๆมาสรุปกันดีกว่าว่าทีเชอร์ให้นักเรียนทำอะไรให้เอาคำที่ไหนมาเติมครับคำที่ทีเชอร์เตรียมมาให้ข้างบนนะครับเอามาเติมในประโยคให้สมบูรณ์โดยตามตัวอย่างที่ทีเชอร์เตรียมมาให้เด็กๆลองทำดูข้อ1ไหมดูที่ข้อ1ครับเด็กๆทีเชอร์เตรียมคำว่าอะไรมาให้ข้อ1ข้อ1 Number 1คำว่าอะไรครับดูที่ข้อ1ทุกคนตอนนี้ทีเชอร์เตรียมคำว่าอะไรมาให้short ใช่ไหมแล้วก็มีคำว่าอะไรอีกคำหนึ่ง big short and big เด็กๆจะเอาคำว่า short มาเติมที่ไหนนะประโยคที่1หรือประโยคที่2ประโยคที่1หรือประโยคที่2คำว่า short เพราะเป็น he is short และประโยคที่2เรานำคำว่า big มาเติมเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็น he has got bigeyes นั่นเองครับเด็กๆครับตรงนี้เด็กๆสามารถเติมตัวเลขได้นะเพราะว่าทีเชอร์เตรียมคำว่า i ที่มี s มาเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็น two big eyes เด็กๆสามารถเติมได้เลยครับตอนนี้ให้เด็กๆลงมือทำได้เลยครับทำในกระดาษสมุดได้เลยลูก

ครับจะเจอคำว่า curly คือการบรรยายลักษณะของผมนะครับผมตรงนี้สามารถเปลี่ยนเพิ่มเป็น hair ได้คำว่า curly คือผมที่มีเป็นผมหยิกนะ

ใช่ใส่ตัวเลขก็ได้เลยลูกเอา

เอาเป็นมีแฮสต้องตามด้วยแฮสกอตอยู่แล้วที่แฮสกอตเด็กๆครับดูที่ข้อ4นะคำว่าพลัมเนี่ยมันแปลว่าลักษณะอวบใช่ไหมเราต้องใส่ไปที่ประโยคแรกจากนั้นคำว่าเคอรี่เนี่ยแปลว่าผมหยิกเราต้องเอามาต่ออันที่ประโยคที่2เป็น he has got curly hair คำว่า hair เด็กๆผ่านมาแล้วหลายข้อใช่อะไรนะลูกคำไหนได้เลยเพราะว่าข้อนี้เป็นข้อแบบให้เด็กเรียนได้แต่งประโยคอ่ะทำไมรีบทำจังเออเก่งมากเด็กๆครับคนไหนต้องการความช่วยเหลือไหมอ่ะมาถาม1ข้อตี1เปี๊ยะล้อเล่นมา has ครับ has ตรงเนี้ยคำว่า has เนี่ยอย่าลืมคำว่า has got ต้องตอบด้วยถูกต้องอ่ะเอาเป็น hair ครับ hair

0: โอเคครับเด็กๆครับ time is up หมดเวลาแล้วนะมีใครยังไม่เสร็จไหมครับโอเคตอนนี้ให้นักเรียนเก็บยังไม่เก็บทีเชอร์จะให้การบ้านนักเรียนเอาไปทำเป็นการบ้านได้นะครับตอนนี้ตอนนี้หรือว่าใครยังไม่อยากให้เป็นการบ้านค่าพักกลางวันหรือว่าตอนเย็นก่อนกลับบ้านนักเรียนสามารถเอาขึ้นมาทำแล้วก็ฝึกฝนได้นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเด็กๆจะต้องมาอยู่ในช่วงไหนครับ wrap up wrap up นะครับเรามาสรุปบทเรียนกันต่อดีกว่าว่าเราเรียนกันไปในเรื่องอะไรบ้างเด็กๆเป็นการบรรยายนะลองดูประโยคนี้ที่เราจะบรรยายของรูปผู้หญิงคนนี้นะครับเด็กๆดูครับออกเสียงพร้อมกัน
1: She has got to walk
0: ถ้าทิชปามวงไปที่แขนแล้วครับลองเปลี่ยนดูเปลี่ยนประโยคดู She is
1: She has got to long arms
0: She has got to long arms Very good ไปดูกันต่อเลยรูปนี้ทิชวงไปที่แขนลองออกเสียงประโยคนี้พร้อมกันครับ He is
1: He has got to
0: ถ้าทีเชอร์วงสมมุติว่าทีเชอร์วงไปที่ขาของเขาล่ะครับลองเปลี่ยนประโยคดู He is short Short legs Very good He has got to short legs ตอนนี้เด็กๆนะครับที่เชื่อเห็นแล้วว่าเด็กๆสามารถบรรยายลักษณะของบุคคลได้เอามาดูกันต่อถ้าเราจะบรรยายลักษณะของเพื่อนของเราแนะนำเพื่อนให้เพื่อนอีกคนรู้จักลองออกเสียงประโยคนี้พร้อมกันครับเด็กๆ3 2 1
1: This is my name
0: This
1: is my name
0: ดังๆหน่อย He isเด็กๆสามารถเปลี่ยนตรงที่ทีเชอร์ไฮไลท์นะครับเป็นลักษณะของบุคคลของเขาได้และตรงชื่อของเขาถ้าเด็กๆไปอยู่ในสถานการณ์จริงสามารถบอกเป็นชื่อจริงของเพื่อนคนนั้นที่เด็กๆแนะนำเขาได้เลยนะครับเรามาดูอีกคนหนึ่งลองดูครับ 3 2 1 This isเด็กๆอย่าลืมนะครับเวลาเราจะไปบรรยายลักษณะของบุคคลอื่นเนี่ยเราจะต้องบรรยายในทางที่ดีหรือไม่ดีครับเราจะต้องบรรยายเขาไปในทางที่ดีนะครับเราจะไม่บูลลี่คนอื่นนะเดี๋ยวมันจะไปกระทบกระทั่งคนอื่นเดี๋ยวจะเกิดปัญหากันเด็กๆต้องบอกถึงลักษณะที่ดีของบุคคลนั้นๆที่เราไปแนะนำนะครับเราจะได้เป็นที่รักของคนคนนั้นเอาละครับเด็กๆครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้แบบประเมินตนเองจะมาเมื่อตอนไหนครับเมื่อเรียนจบหน่วยการเรียนรู้เด็กๆนำขึ้นมาได้เลยนะครับและเด็กๆลองทำดูพร้อมกับทีเชอร์ไปได้เลยถ้าเด็กๆบอกลักษณะบุคคลโดยใช้คำคุณศัพท์ได้อย่างถูกต้องเด็กๆใส่ดวงดาวไปเลยระบายไปที่ดวงดาวไปเลยครับ
2: ด
0: ินสอระบายได้เลยครับเพื่อที่จะให้คุณครูผู้สอนนะครับได้รับทราบว่านักเรียนมีความรู้ความสามารถเพียงใดในเรื่องนี้ต่อไปถ้านักเรียนถามและตอบเกี่ยวกับลักษณะของบุคคลได้

ให้ตัวเองกี่ดาวระบายไปได้เลยครับ1ทีที1ทีเสร็จแล้วใช่ไหมครับเก่งมากๆเลยเด็กๆจะได้ประเมินตนเองทุกท้ายหน่วยการเรียนรู้แบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับเราจะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆไปถึงไหนแล้วใครเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเก่งมากๆเลยครับตรงนี้จะเป็นจุดที่ไม่ยากเลยนะครับฝากถึงคุณครูปลายทางด้วยนะครับให้นักเรียนปลายทางได้ลองทำแบบประเมินตนเองเพื่อที่จะได้รู้ว่าตนเองนั้นมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆถึงระดับไหนแล้วครับเอาละครับเด็กๆมาดูบนหน้าจอกันเลยบทเรียนครั้งต่อไปของเราเช่นเคยครับเราจะเตรียมเรื่องอะไรมาทีเชอร์เตรียมเรื่อง my close one นะครับเด็กๆครับ my close จะเป็นการเรียนในเรื่องอะไรนั้นเด็กๆ เดี๋ยวมาติดตามชมในคาบต่อไปนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือแบบฝึกหัดของเรานั่นเองครับและก็ใบงานที่12 13และ14ครับสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาของวิชาภาษาอังกฤษแล้วครับขอให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนภาษาอังกฤษแบบนี้ไปเช่นเคยนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย
2: คราวที่แล้วในรายการช่างประจำบ้านนะครับเราได้คุยไปถึงเรื่องของระบบไฟฟ้าภายในบ้านและการตรวจสอบว่ามันปลอดภัยหรือเปล่าแล้วก็มีการเมนชั่นถึงเรื่องขึ้นมาก็คือเรื่องของสายดินเราอยากจะมาเจาะเน้นลึกล้ำหน่อยว่าสายดินนี่มันต้องทำยังไงนะมันถึงจะรู้ว่ามันมีจริงๆแล้วมันปลอดภัยได้อย่างไรหลักการทำงานรวมถึงข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมันเนี่ย
3: อ๋อมีข้อกฎหมายด้วย
2: อันนี้ไม่ต้องถามผมไปถามผู้เชี่ยวชาญด้านการไฟฟ้าดีกว่า
4: ได้ครับผม
2: ครับโอเคที่นี่ครับอยู่ด้วยกันอีกแล้วนะฮะสายดินนี่มีความสำคัญอย่างไรแล้วมันมีข้อกฎหมายบังคับด้วยใช่ไหมว่าต้องมี
4: ใช่ครับอันนี้ก็ความสำคัญของหลักดินจริงๆอ่ะก็คือการให้ไฟฟ้าไหลไปทางดินมากกว่าทางคนหรือไปทางดินเลยถ้าสายดินเราดีพออ
2: ันนี้ผมถามส่วนตัว
4: ครับผม
2: หลายคนต้องสงสัยสายดินเดินยังไง
4: สายดินเดินยังไงหลักการง่ายๆคือเราเห็นสายไฟเราไหมสายไฟเรามี2เส้นถูกต้องมั้ยครับมีสายไฟคือลึกลายแล้วนิวตันแล้วกราวอยู่ข้างในซึ่งสายกราวเนี่ยจะเป็นตัวนำที่ดีกว่าจะเป็นทองแดงเล็กๆสังเกตครับทองแดงเพื่ออย่างที่บอกว่าหลักการไฟฟ้าคือความต่างศักสูงมาหาความต่างศักต่ำ
2: วิ่งศักสูงต่ำ
4: ถ้าศักต่ำก็คือทองแดงเงี้ยสายเราเป็นอลูมิเนียมใช่มั้ยครับมันจะวิ่งหาทองแดงมากกว่าเห็นมั้ยครับหลักการก็วิ่งไปทางกราวมากกว่าถ้ามันรั่วใช่ครับหลักการง่าย
2: ๆตัวเป็นตัวล่อตัวดูด
4: ใช่ครับ
2: กระแสที่มันเกินออกมาให้ลงไปที่ไหนอ่ะพ
4: ี่ลงไปที่พื้นดินเลย
2: มันลงไปที่ดินได้ไงพี
4: ่ตามชื่อเลยก็ถ้าเรามีหลักกราวครับเค้าเรียกหลักดินนะคร
2: ับ มันต้องมีหลักดินไง
4: หลักดินใช่ซึ่งปกติบ้านหรือคอนโดหรืออะไรที่เป็นที่อยู่อาศัยเนี่ยเค้าจะมีหลักกราวอยู่
2: ใช่มั
4: ้ยฮะใช่ครับ
2: มันลักษณะ
4: เป็นแท่งเหล็ก
2: ทองแดง
4: แท่งทองแดง
2: ยาวๆแล้วก็เสียบไว้ในดิน
4: ใช่ป
2: ะให้ลึกเลยลึกเหมือนกันอ่ะ
4: ยิ่งลึกยิ่งดี
2: นี่ไง
4: ให้ลึกยิ่งดี
2: ใช่
4: ค่าความต้านทานดินเนี่ยยิ่งลึกยิ่งต่ำถ้าต่ำปุ๊บอย่างที่บอกต่างศักสูงลงได้ต่ำมันจะวิ่งแหม่ตรงนั้นมันจะไปหาต่ำที่ดีที่สุด

0: ระยะทางไม่มีผลครับผม
1: แล้วดินเดี๋ยวนะพี่แล้วดินที่เขาเสียบไอ้หลักเนี่ยมันต้องอยู่นอกอาคารไหม
0: ควรครับผม
1: ผมเคยเห็นบางที่มีทำคอนโดคอนโดข้างล่างมีสวนเหมือนล้อมครอบปูนแล้วก็มีดินแล้วเขาไอ้แล้วก็เห็นสายไฟวิ่งมาเลยแล้วก็มีหลักเนี่ยเสียบเอาไปในดินตรงน
0: ี้ประเด็นคือดินนั่นอยู่ในอากาศครับไม่อยู่บนดินพื้นล่าง
1: ไม่ได้ประ โยชน์เลยนี่ไงมันนำลงไปก็เข้าไปอยู่ที่เดิม
0: มันไม่มีประโยชน์ครับผมเพราะดินน่ะคือพูดถึงพื้นโลกครับผม
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยู่อย่างนี้แล้วมันเจอหลักดินอะไรแบบนี้ดูประหลาดๆอย่างเงี้ยก็
0: อันตราย
1: แน่นอนนะฮะ
0: จริงๆคืออย่างที่ทุกวันนี้บางบ้านหรือบางที่อยู่อาศัยบางที่เขาประยุกต์ในการที่มีเหล็กเส้นของบ้านหรือที่เป็นเหล็กอะไรที่เป็นต่อเข้าโครงบ้านเขาต้องมีการปักเข้าไปในพื้นดินตรงนั้นแต่โครงการบ้านที่ก่อสร้างทุกวันนี้บางครั้งเขาจะติดจากตรงนั้นก็
1: ม
0: ีครับผมเพราะมันจะเข้ากับโคร
1: งมันใช้ได้ใช่ไหม
0: ถามว่าใช้ได้ไหมก็ต้องดูค่าความต้านทานดินที่อยู่ตรงนั้นเป็นยังไง
2: ว่ามันถ้ามันลงไปแล้วก็อาจจะได
0: ้ใช่จริงจริงจริงทุกวันนี้อย่างเวลาเข้าอยู่อาศัยหรือตรวจรับบ้านหรือที่อยู่อาศัยเนี่ยเขาจะมีการเทสตรงนี้ด้วยจับวัดโดยว่าตรงเห็นของเรามีปลั๊กสามตาเนี่ยจะมีดูเล็กๆเห็นไหมครับจะมีเครื่องนึงที่ไปเขาเรียกว่ากราวมิเตอร์ครับนั่นแหละก็ไปเทสดู
1: เช็คกราว
0: ดูว่าให้ต่ำที่สุดประมาณนี้ครับซึ่งมาตรฐานในที่อยู่อาศัยประมาณไม่เกิน50โอห์มนะครับถ้าเสาไฟฟ้าก็ไม่เกิน25ดีที่สุดก็ประมาณ5โอห์ม
1: โอเค
2: ไม่เคยรู้ตรงนี้มาก่อนเลย
1: เนี่ยไม่ต้องถามไงผมต้องถามแทนคุณผู้ชมว่าเฮ้ยคือมันหลักการทำงานยังไงเพราะหลายคนมีดินมีกราว
0: ใช่คร
1: ับ ก็แค่มีสาย3สายแล้วก็ใช้ได้แล้วเหรอ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเกิดมีสาย3สายทั้งบ้านแต่ไม่มีหลักดินปักตรงเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับมันก็แค่ลอยอากาศไม่มีอะไรเลย
1: ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเบื้องแรกเลยคือต้องดูว่ามีหลักดินหรือเปล่าแล้วหลักดินนั้นได้มาตรฐานหรือเปล่า
0: ใช่ครับ
1: ระยะในการปักลงไปดินนั้นลึกดีพอหรือเปล่า
0: ถูกต้องครับ
1: ถูกไหมฮะอ่ะเราก็มีหลักดินเรียบร้อยนะในบ้านสายไฟต่างๆมี3เส้น
0: 3เส้นอ่ะ
1: 3เส้นรวมทั้งมีกราวเรียบร้อย
0: ใช่ครับ
1: แล้วยังไงต่อ
0: เราดูเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นโครงสร้างเป็นโลหะ
1: ครับ
0: ถ้าเราแตกแล้วโดนไฟดูดแปลว่าหลักดินนั้นไม่ได้มาตรฐาน
1: ไฟรั่ว
0: หรือไม่มีหลักดินเลยทีนี้ปุ๊บเรามามองหลักการอีกทีว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเราเนี่ยเราต้องผ่านอะไรเบรกเกอร์ถูกต้อง
1: เบรกเกอร์เบรกเกอร
0: ์นี่เราติดเบรกเกอร์ปุ๊บยังไม่จบนะถามว่าเบรกเกอร์ตัดไฟได้ไหมได้แต่เราโดนไปแล้วหนึ่งทีนี
1: ่โดนทับไปแล้ว
0: โดนไปแล้ว
2: มันตัดหลังจากที่มีการแบบช็อต
0: ทับไปแล้วถูกต้องครับถึงได้ตัดแต่มันยังมีอุปกรณ์นึงเขาเรียกอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้านะครับมีทั้งไฟฟ้ารั่วและโดนดูด
1: โดนดูด
0: เราอุปกรณ์เนี่ยมันเป็นการที่เตือนกับทางหลักดินนะว่าติดตั้งอุปกรณ์เนี่ยต้องมีหลักดินหลักดินมันจะเตือนเลยว่านี่มีการรัดวงจรเข้าหลักดินมันถึงได้ตัดในวงจรนั้นวันนี้เลยตัดได้ไวกว่าพวกเบรกเกอร
1: ์หมายความว่าตัวที่เป็นตัวตัดฉุกเฉินเนี่ยมันต่อดินโดย
0: ต่อข้าวโดนดินโดยตรง
1: ใช่ไหมสำคัญนะ
0: ครับ
1: คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีหลักดินหรือว่าใครยังไม่สนใจเรื่องแบบสายกราวสายดินเน
0: ี่
1: ยไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณติดเบรกเกอร์ไปยังไงมันก็โดนช็อตหน่อยนึงอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: มันยังมีการจืดนิดนึงแล้วมันค่อยตัด
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าเกิดว่าคุณติดเจ้าตัวตัดฉุกเฉินเนี่ยมันจำเป็นต้องมีหลักดินเพื่อให้ทำงานครบ
0: ถูกต้องครับผม
1: โอเค
0: มาตรฐานชัดเจนเลยครับตรงนี้ครับผม
1: เรื่องของกฎหมายต้องพูดเพ
0: ิ่มคือกฎหมายเนี่ยต้องพูดตรงว่ามันอยู่ในการขั้นตอนก่อสร้างคือกฎหมายแค่บอกว่าคุณต้องมี
1: บังคับก็
0: ต้องมี
1: ก็แปลว่าสำคัญ
0: ใช่ถึงแม้จะเป็นบ้านเก่าที่สมัยก่อนไม่มีพวกนี้มันมีก็
2: ต
0: ้
2: องทำ
1: จำเป็นต้องมีเพิ่ม
0: ต้องมีเพิ่ม
1: ติดเพิ่มยุ่งยากไหมถามจริง
0: ถามจริงว่ายุ่งยากไหมต้องพูดตรงว่าก็ยุ่งยากระดับหนึ่ง
1: นี่ไง
0: ครับต้องให้ช่างผู้เชี่ยวชาญนะครับเข้ามาติดตั้งเพราะมันมีทั้งสเปคมาตรฐานชัดเจนสายไฟเท่านี้คุณใช้ไฟเท่านี
1: ้
0: สายกราวเท่านี้สายดินเท่านี้ประมาณนี้ครับครับผมจะม
1: ีซึ่งมีมาตรฐานชัดเจนที่
0: มีชัดเจนครับผม
1: สามารถเช็คได้ที่ไหนบ้างฮะ
0: เช็คก็คือการฟ้าสูงผ้าก็รับเว็บไซต์ได้เลยครับ
1: เข้าเว็บไซต์ได้เลย
0: หรือโทรสอบถาม1129นะครับสอบถามเรื่องการใช้หลักดินหรือกราวได้ครับ
1: มีคอลเซ็นเตอร์
0: ใช่ครับ
1: เบอร์อะไรนะ
0: 1129ครับ
1: เบอร์อะไรนะ
0: 1129ครับ
1: 1129
0: ครับผม
1: โทรไปได้เลยนะฮะแล้วก็มีมาตรฐานต่างๆให้คุณได้ดูทั้งเรื่องของคอลเซ็นเตอร์แล้วก็หน้าเว็บไซต์ด้วยเข้าไปดูได้ครับพร้อมช่วยคุณ
0: ใช่ครับ
1: วันนี้ขอบคุณพี่แน็กมากนะ
0: ครับผม
1: ครับขอบคุณครับ
3: คุณผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่สามารถส่งมาได้ในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook นะฮะช่างประจำบ้านเลยนะครับส่งทั้งปัญหาแล้วก็ส่งภาพเข้ามาให้ชัดเจนนะฮะเรา
4: ส่งเข้ามา
3: ใช่เราก็จะได้ดูได้ถูกจุดว่าปัญหาเกิดได้อย่างไรนะฮะแล้วก็หาทางแก้กันไปนะครับวันนี้ผมพี่บ้านรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac

0: สวัสดีครับผมนาสุกรนุชรานะครับหรือเรียกง่ายๆว่าบุ้นนะครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนางกนกแซ่ลีนะคะหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่าส้มค่ะ
0: เราสองคนนะครับเป็นตัวแทนนักศึกษาสาขาจิตวิทยาและการแอนแนลนะครับของมหาวิทยาลัยราชสตรีลพบุรีนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องขอบข่ายของแอนแนลขอบข่ายของแอนแนลนะครับแบ่งได้3ด้านนะครับด้านแรกนะครับก็คือด้านการศึกษาด้านที่2นะครับด้านอาชีพและด้านสุดท้ายนะครับก็คือด้านส่วนตัวและสังคมวันนี้นะครับเราจะพูดเรื่องอะไรครับคุณส้ม
1: วันนี้นะคะเราจะมาพูดเรื่องด้านขอบข่ายอาชีพกันนะคะ
0: ขอบข่ายด้านอาชีพเป็นไงล่ะครับ
1: ขอบข่ายด้านอาชีพนะคะมีความสำคัญเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่ามนุษย์ทุกคนนะคะจะต้องมีการประกอบอาชีพเพื่อดูแลตนเองและครอบครัวค่ะ
0: แล้วอาชีพที่เรายกตัวอย่างมาวันนี้คืออาชีพอะไรเหรอครับ
1: วันนี้นะคะเราก็จะมายกตัวอย่างอาชีพค้าขายแล้วก็เชฟค่ะเพราะสองอาชีพนี้นะคะมีความเชื่อมโยงกันค่ะเพราะส่วนมากคนไทยส่วนใหญ่นะคะจะประกอบอาชีพด้านการค้าขายค่ะโดยการทำขนมขายตั้งแต่สมัยก่อนนะคะจนถึงปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยค่ะโดยมีการขายออนไลน์กันมากขึ้นและมีนำขนมใหม่ๆเข้ามาค่ะ
0: แล้ววันนี้เราทำอาชีพเชฟมาค้าขายครับวันนี้เราทำอะไรขายดีครับ
1: วันนี้นะคะเราก็จะมีทั้งหมด3เมนูค่ะก็คือ1ไข่ลูกเขยนะคะ2ไดฟูกุและ3น้ำชาเขียวค่ะ
0: ว้าวมันน่าสนใจจังเลยครับเราไปลองทำกันเลยไหมครับ
1: ไปกันเลยค่ะ
0: สวัสดีครับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับก็คือคุณวินิยาเรืองสลุงนะครับหรือว่าครูพี่แนนของเรานั่นเองนะครับคนที่จะมาสอนเราทำขนมเล็กฟูกุนี้นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ไม่ทราบว่าขนมเล็กฟูกุเป็นอย่างไรหรอครับ
2: เป็นขนมที่ฮิตในช่วงนี้มากเลยค่ะสำหรับเด็กแล้วก็วัยรุ่น
0: แล้วว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างครับ
2: ส่วนผสมของขนมเล็กฟูกุนะคะก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวแป้งมันค่ะแล้วก็น้ำแล้วก็ส่วนตัวไส้นะคะก็จะมีโอรีโอมีนมสดแล้วก็สตรอเบอรี่ค่ะ
0: แล้วไส้ไหนขายดีสุดล่ะครับ
2: ไส้โอรีโอกับถั่วแดงค่ะ
0: แล้วกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าประเภทไหนล่ะ
2: ก็เป็นเด็กกับวัยรุ่นค่ะ
0: ทำยากไหม
2: ทำง่ายมากค่ะ
0: พอดีว่าผมสองคนนะครับเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่แบบอยากมีรายได้พิเศษแล้วก็อยากทำขนมขายเป็นงานอดิเรกอย่างเงี้ยครับก็พอดีว่าอยากให้ครูพี่เนียนช่วยต่อเราสองคนได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะตอนนี้นะคะเราจะทำแป้งนวลนะคะก็จะมีส่วนผสมของแป้งข้าวโพดเราก็ใช้แป้งข้าวโพดอะเทเข้าไปในกระทะนะคะเพื่อผัดให้มันสุกวิธีการดูว่ามันจะสุกนะคะคือมันจะไม่ติดกระทะแล้วก็มันก็จะจับตัวกันเป็นก้อนนะคะมันก็จะไม่กระจายตัวแบบนี้
3: ผัดแป้งเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องมากรองนะคะเพื่อให้แป้งมันละเอียดค่ะ

่อนแล้วนะคะเราก็เอามาพักไว้นะคะเดี๋ยวจะไปทำแป้งชั้นต่อไปค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำแป้งชั้นในนะคะก็จะมีแป้งข้าวเจ้านะคะเทใส่ภาชนะผสมได้เลยค่ะแป้งมันค่ะน้ำตาลนะคะส่วนผสมให้มันเข้ากันนะคะพอเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราต้องเอา

ี๋ยวเราต้องใช้ไฟอ่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันไหม้แป้งเริ่มใสนะคะ

คะเราก็กวนต่อไปเรื่อยๆจนแป้งสุกทั่วกันหมดนะคะเราจะเห็นได้ว่าแป้งที่มันสุกแล้วมันจะใสกว่าแป้งที่ยังไม่สุกค่ะ

ตอนนี้แป้งของเราก็จะสุกทั่วไปหมดแล้วนะคะเพราะมันเริ่มใสเราขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปเตรียมพักแป้งไว้ให้เย็นนะคะ

0: หลังจากเราพักแป้งแล้วครับเราสู่ขั้นตอนการทำไส้นะครับแล้วไส้วันนี้มีอะไรบ้างครับ
1: วันนี้เราจะทำไส้โอริโอ้นะคะส่วนประกอบก็จะมีโอริโอ้บดนะคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้โอริโอ้เหรอครับผมคิดว่าถั่วดำ
1: โอริโอ้ค่ะเราก็เทโอริโอ้ที่เราบดแล้วนะคะไปในภาชนะที่เรา
0: ผสมนี่คืออะไรล่ะครับ
1: อันนี้คือนมข้นจืดค่ะ
0: แล้วไม่ทราบว่าสตรอเบอรี่นี่ใส่ตอนไหนล่ะครับ
1: ใส่หลังจากที่เราทำไส้เสร็จแล้วเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะสตรอเบอรี่แต่ถ้าใส่จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเราให้กับขนมเราทำให้เราอ่ะขายได้ราคาที่สูงขึ้นมากกว่าเดิมค่ะ
0: เพิ่มได้ปกติขายชิ้นละวันเท่าไหร่ล่ะครับ
1: ถ้าไม่มีไส้สตรอเบอรี่นะคะเราจะขายอยู่ลูกละ15บาทแต่ถ้าเราใส่สตรอเบอรี่ลงไปเราจะขายลูกละ35บาทค่ะ
0: แล้วปกติเด็กชอบแบบไหนมากกว่าครับระหว่างใส่สตรอเบอรี่กับไม่ใส่สตรอเบอรี่ครับ
1: ใส่สตรอเบอรี่ค่ะชอบสตรอเบอรี่จะมีรสเปรี้ยวแล้วจะตัดกับความหวานของไส้โอริโอ้เราก็จะคนให้มันเข้ากันให้มันสามารถจับตัวกันเป็นก้อนสามารถให้เราปั้นเป็นก้อนได้ค่ะตอนนี้ไส้โอริโอ้ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการปั้นโอริโอ้นะคะเราก็จับชิ้นพอดีคำประมาณนี้แล้วเราก็ปั้นเป็นกลมๆแบบนี้นะคะแล้วก็แผ่ออกเพื่อที่จะใส่สตรอเบอรี่ลงไปข้างในเราใช้หัวสตรอเบอรี่นะคะจิ้มลงไปแล้วก็ใช้ไส้โอริโอ้อ้อมไว้อย่างนี้ค่อยๆทำนะคะจนมิดจนเราไม่เห็นมองไม่เห็นสตรอเบอรี่แล้ว

0: ไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาประกอบของตัวแป้งกับตัวไส้นะคะแป้งที่เราพักไว้แล้วเราก็จะมาทำให้มันเป็นชิ้นพอดีคำเราจะใช้ช่างก็ได้หรือเราจะกระปริมาณตามที่เราชอบก็ได้นะคะพอเราได้มาเป็นแบบนี
1: ้แบบนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะเราก็แผ่มันออกแบบนี้นะคะแล้วก็บิด
2: ให้มันแผ่ออกใช่ค่ะใช่ไหมคะใช่เสร็จแล้วเราก็เลือกโอริโอ้ที่เราทำไว้แล้วนะคะเราจะใช้วิธีการหันหัวแหลมๆของเราที่เราปั้นไว้อะลงล่างแล้วก็ใช้แป้งที่เราแผ่มันออกเนี่ยโอบไว
3: ้ติดมือนี่คือทั้งหมดที่ด้วย
2: ถ้าติดมือมากนะคะเราก็ใช้แป้งหมวนที่เราไว้เนี่ยใช้ครีมอะไรเลย

มันก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราอยากให้ปั้นสวยกว่านี้เราก็สามารถใช้แป้งนะคะเอาเพื่อ

0: เป็นไงกันบ้างคะยากหรือเปล่า
1: ไม่ค
2: ่
1: ะ
2: ไม่ยากเท่าไหร่
0: เลยครับมาโชว์ผลงานกันดีกว่าเนาะว่าของใครเป็นยังไงบ้าง
2: เขาผมไม่สวยตรงไหน
0: ก็สวยนะคะ
1: ไม่ได้อ่านเลยอ่ะ
2: และนี่นะครับก็คือผลงานของเรา2คนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณครูพี่แนนนะครับที่สละเวลามาสอนพวกเรา2คนนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับถ้าพวกผม2คนไปทำอะไรอีกก็ฝากเพื่อนๆคอยติดตามและรับชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับ

0: สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมีเมนูแนะนำอีกเมนูหนึ่งนะคะก็คือน้ำชาเขียวค่ะซึ่งมันจะทานคู่กับไดฟุกุและไข่ลูกเขยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาพบกับครูพี่แนมอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะรบกวนครูพี่แนมสอนเราทำน้ำชาเขียวหน่อยนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: ค่ะน้ำชาเขียวมีส่วนประกอบอะไรบ้างคะ
1: ส่วนประกอบของน้ำชาเขียวนะคะก็จะมีผงชาเขียวนมข้นหวานนมข้นจืดน้ำตาลทรายและครีมเทียมนะคะ
0: ค่ะแล้วมีวิธีการทำยากไหมคะ
1: ไม่ยากค่ะง่ายมาก
0: นั้นรบกวนครูพี่แนมสอนเราหน่อยนะคะ
1: ได้จ้าต้มน้ำให้เดือดนะคะพอน้ำเดือดแล้วเราก็เอาผงชาเขียวลงไปต้มได้เลยค่ะก็ใช้ไม้พายนะคะคนให้ผงชาเขียวละลายไปกับน้ำแล้วก็จะมีสีเขียวของใบชาที่ออกมา

0: ะชาเขียวที่เราต้มไว้เมื่อกี้นี้เราก็จะเอาชาเขียวที่เราต้มไว้แล้วมากรองเอาผงชาเขียวออกนะคะ
1: เราไม่กรองได้ไหมคะ
0: ไม่ได้ค่ะเพราะมันจะมีใบชาอยู่ค่ะ
1: กลิ่นชาเขียวหอมจังเลยนะคะ
0: หอมมากค่ะหอมค่ะ

0: มของนมข้นหวานค่ะ
1: ชูครีมสอง
0: น้ำตาลทรายค่ะแล้วก็คนให้ทุกอย่างละลายเข้ากัน

0: สุดท้ายแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะพักให้น้ำชาเขียวเย็นลงนะคะแล้วเราถึงจะสามารถกรอกใส่ขวดของเราได
0: ้1หม้อนี่สามารถกรอกได้จำนวนกี่ขวดคะ
1: 24ขวดค่ะ
0: ต้นทุนสูงไหมคะ
1: ไม่สูงเลยจ้าชาเขียวที่เราพักให้มันเย็นแล้วนะคะเราก็สามารถกรอกใส่ขวดได้เลยนี่คือขวดของเราที่เราเตรียมไว้นะคะเราก็เทในปริมาณที่เราต้องการ
0: ขวดอย่างนี้ขายขวดละเท่าไหร่คะ
1: ขวดละ20ค่ะกรอกเสร็จแล้วเราก็สามารถปิดฝาได้เลยนะคะ
0: และนี่นะคะน้ำชาเขียวนะคะที่เราทำเสร็จแล้วเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าไม่ได้ยากเลยและสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพรายหารายได้เสริมได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะข้อขอขอบคุณครูพี่แนนนะคะที่ให้ความรู้ในการทำน้ำชาเขียวนะคะสำหรับคลิปหน้านะคะเราสองคนมีเมนูอะไรฝากติดตามและรับชมเราและเป็นกำลังใจให้เราในคลิปถัดไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ
1: ข้าวทูทำภาษาสกัดอย่างไรให้สร้างอาชีพพบกับพวกเราสองคนอีกเช่นเคยค่ะฟ้าค่ะ
0: นิดหน่อยค่ะ
1: ครั้งที่แล้วนะคะก็ได้เรียนรู้การทำสตอรี่กันไปแล้วว่าแต่วันนี้คุณนิดหน่อยจะพาฟ้าและเพื่อนๆไปเรียนรู้การทำสื่อจากภาษาสกัดอะไรคะวันนี
0: ้ค่ะคุณฟ้าคะจากที่เราได้เรียนรู้การทำผลไม้ก็คือสตรอเบอรี่ไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้การทำผักจากภาคสกัดค่ะซึ่งคือมะเขือเทศของเรานั่นเองค่ะคุณฟ้าม
1: ะเขือเทศราคาหูฟ้าอยากลองทำจะได้ค่ะคุณนิดหน่อย
0: ใช่แล้วค่ะนั่นก็คือมะเขือเทศค่ะคุณฟ้าถ้าคุณฟ้าและเพื่อนๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะนะคะก็คือมะเขือเทศที่ทำจากผ้าสักหลาดค่ะก่อนอื่นนะคะเช่นเคยเลยค่ะคุณฟ้าคะเราต้องมาดูอุปกรณ์วิธีการทำมะเขือเทศเราก่อนนะคะ
1: ค่ะได้รู้อุปกรณ์กันไปแล้วนะคะต่อไปเราไปเริ่มทำมะเขือเทศกันเลยค่ะ
2: การทำมะเขือเทศนะคะเราก็จะตัดตามแบบนะคะโดยที่มีแบบมาตัดแบบนี้นะคะเป็นผลของมะเขือเทศค่ะเป็น5ชิ้นค่ะถ้าตัดไม่ถนัดอาจจะใช้เข็มกัดช่วยก็ได้ค่ะแต่ถ้ามือโปรอาชีพก็อย่างนี้ได้เลยค่ะ
3: โปรช้านะครับ
2: ตัดแบบนี้ให้ครบ5ชิ้นนะคะอันนี้ก็คือตัดมาเรียบร้อยนะคะ5ชิ้นเราก็จะทำการเย็บแบบต้นถอยหลังค่ะนำชิ้นที่1กับชิ้นที่2นะคะมาประกบกันค่ะแล้วก็ร้อยได้กับเข็มให้ยาวพอประมาณค่ะแล้วก็มัดปมแล้วก็ปักเข็มนะคะสอดปมไว้ข้างนอกค่ะเพราะว่ายังไงเดี๋ยวจะต้องกลับได้นะคะปักลงไปค่ะก็ดึงลงก็ปักแล้วก็ปักมาทางข้างหน้านะคะ

แล้วก็ปักลงไปค่ะปักลงไปแล้วก็ดึงได้ทำแบบนี้ไปจนครบ5ชิ้นนะคะ

0: เว้นให้มันพอดีค่ะไม่ต้องกว้างเกินไปค่ะแล้วก็ดึงให้ตึงๆเพื่อทำให้มันแน่นเย็บร่นถอยหลังไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราเย็บครบ5ชิ้นนะคะชิ้นที่5ที่เราเว้นช่องไว้ค่ะไม่ต้องเย็บหมดนะคะเพื่อเราจะกลับด้านค่ะ
1: เรียนดูวิธีการเมากันค่ะก่อนอื่นให้ทุกท่านร้อยได้เข้าเข็มและมัดปมให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นแทงเข็มจากข้างล่างขึ้นข้างบนค่ะและดึงได้ให้สุดให้ติดกับปมที่เราทำไว้และแทงเข็มลงค่ะระยะห่างตามที่เพื่อนๆต้องการ
2: ยัดใจสังของไปนะคะยัดให้แน่น
1: แล้วดึงให้สุดค่ะจากนั้นเราก็แทงเข็มขึ้นค่ะระยะห่างให้เท่ากับรอบแรกนะคะและดึงให้สุดค่ะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเสร็จเลยค่ะ

สามคนเสร็จแล้วนะคะแน่นพอดีค่ะเราก็จะเย็บแบบสอยซ่อนได้ค่ะโดยที่เราจะพับทั้งสองข้างพับอีกนึงแล้วก็จะเอาเข็มค่ะซ่อนไปในทางที่ถนัดค่ะด้านไหนก็ได้ค่ะปักลงไปค่ะที่เราพับไว้ก็ให้คงอยู่ข้างในมันจะทำให้ไม่เห็นเส้นได้ค่ะแล้วก็ปักลงไปข้างล่างเหมือนเดิมค่ะโซ่

พอเรานิดนึง

0: ขือเทศนะคะ
1: เอายัดใยสังเคราะห์เสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมาทําใบต่อค่ะโดยที่เราจะพับครึ่งนึงค่ะแล้วก็ใช้กรรไกรตัดนิดนึงนะคะไม่ให้มันเลยมากนิดเดียวพอเราตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้รูตรงกลางค่ะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้ลวดนะคะพับครึ่งนึงค่ะแล้วก็ใส่ไปในรูที่เราตัดเมื่อกี้นี้เลยค่ะนะคะเราก็จะใช้กาวยูฮูนะคะมาติดตรงใบนะคะบีบกาวไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวมันจะเยิ้มมันจะเลอะกับผ้า

อันนี้ก็คือมะเขือเทศที่เสร็จสมบูรณ์ค่ะ

0: สำหรับการทำมะเขือเทศในวันนี้ค่ะ
1: เป็นสูตรที่น่ารักมากๆเลยนะคะคุณหน่อยและง่ายๆสามารถทำตามได้ง่ายเลยนะคะ
0: ค่ะคุณฟ้าคะเรายังมีสื่ออื่นอีกนะคะที่ทำจากผ้าสักหลาดค่ะแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นอยากให้คุณฟ้าและเพื่อนๆรอติดตามชมใน EP ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ
1: How to ทำภาษากระดาษอย่างไรให้สร้างอาชีพดิฉันนางสาวพัชรพันธ์นุชชำหรือจะเรียกว่าฟ้าก็ได้นะคะ
0: ดิฉันนางสาวสุวรรณาเวียนเป๊ะค่ะหรือจะเรียกว่านิดหน่อยก็ได้นะคะ
1: ค่ะที่วางอยู่ตรงหน้าของเราเนี่ยคืออะไรเหรอคะคุณนิดหน่อย
0: ที่วางอยู่ตรงหน้าของเรานะคะก็คือสื่อที่ทำจากภาษากระดาษค่ะมีทั้งสตรอเบอรี่มะเขือเทศกวางแล้วก็ดอกไม้ค่ะ
1: ค่ะจากที่คุณนิดหน่อยพูดมาแสดงว่าวันนี้ฟ้าและเพื่อนๆจะได้ไปทำสื่อจากภาษากระดาษใช่ไหมคะคุณนิดหน่อย
0: ใช่ค่ะคุณฟ้าภาษากระดาษนะคะนอกจากมาทำสื่อแล้วนะคะยังสามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพให้เราอีกด้วยค่ะถ้าคุณฟ้าและเพื่อนๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันเลยค่ะนี่ค่ะคุณฟ้าถึงแหล่งเรียนรู้แรกของเรานะคะก็คือการนำภาษากระดาษมาทำเป็นผลไม้ซึ่งวันนี้เราเอามาฝากก็คือสตรอเบอรี่ค่ะคุณฟ้า
1: สตรอเบอรี่นะคะคุยหน่อยฟ้าอยากจะลองทำกันเลยค่ะ
0: ได้เลยค่ะคุณฟ้าแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปทำนะคะคุณฟ้าและเพื่อนๆนะคะต้องไปดูอุปกรณ์การเรียนก่อนนะคะ
2: ค่ะก็จะทำผลของสตรอเบอรี่นะคะก็คือจะนำแบบวงกลมค่ะวางบนผ้าสักหลาดสีแดงนะคะแล้วเราก็จะตัดตามแบบเลยค่ะ

0: คะเมื่อตัดเสร็จแล้วนะคะก็จะได้แบบวงกลมนี้นะคะแล้วเราก็จะพับครึ่งค่ะแล้วเราก็จะตัดให้เป็นครึ่งวงกลมนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำลายสตรอเบอรี่ค่ะโดยเราจะใช้ลายสตรอเบอรี่นะคะเราจะใช้เป็นด้ายสีขาวค่ะเราจะปักในรูปแบบการเนานะคะก็คือปักขึ้นค่ะนี่ค่ะพอตัดเป็นครึ่งวงกลมก็จะได้รูปร่างแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะมาทำการเนาค่ะโดยใช้ด้ายสีขาวนะคะแต่ก่อนอื่นเราจะไปเรียนรู้วิธีการเนากันก่อนเลยค่ะ
1: มาเรียนรู้วิธีการเนากันค่ะก่อนอื่นให้ทุกท่านร้อยได้เข้าเข็มและมัดปมให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นแทงเข็มจากข้างล่างขึ้นข้างบนค่ะและดึงได้ให้สุดให้ติดกับปมที่เราทำไว้และแทงเข็มลงค่ะระยะห่างตามที่เพื่อนๆต้องการเลยนะคะแล้วดึงให้สุดค่ะจากนั้นเราก็แทงเข็มขึ้นค่ะระยะห่างให้เท่ากับรอบแรกนะคะและดึงให้สุดค่ะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเสร็จเลยค่ะ

0: นี่ยค่ะลายสตรอเบอรี่นะคะที่เราเนาเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะพับค่ะให้ด้านปมออกมาข้างนอกนะคะเราจะมาทำการด้นถอยหลังค่ะแต่ก่อนอื่นเราไปเรียนรู้วิธีการด้นถอยหลังกันก่อนเลยค่ะ
1: ต่อไปเรามาเรียนรู้วิธีการด้นถอยหลังนะคะก่อนอื่นให้ทุกท่านเราได้เข้าเข็มค่ะแล้วมาปมให้เรียบร้อยจากนั้นนะคะแทงเข็มจากข้างล่างขึ้นข้างบนค่ะตึงได้ให้สุดให้ติดกับปมที่เราทำไว้ต่อไปใช้เข็มแทงด้านหลังของได้ห่างจากได้ประมาณ3นิ้วค่ะแทงจากข้างบนลงล่างค่ะส่วนด้านหน้าแทงจากข้างล่างขึ้นข้างบนค่ะหลัง3มิลข้างหน้าก็3มิลนะคะเพื่อที่ระยะห่างจะได้เท่ากันค่ะและดึงได้ให้สุดค่ะเมื่อเย็บด้านหน้าเสร็จแล้วให้ย้อนกลับมาด้านหลังค่ะใช้เข็มแทงเข้าไปที่เส้นได้ที่เราทำไว้รอบแรกเลยค่ะทำไปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนเสร็จเลยค่ะ

เมื่อเราล้างเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพลิกกลับด้านค่ะเอาด้านลายออกมานะคะก็จะได้รูปร่างลักษณะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมะนาว

0: ดึงชิดแล้วนะคะเราก็จะมัดปมเลยค่ะเพื่อไม่ให้ใยสังเคราะห์หลุดออกมานะคะ
1: เราดึงผลของสตรอเบอรี่นะคะโดยการเราแล้วเราก็มัดปมเลย

นำลวกกำมะหยี่นะคะมาทำเป็นก้านของสตรอเบอรี่ค่ะเราจะพับใบของสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็ตัดตรงกลางค่ะและเรานำลวดกำมะหยี่ที่จะทำเป็นก้านนะคะยัดลงไปค่ะจะออกมาในรูปลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปค่ะเราจะทากาวค่ะทากาวโดยการยึดติดใบกับผลของสตรอเบอรี่นะคะ

0: โหคุณนิดหน่อยค่ะจากที่ฟ้าได้ไปลองทำนะคะได้เรียนรู้วิธีการทำเนี่ยสตรอเบอรี่เนี่ยไม่ยากนะคะคุณนิดหน่อย
1: ใช่ค่ะคุณฟ้าแถมเป็นผลไม้ที่อยู่ใกล้ตัวเราอีกด้วยค่ะคุณฟ้า
0: ค่ะนอกจากสตรอเบอรี่ที่ทำมาจากผ้าสักหลาดแล้วนะคะยังมี

0: ดีค่ะพบกับพวกเราสองคนอีกเช่นเคยค่ะ
1: ในรายการ How to ทำผ้าสักหลาดอย่างไรให้สร้างอาชีพค่ะที่ผ่านมานะคะคุยหน่อยเราก็ได้เรียนรู้ทั้งการทำสตรอเบอรี่ก็มาเขื่อนที่กันไปแล้วแต่ผ้าสักหลาดเนี่ยมันทำได้แค่สองอย่างนี้หรือเปล่าคะคุณนิดหน่อย
0: ไม่เลยค่ะคุณฟ้าที่ผ่านมานะคะเราเรียนรู้สตรอเบอรี่แล้วก็มะเขือเทศค่ะแต่วันนี้นะคะนิดหน่อยจะไม่ได้พาคุณฟ้าและเพื่อนๆไปเย็บนะคะแต่วันนี้เราจะพาคุณฟ้าไปทำดอกไม้ค่ะซึ่งก็คือแน่ดอกกุหลาบของเรานั่นเองค่ะคุณฟ้า
1: สวยมากๆเลยค่ะคุณหน่อยฟ้านี่อยากจะลองทำดอกกุหลาบเลยค่ะคุณหน่อย
0: ถ้าคุณฟ้าพร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้วิธีการทำกันเลยค่ะค่ะคุณฟ้าคะถึงแหล่งเรียนรู้ที่3แล้วนะคะนั่นก็คือการทำดอกไม้จากผ้าสักหลาดนั่นเองค่ะซึ่งดอกไม้ที่เรานำมานะคะคือดอกกุหลาบค่ะก่อนอื่นที่เราจะไปทำนะคะเราต้องมาดูอุปกรณ์กันก่อนค่ะ

0: ต่อไปเราไปเริ่มทำดอกกุหลาบกันเลยค่ะ
1: ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นดอกกุหลาบนะคะแบบของเราก็จะมีแบบขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่ค่ะขนาดใหญ่เราจะใช้ทั้งหมด2ชิ้นนะคะเริ่มการทำดอกกุหลาบได้เลยค่ะเราจะใช้เศษผ้านะคะใช้กาวร้อนทาลงไปค่ะเพื่อดอกไม้จะได้เป็นตุ่มๆค่ะทากาวลงไปนะคะแล้วก็แปะบนยอดของกิ่งได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ไหมพรมค่ะดึงไปให้

เราก็จะได้แบบที่เราต้องการแล้วนะคะต่อไปค่ะเราจะใช้หยิบดอกกลีบเล็กมาค่ะเราจะพับครึ่งนะคะแล้วก็ตัดไปตรงกลางค่ะแต่ว่าไม่ต้องตัดหมดนะคะตัดประมาณ2นิ้วค่ะแล้วก็มาพลิกมาอีกฝั่งนึงนะคะเราก็ตัดเหมือนกันค่ะอย่าตัดขาดนะคะจะได้รูปร่างลักษณะแบบนี้ค่ะพับเหมือนเดิมค่ะตัดเฉียงค่ะตัดขึ้นมาหน่อยนึงค่ะตัดให้ครบมันจะได้ทั้งหมด6ช่องนะคะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะมาตัดมุมทุกมุมเลยค่ะเมื่อตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้เลยค่ะกลีบใหญ่เหมือนกันนะคะตัดครึ่งเหมือนกันค่ะแต่ว่ากลีบใหญ่ของเราจะใช้ทั้งหมด4กลีบนะคะแบ่งครึ่งอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มาตัดตรงกลางค่ะไม่ให้มันขาดออกจากกันนะคะเราก็จะได้แบบนี้ค่ะตัดทั้งหมด2ส่วนเลยนะคะ

ค่ะถ้าตัดทั้งหมด2ชิ้นเลยนะคะเราก็จะได้แบบนี้ค่ะแล้วก็จะมาพับครึ่งค่ะตัดตรงกลางหน่อยนึงนะคะเพื่อที่ก้านจะได้ใส่เข้าไปได้ค่ะตัดเหมือนกันทั้ง2ชิ้นเลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็นำชิ้นเล็กมานะคะที่มีทั้งหมด6ช่องนะคะเสียบลงเข้าไปในไม้เลยค่ะเราก็จะทากาวค่ะทากาวเพื่อยึดติดดอกกับก้านร่วมกันนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็เลือกดอกใดดอกหนึ่งค่ะทาลงไปฝั่งขวาค่ะทาไปนิดนึงนะคะแล้วก็แปะทับตรงกลางค่ะเฉียงหน่อยนึงค่ะเพื่อที่เราจะได้ปิดเศษผ้าที่เราใส่ไว้ตั้งแต่แรกนะคะอีกฝั่งนึงเราทำค่ะตรงข้ามกันนะคะแต่ว่าเราจะเมื่อกี้เราติดฝั่งซ้ายฝั่งขวาใช่ไหมคะต่อไปเราจะติดฝั่งซ้ายค่ะก็จะได้รูปร่างลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้เราก็ทากาวค่ะทั้งสองฝั่งที่เรายังไม่ได้แปะนะคะแปะทับลงไปค่ะเพื่อให้ดอกกุหลาบดอกกลีบแรกนะคะมีความตูมนิดนึงค่ะต่อไปนะคะเราก็จะทาทั้งสองฝั่งค่ะกลีบอื่นๆทาแล้วเราก็ประกบลงไปเลยค่ะทำเหมือนกันให้ครบทุกกลีบเลยนะคะ

0: จะได้ช่อแรกแล้วนะคะต่อไปเราก็นำกีบใหญ่ค่ะยัดลงไปเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ทากาวค่ะบนก้นของกีบแรกนะคะเพื่อยึดติดกีบที่1กับกีบที่2ค่ะรอกาวแห้งแป๊บนึงนะคะแล้วก็จะมาขยี้ผ้าค่ะเพื่อให้ผ้ามีความบางมากขึ้นนะคะจากแรกนะคะเราทากาวค่ะฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะแล้วเราก็แปะลงไปค่ะกีบที่2นะคะเราทา2ฝั่งเลยค่ะแล้วก็แปะลงไปค่ะกีบที่3เราก็ทํา2ฝั่งเลยนะคะแปะลงไปค่ะกีบที่4เราก็ทาทั้ง2ฝั่งเลยนะคะแล้วก็แปะลงไปค่ะกีบแรกที่เราทาไปฝั่งเดียวนะคะแล้วก็มาแปะอีกฝั่งหนึ่งค่ะเพื่อให้กีบดอกมีความค่อยกันค่ะเราก็จะเสร็จกีบที่2แล้วนะคะกีบที่3เราก็ทําเหมือนกันค่ะ
1: ทำดอกกุหลาบนี้ไม่ยากเลยนะคะคุณลิศหน่อย
2: ค่ะไม่ยากเลยค่ะคุณฟ้าแถมยังเป็นประโยชน์ด้วยนะคะใช้ตกแต่งห้องหรือมอบในโอกาสพิเศษต่างๆพร้อมกับสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้เราอีกด้วยค่ะ
1: โหดีมากเลยค่ะไม่คิดเลยนะคะว่าผ้าสักหลาดจะสามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้อีกด้วยนะคะ
2: ค่ะคุณฟ้ายังมีสื่ออื่นที่ทำจากผ้าสักหลาดอีกนะคะจะเป็นอะไรนั้นอยากให้คุณฟ้าและเพื่อนรอติดตามใน EP ต่อไปด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV

ึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ drop in fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ Classroom ตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: ในแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่การได้ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแก่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูป

0: ใดบ้าง
1: ศัพท์น่ารู้วันนี้ Worm WORM Worm แปลว่าหนอน Flower FLOWER Flower แปลว่าดอกไม้ OrchidORCHID Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ไม่เป็นไรนะครับ
3: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
4: เซฟตี้ฟอร์โอล
5: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: เดตของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพามากินก๋วยเตี๋ยวเขาบอกว่าเปิดมานานคนแถวนี้รู้จักกันดีนะฮะจุดเด่นของร้านนี้คือบะหมี่ทำเองนี่เขียนไว้เลยบะหมี่ทำเองร้านเตี๋ยวเต่าเดี๋ยวไปดูว่าทำเองแล้วมันพิเศษยังไงมันอร่อยขนาดไหนตามผมมาเลยนะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่พี่ปูนะฮะ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นลูกสาวของแม่เต่า
1: ใช่
0: กับร้านก๋วยเตี๋ยวเต่านี่แหละ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่หนึ่งอย่างเขียนต่อท้ายป้ายไว้เลยว่าบะหมี่ทำเอง
1: ใช่ค่ะคือตอนแรกค่ะยังไม่ได้ทำบะหมี่เองก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีให้แบบร้านมีเอกลักษณ์มากขึ้นต้องจากรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วก็คิดค้นกันก็ลองผิดลองถูกกันเป็นปีอะค่ะ
0: เคล็ดลับมันคืออะไรครับ
1: ใส่ไข่เยอะค่ะคือการนวดนานๆอะทำให้บะหมี่เหนียวนุ่ม
0: มีขายอะไรบ้างจ๊ะบะหมี
1: ่ตอนนี้ก็จะเป็นแบบบะหมี่ถาดที่แบบคนแบบสั่งเกือบทุกโต๊ะเลยอะค่ะ
0: แล้วมีนอกจากมันมีถาดแล้วมีอะไรอีก
1: ก็มีเย็นตาโฟค่ะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวไทยก๋วยเตี๋ยวไทยนี่ก็คือจะใส่ถั่วป่นหอมเจียว
0: มาเดี๋ยวผู้สั่งเลยดีกว่านะครับเอาเป็นบะหมี่ถาดเอาแบบทุก
1: น้ำแดง
0: น้ำแดงด้วยนะครับเอาเป็นหมูกรอบ

มาครับเริ่มจากจานนี้นะครับเป็นบะหมี่ถาดน้ำแดงนะครับในนี้คือหูให้มาแน่นๆเลยนะครับบะหมี่4ก้อนนี่ก็จะเป็นบะหมี่น้ำแบบไทยนะฮะแบบไทยยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็จะมีนี่เลยเพิ่มมาด้วยเป็นเกี๊ยวหมูนะครับถ้าคุณผู้ชมมาร้านนี้นะครับสั่งแบบแห้งเนี่ยก็จะได้น้ำซุปแบบนี้มาด้วยเลยนะครับนี่อีกหนึ่งอย่างนะครับใครอยากสั่งเพิ่มก็ได้เลยนะครับเป็นแคบหมูนะฮะทำเองทุกอย่างทำเองหมดมาเดี๋ยวลองชิมกันหน่อยนะครับมาเริ่มจากตรงนี้ก่อนเป็นบะหมี่ถาดนะครับเครื่องทั้งหมดก็จะมีแคบหมูหมูแดงแล้วก็หนังหมูเกี๊ยวกรอบนะฮะแล้วก็มีหมูกรอบด้วยซึ่งวันนี้เราสั่งเพิ่มมานะครับให้ดูหนังหมูกับตัวหมูแดงสีสันน่ากินมากเดี๋ยวลองดูนะครับโอ้โหหอมมากเลยแล้วคือนุ่มไม่เหนียวนะฮะทีเด็ดของเขาคือเส้นนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับนี่คือบะหมี่ถาดที่เขาคลุกน้ำแดงน้ำแดงนี่ได้จากตัวน้ำที่ออกมาจากหมูตอนเคี่ยวนะครับแล้วก็เอามาคลุกกับตัวบะหมี่มาอร่อยมากตัวเส้นนะครับจะเป็นบะหมี่ไข่ที่ไข่คล้ายไข่เลยนะครับแล้วก็มีความเหนียวหนึบไม่เละนะฮะคือตัวน้ำราดเนี่ยที่เขาคลุกกับบะหมี่มามันจะออกหวานหวานหอมเด็ดมากอร่อยมากหมูกรอบก็ดีนะครับเนี่ยชูมาเป็นเนื้อเลยนะครับแล้วจะมีส่วนของมันเนี่ยน้อยมากแต่ว่ากรอบกรอบมากนะครับนี่พอกินแห้งๆนะครับซดน้ำซุปเข้าไปหน่อยโอ้ตัวน้ำซุปนะครับหวานกลมกล่อมมากคือแบบเคี่ยวกันแบบว่าน้ำซุปกระดูกหมูจริงๆอ่ะอย่างที่พี่ปูบอกว่าคนมาที่นี่ส่วนใหญ่นะมาเพื่อกินน้ำซุปกระดูกหมูมันอร่อยนะแล้วตัวหมูนะตัวกระดูกหมูเนี่ยมันแบบเปื่อยแบบแทบไม่ต้องเคี้ยวเลยนะครับซึ่งจะใช้

0: น้ำซุปนี้กับการทำบะหมี่น้ำด้วยซึ่งนี่เราสั่งมาแบบไทยนะฮะคือจะใส่ถั่วลิสงคั่วมาด้วยนะครับแล้วก็จะมีเกี๊ยวกรอบแล้วก็จะมีนี่ตัวฝักยาวนะครับแล้วก็แน่นอนมีหมูแดงหมูสับแล้วก็จะมีนี่นะครับหนังหมูมาด้วยเดี๋ยวลองชิมนะครับอันนี้ปรุงมาแล้วเป็นต้มยำจะออกเปรี้ยวๆหน่อยเปรี้ยวหวานเปรี้ยวนำหวานตามแบบฉบับบะหมี่แบบไทยนะฮะอร่อยมากเลยใครชอบต้มยำก็สั่งได้นะฮะยังไม่หมดแค่นั้นนะครับยังมีเกี๊ยวหมูทำเองด้วยนี่มันเกือบไม่ทันนะเหลือจานสุดท้ายสั่งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวลองชิมนะครับคือเขาจะใส่กระหล่ำปลีลงไปด้วยนะครับแล้วก็หมักในรสชาติของเขานะฮะหวานเค็มกำลังดีเด็ดมากเลยนอกจากนั้นนะครับที่ร้านยังมีน้ำขายด้วยอันนี้เป็นอัญชันมะนาวกลิ่นชัดมากนะครับอัญชันมะนาวอร่อยมากเลยบะหมี่ทำเองนี่มันรสชาติแบบนี้นี่เองนะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจนี่มาได้เลยนะครับราคาไม่แพงนะเริ่มที่บะหมี่ถาดนะครับถาดนี้79บาทนะครับซึ่งผู้แอดตัวหมูกรอบเพิ่มไปอีก30บาทก็จะเป็น109บาทถ้าเป็นบะหมี่นะครับบะหมี่ไทยนี่35บาทเท่านั้นเองเกี๊ยวหมูทอดแคบหมูแล้วก็น้ำอัญชันมะนาว30บาทราคานะครับวันนี้เต็มโต๊ะขนาดนี้204บาทเท่านั้นนะฮะร้านนี้นะครับเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งนะครับตอนเช้านะ8โมงครึ่งถึงประมาณ3โมงเย็นแนะนำว่าให้มาก่อนเที่ยงบ่ายๆนี่ได้กินแน่นอนนะครับของยังมีอยู่ให้เราได้เลือกกินได้นะฮะอีกอย่างนึงถ้าคุณผู้ชมอยากที่จะลองซื้อบะหมี่ไปทำกินที่บ้านเนี่ยมีขายนะฮะก็ไปสั่งได้ในเพจเขาเลยหรือว่าเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ติดต่อไว้ให้นะครับกับบะหมี่ทำเองของร้านเตี๋ยวเต่านะฮะถ้าใครผ่านมาทางกำแพงเพชรเข้ามาในอำเภอเมืองนะครับปักหมุดมาเลยนะฮะอร่อยมากเลยร้านนี้เตี๋ยวเต่าบะหมี่ทำเองเส้นบะหมี่เหนียวหนึบแน่นแน่นคือให้เยอะอร่อยมากนี่กินต
1: ่อเรื่องเด็ดเอตโรวันนี้ค่ะพามาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งสัตว์เลี้ยงยอดนิยมที่ไม่ใช่หมาและแมวนะคะแต่เป็นน้องๆเจ้าขนปุยอย่างกระต่ายเหล่านี้ค่ะด้วยขนาดตัวที่เล็กรูปร่างที่น่ารักนะคะทำให้กระต่ายนั้นเป็นอีกหนึ่งสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายค่ะในบ้านเราเองนะคะก็มีฟาร์มที่เพาะพันธุ์กระต่ายหลายแห่งหนึ่งในนั้นก็คือบางหับฟาร์มฟาร์มกระต่ายที่เพาะพันธุ์กระต่ายมานานกว่า30ปีแล้วค่ะที่บางหับฟาร์มนี้นะคะมีการเพาะพันธุ์กระต่ายหลากหลายสายพันธุ์ค่ะทั้งกระต่ายไทยแล้วก็กระต่ายนอกเพื่อจำหน่ายทั้งในแล้วก็ส่งไปขายที่ต่างประเทศด้วยนะคะซึ่งความนิยมในการเลี้ยงกระต่ายนั้นก็ขึ้นอยู่กับรูปร่างลักษณะของสายพันธุ์ที่ผู้เลี้ยงนั้นชื่นชอบค่ะแต่ที่นิยมหลักๆนะคะก็จะมีอยู่ประมาณ 4-6 สายพันธุ์นี้ค่ะ
2: เราเริ่มที่ฮอลแลนด์ล็อบเลยอันเป็นกระต่ายที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทยเพราะว่ามีราคาที่สูงนะครับมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ตัวละ900บาทถึงหลักหมื่นลักษณะพิเศษเฉพาะของมันคือหูมันจะตกหน้าจะกลมตัวจะอ้วนนะครับน้ำหนักมันจะไม่เกิน 1.5ในสายพันธุ์ฮอลแลนด์ล็อบครึ่งฮอลแลนด์ล็อบเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดไปอีกว่าฮอลแลนด์ล็อบอะไรแต่ถ้าเกิดพูดในเบื้องต้นที่คนเข้าใจง่ายคือฮอลแลนด์ล็อบคือหูตกหน้ากลมอันนี้คือถ้าคนพูดตรงเนี้ยเราจะรู้แล้วแต่เนี่ยคือฮอลแลนด์ล็อบเนเธอร์แลนด์วาร์ฟหรือกระต่ายแคระ ND ND คือหูตั้งหูตั้งหน้ากลมตัวเล็กน้ำหนักจะไม่เกิน900กรัมหรือ 1.1 ประมาณนี้สแตนดาร์ดมาตรฐาน
1: ลักษณะของกระต่าย ND นี้นะคะนอกจากที่จะตัวเล็กกว่ากระต่ายทั่วไปจนบางคนเรียกกันว่ากระต่ายแคระแล้วนะคะจุดสังเกตอีกอย่างของกระต่ายสายพันธุ์นี้นะคะก็คือมีหูที่ตั้งแล้วก็สั้นกว่ากระต่ายสายพันธุ์อื่นๆอีกด้วยค่ะ
2: พอมาเป็นกำมะหยี่เอกลักษณ์ของมันคืออยู่ที่ขน

0: ขนมันจะนุ่มเหมือนผ้ากำมะหยี่ผ้าสักหลาดเลยเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราลูบขนกำมะหยี่เนี่ยจะแตกต่างจากกระต่ายชนิดอื่นเพราะกระต่ายชนิดอื่นจะไม่มีขนกำมะหยี่กระต่ายไทยจะน้ำหนักอยู่ที่ 1.6 ถึง 1.9 กิโลจะมีไซส์ใหญ่ขนจะคล้ายๆกับ ND แต่ว่าขนมันจะหยาบกว่ากระต่ายไทยเนี่ยหูมันจะยาวนะครับแต่ไม่ยาวมากไม่เหมือนไจแอนท์นะครับซึ่งกระต่ายไทยจะได้รับความนิยมในผู้เลี้ยงทั่วไปชาวบ้านทั่วไปหรือเด็กเล็กๆที่ชอบเลี้ยงเพราะราคามันแพงเริ่มต้นที่ประมาณตัวละ100กว่าบาทถึง250
1: ส่วนสายพันธุ์ที่เห็นนี้นะคะดูแล้วอาจจะคล้ายกับกระต่ายไทยใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ใช่ค่ะเพราะว่ากระต่ายตัวนี้นะคะเขาคือสายพันธุ์ดัชเอกลักษณ์ของเขานะคะก็คือจะมีลายแค่2สีบนตัวแล้วก็ตัดสลับกันอย่างชัดเจนแบบนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกระต่ายขนฟูที่มองผิวเผินแล้วเขาคล้ายกับสุนัขเลยใช่ไหมคะแถมยังสามารถที่จะตัดแต่งขนได้เพื่อความสวยงามนั่นก็คือสายพันธุ์วูดดี้ทอยแล้วก็สายพันธุ์เท็ดดี้แบร์นั่นเองค่ะ
0: คือแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมันมีความเฉพาะของมันแตกต่างกันความต้องการของมนุษย์อ่ะมันหลากหลายพื้นที่นี้เขาจะอาจจะชอบสายพันธุ์นี้คนนี้เขาอาจจะชอบสีนี้ซึ่งแต่ละสายพันธุ์มันก็มีความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันอย่างเช่นถ้าพูดถึงกำมะหยี่มันก็จะตัวใหญ่หน่อยพอมันตัวใหญ่บางคนที่เขาอยู่ในคอนโดเขาก็ไม่สะดวกในการเลี้ยงเขาก็จะเปลี่ยนเป็น ND แทนหรือบางคนที่ชอบที่เขาเปิดคาเฟ่สัตว์เปิดร้านกาแฟเขาอยากเอากระต่ายไปปล่อยเขาเพราะ ND มันตัวเล็กมันบอบบางเขาก็ไม่เอาเขาเอาเปลี่ยนเป็นฮอลแลนด์ล็อบที่มันมีความเข้ากับคนมากกว่ามันเปลี่ยนเป็นกำมะหยี่ที่ชอบเล่นกับคนมากกว่าแบบนี้เป็นต้น
1: ที่เพาะพันธุ์กระต่ายจำหน่ายนั้นนะคะเขาก็จะเริ่มทำการผสมพันธุ์เมื่อกระต่ายนั้นมีอายุได้ประมาณ7เดือนเป็นต้นไปค่ะหรือว่าดูความสมบูรณ์ของพ่อแล้วก็แม่พันธุ์เป็นหลักนะคะหลังจากที่ผสมพันธุ์แล้วนะคะกระต่ายก็จะตั้งท้องประมาณหนึ่งหลังจากนั้นเขาก็จะคลอดลูกออกมาค่ะโดยจำนวนของลูกกระต่ายที่คลอดออกมาในแต่ละคอกนั้นนะคะก็จะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์อายุแล้วก็ความสมบูรณ์ของคุณแม่กระต่ายค่ะกระต่ายจะกินนมแม่ไปเรื่อยๆจนถึงอายุ1เดือนนะคะหลังจากนั้นเขาก็จะเริ่มทานอาหารประเภทอื่นอย่างเช่นพวกหญ้าค่ะพออายุได้45วันนะคะก็จะพร้อมสำหรับการย้ายบ้านใหม่แล้วล่ะค่ะ
0: สำหรับผู้ที่สนใจอยากเลี้ยงน้องกระต่ายนะครับเวลาเราไปซื้อน้องกระต่ายนะครับแนะนำให้เลือกฟาร์มที่ได้มาตรฐานสิ่งสำคัญที่สุดก็คือ3ข้อ1ก็คือน้องเดินปกติไหมน้องกินปกติไหมน้องถ่ายปกติไหมกระต่ายเป็นสัตว์ที่กินง่ายอยู่ง่ายนอนง่ายคำว่ากินง่ายความหมายก็คือเขากินแค่หญ้ากับอาหารเม็ดเป็นหลักสังคมเข้าใจผิดคิดว่ากระต่ายเนี่ยสามารถทานผักก็ได้ทานผลไม้ก็ได้ต้องบอกว่าน้องๆทานได้ครับเมื่อถึงอายุของน้องในการเลี้ยงดูน้องกระต่ายนะครับสิ่งสำคัญที่เราต้องควรระมัดระวังนะครับข้อแรกก็คือระวังเรื่องของการกินน้องกระต่ายเนี่ยเป็นสัตว์ที่บอบบางในเรื่องของลำไส้มากๆการรับประทานของน้องเนี่ยควรเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะกับวัยในส่วนเรื่องที่2ที่ควรระวังก็คือเรื่องของการอุ้มจริงๆการอุ้มน้องกระต่ายเนี่ยคนไทยก็ยังเข้าใจผิดว่าควรอุ้มที่หูน้องกระต่ายแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราควรประคองเราจะอุ้มมือเดียวก็ได้อุ้ม2มือก็ได้นะครับถ้าอุ้มมือเดียวก็เอาชิดตัวหน่อยนะครับหรือถ้าอุ้มมือเดียวไม่จับที่อยู่แล้วก็อุ้มท่านี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดน้องเขาดิ้นมาไหลนั่นหมายความว่าน้องเขาไม่รู้สึกว่าไม่ทรงตัวไม่ปลอดภัยเราควรที่จะปล่อยน้องต่ออย่าไปฝืนถ้ายิ่งฝืนเนี่ยโอกาสบาดเจ็บของเขาสูงมาก
1: เรียกได้ว่าการเลี้ยงกระต่ายสักหนึ่งตัวนั้นก็ไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะถ้าเราศึกษาแล้วก็เข้าใจในพฤติกรรมของกระต่ายมากพอเราก็จะสามารถอยู่กับเพื่อนสัตว์เลี้ยงขนปุยตัวนี้ไปได้เกือบ10ปีเลยแล้วค่ะซึ่งใครที่ชมแล้วสนใจนะคะอยากจะซื้อกระต่ายไปเป็นเพื่อนเล่นสักตัวก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดกับทางบังคับฟาร์มได้เลยค่ะ
2: สวนเด็ดวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพามาทำความรู้จักกับละมุดสายพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดสุโขทัยนี่เลยนะฮะอยู่ที่ตำบลท่าทองนี่เองเดี๋ยวจะพาไปรู้จักกับพี่อ้อยด้วยพี่อ้อยรออยู่หลังสวนนี่แหละพาไปเก็บละมุดกันตามมาเลยนะฮะ ย้อยสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: นี่กำลังสอยละมุดอยู่เลยนะ
3: กำลังสอยละมุดอยู่เลย
2: โอ้โหเป็นดอกขนาดนี
3: ้ใช่อันนี้ต้นฤดูกาลแล้วค่ะเริ่มฤดูกาลละมุดแล้ว
2: นี่คือได้แล้วหรอ
3: ใช่นี่คือพันธุ์สายพันธุ์มะกอกหรือว่าละมุดกรอบบ้านเรานี่แหละค่ะ
2: อุ้ยผู้เห็นละมุดนะทั้งชีวิตมานี่ใหญ่กว่านี้ประมาณนี
3: ้ส่วนใหญ่จะเป็นกระสวยมาเลย์หรือว่าสาลี่ยักษ์ลูกใหญ่ๆเหมือนลูกแอปเปิ้ลของเราจะเป็นพันธุ์พื้นเมืองค่ะ
2: ครับ
3: มะกอกคือเหมือนมะกอกป่า
2: ละมุดสุโขทัยคือสายพันธุ์มะกอก
3: ใช่ค่ะ
2: จะลักษณะรูปร่างเป็นแบบนี
3: ้ใช
2: ่จะเล็กคล้ายมะกอกเหมือนกันนะนี่ครับก็คือเลยเรียกเป็น
3: ทรงมะกอกเลยแต่ว่าจะยาวลีเหมือนไข่ไก่เบอร์เล็กๆนึกออกไหมคะ
2: ใช่ใช่
3: คั่วจะยาวๆแบบ
4: ละมุดสายพันธุ์มะกอกนี้นะครับเป็นละมุดสายพันธุ์เก่าแก่ที่ปลูกกันเยอะในจังหวัดสุโขทัยมีความทนน้ำทนแล้งเหมาะกับการปลูกในพื้นที่ที่เป็นดินร่วนปนทรายซึ่งต้นละมุดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับพี่ออยบอกว่าส่วนใหญ่นะครับเป็นต้นที่ปลูกกันมาตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่เลยทีเดียวครับ
3: ตอนนี้เราทำเป็นระบบเกษตรอินทรีย์เนี่ยเราทำอยู่10ไร
2: ่
3: เป็นพื้นที่ของบรรพบุรุษ
2: แปลว่าเป็นไม้ยืนต้นที่มีอายุได้ถึงเท่าไหร่ครับเนี่ยหรือว่าไปเรื่อยๆเลย
3: ในชุมชนเนี่ยเราเคยสืบค้นกันเนี่ยเป็น100ปีค่ะ
2: เหรอ
3: ใช่
2: แล้วนี่50 60ปีแต่ก็ไม่สูงเท่าไหร่นะ
3: เราค่อยตัดแต่งไงเพราะถ้าไม่ตัดนี่สูงเท่าบ้านเลยนะ
2: แล้วเขาจะเริ่มออกผลผลิตออกลูกนี่ช่วง
3: 3-5 ปี
2: อ๋อช่วง
3: ที่ปลูกแล้ว
2: 3-5 ปีนี้เริ่มได้เห็นแล้ว
3: เริ่มให้ผลผลิตต้นนึงเนี่ยจริงๆแล้วเขามีหลายรุ่นนะคะ
2: อย่างอันนี้จะเล็กหน่อย
3: อันนี้ใกล้ๆจะได้เก็บละอย่างไอ้พวกนี้ไล่ไปเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเก็บไปเรื่อยๆไง
2: ถ้าเราจะเก็บไปขายนี่คือยังไงนะ
3: เราต้อง
2: เลือกแบบไหน
3: ต้องดูว่าเขาแก่หรือยัง
2: ดูจากอะไรฮะ
3: ทรงความยาวของผลความยาวของคั่วแล้วก็สีผิวอย่างที่เราเก็บใส่ถังมาเมื่อกี
2: ้อ๋อ
3: ถ้าไซส์เนี้ยก็ยังรออีกนิดนึง
2: ร
3: อ
2: นี่พามาจอดต้นนี้นะครับ
3: นี่ค่ะ
2: นี่คือเป็นต้นที่ระยะสามารถที่จะเก็บ
3: ได้แล้วเก็บเกี่ยวได
2: ้เก็บเกี่ยวได้ตามออเดอร์
3: ใช่นี่ไงสีผิวเขาจะเห็นไหมใครเขาจะบางกว่าเห็นไหมคะเขาจะใสกว่า
2: ครับใครคืออะไรอ
3: ่
2: ะ
3: ใครคือคราบใครที่มันอยู่ที่ผิวละมุดอะค่ะ
2: อ๋อนี่คือใครนี่คือคราบใครตรงนี
3: ้ใช่เราต้องไปล้างทำความสะอาดก่อนที่จะไปส่งให้ลูกค้าเราจะไม่ให้เขากินแบบนี้นะ
2: มันจะบางกว่าแบบนี้อ๋อเออจริง
3: ใครจะหนากว่าอันนี้ใครจะบางลูกจะใสกว่าแล้วเราลองใครอันนี้ดูนะคะคิวอีเลยเห็นไหมไม
2: ่
3: ได้อันนี้ไม่ได้ทรงก็ไม่ได้
2: ทรงไม่ได้ใครหนาพอเราขูดไปเนี่ย
3: สีผิวก็ไม่ได้แล้ว
2: สีผิวยังออกเขียวอยู
3: ่ใช่ค่ะคือบางลูกใหญ่จริงแต่ก็ยังไม่ได้เปอร์เซ็นต์แก่ยังไม่ได้
2: ก็มีเหมือนกันเหรอครับ
3: จริงถ้าให้อร่อยก็คือประมาณ 80-90% เขาจะเริ่มอร่อยละถ้าเราเก็บเปอร์เซ็นต์น้อยๆอ่ะมันจะไม่ค่อยหวานถ้าเราเก็บให้มันเปอร์เซ็นต์แก่เยอะๆหน่อย
2: อย่างอันนี
3: ้ 80-90 ขึ้นไปอย่างเงี้ย
2: อันนี้ประมาณ80
3: ใช่เฉดสีผิวเริ่มเหลืองสวยแล้ว
2: นี่เริ่มเหลืองเน
3: า
2: ะ
3: เขาอะความหวานจะดีถ้า100ก็คือเขาก็จะสุกคาต้นเลยค่ะก็หล่นร่วงไป
2: อ๋อแล้วเวลาไปขายก็ไม่ทันแหละ
3: ไม่ทันเชียวไร้ละมุดสั้นไงพอเขาสุกเนี่ยอยู่ได้สักประมาณ 2-3 วันเขาก็จะเริ่มช้ำ
2: ก็เลยเวลาที่จะเก็บตามออเดอร์เนี่ยต้องเก็บล่วงหน้าหน่อย
3: ใช่ค่ะเผื่อลูกค้าเวลาคนที่เขารับเราไปขาย
2: จะได้สุกพอดี
3: ใช่ให้เขามีเวลาขายด้วย
2: โอ้โหอย่างนี้ในสุโขทัยนี่ปลูกกันเยอะไหมฮะ
3: 5,000 6,000 ไร่อะค่ะตอนนี้ขึ้นเป็นที่1ของประเทศแล้วอะ
2: 5-6,000 ไร่ที่ว่านี้คือสายพันธุ์สุโขทัยไหม
3: ใช่ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์มะกอกเลยค่ะจริงๆสายพันธุ์อื่นมีไหมมีแต่ว่าปลูกแซม
2: เยอะจังเลยอะแต่ผมไม่ค่อยเห็นแบบ
3: เหมือนไม่ค่อยรู้เนาะว่าสุโขทัยปลูกละมุดเยอะ
2: ใช่
3: ใช่
2: ไม่ค่อยเห็นละมุดพันแบบรูปทรงแบบนี
3: ้
2: ในท้องตลาดเท่าไหร่แล้วเขาไปขายที่ไหนกันครับเนี่ย
3: ตอนนี้ที่มีไปก็ทางอีสานหรือว่าข้ามไปประเทศเพื่อนบ้าน
2: นี่อย่างนี้ก็คือไม่สามารถกินได้
3: ใช่ต้อง
2: แล้วมีที่กินได้ไหม
3: เดี๋ยวเราไปดูกันเราไปหากันไปแย่งกันลอกกัน
2: ได้ไป
3: เจอแล้วเห็นไหมนี่ค่ะมันก็จะอยู่ของมันอย่างนี้ค่ะคือลูกนี้สุกเห็นไหมคะ
2: ครับ
3: สุก
2: อ๋อปลิดออกมาได้เลย
3: คือเป็นไซส์จิ๋วหน่อย
2: จะไปดูว่าใหญ่แล้วสุกก็ไม่ได้อีก
3: ไม่ได้
2: อันนี้ก็เล็ก
3: แล้วแต
2: ่เล็กแต่สุกคือถ้าเป็นแบบละมุดที่ผู้เคยกินมันจะมีความแบบเนื้อใสๆหน่อย
3: ถูก
2: แต่ดังเงี้ยดูตรงนี้
3: เลยเนียนละเอียด
2: เนียนมากเลยตึงเงี้ยกัดแค่ข้างในหรออ๋อแค่นี
3: ้เราไม่ได้ล้างคายออก
2: โอ้หวานมากหวานมากหวานตาโตอ่ะหวานแบบตะลึงอ่ะแล้วเนื้อมันแน่นกินง่ายอ่ะ

0: แล้วช่วงฤดูกาลที่ละมุดสุโขทัยเราจะออกได้ดีมีช่วงเวลาของเขานี่ประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ละมุดจะเริ่มออกให้ผลผลิตเนี่ยตั้งแต่ประมาณตุลาคม
0: ตุลา
1: พฤศจิกาธันวามกรากุมภาจนไปถึงประมาณมีนาเมษาแล้วแต่อากาศคือถ้าอากาศร้อนอาจจะสั้นลงนิดนึงแต่ถ้าจะให้อร่อยคือช่วงเนี่ยธันวามกรากุมภา3เดือนนี้ค่ะคือว่ามันหมดฝนพอดีปลายฝนต้นหนาวแล้วอากาศเริ่มแห้งยิ่งอากาศเริ่มแห้งความหวานจะยิ่งปี๊ดเลยค่ะ18ถึง20ลิตรเดี๋ยวให้กิโลละ10บาทนะวันน
0: ี้นี่ไงพอบอกกิโลละ10บาทนี่แข็งแรงขึ้นมาเลยนี่นะครับคุณผู้ชมอย่างที่เห็นนะครับนี่จะเล็ก
1: กลางและ
0: ใหญ่แล้วก็ลูกนี้อยากเราจะเอาลูกนี้ไปลูกเดียว
1: เช็คก่อนนะ
0: ชึบ
1: ลูกจ้างวันนี้ทำงานได้ไหมโอเคค่ะนี่เห็นไหมอันนี้ 80% เลยนะหวานเลยแหละหวานฉ่ำนี่แหละ
0: ดูเองเลย
1: นี่ถ้าเกิดไม่เป็นพิธีกรนะจะให้มาเป็นลูกจ้างเก็บละมุดในสวน
0: ได้เหรอ
2: ต้องเอานี้เด็ดออกด้วยเหรอคร
1: ับ ใช่ค่ะเพราะว่าเราจะให้ยางเขาหมดจากลูกไปเลยไงเด
2: ี๋
1: ยวกว่าจะไปบ่มไปอะไรแล้วมันไปเจอหักอีกทีนะไปเปิดลูกอื่นมาแล้วละมุดมาแล้ว
2: จ้า
1: เดี๋ยวเราก็จะมาทำกระบวนการล้างเนาะอย่างที่บอกว่าละมุดเนี่ยมันมีไข่ใช่ไหมคะเราต้องเอาไข่ออกให้ลูกค้านี่เราหักคั่วแล้วเราก็เอามาย้ายอ่างเนาะ
2: อ๋อแล้วก็เหมือนเครื่องซักผ้าเลยวนแค่นี้เลยเหรอ
1: เห็นไหมคะลูกที่เขาเริ่มสะอาดเห็นไหม
2: นี่คือได
1: ้เห็นไหมคะใส่กิ๊กเลยเห็นไหมเทียบกับไอ้ที่ยังไม่ได้ล้างอ่ะ
2: แป๊บเดียวเองนะ
1: เห็นไหม
2: โอ้สีต่างเลยนะพอเราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปไหนต่อครับไปบ่มอะไรเงี
1: ้
2: ยหรอ
1: ใช่เราก็ไปพักผึ่งให้ลูกมันแห้งก่อนให้ลูกเขาแห้งสนิทก่อนแล้วเราก็ไปคัดขนาดเสร็จเราก็ไปเข้ากระบวนการบ่มถ้าเราต้องการให้เขาสุกพร้อมกันนะเราจะใช้บ่มก็คือใช้แคลเซียมคาร์ไบด์อีกอย่างนึงคือให้เขาสุกธรรมชาติ
3: สำหรับใครที่อยากลองชิมละมุดอินทรีย์สายพันธุ์มะกอกของดีของจังหวัดสุโขทัยก็สามารถติดต่อกับทางบ้านสวนอบอุ่นได้ตามช่องทางที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับรับรองเลยนะครับว่าต้องติดอกติดใจกับละมุดรสหวานแบบพลุแน่นอนสำหรับวันนี้เรื่องเด็ดเอตโลก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันได้ใหม่ทางอัมบรีนทีวี HD ช่อง34ครับ
2: อุ้ยอันนี้มันนิ่มมากเลย
1: สุกแล้ว
2: สุกไปแล้วอันนี
1: ้แล้วฉ่ำฉ่ำมากเกิน 100% ด้วยนะ
2: หรอกินได้ไหม
1: ไม่ได้ละไม่ดีละไม่ให้กินอันนี้ไม่ให้กินไม่อร่อยไม่อร่อย
2: มันดี
1: มันไม่มันเละแล้วไงมันไม่กรอบเหมือนที่พูดกินเมื่อกี้ละ
2: แต่มันหวาน
1: ไม่ให้กิน
2: โอเค
1: ทำงานต่อ

SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

ำหรับบางคนที่ไม่อยากเลี้ยงนกในกรงนะครับก็จะมีวิธีการควบคุมการบินของนกนะครับได้หลายวิธีที่ทำกันนะครับส่วนหนึ่งได้แก่การผูกโซ่แล้วก็เลี้ยงนกไว้บนคอนซึ่งวิธีนี้ไม่แนะนำเพราะว่าบ่อยครั้งนะครับที่เราเพราะว่าเวลานกตกใจนกจะบินกระชากตัวอย่างแรงทำให้เกิดขาหักเกิดการบาดเจ็บที่ขานกได้นะครับวิธีที่แนะนำนะครับได้แก่การตัดขนปีกนะครับนกก็จะไม่เจ็บนะครับแต่ก็สามารถควบคุมไม่ให้นกบินได้นะครับเวลาหูแล้วก็จะดูสวยงามนะครับแต่ว่าการตัดขนปีกนั้นเวลาเขาผัดขนใหม่ทุกปีเราก็ต้องตัดขนปีกไปทุกปีเช่นกันนะครับการจัดการประจำวันสำหรับกรงนกนะครับจุดที่สำคัญได้แก่การเปลี่ยนอาหารทุกวันนะครับอาหารที่นกกินเหลือก็ต้องเททิ้งให้หมดแล้วก็อาหารใหม่ที่ใส่เข้าไปก็ต้องเป็นอาหารใหม่ทั้งหมดนะครับถาดน้ำนะครับแม้ว่าเขาจะกินน้ำน้อยแล้วมีน้ำเหลือในถาดก็ต้องนำออกมาล้างทำความสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างจานที่เราใช้กับของเราหรือจะเป็นน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างอ่อนก็ได้นะครับสำหรับคอนนะครับถ้าเกิดว่าเปื้อนมูลนะครับก็ควรจะนำออกมาแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็ตากแห้งนะครับส่วนของถาดนะครับที่รองรับมูลนะครับก็ต้องเอามาเทมูลทิ้งนะครับเทเศษอาหารทิ้งแล้วก็ล้างทำความสะอาดอย่างน้อยวันละครั้งหรือถ้าใช้2ครั้งต่อวันก็ดีนะครับส่วนตัวกรงนั้นนะครับสักอาทิตย์นึงเราอาจจะนำมาล้างทำความสะอาดตากแดดแล้วก็เปลี่ยนเข้าไปอยู่อีกกรงนึงนะครับแล้วก็พักกรงนี้ไว้อาจจะใช้น้ำยาฆ่าเชื้ออย่างอ่อนก็ได้นะครับล้างทำความสะอาดกรงไว้เพื่อให้ปริมาณเชื้อในสิ่งแวดล้อมคงเป็นผลดีต่อสุขภาพนกนะครับเมื่อเราเลี้ยงเข้าไปได้สักพักนึงแล้วนะครับโรคที่เกิดในนกก็อาจจะคล้ายสัตว์ทั่วไปนะครับก็เป็นโรคที่เกิดจากระบบหายใจนะครับว่าจะมีน้ำมูกนะครับเป็นน้ำมูกออกมาที่จมูกให้เห็นหรือเป็นคราบเกิดกลางนะครับหรืออาการท้องเสียนะครับก็จะเป็นเหมือนสัตว์อื่นๆก็คือจะมีลักษณะของมูลที่ค่อนข้างเหลวนะครับมีการถ่ายพุ่งออกมาหรือว่าอาจจะมีลักษณะของมูลที่เปื้อนรอบๆขนที่รอบก้นของเขานะครับก็สามารถสังเกตได้นอกจากนั้นนะครับถ้านกเครียดนะครับก็จะมีลักษณะของการดึงขนตัวเองนะครับหรือว่ากัดแทะสิ่งต่างๆก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ดูแล้วว่านกเขามีอาการเครียดนะครับถ้านกป่วยในภาพรวมนะครับลักษณะของนกก็คือมีตาหลีปลือนะครับมีขนยุ่งหยองนะครับขนอาจจะฟูนิดนึงก็คือเหมือนกับที่เราขนลุกนะครับถ่ายเหลวนะครับบางครั้งเขาจะไม่มีแรงในการเกาะคอนเมื่อเขาเกาะคอนนะครับเขาอาจจะเอาท้องเข้ามาพักที่คอนเพราะว่าแรงที่ขาเขาจะไม่ค่อยดีนะครับนี่เป็นลักษณะรวมๆของนกที่ป่วยครับนกก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีชีวิตจิตใจแล้วก็ความรู้สึกนะครับซึ่งเขาก็ต้องการการดูแลและความใส่ใจต้องการเวลาจากเรานะครับเพราะนั้นก่อนที่เราจะเลี้ยงนกเราต้องมั่นใจแล้วว่าเราพร้อมที่จะดูแลเขานะครับเพราะถ้าเราดูแลเขาอย่างดีเนี่ยเขาก็จะเป็นเพื่อนที่ดีของเราไปตลอดอายุขัยของเขาได้นะครับ

0: ดีค่ะกลับมาอีกครั้งแล้วนะคะกับห้องเรียน Coding for Better Life นะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็นั่งอยู่ในห้องคอมนะคะเรามาพร้อมกิจกรรมที่เด็กๆจะได้คิดแล้วก็แก้ไขปัญหาผ่านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะสำหรับบทเรียนในวันนี้มีชื่อว่าอัศวินพิชิตมังกรค่ะก็อยู่กับอาจารย์ดาวนะคะหรือว่าทีเชอร์ดาวสุภราเชื้อโชติเหมือนเดิมนะคะสำหรับบทเรียนอัศวินพิชิตมังกรก็ยังต่อเนื่องมาจากคาบที่แล้วนะคะที่เด็กๆจะได้ทำเด็กๆจะได
1: ้ค
0: ิ
1: ด
0: เก่งมากแล้วก็เด็กๆจะได
1: ้ท
0: ้าทายใช่ค่ะคราวนี้นะคะจะเป็นเกมที่มีความซับซ้อนมากขึ้นนะคะนั่นก็คือมีสิ่งกีดขวางให้ได้แก้ปัญหาแล้วก็ก่อนที่จะแก้ปัญหาอาจจะต้องมาแสดงขั้นตอนการเดินทางการดำเนินงานให้ได้นะคะเพื่อไปสู่เป้าหมายนะคะรวมทั้งเป้าหมายของเรายังเหมือนเดิมค่ะสิ่งที่เด็กๆจะทำได้ในวันนี้นะคะก็คือเด็กๆจะสามารถแสดงขั้นตอนนำไปสู่เป้าหมายได้นะคะซึ่งแน่นอนว่าบริบทจะเปลี่ยนไปนะคะเป็นเกมอัศวินพิชิตมังกรนะคะแล้วก็เด็กๆจะได้ตรวจสอบแล้วก็ระบุข้อผิดพลาดของขั้นตอนตัวเองด้วยนะคะมาถึงคำว่าอัศวินพิชิตมังกรเราจะนึกถึงอัศวินที่จะต้องไปแบบพิชิตภารกิจบางอย่างแต่ว่าระหว่างทางของอัศวินก็อาจจะมีอุปสรรคได้นะคะเช่นลูกไฟขวางหน้าอยู่ดังนั้นเราก็จะต้องพาพี่อัศวินเดินไปนะคะเกมนี้จะเป็นเกมที่ไม่มีการหันซ้ายหันขวาแต่ว่าใช้บนล่างซ้ายขวาเป็นคำสั่งเพราะฉะนั้นบัตรคำสั่งของเราจะมีบนล่างแล้วก็ซ้ายขวานะคะถ้าเราจะให้อัศวินเดินขวาทั้งหมด3ครั้งนะคะอัศวินก็จะมูฟจากขวาครั้งที่1ไป12ขวาครั้งที่2ไป13แล้วก็ขวาครั้งที่3ก็จะมาอยู่ที่เลข14นะคะโอเคนะคะส่วนถ้าเราจะนำอัศวินขึ้นไปอยู่ทางฝั่งนู้นเบอร์1นะคะไปหาเจ้ามังกรสิ่งที่อัศวินจะต้องทำก็คือเดินไปด้านซ้าย1ครั้งแน่นอนว่าจากที่เขายืนอยู่เขาจะไปที่เลข10พอไปที่เลข10เขาจะชนลูกไฟไม่ได้นะคะเราต้องเอาเขาเดินขึ้นจาก10ไปเป็นเบอร์3นะคะจากเบอร์3แล้วก็เดินซ้ายอีก2ครั้งก็จะไปถึงเจ้ามังกรนะคะนะคะก็จะเห็นว่าภารกิจของอัศวิน1จะต้องหลบลูกไฟ2ก็คือไปหามังกรให้ได้นะคะแต่ถ้ามีอุปสรรคมากขึ้นมีลูกไฟมากกว่า1อันพี่อัศวินก็จะต้องมีเส้นทางจำกัดเดินยังไงดีนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้นะคะเราเตรียมใบชีทตัดกระดาษไว้ให้โรงเรียนได้ปริ้นออกมาให้เด็กๆได้ตัดแล้วก็สร้างด่านเองได้นะคะเด็กๆหลายคนสร้างด่านมาให้เพื่อนๆแล้วก็ทีเชอร์เล่นด้วยนะคะอย่างด่านของน้องคนนี้วางลูกไฟไว้ถึง6ลูกไฟแล้วก็ซอมบี้6ตัวเดี๋ยวเราจะต้องมาใส่เจ้ามังกรด้วยนะคะเพราะว่าพี่อัศวินเขาจะต้องมีจุดเริ่มต้นแล้วก็มีภารกิจที่จะต้องไปพิชิตมังกรโดยที่ต้องหลบลูกไฟด้วยนะคะนักเรียนทางไกลนะคะสามารถเริ่มเอาชีทนี้มาตัดกระดาษได้เลยนะคะแล้วก็เราจะมีชีทอีกแผ่นนึงนะคะก็คือชีทตารางแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าตัดกระดาษเสร็จแล้วก็เอาอุปสรรคก็คือลูกไฟแล้วก็ตัวซอมบี้มาแปะไว้ได้นะคะวิธีการเล่นนะคะคุณครูสามารถสร้างข้อจำกัดให้น้องๆได้นะคะเช่นการที่พี่อัศวินคนนี้จะไปหาพี่มังกรซึ่งอยู่กันคนละมุมเมืองเลยถ้าเป็นแบบนี้เวลาเขาจะเดินไปหามังกรเขาเดิน

0: ไกลไหมคะ
1: ไกลค
0: ่
1: ะ
0: ไกลมากเนาะดังนั้นก่อนที่เขาจะไปถึงมังกรเราให้เงื่อนไขว่าเขาต้องฟันซอมบี้เดินไปชนซอมบี้แล้วก็กำจัดซอมบี้ให้ได้อย่างน้อย2ตัวก่อนแล้วกันแล้วก็โดยที่ห้ามโดนลูกไฟนะคะ
1: รู้7
0: เ
1: องนะพ
0: ี่ใบงานชิ้นนี้นะคะอยากจะให้นักเรียนทุกคนได้ลองแปะด่านของตัวเองนะคะแล้วก็สลับกับเพื่อนเล่นโดยที่วิธีการเล่นก็คือเด็กๆสามารถเอาบนล่างซ้ายขวามาเรียงไว้นะคะให้เพื่อนๆได้ตรวจสอบนะคะว่ามันจะไปถึงที่ซอมบี้แล้วก็สามารถพาเจ้ามังกรกลับบ้านได้หรือเปล่านะคะ

Rodrigo.

การทำด่านของเราอาจจะแตกต่างกันไปได้นะคะแต่เบื้องต้นทีเชอร์อยากให้เราลองใช้จุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายก่อนก็คือวางอัศวินไว้ที่ไหนวางมังกรไว้ที่ไหนนะคะแล้วก็ลองวางลูกไฟกับซอมบี้ดูโดยที่โจทย์แรกนะคะอยากให้พี่ซอมบี้วางในจำนวนที่ไม่มากนักนะคะอาจจะประมาณ3

ถึง5ตัวไม่เกินนี้แล้วก็ลองวางลูกไฟกระจัดกระจายดูนะคะโดยที่เงื่อนไขค่ะคือเราต้องการให้เพื่อนนะคะนำพี่อัศวินเนี่ยไปพิชิตมังกรให้ได้โดยที่จะต้องจัดการซอมบี้ได้2ตัวถึงจะไปอุ้มมังกรกลับบ้านได้นะคะอันนี้คือเงื่อนไขของเรานะคะลองมาดูแบบแรกค่ะแบบแรกถ้าสมมุติว่าเพื่อนติดประมาณนี้นะคะติด3ลูกไฟ3ซอมบี้นะคะแล้วก็พี่มังกรยืนอยู่ที่มุมล่างสุดเลยแล้วพี่อัศวินยืนอยู่ด้านบนเราจะมีวิธีแก้ปัญหายังไงนะคะใครเป็นเจ้าของเกมเนี่ยทีเชอร์อยากจะให้เราคิดหาวิธีการเรียกลำดับขั้นตอนที่จะพาพี่อัศวินไปช่วยพี่มังกรด้วยเงื่อนไขที่ต้องกำจัดซอมบี้อย่างน้อย2ตัวไม่ใช่สิเงื่อนไขก็คือกำจัดซอมบี้ได้2ตัวก่อนนะคะถึงจะไปช่วยพี่มังกรได้นะคะเราก็จะต้องลองหาโซลูชันก่อนลองเรียงลำดับก่อนนะคะแล้วก็นับจำนวนคำสั่งของเราว่าเราใช้ไปกี่คำสั่งนะคะแล้วก็ยื่นโจทย์นี้ค่ะยื่นโจทย์แบบฝึกหัดที่เราทำด่านอัศวินวิเชียรมังกรเนี่ยให้เพื่อนคู่ของเรานะคะแล้วก็ให้เพื่อนลองทำดูโดยที่แอบคิดไว้ในใจนะคะว่าเพื่อนจะได้ใช้จำนวนบัตรคำสั่งมากกว่าเราหรือน้อยกว่าเราถ้ามากกว่าหรือน้อยกว่าก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้นะคะว่ามีวิธีคิดยังไงตรวจสอบกันได้นะคะว่าทำตามแล้วถูกต้องหรือเปล่ากำจัดพี่ซอมบี้2ตัวจริงหรือเปล่าแล้วไปถึงมังกรได้จริงหรือเปล่าอันนี้ก็จะต้องแลกเปลี่ยนกันตรวจสอบนะคะใครอยากลองฝึก exercise ความคิดมาลองไปด้วยกันกับทีเชอร์นะคะถ้าสมมติว่าด่านนี้ยังอยู่กับเราอยู่นะคะด่านที่พี่มังกรกับพี่อัศวินยืนอยู่แบบนี้มีซอมบี้3ตัวมีลูกไฟ3ตัวเราจะช่วยเขายังไงให้เขาไปทำภารกิจนี้ได้สำเร็จนะคะทำได้แค่บนล่างซ้ายขวาเท่านั้นนะคะคำสั่งของเรามีบนล่างซ้ายขวาจะใช้กี่คำสั่งก็นับไปได้เลยนะคะยกตัวอย่างละกันค่ะเราเรียงแบบนี้นะคะเดินไปด้านขวา1ที่พี่อัศวินก็ปึ้งเดินมาแล้วอีก1ที่ตามมาเลยค่ะก็จะเคลื่อนที่แบบนี้ล่างอีก2ที่เราก็จะไปเลยนะคะล่างอีก2ที่ปรากฏว่า4คำสั่งเขาก็มาจัดการพี่ซอมบี้ได้แล้ว1ตัวแต่ว่าเงื่อนไขยังไม่ถูกตามโจทย์ที่กำหนดให้นะคะเงื่อนไขเราต้องกำจัดซอมบี้2ตัวเพราะฉะนั้นไปต่อค่ะเดินขวาแล้วก็ขวาแล้วก็ล่างแล้วก็ล่างโอเคชุบชับชุบชับฟันซอมบี้เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราใช้ไป8คำสั่งเงื่อนไขก็คือกำจัดซอมบี้ได้แล้ว2ตัวแล้วก็ดังนั้นไปช่วยพี่มังกรน้อยได้เลยค่ะเดินขวาอีก1ที่ขวาอีก1ทีนะคะแล้วก็ล่างอีก1ทีค่ะแล้วก็ล่างอีก1ทีโอเคนักเรียนทางและเรื่องเรียนปลายทางก็จะเห็นว่าพี่อัศวินพิชิตมังกรได้จริงนะคะไปช่วยพี่มังกรได้จริงนะคะแล้วก็ทำตามเงื่อนไขด้วยนะคะกำจัดซอมบี้2ตัวค่ะใช้ไปทั้งหมด12คำสั่งคิดว่าเยอะไหมคะ12คำสั่งทีเชอร์ท้าทายค่ะด่านเดียวกันเลยเรียงซอมบี้และลูกไฟแบบเดียวกันเลยนะคะทำให้ได้น้อยกว่า12คำสั่งทำได้หรือเปล่าลองคิดกันสักครู่นึงนะคะจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่า12คำสั่งนี่คือที่เราเพิ่งทำเมื่อสักครู่นี้นะคะลองจัดการดูว่าเอาวิธีที่แตกต่างไม่ใช่ขวาขวาล่างๆละเอาจะเอาแบบไหนก็ได้ขอให้เดินคนละแบบกับเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้เฉลยไปด้วยกันนะคะเรียงแบบใหม่แต่ว่าพยายามคิดว่าเราจะทำให้ได้น้อยกว่า12คำสั่งได้หรือเปล่าหรือลองหาวิธีที่แตกต่างจากที่เราเฉลยไปด้วยกันเมื่อคู่นี้นะคะมีเพื่อนส่งงานมาแล้วค่ะว่าจะเดินแบบเนี้ยเดินล่าง2ทีก่อนแล้วก็ขวาอีก4ทีเลยแต่ตอนขวา4ทีอ่ะมันผ่านซอมบี้ไปแล้วนะเพราะฉะนั้นกำจัด

ดูที่เมาส์ของทีเชอร์นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12จำนวนคำสั่งที่ใช้แก้ปัญหาก็คือ12คำสั่งเท่ากันกับเมื่อครู่นี้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ใช้คำสั่งเท่ากันก็คือ12คำสั่งนะคะเปรียบเทียบกันดูวิธีแบบแรกนะคะจะเห็นว่าเขาก็จะเดินแบบไปทางขวาก่อนแต่ว่าก็จะลงมาในทิศทางที่ขวาลงล่างขวาลงล่างขวาลงล่างเป็นแพทเทิร์นคำว่าแพทเทิร์นคือเราเห็นการทำซ้ำของเขานะคะเขาก็กำจัดซอมบี้ได้2ตัวแล้วก็ไปถึงมังกรได้เหมือนกันแต่อีกวิธีการหนึ่งใช้12คำสั่งเท่ากันแต่วิธีการเดินไม่เหมือนกันนะคะเริ่มต้นด้วยการเดินลงล่างก่อนแล้วก็เลี้ยวขวาเพื่อที่จะไปกำจัดซอมบี้ตัวที่1แล้วก็ไปกำจัดซอมบี้ตัวที่2ด้วยการเดินลงมาแล้วก็ไปหาพี่มังกร นะคะจริงๆทั้ง2แบบใช้คำสั่งเท่ากันมีประสิทธิภาพเท่ากันแต่เราจะเห็นว่าวิธีแรกเนี่ยเราเห็นแพทเทิร์นการเดินด้วยนะคะก็ถือว่าถ้าเราทำการแก้ปัญหาเราก็จะรู้ว่าอ๋อถ้าเดินแบบนี้นะเราสามารถทำซ้ำ3ทีก็ไปถึงเป้าหมายได้เหมือนกันจะเห็นว่าเรามีการสรุปรวบยอดถึงแพทเทิร์นที่คิดว่าจะช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะเพื่อนยังมีการส่งคำตอบที่แตกต่างมาอีกนะคะมาดูเพื่อนคนนี้ค่ะเขาคิดยังไงเขาบอกว่าเดินอย่างนี้ก็ได้นะนี่นี่นี่นี่นี่ก็ไปถึงมังกรเหมือนกันแบบนี้คำสั่งก็เหมือนเมื่อครู่นี้เลยนะคะ12คำสั่งยังไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะคะมีที่แตกต่างกว่านี้ไหมอ๋อเนี่ยเดินแบบนี้เดินแบบนี้เดินแบบนี้เดินแบบนี้เดินแบบนี้คราวนี้ต่างแล้วค่ะเป้าหมายเขาไม่ใช่อยู่ที่ซอมบี้ตัวด้านล่างแล้วนะคะเขาเดินพุ่งไปทางขวาตรงไปที่ซอมบี้ตัวที่อยู่ด้านบนเลยใช้ไปทั้งหมด5คำสั่งแล้วเขาจะไปหาซอมบี้ตัวที่2ยังไงนะโอเคคราวนี้การจะไปหาซอมบี้ตัวที่2เขามีการเลี้ยวกลับด้วยนะคะน่าสนใจตรงที่การเลี้ยวกลับทำให้จำนวนบัตรคำสั่งเนี่ยน้อยขึ้นหรือน้อยลงโทษทีนะคะน้อยลงหรือมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราลองไปทำภารกิจต่อค่ะตอนนี้กำจัดซอมบี้ได้2ตัวแล้วภารกิจถัดไปก็คือไปหามังกรน้อยกันเดินแบบนี้ก็ถึงมังกรน้อยแล้วนับจำนวนคำสั่งกันค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13แล้วก็14เห็นอะไรบ้างคะจำนวนคำสั่งมากกว่าเดิมอีกมากกว่าเดิมเพราะเราอาจจะเห็นการเดินถอยหลังเพื่อที่จะไปเจอซอมบี้และกำจัดซอมบี้ก่อนค่อยวกกลับมาหาพี่มังกรนะคะจะเห็นว่ามันมีการเดินย้อนด้วยนะเพราะฉะนั้นจำนวนคำสั่งอาจจะมากขึ้นนะคะแล้วพอคำสั่งมากขึ้นนั่นหมายความว่าเราก็เหนื่อยมากขึ้นนะคะถ้าเปรียบเทียบวิธีการแก้ปัญหาจะเห็นว่าวิธีนี้มันใช้14คำสั่งเดินเยอะกว่าเหนื่อยมากกว่าวิธีที่อาจจะดีกว่าก็คือวิธีที่ใช้คำสั่งน้อยกว่าใช่ไหมคะมีเพื่อนบอกว่าโอเคทำให้ได้12คำสั่งก็ได้เดินแบบนี้ละกัน1 2 3 4 5 5คำสั่งไปเจอซอมบี้ตัวที่1ฟันชุบๆๆตายแล้วแล้วก็เดินลงมา6 7 8 9 10 11แล้วก็12ถึงมังกรน้อยแล้วจ้าอันนี้ใช้คำสั่งเท่าเธอเลยนะ12คำสั่งแต่อะไรคะมันไม่ตรงเงื่อนไขไงคุณมันไม่ตรงนะคะไม่ตรงเพราะว่าอะไรคะเขาให้กำจัดซอมบี้2ตัวแต่คุณกำจัดแค่1ตัวเพราะฉะนั้นวิธีนี้ถึงแม้จะใช้จำนวนบัตรคำสั่งได้น้อยก็จริง12คำสั่งก็จริงแต่ว่ามันไม่ทำให้ภารกิจสำเร็จหลุล่วงไปตามเงื่อนไขนะคะเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพนะคะเป็นแบบใดการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพก็คือที่เราได้ทำกันไปเมื่อครู่นี้นะคะก็คือเช็คจำนวนบัตรคำสั่งหรือว่าคำสั่งที่ใช้นะคะว่าเราไม่ได้ใช้บัตรคำสั่งมากเกินความจำเป็น

เช็คหรือการตรวจสอบทำได้โดยการเปรียบเทียบกับเพื่อนหรือว่าลองนั่งคิดสักพักหนึ่งให้ได้วิธีแก้ปัญหามากกว่า 2-3 วิธีนะคะเพื่อที่จะเป็นการตรวจสอบดูว่าวิธีที่เรากำลังแก้ปัญหาอยู่ทำให้ไปสู่เป้าหมายได้เนี่ยเราใช้บัตรคำสั่งน้อยที่สุดแล้วจริงหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะให้เวลากับมันด้วยการหาวิธีการแก้ปัญหาให้ได้มากกว่า1วิธีแล้วก็ลองพิจารณาดูว่าวิธีแบบไหนที่จะใช้บัตรคำสั่งน้อยที่สุดเป็นการเดินทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะหรือถ้าเราไม่อยากคิดคนเดียวกลัวว่าเราจะไม่มีความคิดที่หลากหลายมากพอจะเป็นจับคู่หรือจับกลุ่มกับเพื่อนก็ได้นะคะแล้วก็ช่วยกันคิดแล้วก็เปรียบเทียบคำตอบกันและกันนะคะเมื่อได้คำตอบที่อาจจะเหมือนเราหรือแตกต่างจากเรานะคะก็เป็นเรื่องปกติค่ะการแก้ปัญหาไม่จำเป็นต้องมีวิธีการเดียวเสมอไปนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราควรจะทำเพื่อจะให้แน่ใจว่าวิธีการแก้ปัญหาแบบเนี้ยมันใช้บัตรคำสั่งน้อยแล้วมันยังมีประสิทธิภาพด้วยก็คือเราลองทำตามค่ะทำตามและตรวจสอบดูว่ามันทำได้ถึงเป้าหมายจริงไหมคำว่าถึงเป้าหมายสิ่งหนึ่งที่จะต้องคอนเซิร์นหรือจะต้องพึงระลึกไว้เสมอเลยก็คือบางทีปัญหามันจะมีเงื่อนไขเข้ามาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาเงื่อนไขเนี้ยเข้าไปคิดด้วยนะคะว่ามันไปถึงเป้าหมายโดยที่ยังสอดคล้องกับเงื่อนไขหรือเปล่านะคะอย่างเช่นการเดินทางจากพี่อัศวินไปหาพี่มังกรน้อยต้องฆ่าซอมบี้ให้ได้2ตัวแต่ว่าถ้าเพื่อนใช้บัตรคำสั่งน้อยก็จริงแต่ว่าฆ่าซอมบี้ไปแค่ตัวเดียวเขาก็คือทำผิดเงื่อนไขนะคะเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพจะต้องตรวจสอบทั้ง1จำนวนคำสั่ง2การเช็คเป้าหมาย3ก็คือสอดคล้องกับเงื่อนไขด้วยนะคะอย่างการแก้ปัญหาแบบเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เราได้แชร์กันไป12คำสั่งถือว่าเป็นคำสั่งที่น้อยแล้วนะคะเรา brainstorm เราระดมสมองกันมามากพอแล้วก็ได้12คำสั่งน่าจะเป็นวิธีที่โอเคแหละ12คำสั่งเป็นการเดินทางที่เรารับได้นะแต่ว่าบางที14คำสั่งก็ยังเป็นคำสั่งที่ไปถึงเป้าหมายเหมือนกันนะถ้าเห็นเพื่อนทำแบบนี้ลองแชร์กับเพื่อนดูนะคะว่าเรามีทางเลือกอื่นอีกไหมที่จะเดินทางได้น้อยกว่านี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนทำได้น้อยมากๆไม่ว่าจะเป็น10คำสั่งหรือว่า11คำสั่งหรือแม้แต่12คำสั่งก็ตามอย่าลืมตรวจสอบเงื่อนไขด้วยนะคะทีเชอร์มีตัวอย่างงานที่เพื่อนๆทำเสร็จแล้วนะคะโดยที่เพื่อนๆเองอะค่ะก็จะตัดแล้วก็ติดด่านลูกไฟไว้ทีเชอร์แนะนำว่าลูกไฟไม่เกิน5ลูกไฟแล้วก็ซอมบี้ไม่เกิน5ตัวนะคะแล้วก่อนที่เราจะไปสลับให้เพื่อนลองเล่นนะคะเราอะค่ะลองเล่นเองก่อนเนาะแล้วก็ดูว่าเราเรียงบัตรคำสั่งได้กี่คำสั่งกันแน่นะคะแล้วพอเพื่อนลองเล่นเราลองเปรียบเทียบจำนวนบัตรคำสั่งกับเพื่อนดูเพื่อที่จะได้ชวนกันคุยค่ะว่าเธอคิดยังไงฉันคิดยังไงนะคะการเปรียบเทียบคำตอบของกันและกันเนี่ยจะทำให้เรารู้ว่าวิธีคิดที่แตกต่างมีอะไรบ้างแล้วก็วิธีแบบของเธอหรือแบบของฉันแบบไหนมีประสิทธิภาพมากกว่ากันนะคะก็ลองทำด่านอัศวินพิชิตมังกรให้สำเร็จนะคะแล้วก็ลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดูกันค่ะทีเชอร์มีตัวอย่างนะคะของเพื่อนที่เขาทำด่านอัศวินพิชิตมังกรน่ะมานำเสนอนะคะเป็น2ตัวอย่างที่ใช้ลูกไฟไม่เกิน5ลูกไฟนะคะแล้วก็มีซอมบี้อยู่ไม่เกิน5ตัวนะคะดูว่าตัวอย่างของเพื่อนเนี่ยก็จะมีทั้ง2แบบแบบที่อาจจะดูแก้ไขปัญหาได้ง่ายหน่อยกับแบบที่ดูท้าทายหน่อยนะคะไปดูกันค่ะว่าการที่เราทำเกมเองนะคะแล้วก็ลองไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนให้เพื่อนได้มาลองโซลว์ปัญหาลองแก้ปัญหาลองเรียงบัตรคำสั่งเขาได้บัตรคำสั่งในแบบที่เหมือนเราหรือเปล่าประสิทธิภาพในการเดินเพื่อที่จะกำจัดซอมบี้2ตัวจนไปถึงพี่มังกรเนี่ยแบบไหนดีกว่ากันแล้วก็มีวิธีคิดแตกต่างกันยังไงนะคะ

0: ไปดูกันที่แบบแรกกันเลยนะคะแบบแรกเนี้ยเพื่อนเรียงลูกไฟทั้งหมด5ลูกไฟอันนี้ยังอยู่ในการใช้ลูกไฟไม่เกิน5ลูกไฟซอมบี้ไม่เกิน5ตัวนะคะแต่เพื่อนเลือกใช้ซอมบี้แค่4ตัวนะคะแล้วเพื่อนก็เรียงคำตอบมาแล้วค่ะว่าจะใช้บัตรคำสั่งกี่บัตรบ้างนะที่จะพาพี่อัศวินเนี่ยเดินไปกำจัดซอมบี้2ตัวแล้วก็เดินไปยังพี่มังกรซึ่งเขาก็จะใช้เป็นขวาขวาขวาขวา4ครั้งนะคะลงล่างดาวดาวดาวดาวทั้งหมด6ครั้งนะคะแล้วก็ตามด้วยขวาอีก2ครั้งนะคะจะเห็นว่าคำตอบด้านล่างนี้นะคะดูตามเมาส์ทีเชอร์นะคำตอบด้านล่างนี้นะคะเป็นคำตอบที่เจ้าของเกมเนี่ยเขาวางไว้แล้วนะคะเวลาเราจะเอาสิ่งเนี้ยไปเล่นกับเพื่อนนะคะเราปิดส่วนล่างนี้ไว้ก่อนเนาะยังไม่ให้เพื่อนเห็นนะคะเพื่อนจะได้เรียงบัตรคำสั่งตามที่เขาเห็นด่านและแบบทดสอบของอัศวินพิชิตมังกรนี่เลยนะคะที่เราสร้างนี่เลยดูซิว่าเขาจะมีวิธีแก้ปัญหายังไงเหมือนเราไหมนะคะซึ่งพอเอาไปให้เพื่อนได้ลองแล้วปรากฏว่าเขาเรียงมาแบบนี้ค่ะค่อนข้างต่างเลยนะคะกลายเป็นขวาขวาหรือว่า right right 2ครั้งแล้วก็ดาวอีก4ครั้งลงล่างนะคะ1 2 3 4เป็นการเดินลงข้างล่างแล้วก็เดินขวาอีก2ครั้งเดินล่างอีก2ครั้งเดินขวาอีก2ครั้งพอเราอ่านบัตรคำสั่งนี้เราอาจจะนึกภาพไม่ออกเนาะว่าเดินยังไงสามารถฆ่าซอมบี้2ตัวแล้วไปพิชิตมังกรได้จริงหรือเปล่าพอเราเห็นแบบนี้เราลองเดินดูกันเลยดีกว่าค่ะเดินขวา2ครั้งนะคะยังไม่ถึงซอมบี้นะทำให้ต้องเดินลงข้างล่างอีก1ครั้งคราวนี้กำจัดซอมบี้ได้1ตัวแล้วนะคะแล้วก็เดินลงข้างล่างอีก1ครั้งคราวนี้เราทำ4บัตรคำสั่งหรือว่าแถวแรกเสร็จแล้วนะแล้วเราก็ยังมีการเดินลงข้างล่างอีก2ครั้งเลี้ยวขวาอีก2ครั้งคราวนี้กำจัดซอมบี้ได้ตัวที่2แล้วนะคะแล้วก็เดินลงข้างล่างอีก2ครั้งอันนี้เขากำจัดซอมบี้ได้3ตัวเลยนะคะแล้วก็ไปขวาอีก2ครั้งปรากฏว่าเขาก็ไปถึงพี่มังกรโดยที่กำจัดซอมบี้ไป3ครั้งตรงตามเงื่อนไขไหมคะตรงตามเงื่อนไขเลยนะคะก็คือกำจัดซอมบี้ได้2ตัวแล้วก็ไปค่อยไปรับพี่มังกรแต่ว่าเพื่อนเราคนเนี้ยที่เขาทำบัตรคำสั่งเลี้ยงบัตรคำสั่งแบบเนี้ยเนี่ยกำจัดซอมบี้ได้3ตัวซึ่งก็เกินกว่าเงื่อนไขอีกแต่ก็ถือว่าผ่านเงื่อนไขอยู่ดีนะคะจะเห็นว่าสิ่งที่เพื่อนทำเนี่ยไม่เหมือนกับสิ่งที่เราทำหรือว่าเราออกแบบมาเลยแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันก็คือใช้บัตรคำสั่งเท่ากันเลยนะคะก็คือ12บัตรคำสั่งเราสามารถอภิปรายกับเพื่อนได้นะคะว่าความต่างในการเดินทางเนี้ยแต่ได้บัตรคำสั่งใช้บัตรคำสั่งเท่ากันเป็นเพราะอะไรนะคะก็เป็นประเด็นชวนคิดอีกแบบนึงค่ะที่จะทำให้เราและเพื่อนเห็นว่าการเดินทางหรือการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพอาจมีมากกว่า1วิธีก็ได้นะมาดูอีกด่านหนึ่งนะคะที่เพื่อนนักเรียนต้นทางทำไว้นะคะด่านนี้มีความท้าทายขึ้นมาอีกนิดค่ะตรงที่ไม่ได้วางพี่อัศวินไว้ที่มุมตารางเหมือนเมื่อก่อนแล้วพี่อัศวินมาอยู่ตรงกลางๆตารางเลยนะคะแล้วก็วางซอมบี้ไว้4ตัวลูกไฟ5ลูกไฟนะคะแล้วก็มีพี่มังกรอยู่ที่มุมตารางอีกมุมนึงนะคะแล้วเพื่อนนักเรียนต้นทางทำเฉลยไว้ด้วยค่ะเป็นการวางบัตรคำสั่งทั้งหมด13ใบเห็น13ใบด้านล่างนี้เลยบัตรคำสั่งนี้จะทำตามเงื่อนไขได้จริงหรือเปล่าเงื่อนไขคืออะไรนะคะใครจำได้บ้างเราต้องไปกำจัดซอมบี้2ตัวอย่างน้อย2ตัวถึงจะไปพิชิตมังกรได้นะคะเพื่อนนักเรียนต้นทางเรียงเฉลยไว้แบบนี้เรามาตรวจสอบกันดีกว่าค่ะเริ่มต้นที่การเดินขึ้นหรือว่าอัพครั้งที่1อัพครั้งที่2อัพครั้งที่3อัพครั้งที่4 อันนี้ใช้บัตรคำสั่งไป4ใบเพื่อที่จะกำจัดซอมบี้ตัวที่1แล้วนะคะต่อไปบัตรคำสั่งที่5ก็คือเดินไปด้านขวา right ครั้งที่5แล้วก็ right อีกครั้งหนึ่ง right ครั้งที่6แต่ก็ยังไม่ถึงซอมบี้ตัวที่2ค่ะต้องเดินลงหรือว่า down อีกนะคะก็คือ down เป็นบัตรคำสั่งที่7แต่ก็ยังไม่ถึงซอมบี้ค่ะเดินอีก down เป็นคำสั่งที่8คราวนี้กำจัดซอมบี้ตัวที่2ได้แล้วนะคะยังต้องไปพิชิตมังกรค่ะเดินลงดาวบัตรคำสั่งที่9บัตรคำสั่งที่10บัตรคำสั่งที่11บัตรคำสั่งที่12แล้วบัตรคำสั่งที่13เป็นการเลี้ยวขวานะคะหรือว่าเดินไปด้านขวาเพื่อที่จะไปเจอพี่มังกรใช้บัตรคำสั่งไปทั้งหมด13ใบค่ะอันนี้เราก็ตรวจคำตอบตรวจขั้นตอนที่ถูกเรียงด้วยบัตรคำสั่ง13ใบปรากฏว่าทำตามภารกิจได้สำเร็จนะคะก็คือไปกำจัดซอมบี้2ตัวแล้วก็ไปพิชิตมังกรคราวนี้เรามาดูดีกว่านะคะว่าเพื่อนนักเรียนต้นทางอีกคนหนึ่งนะคะที่เอาเกมเนี้ยไปลองเล่นนะคะเขาจะเรียงบัตรคำสั่งได้เหมือนเพื่อนนักเรียนต้นทางเจ้าของเกมหรือเปล่านะคะก่อนจะเอาไปให้เขาเล่นปิดส่วนนี้ไว้ก่อนนะคะก็คือไม่สปอยเฉลยค่ะนะคะจะเล่นได้สนุกขึ้นค่ะเพราะว่าเราจะได้เห็นเขาคิดนะคะแล้วเราก็จะได้ดูว่าเขาคิดเหมือนเราหรือเปล่าเขาคิดยังไงหน้านะคะก็เป็นความสนุกอีกแบบค่ะที่ได้เห็นเพื่อนกำลังแก้โจทย์หรือว่าแก้เกมที่เราทำขึ้นนะคะปิดส่วนนี้ไว้ค่ะแล้วก็เพื่อนนักเรียนอีกคนนึงนะคะก็จะมาเรียงบัตรคำสั่งนะคะปรากฏว่าเรียงได้แบบนี้ค่ะเรียงแบบนี้เท่าที่นับดูเนี่ยใช้บัตรคำสั่งเยอะกว่าเราเมื่อครู่อีกแล้วนะคะเมื่อครู่นี้ใช้ไปทั้งหมด13ใบใช่ไหมคะคราวนี้ใช้ไป17ใบนับทันกันไหมคะเพื่อนคนนี้นะคะใช้บัตรคำสั่งไปทั้งสิ้น17ใบนะคะเรามาตรวจคำตอบกันดีกว่าค่ะว่า17ใบเนี้ยดูเหมือนจะเดินทางไกลกว่าก็จริงแต่ว่าตรงตามเงื่อนไขหรือเปล่าพี่อัศวินเริ่มต้นนะคะด้วยการเดินไปด้านซ้ายหรือว่า left นะคะ left ครั้งที่1 left ครั้งที่2จะเห็นว่าเขาเดินไปทางฝั่งซ้ายนะคะแต่ยังไม่เจอซอมบี้ค่ะคำสั่งที่3ก็คือเดินขึ้นหรือ up คำสั่งที่4ก็ up เดินขึ้นนะคะคำสั่งที่5ก็ยัง up อยู่นะคะคำสั่งที่6ก็ up เหมือนกันค่ะอันนี้เป็นคำสั่งที่6แล้วก็ยังไม่เจอซอมบี้นะคะเลยต้องเลี้ยวขวามาค่ะคำสั่งที่7เลี้ยวขวาหรือว่า right คำสั่งที่8ก็ right นะคะเห็นว่าถึงซอมบี้ตัวแรกแล้วข้างได้เลยกุ๊บกุ๊บกุ๊บกุ๊บตายแล้วแต่ว่ายังไม่ตกตามเงื่อนไขนะคะต้องเดินต่อค่ะเดินขวาอีก2ครั้งนะคะยังไม่เจอซอมบี้คราวนี้เดินลงค่ะเราเล็งซอมบี้อีกตัวนึงไว้นะคะตอนนี้เราทำคำสั่งได้10คำสั่งแล้วนะคะคำสั่งที่11เดินลงหรือว่า downคำสั่งที่12เดินลงดาวคำสั่งที่13ก็ดาวคำสั่งที่10ก็ดาวคำสั่งที่15ก็ดาวคำสั่งที่16ก็ดาวแล้วคำสั่งที่17ค่อยไปเจอพิมพ์กลับจะเห็นว่าเส้นทางนี้นะคะเราผ่านซอมบี้ถึง2ตัวก็คือตัวด้านบนกับตัวที่อยู่ในเส้นทางที่กำลังเดินลงอยู่ถือว่าทำตามเงื่อนไขนะคะแล้วก็พอฆ่าซอมบี้2ตัวก็ไปหาพี่มังกรได้อันเนี้ยทำได้ตรงตามเงื่อนไขของภารกิจแต่ว่าใช้บัตรคำสั่งไปทั้งหมด17คำสั่งแน่นอนว่าเยอะกว่าเจ้าของเกมใช่ไหมคะดังนั้นเราก็สามารถเปรียบเทียบกันได้ค่ะว่าเอ๊ะอะไรนะที่ทำให้เราต้องใช้บัตรคำสั่งเยอะขนาดนี้เรามีเส้นทางที่เดินอ้อมหรือเปล่าหรือว่าเรามีเส้นทางที่เหมือนจะเป็นการเดินย้อนไปย้อนมาหรือเปล่าก็สามารถคุยกับเพื่อนได้นะคะว่าเอ๊ะมันไกลกว่าหรือมันใช้บัตรคำสั่งเยอะกว่าเพราะอะไรนะคะจะเห็นว่า13คำสั่งกับ17คำสั่งเป็นการทำภารกิจเดียวกันก็คือฆ่าซอมบี้2ตัวแล้วก็ไปพิชิตมังกรแต่ว่าเส้นทางที่ได้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะทีเชอร์ก็อยากให้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะก่อนที่เราจะแก้ปัญหาเนี่ยเราพยายามมองให้รอบด้านนะคะว่าเส้นทางที่เราเลือกเดินเนี่ยใช้การแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพหรือเปล่า คำว่าประสิทธิภาพในที่นี้เราอาจจะดูเบื้องต้นด้วย1มันทำให้ภารกิจสำเร็จนะคะตรงตามเงื่อนไขแล้วก็จำนวนบัตรคำสั่งน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวที่เธอจะพาไป explore หรือว่าไปสำรวจโลกของเกมให้มากขึ้นนะคะแต่คราวนี้จะขอใช้คอมพิวเตอร์ด้วยนะคะเป็นเว็บเบสเกมนะคะในแพลตฟอร์มที่ชื่อ AI ไทเจ็ดนะคะที่เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดให้เล่นฟรีนะคะแล้วก็นักเรียนก็ที่มีคอมพิวเตอร์หรือว่าใช้ห้องฝึกคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนที่มีอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ก็สามารถเล่นไปด้วยกันได้นะคะเกมนี้จะสนุกตรงที่เรากำหนดลูกไฟแล้วกำหนดซอมบี้ได้นะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะพาเราเข้าเว็บไซต์นี้ค่ะ aitaijen.in.th/game-dungeon นะคะถ้าใครพิมพ์ช้านะคะก็สามารถพอสวิดีโอไว้ได้นะคะเดี๋ยวเราไปลองเข้าเกมด้วยกันแล้วลองเล่นไปกับนักเรียนต้นทางดูนะคะจะเห็นว่าเกมนี้ก็มีความคล้ายการทำด่านอัศวินพิชิตมังกรของเราเลยนะคะแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ด้วยว่าเราสามารถแก้ปัญหาได้รวดเร็วแค่ไหนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อได้เลยเกิดว่านักเรียนปลายทางนะคะอยากจะลองเล่นเกมแบบนักเรียนต้นทางนะคะสามารถเข้ามาได้ที่เว็บไซต์ aitaijen.in.th/game-dungeon นะคะเกมนี้นะคะก็จะเป็นเกมที่คล้ายๆเราทำด่านพี่อัศวินพิชิตมังกรเลยนะคะเข้ามาเราก็จะเห็นตัวพี่อัศวินเหมือนกันเห็นซอมบี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะไม่มีมังกรแล้วนะคะลักษณะของพี่อัศวินกำลังจะออกจากประตูไปด่านถัดไปนะคะส่วนวิธีเล่นก็เหมือนที่เราเล่นกันเลยนะคะวางบนล่างซ้ายขวานะคะสำหรับเกมนี้นะคะทีเชอร์ให้เพื่อนๆที่นักเรียนต้นทางได้ลองเล่นเกมนะคะโดยที่จับเวลาแล้วก็เปรียบเทียบว่าได้กี่คะแนนเมื่อเทียบกับเพื่อนนะคะแล้วก็ในระหว่างที่เล่นก็อาจจะมีการชวนเพื่อนคุยด้วยก็ได้นะคะว่าคุณตั้งค่ายังไงมีด่านมีลูกไฟเยอะแค่ไหนมีซอมบี้เยอะแค่ไหนนะคะเดี๋ยวที่ฉันจะลองเล่นให้ดูนะคะเมื่อเริ่มเกมใหม่เราสามารถตั้งค่าได้นะคะก็คือสามารถตั้งค่าสิ่งกีดขวางก็คือเจ้าลูกไฟนี่แหละที่มันจะกระพริบนะคะอาจจะตั้งสัก6อันหรือ5อันก็ได้เอาคล้ายๆกับที่เราตัดกระดาษเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็จับเวลาให้หน่อยสัก5นาทีดูซิว่า5นาทีเนี้ยเราจะผ่านไปได้กี่ด่านนะคะมาดูไปด้วยกันนะคะทีเชอร์ตั้งค่าไว้แบบนี้นะคะเวลายังไม่เดินนะคะเพราะทีเชอร์ยังไม่ได้เริ่มเกมก็คือตั้งค่าสิ่งกีดขวางไว้ที่5ตั้งค่าเวลาไว้ที่5กดยืนยันแล้วเราก็จะเห็นลูกไฟโผล่มา1 2 3 4 5ลูกมีซอมบี้อยู่3ตัวเงื่อนไขเกมเหมือนเกมของเราเลยค่ะก็คือต้องกำจัดซอมบี้อย่างน้อย2ตัวแล้วค่อยออกจากประตูนะคะประตูเนี้ยจะพาเราไปสู่ด่านถัดไปถ้าพร้อมแล้วเริ่มเล่นเกมก็มากดเริ่มเล่นเกมได้เลยค่ะปิ้งเกิดเริ่มเล่นเกมเขาอาจจะสุ่มด่านใหม่ให้เรานะคะเพราะฉะนั้นอย่าโดนลูกไฟเด็ดขาดเลยเราต้องไปหาซอมบี้ค่ะตึงตึงบนซ้ายซ้ายบนแล้วก็ซ้ายเห็นไหมคะพอเรากำจัดซอมบี้ได้2ตัวประตูก็จะเปิดแล้วแล้วเราก็ไปสู่ด่านถัดไปได้นะคะมาสู่ด่านใหม่นะคะเราก็เล่นเดิมเล่นแบบเดิมเลยก็คือบังคับด้วยการบังให้คำสั่งบนล่างซ้ายขวานะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราออกจากประตูโดยที่เงื่อนไข
1: คือให้กำจัดซอมบี้2ตัวแต่ว่าเราออกจากประตูเขาก็จะขึ้นเมสเสจหรือข้อความเตือนนะคะว่าคุณยังไม่ได้กำจัดซอมบี้ครบ2ตัวนะไปกำจัดก่อนอ่ะโอเคโอเคเราทราบแล้วกดโอเคนะคะแล้วก็มาเล่นต่อได้ค่ะนี่ประตูเปิดแล้วนะคะก็เล่นประมาณนี้ค่ะเพื่อที่จะเป็นการฝึกสมองฝึกทบทวนว่าเราใช้คำสั่งบัตรบนล่างซ้ายขวายังไงนะคะแล้วก็ที่สำคัญได้สนุกไปกับเพื่อนด้วยค่ะว่าในเวลาที่จำกัดเราผ่านกี่ด่านหน้าเพื่อนผ่านกี่ด่านหน้าอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นการแข่งขันแข่งใช้ความคิดแล้วก็ชวนกันคุยด้วยค่ะว่าเอ้ยเราเจอด่านไหนที่ยากๆเราก็จะได้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนนะคะถ้านักเรียนปลายทางมีเวลาแล้วก็ได้อยู่หน้าจอคอมที่มีอินเทอร์เน็ตด้วยแนะนำให้ลองเล่นมากๆเลยค่ะสนุกมากเลยนะคะ

กลับมาสรุปกันหน่อยนะคะว่ากิจกรรมที่เราทำทั้งหมดในวันนี้เราได้ทำได้คิดแล้วก็ท้าทายจริงหรือเปล่านะคะเราได้ลงมือทำนะคะจากการที่เรากำลังช่วยพี่อัศวินเนี่ยเดินทางไปหาพี่มังกรโดยที่มีเงื่อนไขต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นลูกไฟหรือว่าการจัดการกับซอมบี้ให้ได้ก่อนแน่นอนว่าการแก้ปัญหาแบบนั้นเราจะต้องคิดและแผนอย่างมีขั้นตอนด้วยนะคะส่วนความท้าทายก็คือเมื่อเราต้องเจอด่านหรือว่าอุปสรรคหรือลูกไฟแล้วก็พี่ซอมบี้ที่มากขึ้นในขณะเดียวกันเราก็จะต้องแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนอยู่โดยที่ขั้นตอนนี้เราอาจจะมี

0: การเปรียบเทียบกับของเพื่อนด้วยนะคะว่าแตกต่างกันยังไงนะคะของใครมีประสิทธิภาพกว่ากันนะคะเราก็จะเห็นความยากที่มากขึ้นจากการแก้ปัญหาว่าไม่ใช่แค่แก้ปัญหาได้เท่านั้นนะแต่จะต้องแก้ปัญหาให้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะกิจกรรมทั้งสองกิจกรรมมีความหมายมากเลยค่ะกิจกรรมที่เราได้ปัดกระดาษแล้วก็ทำด่านของตัวเองแล้วก็เรียงลำดับขั้นตอนก่อนที่จะไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนนะคะแน่นอนว่าสิ่งที่เน้นย้ำในกิจกรรมตัดกระดาษตรงนี้นะคะก็คือทุกครั้งที่เราเห็นอุปสรรคอยู่ข้างหน้าเราอยากจะผ่านอุปสรรคไปเพื่อไปถึงเป้าหมายก็คือพี่บังกรเนี่ยเราต้องเรียงลำดับอย่างเป็นขั้นตอนการใช้บัตรคำสั่งค่ะจะทำให้เราคิดได้อย่างช้าลงแต่ความช้าลงเนี่ยจะทำให้เราได้เข้าใจว่าแต่ละขั้นตอนมันมีผลกับเป้าหมายยังไงเช่นเดินเข้าไปใกล้เรื่อยๆนะเดินไปด้านซ้ายกี่ครั้งขวากี่ครั้งแล้วเราทำตามเงื่อนไขหรือยังกำจัดพี่ซอมบี้ได้หรือยังครบ2ตัวหรือยังแล้วก็ทำยังไงเราถึงจะไปถึงพี่มังกรนะคะแน่นอนว่าบัตรคำสั่ง4บัตรนะคะ right left up and down นะคะ4คำสั่ง right left up and down นะคะจะทำให้เราแบบตั้งใจเรียงแล้วก็ตรวจสอบไปด้วยนะคะพอเรามาคิดแบบที่เป็นเกมนะคะจะเห็นว่าเกมมีเงื่อนไขทางเวลาด้วยเนาะเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาแบบเป็นขั้นตอนของเราก็เลยจะต้องคล่องแคล่วค่ะเพราะว่ามันมีเวลามาเป็นเงื่อนไขด้วยนะคะถัดมาค่ะที่เชิญเน้นย้ำคำว่าเงื่อนไขแน่นอนว่าเงื่อนไขของเรามีหลากหลายแบบถ้าในการตัดกระดาษเนี่ยเงื่อนไขก็อาจจะเป็นลูกไฟแล้วก็พี่ซอมบี้ที่เขาวางไว้กระจัดกระจายถ้าเป็นด่านของเพื่อนเพื่อนอาจจะวางให้เราแบบจัดการกับปัญหาได้ยากขึ้นก็ได้นะคะเงื่อนไขก็คือกิจกรรมนี้เราจะต้องกำจัดซอมบี้อย่างน้อย2ตัวก่อนที่จะไปถึงพี่มังกรเช่นเดียวกันกับเกมดันเจี้ยนที่เราเล่นในแพลตฟอร์มนะคะเรากำหนดเงื่อนไขเองได้ในตอนเริ่มต้นเกมเลยนะคะแล้วเป้าหมายของเราอ่ะก็คือเราจะต้องแก้ปัญหาโดยที่เงื่อนไขเนี่ยไม่ได้ผิดพลาดด้วยนะคะก็คือเราทำได้ตรงตามที่เงื่อนไขของเกมกำหนดนะคะถัดมาค่ะความผิดพลาดจริงๆก็อาจจะเกิดขึ้นได้เนาะเช่นเราอาจจะเลี้ยวซ้ายเกินไปนิดนึงมันเดินเลยหรือว่ามันอาจจะเผลอชนลูกไฟนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำหรือได้ทำนะคะที่ผ่านมาแล้วก็คือการที่เรามองเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองค่ะว่าลำดับขั้นไหนที่มันทำให้เกิดเออร์เลอร์ขึ้นมันทำให้เกิดการทำงานที่อาจจะพลาดเป้าหมายมันอาจจะทำให้การทำงานเนี้ยไม่ตรงตามเงื่อนไขเช่นไปชนลูกไฟหรือว่าไปหาพี่มังกรโดยที่ฆ่าซอมบี้ได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นความผิดพลาดเนี้ยจะทำให้เราย้อนไปที่ลำดับขั้นค่ะว่าลำดับขั้นไหนเนี้ยที่ควรแก้ไขแล้วก็เปลี่ยนแปลงเพื่อให้การทำงานสำเร็จแล้วก็ได้ตามเป้าหมายด้วยแล้วก็ตรงตามเงื่อนไขด้วยนะคะสุดท้ายค่ะทีเชอร์ให้เราได้คุยกับเพื่อนเนาะทีเชอร์ให้เราได้เปรียบเทียบการทำงานของเพื่อนเมื่อเห็นการลำดับขั้นตอนที่แตกต่างกันสิ่งที่ทีเชอร์คิดว่าเด็กๆทุกคนจะได้ก็คือได้เห็นว่าจริงๆแล้วการแก้ปัญหาหนึ่งปัญหาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีวิธีการเดียวก็ได้นะอาจจะมีหลากหลายวิธีนะคะหลากหลายวิธีอาจจะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันก็ได้แต่บางวิธีเดินสั้นกว่าแล้วก็ประหยัดพลังงานมากกว่าเราก็จะได้เห็นแนวคิดของเพื่อนว่าเขามีวิธีคิดในการแก้ปัญหายังไงนะคะก็หวังว่าเด็กๆที่ได้คุยกันแล้วจะเห็นประโยชน์ของกิจกรรมนี้นะคะ
1: สำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะกิจกรรมของเราก็จะกลับมาอีกครั้งนะคะกับในระดับที่โตขึ้นนะคะนั่นก็คือระดับintermediate แล้วนะคะซึ่งก็จะมีคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องอีกเหมือนกันนะคะเจอกันในคาบหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

ดีค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวพี่โบเชื่อว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเทคโนโลยีมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องกับน้องๆอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะทั้งการส่งข้อความการส่งรูปภาพหรือการส่งคลิปเสียงเนี่ยก็ง่ายขึ้นอย่างมากเลยใช่ไหมล่ะคะน้องๆแต่ในวันนี้พี่โบจะทำให้มันแปลกไปค่ะเพราะว่าพี่โบจะพาน้องๆมาทำสิ่งประดิษฐ์ด้วยมือและมีคุณค่าทางจิตใจและสิ่งประดิษฐ์นั้นก็คือการทำการ์ดนั่นเองค่ะเราจะพาน้องๆ นะคะมาทำการ์ดให้กับคนพิเศษค่ะในวันสำคัญต่างๆพี่โบเชื่อว่าคนที่ได้รับเนี่ยเขาจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเพราะว่ามันคือสิ่งที่เราทำจากใจแล้วก็ทำจากมือของเรานั่นเองค่ะถ้าน้องๆสนใจและพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ในการทำการ์ดกระดาษ100ปอนด์กระดาษสีเทปกาว2หน้ากาวไม้บรรทัดกรรไกรคัตเตอร์ดินสอยางลบปากกาสีต่างๆสีไม้ขั้นตอนแรกนะคะนี่เลยกระดาษ100ปอนด์ของพี่โบนะคะใช้เป็นไซส์กระดาษ A4 ค่ะเดี๋ยวพี่โบจะเริ่มทำการวาดเป็นรูปการ์ดคุณหมีกันค่ะวันนี้และเมื่อเราได้คุณหมีที่ต้องการแล้วใช้ปากกาเมจิกตัดเส้นเลยนะคะและเมื่อน้องๆตัดเส้นเสร็จแล้วนะคะต่อไปค่ะเราจะใช้ยางลบในการลบรอยดินสอของเราค่ะเราจะใช้กรรไกรในการตัดค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่ากรรไกรเป็นของน้องๆเนี่ยเวลาตัดต้องระมัดระวังด้วยนะคะหรือว่าถ้ามีผู้ใหญ่ก็ให้ผู้ใหญ่ช่วยนะคะอย่างที่โบก็จะตัดออกมาเป็นรูปคุณหมีเลยค่ะโอเคแล้วถ้าพวกเราเสร็จกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปถึงขั้นตอนการตกแต่งกันเลยค่ะสีที่พี่โบเลือกใช้นะคะจะเป็นสีไม้นี่เลยชอบสีไหนก็จริงๆก็คือใช้ได้หมดเลยนะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นสีชมพูตามพี่โบนะคะถ้าพร้อมคุณหมีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆต่อไปเราจะไประบายตัวคุณหมีกันค่ะถ้าน้องๆคนไหนไม่ได้ใช้สีไม้น้องจะใช้เป็นสีเทียนสีช็อกหรือว่าสีน้ำก็ได้นะคะโอเคตอนนี้พี่โบก็ระบายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องนี่เลยเห็นไหมเราจะทำเป็นแขนปิดตาเอาไว้นะคะแบบนี้พอเปิดมาก็จะเห็นค่ะเราก็จะต้องวาดลูกตาให้อยู่พอดีกับแขนนะคะนี้ต่อไปเราก็จะมาเติมปากกันค่ะเติมแก้มให้คุณหมีนิดหน่อยกันเพิ่มความน่ารักลงแก้มเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปตัดกระดาษเพื่อมาตกแต่งคุณหมีกันต่อค่ะทำเป็นหมวกให้คุณหมีเราก็จะตัดหมวกเป็นสามเหลี่ยมค่ะเราจะตกแต่งหมวกต่ออีกทีนึงด้วยผู้กลมๆไว้ที่หมวกคุณหมีแล้วต้องมีรูหูให้คุณหมีด้วยเลยเดี๋ยวเรามาติดกาวกันค่ะแปะลงไปตรงกลางให้พอดีกับหน้าคุณหมีเลยคุณหมีมือยังว่างอยู่ค่ะเราจะไปตกแต่งที่มือคุณหมีกันแต่น้องๆอยากจะตกแต่งแบบไหนก็ตามสบายได้เลยนะคะน้องๆเอาสิ่งที่ตัวเองชอบมาตกแต่งได้เลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปเรามาเขียนคำอวยพรกันค่ะพี่โบก็จะเขียนในมือของคุณหมีก่อนเป็นวันที่ละกันแล้วก็อีกข้างนึงเป็นกล่องของขวัญดีกว่าก็วาดลงไปเลยหรือน้องๆอยากจะวาดเป็นอะไรก็ได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่โบก็เขียนคำอวยพรแฮปปี้เบิร์ธเดย์ลงไปเลยค่ะก็ตกแต่งให้น่ารักขึ้นนิดนึงเพิ่มความหนาของตัวอักษรลงไปหน่อยนึงนะคะน้องๆ

ขาก็จะเขียนอื่นๆอีกนิดนึงมีความสุขมากๆนะคะแบบนี้เติมหัวใจนิดหน่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะการ์ดคุณมีของพี่โบ๊ทน่ารักไหมคะแต่แค่นั้นยังไม่พอค่ะน้องๆวันนี้พี่โบ๊ทมีการ์ดอีกหนึ่งแบบนะคะจะพาน้องๆมาทำกันนี่พี่โบ๊ทโชว์ให้ดูก่อนเห็นแต่เห็นไหมคะว่าเอ๊ะมันเด้งออกมาได้ยังไงนะนี่มีอีกแบบนึงด้วยถ้าน้องๆอยากทำเดี๋ยวพี่โบ๊ทพาไปทำกันเลยค่ะอันดับแรกเลยเราจะเอากระดาษ A4 นะคะมาพับครึ่งค่ะน้องๆจะเลือกสีไหนก็ได้นะคะอันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำช่อดอกไม้กันแล้วเราก็จะวัดจากข้างบนนะคะของขอบกระดาษค่ะลงมา8เซนติเมตรแล้วก็จุดเอาไว้แล้วก็จากหัวกระดาษลงมา19เซนค่ะมาร์กเอาไว้เลยตรงที่เราวัดมาจุดแรกนะคะเราจะเอายื่นออกมาทั้งหมด 6.5 เซนติเมตรส่วนข้างล่างเราจะยื่นมาประมาณ2เซนติเมตรค่ะจากนั้นเราตัดค่ะตัดเท่ากับที่เราวาดไว้เลยนะคะเมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เว้นขึ้นมาอีก3เซนติเมตรนะคะจากด้านล่างแล้วก็มาร์กจุดเอาไว้เหมือนเดิมเลยตรง3เซนติเมตรนี้นะคะเราจะมาเป็นแกนกลางค่ะจับจุดที่3เซนติเมตรเอาไว้เลยค่ะกดมันเอาไว้แล้วก็พับให้เป็นสามเหลี่ยมลงมาจากนั้นก็ข้างล่างค่ะพับขึ้นไปข้างบนโอเคเรียบร้อยนี่นะคะน้องๆพอเปิดออกมานี่เลยเราก็จะได้ช่อดอกไม้นี่เลยค่ะเราก็จะมาตกแต่งช่อดอกไม้กันค่ะด้วยกระดาษสีอื่นจากนั้นก็วาดตามรอยลงไปเลยค่ะทีนี้เราก็จะตัดตามรอยออกมาเลยนะคะพับครึ่งแล้วก็ตัดเพื่อให้มันได้เท่ากันทั้งสองอันนะคะค่อยๆตัดออกมาเลยเราก็จะได้กระดาษสีตกแต่งทั้งช่อด้านบนแล้วก็ช่อด้านล่างเลยค่ะนี่เลยเนาะเราก็จะแปะกระดาษลงไปแบบนี้เลยนะคะเมื่อเราตกแต่งช่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปทำการติดบนกระดาษร้อยปอนกันค่ะเพื่อให้การ์ดของเราเนี่ยมีความแข็งแรงทนทานค่ะนี่พับกระดาษร้อยปอนไซส์ A4 นะคะเป็นครึ่งหนึ่งเลยจากนั้นก็เอาตัวเดิมที่เราทำไว้เนี่ยมาติดลงไปค่ะแบบนี้เราจะติดแค่มุมทั้งหมดนะคะทาไปรอบๆเลยทีนี้ค่ะเราก็จะได้การ์ดช่อดอกไม้ของเราแล้วค่ะน้องๆทันตามพี่โบทันไหมคะโอเคถ้าทันแล้วเราลุยกันต่อเลยนะคะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะทำการตัดก้านดอกไม้กันนะคะนี่นะคะก็พับเลยค่ะให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการแบบนี้จากนั้นก็ตัดออกมาเลยค่ะน้องๆตัดเป็นแท่งๆๆเลยนะคะตัดตามจำนวนที่น้องต้องการเลยนะคะอย่าลืมนะคะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้าน้องๆมีผู้ใหญ่อยู่ข้างๆนะคะก็ขอให้ผู้ใหญ่มาช่วยค่ะเมื่อเราตัดก้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปถึงขั้นตอนการทำดอกไม้ค่ะอันดับแรกเลยเราจะตัดกระดาษออกมาเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะจากนั้นเราจะพับเป็นสามเหลี่ยมค่ะทั้งหมด3ครั้งเมื่อพับครบทั้ง3ครั้งแล้วเราจะทำการตัดให้มันเป็นโค้งค่ะเพื่อที่จะได้เป็นกลีบดอกไม้ของเราน้องจับไว้ที่มุมปลายสุดเลยนะคะนี่2อันนี้จะเป็นตัวประกบกันเราประกบเอาไว้จากนั้นตัดให้เป็นรอยโค้งตามนี้เลยค่ะนี่พอเราตัดได้รอยโค้งแบบนี้แล้วเรากางออกมาเราก็จะได้ดอกไม้เรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นะคะหลายๆสีเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งช่อดอกไม้กันต่อค่ะค่ะตอนนี้นะคะพี่โบก็ตัดก้านดอกไม้กับดอกไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะมีหลากหลายสีเลยอุปกรณ์พร้อมใจพร้อมไปทำกันเลยเราก็จะทากาวเหมือนเดิมนะคะน้องๆติดตัวก้านเข้าไปก่อนติดดอกไม้ให้ทั่วๆแต่เสร็จแล้วค่ะของพี่โบของน้องๆเสร็จกันหรือยังคะน่ารักไหมคะน้องๆทำง่ายมากๆเลยด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวต่อไปนะคะน้องๆหลังจากที่เราทำเสร็จทุกอย่างแล้วเดี๋ยวน้องจะเขียนคำอวยพรว่าอะไรก็ตามที่น้องๆชอบเลยนะคะอาจจะเป็นแฮปปี้วาเลนไทน์หรือว่ามีความสุขมากๆก็ได้ค่ะนี่พี่โบก็จะเขียนว่าขอให้เป็นวันที่ดี Have a good day เห็นไหมล่ะคะว่าวันนี้เราก็ทำการ์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง2แบบเลยนี่

ำหรับน้องๆหนูๆคนไหนนะคะที่ทำการ์ดเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วอยากจะโชว์ให้กับพี่โบ๊ทดูสามารถส่งมาได้เลยนะคะที่ทางเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่นะอ้อและที่สำคัญ

ันค่ะคนไหนทำสวยถูกใจพี่โบ๊ทเหมือนเดิมเลยพี่โบ๊ทจะส่งของรางวัลไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราเจอกันใหม่ในจิ๋วซ่านักประดิษฐ์สัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบายพบกับพี่โบนและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะมาพาน้องๆทำสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆและสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบจะมาชวนน้องๆทำโคมไฟกันค่ะสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากมีโคมไฟแบบสวยๆและประหยัดไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยแพงๆวันนี้พี่โบจะมาสอนทำกันฟังดูยากใช่ไหมล่ะคะบอกเลยว่าไม่ยากถ้าน้องๆทำตามวิธีที่พี่โบรับรองว่าทำได้ชัวร์และในวันนี้พี่โบก็มีโคมไฟถึง2แบบด้วยกันที่จะมาพาน้องๆทำกันนะคะและแบบแรกคือโคมไฟต้นคริสต์มาสอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะว่าทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำโคมไฟต้นคริสต์มาสเชือกดินทองน้ำมันพืชกระดาษแข็งกระดาษฟอยล์กาวลาเท็กเทปใสผู้กันขนาดใหญ่ไข่มุกขนาดเล็กเทียน LED ถุงมือยางทัพพีกะละมังขนาดเล็กขั้นตอนแรกนะคะในการทำน้องๆเอากระดาษที่มีลักษณะแข็งหน่อยนึงนะคะตัดออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะม้วนเป็นรูปกลวยกันค่ะพอเป็นลูกกลวยแบบนี้ติดสก็อตเทปเข้าไปเลยค่ะมันจะได้ไม่หลุดออกจากกันค่ะทีนี้นะคะพอเราได้กลวยออกมาแล้วปัดออกมาเลยค่ะให้ฐานมันสามารถวางกับพื้นได้น้องๆอย่าลืมนะคะว่าของมีคมเนี่ยต้องระวังให้ดีเลยถ้ามีผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะกลวยของเราก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะเราจะเอากระดาษฟอยล์มาพันรอบๆกลวยของเราเลยค่ะจับวางลงไปเลยนะคะแบบนี้ดึงให้มันตึงๆเลยนะคะน้องๆแล้วก็ส่วนที่เกินค่ะน้องๆเราจะทำการพับเก็บเข้าไปข้างในเลยทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปทาน้ำมันพืชกันต่อค่ะพี่โบนะคะใช้น้ำมันพืชเพื่อที่เราจะทารอบๆฟอยล์ค่ะเวลาเราทากาวไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ติดกันนะคะระหว่างกาวกับฟอยล์ก็ทาให้รอบๆเลยนะคะน้องๆตามกันทันไหมคะโอเคดีมากเลยค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเราก็จะไปถึงขั้นตอนที่สำคัญแล้วล่ะค่ะนั่นก็คือเราจะเอากาวลาเท็กซ์เนี่ยผสมกับน้ำเปล่าค่ะลงไปในกะละมังเลยกะให้กาวพอดีกับน้ำนะคะน้องๆเพื่อที่กาวของเราเนี่ยจะได้ไม่ข้นเกินไปแล้วก็ไม่เหลวเกินไปค่ะเราผสมแล้วก็คนเลยค่ะตอนนี้ก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะกาวของเรา มันจะไม่เหลวเกินไปค่ะแล้วก็จะไม่ข้นเกินไปขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาเชือกดิ้นทองนะคะจุ่มลงในกาวลาเท็กซ์ให้หมดเลยค่ะแล้วจากนั้นก็จะไปพันต้นคริสต์มาสกันอันนี้น้องๆไม่ต้องขยำหรือว่าพลิกไปพลิกมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำให้เชือกเนี่ยพันกันเชือกของพี่โบก็โดนกาวเรียบร้อยเราจะไปพันต้นคริสต์มาสกันค่ะนี่เอากลวยที่เราเตรียมไว้แล้วก็พันลงไปเลยจับปลายเอาไว้ก่อนนะคะน้องน้องเวลาพันต้องใจเย็นๆหน่อยนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวดิ้นของเราเนี่ยมันจะพันกันได้แล้วเดี๋ยวน้องๆ นะคะก็จะพันแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะจนมันเต็มแล้วก็ให้มันมีความหนาระดับนึงนะคะ

และตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้พันจนมันหนาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแล้วก็ตากจนมันแห้งเรียบร้อยแล้วด้วยเห็นไหมล่ะคะว่าหน้าตามันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ดูดีใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาแกะมันออกจากฟอยล์กันค่ะตอนแกะนะคะน้องๆก็ใช้นิ้วโป้งนะคะดันตรงช่วงฟอยล์ออกมาได้เลยนี่หลุดออกมาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าการทาน้ำมันพืชของเราเนี่ยทำให้ฟอยล์กับเชือกมันไม่ติดกันแล้วก็แกะออกมาได้อย่างง่ายเลยสวยไหมคะต้นคริสต์มาสของพี่โบ๊ทเดี๋ยวเราไปตกแต่งกันเลยค่ะวันนี้พี่โบ๊ทจะใช้ไข่มุกค่ะเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะทากาวนะคะแล้วก็ติดลงไปเลย

น้องเพื่อให้มันอยู่ติดกันค่ะเดี๋ยวพี่โบจะติดไข่มุกให้รอบๆต้นคริสต์มาสเลยตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปพี่โบจะติดดาวบนยอดของต้นคริสต์มาสค่ะทากาวเหมือนเดิมเลยค่ะน้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้นคริสต์มาสของพี่โบ๊ทเป็นไงกันบ้างน่ารักกันไหมคะน้องๆคะน้องๆทำเสร็จกันหรือยังโอเคแล้วตอนนี้นะคะมันจะเป็นโคมไฟไปไม่ได้เลยถ้าขาดไฟพี่โบ๊ทมีนี่เลยไฟ LED นะคะแล้วเราก็ใส่เข้าไปใต้ต้นคริสต์มาสเลยค่ะแค่นี้เองง่ายไหมล่ะคะน้องๆตอนนี้เราก็ได้โคมไฟต้นคริสต์มาสของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่อย่าลืมค่ะวันนี้พี่โบ๊ทบอกว่าเราจะทำโคมไฟทั้งหมด2อันด้วยกันเดี๋ยวต่อไปเราจะไปทำโคมไฟใหม่พร้อมกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำโคมไฟใหม่พร้อมลูกโป่งไหมพรมทัพพีกะละมังขนาดเล็กแก้วพลาสติกปากกากาวลาเท็กถุงมือยางหลอดไฟและขั้วปลั๊กพร้อมใช้งานขั้นตอนแรกเลยนะคะน้องๆเอาลูกโป่งนี่เลยเดี๋ยวเราจะมาเป่าลูกโป่งกันนะคะให้ได้เท่ากับขนาดของโคมไฟที่เราต้องการน้องอยากได้ลูกใหญ่ก็เป่าใหญ่ๆเลยหรือว่าถ้าจะเอาลูกเล็กๆหน่อยก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบก็จะเอาโคมไฟไซส์ประมาณนี้ค่ะเฮ้ยหมดลมเลยค่ะน้องๆผูกไว้เลยค่ะตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ลูกโป่งเสร็จเรียบร้อยแล้วมาถึงขั้นตอนต่อมาแล้วนะคะเราก็จะผสมกาวลาเท็กกับน้ำให้เหมือนกับตอนแรกที่เราทำโคมไฟไปเลยค่ะเมื่อพร้อมแล้วนะคะเราก็จะเอาไหมพรมค่ะมาใส่ลงไปเลยค่อยๆใส่ลงไปเหมือนเดิมนะคะน้องๆพยายามเอาให้ไหมพรมนะคะโดนกาวทั้งหมดเลยนะคะห้ามคลุกห้ามบิดห้ามพลิกนะคะน้องๆไม่งั้นเดี๋ยวมันจะพันกันและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้เอาไหมพรมชุบกาวครบหมดเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มพันโคมไฟของเรากันเลยอ๋อแต่ก่อนอื่นค่ะเราต้องเว้นช่วงนี้เอาไว้ก่อนนะคะน้องๆเพื่อที่จะเอาไว้ใส่หลอดไฟลงไปได้นะคะเริ่มกันเลยพันไปรอบๆเลยค่ะจะพันแบบไหนก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวยังไงออกมาแล้วมันสวยแน่นอนค่ะน้อง

นะคะโคมไฟของพี่โบ๊ทก็แห้งแล้วค่ะเราจะเอาลูกโป่งออกนะคะโดยการตัดช่วงปลายออกค่ะให้ลมมันค่อยๆออกไปนะคะน้องๆ ออกเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เราก็ได้ตัวโครงของโคมไฟแล้วขอน้องๆทำตามกันทันไหมคะและเดี๋ยวต่อไปนะคะพี่โบ๊ทจะเอาหลอดไฟเข้าไปใส่ค่ะหลอดไฟนี้นะคะเป็นหลอดไฟสำเร็จรูปค่ะก็คือจะมีขั้วให้เรียบร้อยแล้วก็มีตัวหลอดไฟนะคะหมุนเกี๊ยวเข้าได้เลยเดี๋ยวเรานะคะจะเอาปลั๊กเนี่ยใส่เข้าไปในโคมไฟของเราค่ะน้องๆก็ใส่เข้ามาที่รูเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะน้องๆนี่ไล่สายขึ้นไปดีๆเลยและตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับโคมไฟของเราน่ารักมากเลยใช่ไหมล่ะคะแล้วก็ทำง่ายมากๆด้วยถูกไหมคะน้องๆ

างก็ลองเอาไปทำตามกันได้เลยพี่โบเชื่อว่าการที่เราทำเองเนี่ยประหยัดกว่าแน่นอนค่ะและพันยังตกแต่งบ้านได้อีกด้วยและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำโคมไฟเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยากที่จะโชว์ผลงานให้กับพี่โบได้ดูอย่าลืมส่งมาที่แฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบรอดูอยู่นะอ๋อและที่สำคัญมีของรางวัลให้กับคนที่ทำถูกใจพี่โบอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้นะคะพี่โบก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้าบ๊ายบายค่ะ

ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30X เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิง

จากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับครูเบียร์สังคมศึกษากันแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นเลยครูขอถามนักเรียนก่อนว่าตอนนี้นักเรียนนับถือศาสนาอะไรกันอยู่บ้างครับ
1: หนูนับถือศาสนาพุทธ
0: ตอนนี้นักเรียนก็นับถือศาสนาพุทธกันใช่ไหมครับแล้วนักเรียนรู้ไหมว่าศาสนาพุทธเนี่ยเข้ามาสู่ประเทศไทยได้อย่างไร
2: ไม่รู้ครับ
0: ถ้าไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวในวันนี้เราจะมาเรียนกันในสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยนั่นเองครับผม

นักเรียนครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกันว่าศาสนาพุทธเนี่ยคืออะไรซึ่งศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่มีคนไทยนับถือมากที่สุดทางนี้ศาสนาพุทธยังมีประวัติศาสตร์ควบคู่กับพัฒนาการของความเป็นชาติไทยตั้งแต่สมัยก่อนสุโขทัยเรื่อยมาจนถึงในปัจจุบันดังนั้นวันนี้ครูจะมาอธิบายเรื่องพัฒนาการและการเข้ามาของพระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตจนถึงในปัจจุบันวันนี้คุณครูหวังว่านักเรียนจะเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมทุกวันนี้พวกเราถึงนับถือศาสนาพุทธกันครับ

เริ่มแรกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการนับถือศาสนาในประเทศไทยเนี่ยคนไทยนับถือศาสนาอะไรกันบ้างอันดับแรกเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ศาสนาพุทธกันก่อนเลยซึ่งศาสนาพุทธเนี่ยมีการนับถือศาสนาพุทธถึง 94.6% ต่อมาจะเป็นศาสนาอิสลาม 4.2% และศาสนาคริสต์ 1.1% และศาสนาสุดท้ายนะครับก็คือศาสนาอื่นๆอย่างเช่นศาสนาพราหมณ์ฮินดูหรือศาสนาผีรวมเป็น 0.1% ครับ

โดยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยนั้นได้เกิดขึ้นในยุคของพระเจ้าอโศกมหาราชแห่งชมพูทวีปหรืออินเดียในปัจจุบันนั่นเองซึ่งเป็นกษัตริย์ที่มีความเลื่อมใสในศาสนาเป็นอย่างมากโดยได้ส่งสมณทูตไปเผยแพร่ศาสนาในพื้นที่ต่างๆรวมถึงดินแดนสุวรรณภูมิหรือประเทศไทยด้วยกันนับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการนับถือศาสนาพุทธในประเทศไทยโดยพระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่งสมณทูตทั้งหมด9สายด้วยกันได้แก่

สมณทูตสายที่1ได้แก่คณะพมัชชันติกะไปที่แคว้นกัสมีระและคันธละโดยปัจจุบันคือแคชเมียร์หรือดินแดนพิพาทระหว่างปากีสถานกับอินเดียในปัจจุบันครับ

ต่อมานะครับจะเป็นสมณทูตสายที่สองก็คือคณะพระมหาเทวะไปที่มหิสมนทนคือรัสไมซอร์ภาคใต้ของอินเดียทางฝั่งตะวันตกครับ

ต่อมานะครับจะเป็นสมณทูตสายที่3ก็คือคณะพระคิตะโดยไปที่แคว้นวนาวาสีประเทศโดยอยู่ทางตอนเหนือของรัฐไมซอร์ภาคใต้ของอินเดียนั่นเองครับ

ต่อไปนะครับจะเป็นสมณทูตสายที่4นั่นก็คือคณะพระธรรมรักขิตะโดยไปที่แถบอปรันตกะชนบทนั่นเองโดยอยู่ทางตอนเหนือของบอมเบย์ครับ

ต่อมานะครับจะเป็นสมณทูตสายที่5ก็คือคณะพระมหาธรรมรักขิตะไปที่แคว้นมหาราชหรือในปัจจุบันอยู่ในบริเวณเมืองมุมไบของประเทศอินเดียครับผม

ต่อมานะครับก็คือสมณทูตสายที่6โดยคณะพระมหารักขิตะไปที่โยนกประเทศหรือทางตอนเหนือของอิหร่านนั่นเองครับ

ต่อมานะครับก็คือสมณทูตสายที่7นั่นก็คือคณะพระมัชชิมะและพระมหาเถระอีก4รูปไปยังดินแดนหิมวันตะหรือเชิงเขาหิมาลัยประเทศเนปาลในปัจจุบันครับ

ต่อมานะครับก็คือสมณทูตสายที่8คือคณะพระโสนะกับพระอุตตระไปที่สุวรรณภูมิหรือเอเชียอาคเนในปัจจุบันนั่นเองครับผมต่อมานะครับก็คือสมณทูตสายที่9สายสุดท้ายครับคือพระมหินทเถระไปยังประเทศศรีลังกาครับ

0: นักเรียนครับเมื่อสักครู่นี้นักเรียนก็ได้รู้ไปแล้วใช่ไหมว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระเจ้าอโศกมหาราชไปยังประเทศต่างๆรวมถึงประเทศไทยเนี่ยเป็นอย่างไรต่อมาเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่พระพุทธศาสนาในสมัยของสุโขทัยกันครับว่าเป็นอย่างไรแต่ก่อนอื่นเลยครูมีคำถามมาถามนักเรียนว่าสมัยสุโขทัยได้รับพระพุทธศาสนามาจากไหนครับ
1: ไม่รู้ครับ
2: ไม่รู้ค่ะ
0: ถ้าไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวครูจะมาอธิบายให้ฟังครับ

ดยในสมัยของสุโขทัยนะครับในยุคของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยได้ทรงอาราธนาพระมหาเถระสังฆราชพร้อมด้วยคณะสงฆ์นิกายเถรวาทแบบลังกาวงจากเมืองนครศรีธรรมราชขึ้นมาได้ทำการเทศนาสั่งสอนชาวเมืองสุโขทัยโดยหลังจากนั้นชาวเมืองสุโขทัยเนี่ยก็ได้มีการนับถือศาสนาพุทธเรื่อยมาดังปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นในสถาปัตยกรรมในด้านของศิลปกรรมอาทิเช่นวัดวาอารามเจดีย์รูปทรงต่างๆรวมถึงในด้านของพระพุทธรูปมากมายที่ปรากฏในปัจจุบันครับ

หลังจากนั้นนะครับศาสนาพุทธของเราเนี่ยก็ได้มีความเจริญรุ่งเรืองเรื่อยมาจนเข้าสู่ในยุคของกรุงศรีอยุธยานั่นเองในยุคของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยความสงบร่มเย็นทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและทรงผนวดเป็นเวลา8เดือนขณะที่พระองค์เองยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์อยู่เมื่อพุทธศักราช1998และทรงให้พระราชโอรสกับพระราชนัดดาผนวดเป็นสามเณรด้วยครับ

โดยพระพุทธศาสนานะครับได้มีความเจริญรุ่งเรืองเรื่อยมาจนถึงเริ่มมีจุดเปลี่ยนแปลงอีกครั้งในช่วงของสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชพระองค์เองทรงมีบทบาทอย่างมากทั้งต่อด้านฝ่ายอาณาจักรและศาสนจักรทรงส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าในสมัยนั้นนะครับได้มีฝรั่งเศสเข้ามาติดต่อกับไทยและได้พยายามเผยแผ่คริสตศาสนาและมีการทูลขอให้พระนารายณ์เข้ารีดแต่พระองค์เองนั้นทรงมั่นคงในทางด้านพระพุทธศาสนาและนับถือพระพุทธศาสนาต่อไปส่งผลให้ศาสนาพุทธยังคงเจริญรุ่งเรืองอยู่ในประเทศไทยเรื่อยมาจนถึงในช่วงของกรุงศรีอยุธยาล่มสลายลงในปีพุทธศักราช2310ครับ

นักเรียนครับพระพุทธศาสนายังกลับเข้ามาอีกครั้งหลังจากที่พระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีต่อจากกรุงศรีอยุธยาและได้เจริญเรื่อยมาจนเข้าสู่ในช่วงของกรุงรัตนโกสินทร์ครับ

0: เมื่อพระพุทธศาสนาได้เข้ามาสู่ช่วงในสมัยของกรุงรัตนโกสินทร์พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ก็ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยดีเรื่อยมาโดยเริ่มจากพระมหากษัตริย์พระองค์แรกนั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือรัชกาลที่1พระองค์เองได้เสด็จขึ้นครองราชเมื่อปีพุทธศักราช2325ได้ทรงย้ายราชธานีมาที่กรุงเทพมหานครทรงสร้างและปฏิสังขรณ์วัดต่างๆเช่นการสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดสเกตและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
1: อ

รัชกาลต่อมานะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยหรือรัชกาลที่2นั่นเองในรัชสมัยของพระองค์นะครับได้ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชขึ้นถึง3พระองค์ได้แก่สมเด็จพระสังฆราชมีสมเด็จพระสังฆราชสุขและสมเด็จพระสังฆราชด่อนนั่นเองครับผมและในปีพุทธศักราช2357นะครับได้ทรงจัดส่งสมณทูต8รูปเพื่อไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกาได้จัดให้มีการจัดงานวันวิสาขบูชาขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยของกรุงรัตนโกสินทร์ครับ

ในรัชสมัยต่อมานะครับก็คือในช่วงของพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่3นะครับโปรดให้มีการสร้างพระไตรปิฎกฉบับหลวงเพิ่มจำนวนขึ้นไว้อีกหลายฉบับและได้เกิดนิกายธรรมยุทธ์ขึ้นโดยสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎและได้ตั้งวัดบวรนิเวศวิหารเป็นศูนย์กลางของคณะธรรมยุทธ์ครับ

รัชสมัยต่อมานะครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่4เมื่อทรงเป็นเจ้าฟ้ามงกุฎได้พระหนวด27พรรษาแล้วพระองค์เองนะครับได้ลาสิขาขึ้นครองราชเมื่อพระชนมายุ57พรรษาในพุทธศักราช2394พระองค์นะครับได้ทรงพระราชศรัทธาสร้างวัดใหม่ขึ้นหลายวัดเช่นวัดวนารามวัดโสมนัสวิหารได้โปรดให้มีพระราชพิธีมาฆบูชาขึ้นเป็นครั้งแรกณที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามจนได้ถือปฏิบัติสืบมาจนถึงทุกวันนี้ครับ

ในรัชสมัยต่อมานะครับก็คือในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5นะครับพระองค์ทรงสร้างวัดขึ้นใหม่เช่นวัดราชบพิตรวัดเทพสิรินทราวาสวัดเบญจมบพิตรทรงนิพนธ์วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาขึ้นเป็นจำนวนมากนอกจากนี้นะครับพระองค์ยังได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นสำหรับราษฎรแห่งแรกณวัดมหันนภารามสมัยพระองค์ยังมีการทรงตั้งมหามกุฏราชวิทยาลัยขึ้นเพื่อเป็นแหล่งศึกษาพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสงฆ์สามเณรครับ

ในรัชสมัยต่อมานะครับก็คือในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่6นะครับพระองค์เองเนี่ยทรงพระปรีชาปราดเปรื่องในเรื่องของความรู้ในด้านของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากพระองค์ได้ทรงนิพนธ์หนังสือแสดงคำสอนในพระพุทธศาสนาหลายเรื่องตัวอย่างเช่นในเรื่องของเทศนาเสือป่าเรื่องพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรเป็นต้นถึงกับทรงอบรมสั่งสอนข้าราชการด้วยพระองค์เองและสุดท้ายนะครับพระองค์เองเนี่ยโปรดให้ใช้พุทธศักราชหรือพ.ศ.แทนรัตนโกสินทร์ศกหรือร.ศ.ครับ

ต่อมานะคะก็จะเป็นในยุคของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่7นั่นเองพระองค์นะครับได้โปรดให้มีการทำสังคายนาพระไตรปิฎกขึ้นเป็นการทำสังคายนาครั้ง

ต่อมานะครับก็จะเป็นในช่วงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลหรือรัชกาลที่8นั่นเองครับสมัยพระองค์นะครับได้เปลี่ยนชื่อกระทรวงธรรมการเป็นกระทรวงศึกษาธิการและกรมธรรมการเปลี่ยนเป็นกรมการศาสนาและในปีเดียวกันนะครับรัฐบาลได้ออกพรบคณะสงฆ์ในพุทธศักราช2484เพื่อให้มีการปกครองคณะสงฆ์ได้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับการปกครองสมัยใหม่ครับ

่อมานะครับก็คือในสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือรัชกาลที่9นั่นเองครับพระองค์ทรงผนวดระหว่างทรงขึ้นครองราชณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในปีพุทธศักราช2499และในปีพุทธศักราช2500ซึ่งเป็นปีครบรอบ2500ปีที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานรัฐบาลนะครับได้จัดงานฉลองพุทธชยันตีขึ้นนอกจากนี้พระองค์ยังได้ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเรื่อยมาจนสิ้นสุดราชการของพระองค์เองครับ

นักเรียนครับเป็นไงกันบ้างสำหรับวันนี้เรียนก็น่าจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศไทยกันพอสมควรกันแล้วใช่ไหมครับก่อนที่เราจะจบบทเรียนกันในวันนี้ครูก็จะมีคำถามท้ายบทเรียนมาถามนักเรียนจำนวน2ข้อด้วยกันครับผม

ข้อที่1พระพุทธศาสนาเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกในสมัยใดกอไก่ในสมัยสุโขทัยขอไข่ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถคอควายในสมัยสมเด็จพระเจ้าอโศกมหาราชและงองูสมัยสมเด็จพระนารายมหาราช

ข้อที่2พระพุทธศาสนานิกายธรรมยุตเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยใดกไก่รัชกาลที่1ขไข่รัชกาลที่2คควายรัชกาลที่3และงองูรัชกาลที่4

เป็นไงบ้างครับนักเรียนสำหรับวันนี้วันนี้นักเรียนก็รู้แล้วใช่ไหมว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยเป็นอย่างไรศาสนาพุทธในประเทศไทยมีพัฒนาการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างไรซึ่งนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าพระมหากษัตริย์ในแต่ละยุคสมัยมีส่วนสำคัญอย่างมากที่ทำให้พระพุทธศาสนายังคงดำรงอยู่จนถึงปัจจุบันวันนี้คุณครูก็หวังว่านักเรียนทุกคนจะยังคงสืบทอดและรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาสืบต่อไปสำหรับวันนี้ครูเบีย

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: แ
1: ซ
2: กตี้ปอโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: ไม่เป็นไรนะครับ
5: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: แซกตี้ปอโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
6: SAFเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่19มิถุนายนกันนะครับในวันนี้นะครับพื้นที่ที่ต้องระวังคือภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างซึ่งจะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนพื้นที่อื่นๆเป็นฝนฟ้าคะนองโดยทั่วไปครับเนื่องจากนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนั่นเองครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับส่วนใหญ่อยู่ที่ภาคใต้และภาคตะวันออกในด้านที่รับลมมรสุมรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลด้วยครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนวันนี้มีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลกรุงเทพมหานครปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับช่วงนี้ประเทศไทยมักมีฝนตกตอนเย็นถึงค่ำอย่าลืมวางแผนการเดินทางกันด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชองการที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำในรุ่งวดินทรจินดาพุทธศักราช2561
4: เอ้าเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเหรอ
0: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
4: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
0: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
4: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำน้ำทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยไม่ได้ของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
4: เอ้าตาเสิร์ชไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอะ
5: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
4: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
5: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิว่าคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนซะละมั้ง
4: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
5: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
4: เฮ้ยเดี๋ยวตกเลยใครจะคมกว่ากัน
2: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะคะใจเย็นกันก่อน
5: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลยใหญ่
4: เฮ้ยเย้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
5: เอาของลุงด้วยอ่ะ
0: โหอร่อยครับ
2: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อเลยค่ะ
4: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
0: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
5: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
4: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
5: าก
4: ินเลยมาก
5: ินเข้าไป
2: เดี๋ยวค่ะ
5: กิน
4: โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวไหนแล้วว
2: ิ่งแม่วิ่ง
5: เดี๋ยวอย่าหนีมาตัดสินก่อน
1: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
0: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่อ
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช
2: ่แล้วว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
4: ่ไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

0: มชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเอ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
2: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันก็เลยจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิและประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงแล้วจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
2: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1: พายุอะไรเนี่ย
2: โอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
2: โอ้โห
0: โอ้โห
1: แล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
1: โอ้โห
0: นี่คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากเป็นระดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
1: โอ้โหเอ๊ะโหนั่นมันทาน้ำแข็งนี
0: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
1: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มเกือบกับสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
1: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
1: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
1: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะแต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
2: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ใช้กระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
1: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
0: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
1: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลยแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วย2มือของพวกเราทุกคน
3: แล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
0: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
1: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
1: สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดย

ช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ

0: สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BECจะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์

0: ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของเมาส์สั่งการคำว่าเมาส์ที่เมาส์อะไรอ่ะ
1: ไม่ไ
0: หวไหนที่ละคนเนี่ยคนโอ้โหโอ้โหมาบอสก่อนบอสก่อน
2: หรือว่าอาจารย์จะเอาหนู
0: มันจะมาสั่งการอาจารย์เนี่ยนะเจ้าหนูเนี่ยนะไหนไอรีนดีกว่า
3: เมาส์ปากค่ะเพื่อมาสั่งอาจารย
0: ์อ๋อเออนี่อันนี้ใกล้เขียงอันนี้ใกล้เขียงใกล้เขียงแล้วน้องกัสว่าไง
4: เมาส์คอมพิวเตอร์ค่ะเมาส์คอมพิวเตอร์ค่ะ
0: โอ้โหอันนี้ตรงใช่จริงๆแล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเมาส์ที่เป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์
5: คอมพิวเตอร์แป้นพิมพ
0: ์
5: อะไร
0: ได้พวกแป้นพิมพ์เพราะฉะนั้นมีอุปกรณ์อะไรบ้างนอกเหนือจากเมาส์มีอะไรอีกพวกเราคิดถึง
3: ค
0: ีย์บอร์ดดีมากมีอะไรอีกจ๊ะ
3: หน้าจอ
0: หน้าจออ่ะต้องใช้บอสจ้ะ

0: อะไรนะ
1: เคส
0: เคสเคสอะไรอ่ะ
1: เคสที่มันเป็นตัวใหญ่ๆที่ทำ
0: เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูซิว่าไอ้เจ้าเมาส์ตัวนี้มันสั่งการเนี่ยมันสั่งการอะไรอย่างไรแล้วเราจะมาดูเบื้องหลังการทำงานของมันโอเคไหมถ้างั้นพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของหน้าตาของเมาส์ที่พวกเราคุ้นเคยกันยกตัวอย่างรูปแบบของเมาส์ที่พวกเรารู้จักให้อาจารย์ฟังซิว่ามีกี่แบบยังไงบ้าง
1: เมาส
0: ์ไหนดูซิ
1: เมาส์หมุนหมุนแต่มีอันนี้นะคะด้านล่างก็จะกดได้แล้วตรงนี้ก็จะกดได
0: ้กดได้ทั่วไปหมดเลยนะน้องบอสสาย USB อยู่แล้วนี่มีแน่นอนไหนไหน
2: มันจะมีแบบเมาส์ Apple แต่ว่ามันจะไม่มีแบบอย่างเงี้ยค่ะถ้าเวลาเราเลื่อนอะไรแบบเนี้ยมันก็จะแบบไปตามมันแบบ
3: ใจเย็นๆก่อนครับน้องไอรีนค่อยๆอธิบายก็ได้ครับอาจารย์งงไปหมดแล้ว
0: ไหนลองให้พี่กัสมั่งพี่กัสได้เมาส์แบบไหน
2: แบบมีฐาน
0: มามีฐาน
3: โอ้โหแก๊งตัวจิ๋วแต่ละคนไม่ธรรมดาเลยนะครับเราไปฟังอาจารย์อธิบายกันดีกว่าครับ
0: สรุปก็คือสิ่งที่เราเห็นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าดูเผินๆด้วยหลักการทำงานของเมาส์ก็คือมันทำหน้าที่บอกตำแหน่งบนจอคอมพิวเตอร์เนาะว่าโอเคตอนนี้อยู่ที่ไหนก็จะมีรูปลูกศรอยู่บนหน้าจอแต่ตัวเมาส์เนี่ยสิ่งที่ทำหน้าที่คือเป็นตัวส่งสัญญาณให้กับคอมพิวเตอร์ได้รู้ว่ามันควรจะมีตำแหน่งอยู่ที่ไหนและแน่นอนมันก็เป็นลักษณะผสมผสานด้วยก็คือนอกจากมันบอกตำแหน่งแล้วเนี่ยเวลาเรากดเมาส์คลิกก็จะมีคลิกซ้ายคลิกขวาและบริเวณตรงกลางส่วนใหญ่แล้วก็จะมีไอ้เจ้าล้อหมุนตรงนี้ด้วยเผื่อบางทีอาจจะเปลี่ยนหน้าถ้าเป็นกรณีของอีก operating system นึงอาจจะเป็นแค่คลิกอย่างเดียวสิ่งที่อาจารย์อยากจะรู้และการทำงานของมันพวกเราคิดว่าเมาส์เนี่ยสามารถรู้ตำแหน่งตัวเองแล้วบอกคอมพิวเตอร์ได้ยังไงว่าตอนนี้เมาส์เนี่ยอยู่ที่ไหน
3: นั่นน่ะสิครับน้องๆทางบ้านเคยสงสัยกันไหมครับว่าเจ้าเมาส์รู้ตำแหน่งของตัวเองได้อย่างไร
0: โอ้โหยกมือหมดเลยเอาเริ่มพี่กัสมั่ง
2: คิดว่ามันเป็นเซ็นเซอร์ข้างล่างแล้วมันก็ส่งเข้าไปในสายนี้แล้วก็ส่งเข้าไป
0: เป็นเซ็นเซอร์อะไรสักอย่างใช่ไหมโอ้มันใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงจะไอรีนจ๋า
2: สายเป็นตัวส่งสัญญาณหรือเปล่าคะ
0: สายเป็นตัวส่งสัญญาณแล้วสัญญาณนั้นได้มายังไง
2: ได้มาจากในเซนเซอร์ส
0: ิเหมือนพี่กัสใช่ไหมโอเคเซนเซอร์นะน้องบอส
1: ก็คือว่ามันมีระบบเซนเซอร์ตัวสีแดงๆกระพริบกระพริบ
0: นี่ก็คือเหมือนพี่
1: ๆมันจะบอกว่าแบตเตอรี่ฉันจะหมดแบตเตอรี่ฉันจะหมดแล้ว มันกระพริบกระพริบครับ
3: แหมน้องบอสเกือบจะตอบถูกอยู่แล้วเชียวไงกลายเป็นเรื่องอื่นซะงั้นล่ะครับ
0: คำถามคือแล้วตัวมันเองรู้ได้ไงว่ามันถูกขยับแล้ว
1: ระบบเซนเซอร์
0: เซนเซอร์เหมือนกันเอาล่ะทุกคนตอบเหมือนกันหมดเลยว่าเกี่ยวกับเซนเซอร์เดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบกันครับว่าที่เราเข้าใจแล้วแหละว่ามันเป็นเซนเซอร์อะไรสักอย่างสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้เซนเซอร์ตัวนี้มันมาช่วยบอกได้ยังไงว่าเมาส์มีการเคลื่อนตัวไปซ้ายขวาหน้าหลังเราจะเห็นได้ว่าเมาส์มีความหลากหลายพอสมควรก็จะมีทั้งประเภทที่มีสายและไร้สายแต่ตอนนี้สิ่งที่อาจารย์อยากจะศึกษาเป็นพิเศษคือพยายามจะตอบคำถามเมื่อสักครู่ที่ถามว่าเมาส์เนี่ยมันรู้ได้ไงว่าตัวมันเนี่ยถูกขยับซ้ายขวาหน้าหลังไปแล้ว
1: เรามาลึกกันเลยไหมครับ
0: พร้อมแล้วใช่ไหมอยากจะเห็นข้างในไปแล้วใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเรามาติดตามเขาว่าข้างในเมาส์มันมีอะไรกันบ้างครับนี่โอเคนี่คือด้านในนะครับของเมาส์
2: ตัวปั่นเหมือนด้านนอก
0: ตัวโปรปั่นนี่ก็คือบริเวณที่เราเห็นจากด้านนอกเนาะที่เป็นไอ้เจ้าสโครวิลเนาะเป็นตัวล้อให้เลื่อนได้แล้วก็สังเกตว่ามันก็จะมีสวิตช์ด้านซ้ายแล้วก็มีสวิตช์ด้านขวาจะมีไอ้เจ้าตัวสวิตช์ที่เป็นตัวรับการสั่งงานในกรณีของการกดอยู่ทั้ง3จุดเลยส่วนวงล้อที่หมุนเนี่ยก็จะมีกลไกอีกตัวนึงที่เป็นตัวอ่านว่ามันมีการถูกหมุนไปแล้วเป็นระยะทางเท่าไหร่คราวนี้เรามาดูไอ้ตัวหัวใจสำคัญของการบอกตำแหน่งของไอ้เจ้าตัวเมาส์กันที่เมื่อสักครู่นี้น้องๆทุกคนตอบอาจารย์ว่ามีเซ็นเซอร์อาจารย์ถามว่าเซ็นเซอร์นั้นน่ะอยู่ไหน
1: อยู่นี
0: ่ ตัวเดียวกันหมดนะอ่ะคราวนี้แล้วคิดว่าแสงมาจากไหน
1: แสงก็ตรงน
0: เดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราและน้องๆทั้งบ้านได้ดูไปพร้อมๆกันเลยเดี๋ยวอาจารย์จะเสียบตัวนี้กลับเข้าไปในคอมพิวเตอร์
2: 1 2 3โชว์หน้าใหญ่ทุกหน้าใหญ่ทุกหน้าใหญ่จริงๆด้วย
0: พวกเราทุกคนเห็นไหมว่า ไอ้ตรงที่เป็นต้นกำเนิดแสงก็คือไอ้เจ้าตัวหลอดไฟตัวนี้นั่นก็คือหลอด LED นั่นเองเพราะฉะนั้นรุ่นนี้เราเลยเรียกว่าเป็น Optical Mouse ก็คือเป็นเมาส์ที่ใช้แสงเนี่ยแหละมาช่วยแต่ถามว่าเอาแสงมาทำไม
3: ถ้าทางน้องๆ อยากรู้กันแล้วล่ะครับว่าทำไมใช้แสง
0: แล้วทำไมเราถึงต้องมีแสงสีแดงๆด้วยครับผม
1: ว่ารู้ครับก็คือว่าบอกว่าฉันติดแล้วฉันติดแล้วตัวฉันติดแล้วเข้าใจไหม
0: คนใช้จะได้รู้ใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยมันทำหน้าที่มากกว่านั้นครับก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะยกมาให้ดูเพิ่มเติมนี่คือตัวแผงวงจรของเราคราวนี้สังเกตว่าถ้าจะเอาตัวนี้ออกมาเนี่ยจะมีตัวนึงที่อยู่คู่กับไอ้เจ้าตัวแสง LED คืออุปกรณ์ชิ้นนี
2: ้
0: เพราะนั้นถ้าเกิดใช่ก็คือสังเกตว่าพออาจารย์เอาอันนี้เข้าไปสังเกตที่พื้นไหมตัวนี้ใช้หลักการสะท้อนของแสงโอเคเนาะแล้วสุดท้ายเนี่ยแสงที่สะท้อนอยู่ภายในไอ้เจ้าตัวพลาสติกตัวนี้จะฉายลงไปบนพื้นนั่นเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูอีกทีนี่นี่นะลงไปบนพื้นแล้วเนาะแต่นี่ก็คือสิ่งที่เราเห็นได้ก็คือไอ้เจ้าตัวพื้นเราจะถูกส่องสว่างด้วยแสงตัวนี้นั่นเองเราพอจะเข้าใจแล้วว่าตอนนี้เรามีไอ้เจ้าตัวนี้เป็นแหล่งกำเนิดแสงเนาะที่เราเห็นเป็นสีแดงๆเนาะแล้วเรามีไอ้เจ้าตัวนี้มาเป็นตัวที่ช่วยสะท้อนแสงเพื่อให้แสงตัวนี้มันไปฉายส่องลงบนพื้นแล้วสังเกตที่เมื่อสักครู
2: ่
0: ทุกคนตอบอาจารย์ว่าไอ้ตัวดำๆตัวนี้มันคือเซ็นเซอร์ตอนนี้ทุกคนพอจะเดาให้อาจารย์รู้ว่ามันคือเซ็นเซอร์อะไรกันแน่นะ
1: เซ็นเซอร์จับแสง
0: จับแสงแต่จับอะไรของแสงเกือบแล้วเกือบแล้วเพราะตอนนี้เรามีแสงสีแดงคลื่นอะไรสักอย่างฉายลงไปบนพื้น
1: สัญญาณ
0: อะไร
1: สัญญาณอินเทอร์เน็ต
2: ส
1: ั
2: ญญาณข้อมูล
0: ข้อมูลอะไรดี
2: ข้อมูล
1: การเคลื่อนที่
0: ไกลแล้วกันแล้วมันพยายามจะจับอะไรสรุปแล้วจริงๆเนี่ยมันก็เสมือนเป็นกล้องนั่นเองมันอาจจะดูยากนิดนึงแต่ถ้าเกิดทุกคนสังเกตเนี่ยมันจะเป็นรูเล็กๆตัวนี้แต่ไอ้เจ้าตัวนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นกล้องแบบคุณภาพแบบโอ้โหดีอย่างที่เราใช้ในการถ่ายภาพนะแต่อย่างน้อยเราเรียกตัวนี้ว่าเป็น imageคือหมายว่าเป็นตัวจับภาพเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์จับภาพนั่นเอง
1: ไซมิ
0: อาจจะไม่ต้องมินิมากหรอกก็คือพอเห็นภาพที่อยู่บนพื้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกคนสังเกตไอ้เจ้าตัวนี้ดีๆเนี่ยทุกคนสังเกตที่ปลายของมันนะเราเคยทำเรื่องนี้มาแล้ว
1: เลนส
0: ์เยี่ยมยอดไอ้เจ้าตัวนั้นน่ะก็คือเลนส
1: ์
0: ทำหน้าที่ขยายภาพนั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องๆเข้าใจแล้วนะครับว่าหลักการของมันก็คือที่เราเห็นเป็นแสงสีแดงตัวนี้แล้วจะต้องมีตัวนี้มาช่วยสะท้อนแสงเพื่อให้ไปฉายลงบนพื้นแล้วจะมีตัวเซ็นเซอร์ที่คอยจับภาพบนพื้นนั่นแหละแต่เพื่อให้ภาพมันเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นโดยไอ้เจ้าตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็เลยมีพลาสติกที่มีลักษณะโค้งมนเป็นเหมือนเป็นเลนส์มาขยายหลักการทำงานก็คือเมื่อใดก็ตามที่อาจารย์ขยับเมาส์ไปซ้ายขวาภาพที่ปรากฏบนเซ็นเซอร์ก็ต้องขยับตามไปด้วยและไอ้เจ้าตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้นี่แหละก็ตีความว่าภาพที่มันเลื่อนไปนี่แหละมันจะตีความเป็นการเลื่อนของเมาส์บนคอมพิวเตอร์ด้วยมันก็ส่งสัญญาณนี้ไปให้คอมพิวเตอร์นั่นเองเอาละครับเพราะฉะนั้นนี่คือการทำงานของเมาส์ที่ตอนนี้เราสังเกตว่ามีแสงสีแดงถูกไหม
2: ค่ะ
0: ตอนนี้เรารู้แล้วว่าการทำงานนี่มันเป็นการทำงานคู่กันระหว่างแสง
2: กับกล้อง
0: กับตัวกล้องเพราะฉะนั้นเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยแสงของอาจารย์จะเป็นแสงอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีรุ่นที่ออกมาจำหน่ายโดยใช้แสงที่เป็นแสงเลเซอร์ก็ได้ประการที่2ยิ่งไปกว่านั้นอาจจะเป็นแสงที่อาจารย์ไม่จำเป็นต้องมองเห็นก็ได้แต่ขอให้ไอ้เจ้าตัวเซ็นเซอร์เนี่ยมองเห็นก็พออ
2: าจารย์
0: ครับผม
2: มันจะมองเห็นได้ยังไงโดยที่มันไม่มีแสงมันไม่มีอะไร
0: เพราะเซ็นเซอร์บางอย่างเนี่ยมันอ่อนไหวต่อแสงย่านอื่นที่ไม่จำเป็นต้องเป็นแสงที่ตามองเห็นก็ได้อย่างเช่นอาจจะเป็นแสง UV อย่างเงี้ยเราอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเพราะฉะนั้นก็เลยมีเมาส์บางรุ่นที่เรามองไม่เห็นอะไรเลยเหมือนไม่มีแสงอะไรอยู่และนี่คือหลักการทำงานของไอ้เจ้าตัวเมาส์นั่นเองแต่แน่นอนอุปกรณ์ที่ใช้ในการสั่งการคอมพิวเตอร์ยังมีอีกหลากหลายมากกว่านี้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปว่ามีอุปกรณ์อะไรที่น่าสนใจควบคู่ไปกับเจ้าเมาส์ตัวนี้กันดีกว่าเนาะนั้นเราไปติดตามกันต่อเลยครับเราคิดว่าคีย์บอร์ดเนี่ยมันรู้ได้ไงว่ามันถูกกดปุ่มไหน
1: เพราะมันมีสายอยู่ค่ะ
0: มีสาย
3: ไม่ใช่อย่างนั้นครับบอสอาจารย์หมายถึงว่าเจ้าคีย์บอร์ดรู้ได้อย่างไรว่าเรากดปุ่มไหนแล้วน้องๆทางบ้านทราบกันไหมครับว่าเจ้าคีย์บอร์ดมันทำงานยังไง
0: เมาส์เนี่ยเราใช้ลักษณะการเคลื่อนไหวแล้วเรารู้แล้วแต่คำถามคือแล้วในกรณีของคีย์บอร์ดเนี่ยมันใช้ลักษณะของการถูกกดอ่ะแล้วมันรู้ได้ไงว่าปุ่มไหนโดนกด
2: ก็จะมีสัญญาณในตรงปุ่มนั้น
0: มันต้องมีสัญญาณอีกแล้วแต่มันเอาอะไรเป็นตัวบอกดีนะเดี๋ยวอาจารย์จะมาเฉลยให้พวกเราทุกคนดูดีไหมถ้าทุกคนสังเกตเนี่ยบริเวณด้านในจะมีสายคล้ายๆเป็นรูปร่างของไอ้เจ้าตัว สายไฟเนาะแต่ว่าเป็นลักษณะคือเป็นแพทเทิร์นและเป็นรูปแบบที่อยู่บนนี้จะเห็นได้ว่าณบริเวณนี้จะมีจุดกลมๆอยู่สังเกตนะสังเกตนะและจุดกลมๆเนี้ยจะเป็นตำแหน่งเดียวกับไอ้เจ้าตัวคีย์บอร์ดนั่นแหละแต่ละจุดเนี้ยจะแสดงตำแหน่งของคีย์ต่างๆหัวใจสำคัญที่อาจารย์ถามไปเมื่อสักครู่ว่าเจ้าตัวคีย์บอร์ดเนี้ยรู้ได้อย่างไรว่ามันถูกกดปุ่มไหนเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ที่แผ่นนี้บริเวณตรงนี้ซึ่งเป็นเจ้าตัววงจรนี้อยู่งั้นทุกครั้งเนี่ยที่อาจารย์กดลงไปเนี่ยมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระยะห่างก็คือทุกครั้งที่เรากดลงไปเนี่ยมันทำให้เจ้าแผ่นตัวนี้มันขยับขึ้นขยับลงและไอ้เจ้าการขึ้นลงนี่แหละจะทำให้คุณสมบัติทางไฟฟ้าของไอ้เจ้าแต่ละบริเวณที่เป็นจุดๆตัวนี้มีค่าเปลี่ยนไปแล้วก็ทำให้รู้ว่าปุ่มไหนนั่นแหละที่โดนกดแ
1: ต่ว่าเรามาลองพิมพ
0: ์ได้เดี๋ยวเราจะลองดูนะเดี๋ยวอาจารย์จะเสียบ USB กลับแล้วลองให้พวกเราทุกคนพิมพ์ตอนที่มันโล่งๆอย่างเงี้ยเนาะลองพิมพ์สิมีอะไรขยับไหม
1: มีค่ะ
0: พออาจารย์ไม่ได้ประกอบมันกลับไปให้มันดีๆเนาะบางจุดถ้ามันไม่ไปกดโดนไอ้เจ้าตำแหน่งที่เป็นวงจรไฟฟ้ามันก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนสัญญาณมันก็ไม่เข้
1: า
0: เด
1: ี๋
0: ยวด
1: ัน
0: เอามือลองไว้ให้ลองดูสิอ่ะ ดีขึ้นไหมนั้นบริเวณที่อาจารย์เอามือไปลองหน่อยมันก็จะมีการกดลงไปไอ้เจ้าบนแผงวงจรนะครับมันก็จะสามารถส่งสัญญาณต่อไปได้บริเวณไหนที่มันหลวมๆหน่อยมันก็จะเริ่มไม่อ้าวสนุกใหญ่เลยนะตอนนี้บริเวณไหนที่หลวมๆหน่อยมันก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไอ้เจ้าระยะห่างระหว่างไอ้เจ้าจุดตรงนั้นมันก็เลยไม่รับสัญญาณโอเคนั้นตอนนี้ทุกคนเข้าใจหลักการการทํางานของไอ้เจ้าตัวคีย์บอร์ดแล้วนะโอเคแน่นอนเดี๋ยวเรายังมีอุปกรณ์ที่นอกเหนือไปจากไอ้เจ้า2ตัวนี้อีก
1: ที่เยี่ยมกว่านั้น
0: เยี่ยมกว่านั้นเดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปเลยครับอุปกรณ์ถัดมาที่ใช้ควบคู่ไปกับเจ้าเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดก็คือไอ้เจ้าตัวทัชแพดหลักการทำงานของทัชแพดพวกเราคิดว่ามันใช้หลักการอะไรเอ่ยจ้าไอรีน
2: ระบบสัมผัสเวลา
0: ที
2: ่เราเลื่อนไปที่ไหนมันเมาส์มันก็จะสัมผัสกับอะไร
0: ถูกต้องเลยถูกต้องเลยก็คือจริงๆแล้วมันก็ใช้หลักการคล้ายๆคลึงกับคีย์บอร์ดแต่ตอนคีย์บอร์ดเนี่ยเราอาศัยการกดปุ่มเนาะเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ตอนนี้เราใช้นิ้วของเรานี่แหละที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบนนี้เพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เราเปลี่ยนตำแหน่งของนิ้วไปเนี่ยบริเวณใต้ทัชแพดก็จะมีตัวที่เป็นลักษณะเป็นตัวเซ็นเซอร์เหมือนกันและตัวจับคล้ายๆคีย์บอร์ดแต่เป็นคีย์บอร์ดที่ละเอียดมากแล้วก็ตรวจจับจากการที่นิ้วเราไปอยู่ตรงไหนเท่านั้น
1: แล้วถ้าอย่างอื่นไปแตะค่ะ
0: ถ้าเป็นคำถามที่ดีคราวนี้ถ้าเอาอย่างอื่นแตะจะเวิร์กหรือเปล่า
2: เราปากกาดินสออะไร
0: ปากกาดินสอจะเวิร์กไหมคราวนี้พอเราพูดถึงปากกาดินสอทั่วๆไปเราสามารถทดลองโดยใช้ปากกาทั่วๆไปก่อนมันจะมีปากกาทั่วๆไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติอันนี้สมมติเป็นแท่งพลาสติกสังเกตอาจารย์เอามาแตะ
2: ก็ไม่เกิด
0: อะไรแสดงว่าไอ้เจ้าตัวพลาสติกตัวนี้ไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากพอแต่ถ้าพวกเราสังเกตมีใครใช้แท็บเล็ตเนาะแล้วมันจะมีขายตามท้องตลาดที่เป็นลักษณะเช่นนี
2: ้
0: ซึ่งตรงปลายมันจะนิ่มๆเป็นยางนิดนึงเนาะทุกคนลองดูซิไหนลองบ้องบอสลองเขี่ยๆดูซิดูมันเมาส์ขยับไหมขยับไหม
2: ขยับ
0: เนาะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยแสดงว่ามันมีอุปกรณ์บางอย่างที่มันสามารถทำหน้าที่แทนนิ้วเราได้เลยเป็นสาเหตุทำให้ไอ้เจ้าอุปกรณ์ชิ้นนี้สามารถไปใช้กับ iPad ได้สมมติว่าเป็นปากกาแต่จริงมันก็ยังไม่ได้ปากกา 100% หรอกมันก็คือเป็นตัวที่ทำหน้าที่แทนนิ้วเรานั่นเองแต่ยังไม่จบสังเกตว่าณปัจจุบันตอนนี้เรามีอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าเป็นปากกา
2: ไฟฟ้า
0: จะใช้คำว่าไฟฟ้าก็ได้ก็คือตอนนี้เรามีอุปกรณ์ที่ไม่ว่าจะเป็นตัวคอมพิวเตอร์หรือเป็นตัวสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่สามารถเขียนลงไปได้อาจารย์อยากจะรู้ว่าปากกาตรงนี้มันรู้ได้ยังไงว่ามันมีการเขียนเกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าไอ้เจ้าตัวปากกาตัวนี้มันซ่อนความลับอะไรอยู
3: ่ทุกคนคงอยากรู้แล้วนะครับว่าความลับของเจ้าปากกาสมาร์ทโฟนนั้นมันทำงานอย่างไร
0: เราจะมาดูกันว่าไอ้เจ้าปากกาตัวนี้ข้างในมันมีอะไร
1: แต่อันดับแรกก็คือต้องมีอะไรที่ขีดเขียนก่อน
0: ถูกต้องนั้นอาจารย์ก็เลยเอาโทรศัพท์ที่สามารถใช้เจ้าปากกาตัวนี้ได้ซึ่งแน่นอนถ้าเรามาลองเขียนตุ๊บตับตุ๊บตับมันก็เหมือนกับใช้ปากกาเนาะไม่มีปัญหาเนี่ยสามารถเขียนได้จริงๆแล้วเนี่ยไอ้เจ้าตัวปากกาเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่ว่าถ้าอาจารย์สะบัดมันมีความรู้สึกเหมือนว่าสังเกตเนาะปลายมันสามารถรับความหนักความเบาได้ถ้าอาจารย์กดหนักนิดนึงแล้วอาจารย์ขยับปลายขึ้นเงี้ยมันสามารถทำให้ปลายมันเล็กลงได้ให้ความรู้สึกเหมือนกับเป็นตัวปากกาหรือเป็นลักษณะเป็นดินสอจริงๆ
1: เราไม่จำเป็นจะต้องไปกดหน้าจอป่ะคะ
0: แล้วแต่การออกแบบครับจริงๆสังเกตว่าตอนที่อาจารย์เอามาใกล้ๆมันก็เริ่มรู้สึกแล้วแหละว่ามีอะไรมาอยู่ใกล้ๆแต่เพียงแต่ว่ามันก็ต้องออกแบบให้ว่าถ้าอาจารย์มีการสัมผัสเกิดขึ้นมันถึงจะมีหมึกมีอะไรสิ่งที่อาจารย์อยากจะรู้ก็คือแล้วไอ้เจ้าข้างในตัวนี้มันประกอบไปด้วยอะไร
1: น่าจะมีแม่เหล็ก
0: อ่ะ แม่เหล็กเลยเหรอจ้า
2: แม่เหล็กไฟฟ้าหรือว่า
0: แม่เหล็กไฟฟ้าด้วยเอาล่ะ
2: ไฟฟ้า
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าข้างในปากกาที่ใช้กับสมาร์ทโฟนหรือไอ้เจ้าตัวอินพุตที่เป็นลักษณะปากกาตัวนี้มีอะไรซ่อนอยู่มาดูกันเลยครับ

0: ลองดูดีๆตรงที่ปลายสังเกตเลยไห
1: ม
0: จะเห็นว่าม
1: ี
0: ขดลวดเนาะแล้วก็มาพันที่ปลายเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นขดลวดมาหมุนเป็นวงเนี่ยเรานึกถึงอะไร
2: ทองแดง
0: ทองแดงดีมากเราเห็นลวดทองแดงที่มาขดๆอย่างนี้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เจ้าตัวเนี้ยจะสอดคล้องกับคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับไอ้เจ้าที่เราพูดถึงแม่เหล็กไฟฟ้านั่นแหละที่เราเดาอ่ะใกล้เคียงแล้วเนี่ยแหละก็คือคุณสมบัติที่มีคำว่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้าอยู่เพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวนี้ก็เป็นอีกการประยุกต์นึงของมันก็คือไอ้เจ้าขดลวดตัวเนี้ยจะเป็นตัวบอกว่าเวลาอาจารย์เอาไปแห่ใกล้ไกลกับไอ้เจ้าตัวจอสมมติอาจารย์มีจออยู่เห็นไหมสังเกตว่าไอ้เจ้าความเป็นแม่เหล็กของเจ้าตัวเนี้ยจะเป็นตัวทำให้เนี่ยถ้าทุกคนสังเกตว่าบนจอเนี้ยก็จะมันจะเริ่มเซนได้นะมันเริ่มสัมผัสได้ว่าเฮ้ยมีอะไรมาอยู่ใกล้แล้วพออาจารย์ไปเขี่ยมันโดนเนี่ยก็ยังพอที่จะทำได้อยู
1: ่ว่าสงสัย
0: ครับผม
1: หัวปากกาเนี่ยครับมันไม่ได้ออกเป็นแบบนี้แต่ทำไมเวลาแบบว่ามันใช้อย่างนี้มันก็ใช้ได้
0: เพราะนี่แหละคือคุณสมบัติของความเป็นแม่เหล็กสังเกตว่าเราไม่จำเป็นต้องสัมผัสมัน 100% เราแค่อยู่ใกล้ๆมันก็สามารถรับรู้ได้ถึงการมีอยู่แล้วนั่นเองแต่ยังไม่หมดครับเดี๋ยวอาจารย์ยังจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการสั่งการนอกเหนือจากที่เราศึกษากันมาเมื่อสักครู่อีกอยากรู้ไหม
3: อยากรู้ครับ
0: เดี๋ยวตามอาจารย์ไปกันเลยครับ
3: ไป
0: อาจารย์แค่จะเช็ควิดีโอเฉยๆไม่ได้เล่นเกมที่เราคุยเรื่องอะไรกันมา
2: เมาส์ค่ะ
0: เมาส์แต่วันนี้ที่อาจารย์พาพวกเรามาเนี่ยอาจารย์มีอย่างอื่นอีกทันสมัยกว่าไอ้เจ้าเมาส์กับคีย์บอร์ดสิ
4: น้องๆทำหน้างงกันใหญ่เลยแล้วมันคืออะไรล่ะครับอาจารย์ครับ
0: ยุคนี้เราคุ้นเคยเนาะเวลาเรามีเกมที่เราสามารถเล่นแล้วเราสามารถขยับหน้าขยับหลังได้สามารถเปลี่ยนมุมเปลี่ยนอะไรได
1: ้
0: ครับผม
1: ใช้ VR หรือเปล่าคะ VR หรือเปล่าคะ
0: ถูกต้องเลย
1: ที่
0: เ
1: รา
0: VR ย่อม
4: น้องบอสเจอคำถามนี้เข้าไปถึงกับอึ้งกันไปเลยทีเดียวเรามาฟังคำตอบจากแก๊งตัวจิ๋วว่า VR ในความคิดของแก๊งตัวจิ๋วนั้นย่อมาจากอะไร
1: นู่นแล้ววิดีโอเราเซอร์วิดีโอเราเซอร
0: ์ตกรอบมันไม่ใช่
1: ว
0: ิ
1: ดีโอมันเวอร์วิดีโอมันเวอร์
0: ตัว R มาจากมันเวอร์เหรอไม่เอาตกรอบพี่กัดมาจากไหน
5: ได้ว่าตัว V เนี่ยมันจะ V อะไรสักอย่างแล้วก็จำไม่ได้แล้ว
0: คำตอบก็คือ VR มาจาก Virtual Reality ก็คือเป็นความจริงเสมือนก็คืออาจารย์พยายามจะเอามาให้พวกเราเห็นว่าเนี่ยอุปกรณ์สมาร์ทโฟนสมัยใหม่เนี่ยสามารถรับสัญญาณขาเข้าได้นอกเหนือไปจากเมาส์สังเกตเนาะเมาส์เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่แค่2มิติบนหน้าจอเฉยๆแต่ตอนนี้เรากำลังจะมาดูการรับสัญญาณขาเข้าที่เป็นลักษณะอาจจะใช้คำว่า3มิติรอบตัวเลยก็ได้360องศาแล้วมันก็เลยนำมาสู่สาเหตุที่อาจารย์พาพวกเรามาที่นี่วันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ VR1 ทองหล่อซึ่งเป็นสถานที่ที่เอาไอ้เจ้าเทคโนโลยีที่เป็น Virtual Reality 360องศาเนี่ยมาประกอบเข้ากับการเล่นเกมนั่นเองเพราะฉะนั้นเราสามารถมี Interactive เกิดขึ้นกับเกมได้แล้วสิ่งที่อาจารย์จะพามาวันนี้ก็คือให้พวกเราสนุกกันเต็มที่เลยพร้อมแล้วพวกเรางั้นไปลุยกันเลยครับเอาละครับและตอนนี้เราก็มาอยู่ในห้อง VR ซึ่งเดี๋ยวเราจะมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยอธิบายเรื่องของ VR ให้เรานะครับต้อนรับพี่อาจครับผมสวัสดีครับต้องขอรบกวนพี่อาจช่วยแนะนำเทคโนโลยีตัวนี้นิดนึงว่ามันเข้ามามีบทบาทกับเรื่องของการเล่นเกมหรือเทคโนโลยีที่มีใช้ในปัจจุบันยังไงกันบ้างครับ
6: ตัวเกมที่เราใช้เนี่ยตัวนี้จะเรียกว่าเครื่อง HTC Vive นะครับเป็นเกมแบบ Virtual Reality คือเราจะต้องใส่แว่นแล้วเราจะเข้าไปในเกมเลยเข้าไปในโลกของเกมหมุนตัวได้มองเห็นได้360องศ
0: า
6: เล่นเนี่ยต้องขยับแขนด้วยใช้แขน2ข้าง
0: ครับผม
6: คือเวลาเล่นเกมเครื่อง Vive เนี่ยนะครับเราจะต้องมีคอนโทรลเลอร์2ตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ยจะเป็นมือเราในเกมนะครับซึ่งจะมีปุ่มหลักอยู่ 2-3 ปุ่มปุ่มนี้คือปุ่มทริกเกอร์นะครับเวลาเราใช้เมาส์เนี่ยมันจะมีการคลิกใช่ไหมครับทริกเกอร์เนี่ยจะเป็นการคลิกในเครื่อง Vive นะครับนอกจากทริกเกอร์แล้วจะมีปุ่มนี้เรียกว่าปุ่มทัชแพดทัชแพด
1: ที่มันเลื่อนๆ
6: ที่มันเลื่อนๆใช่เหมือนทัชแพดในคอมเลยนะครับ
0: เพราะฉะนั้นมันจะต้องสมจริงซะยิ่งกว่าที่เมื่อสักครู่ที่อาจารย์นั่งเล่นบนมือถือซะอีกเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วงั้นลุยเลยครับ
4: เวลาที่แก๊งตัวจิ๋วรอคอยกันแล้วครับมาดูน้องๆเล่นเกมกันว่าจะสนุกขนาดไหน

0: ี้ถึงตาน้องออกัสกับอาจารย์เล่นแล้วครับมาดูกันว่าทั้งสองจะสนุกขนาดไหน
1: อาจจะยิงไม่แม่นแต่ท่าดูดีไว้ก่อนเป็นไงบ้างพวกเราหลังจากที่ได้เล่นมาแล้ว
2: คือมันจะมีอาวุธให้วัดทีมแล้ววัดโจนคือตอนที่วัดโจนคือมันโยนเสมอภาคคือจริงเลยค่ะเวลาบอกไปที่เลเซอร์นะคะบอลลองทำอย่างนี้นะคะเอาที่เลเซอร์เฮ้ยทำไมมือมันจะเจ็บเฮ้ยทำไมมือมันจะเจ็บนี่มันกระแพงนี่
1: เจ็บมือเลยเหรอบอส
0: น้องบอสครับ VR ก็แค่เสมือนจริงนะไม่ถึงขั้นเจ็บจริงหรอกครับ
1: เอาอะไรหลังจากที่เล่นห้องนี้แล้วเขายังบอกว่ามีห้องเจ๋งกว่านี้อีกเดี๋ยวให้พี่อาจพาไปให้พี่อาจพาไปเนาะงั้นไปห้องต่อไปเลยครับเอาละครับพี่อาจตอนนี้เราอยู่ในห้องอะไรครับนี
3: ่ห้องนี้เป็นห้องกรีนสกรีนครับเป็นห้องพิเศษของร้านนี้ก็คือเราจะสามารถอัดวิดีโอลูกค้าเห็นตัวลูกค้าอยู่ในเกมได้เสร็จแล้วเนี่ยวิดีโอเนี่ยเราอัดเสร็จเราจะส่งไปให้ที่บ้านเลย
2: เล่นได้กี่คนนะคร
3: ับเล่นได้ทีละ
1: เอาละ
3: กันได้ทีละคน
1: เอาละ
3: กันอัดคนละคลิป

0: วันนี้เราสนุกสนานกันมากๆเลยเราอยากจะรู้ว่าเอ๊ะแล้วตอนนี้ในเรื่องของเทคโนโลยีตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วครับ
1: โอ้มันมีมากกว่านี้เยอะเลยครับมากกว่าที่เราได้เล่นวันนี้เยอะเลย VR เนี่ยตอนนี้เขาพัฒนาไปถึงระดับที่ว่าแบบเราสามารถเดินจริงๆได้แล้วคือ มีเป็นลู่ให้เราใส่รองเท้าเฉพาะรองเท้าพิเศษทำให้เราเดินในเกมได้ด้วยอะไรอย่างเง
0: ี
1: ้ยแบบพัฒนาขึ้นมาใหม
0: ่วันนี้พวกเราทุกคนก็ได้เห็นแล้วว่าจริงๆอุปกรณ์ที่ใช้ในการนำสัญญาณเข้าเนี่ยมีมากมายเยอะแยะเลยนี่คือสิ่งที่เราพัฒนาไปในยุคปัจจุบันเยอะแยะมากมายวันนี้เป็นอะไรพวกเราทุกคน
2: สน
0: ุ
2: ก
0: มากเลยนะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องขอบคุณพี่อาจกันนะโอเคขอบคุณมากๆนะครับพี่อาจครับ
1: ขอบคุณเลยครับ
0: ครับผมและแน่นอนครับสำหรับความรู้และเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับฟิสิกส์รอบๆตัวเรายังมีให้ติดตามชมกันอีกในรายการ
2: ฟิสิกส์สนุก
0: สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ เล่นต่อไหมคะ
0: จัดไป
2: เย้

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครอง

0: งสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอาจารย์บอมก็จะมาสอนทุกคนนะคะทำการแทรกฟังก์ชันใน Google Sheet หรือว่า Excel Online กันนะโดยเนื้อหาในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นการแทรกฟังก์ชัน10สูตรนะคะที่เป็นที่ยอดนิยมมากเลยนะคะ10สูตรที่คนใช้ Excel จะต้องรู้ภายในแค่10นาทีค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะค่ะเรามาดูสูตรแรกกันเลยนะคะสูตรที่1นะคะจะเป็นสูตรอะไรไปไม่ได้นอกจากการหาผลรวมนะคะหรือว่าซัมนั่นเองนะคะโดยปกติแล้วเราจะมีวิธีการแทรกฟังก์ชันอยู่2วิธีนะคะอันดับแรกเนี่ยก็จะต้องไปคลิกเซลล์ที่เราต้องการจะแสดงผลนะคะหลังจากนั้นนะคะเราไปที่ไอคอนตรงนี้นะคะที่เป็นไอคอนฟังก์ชันนะคะกดนะคะแล้วก็จะเห็นฟังก์ชันทั้งหมดที่อยู่ในนี้เต็มไปหมดนะคะในที่นี้เราต้องการหาผลรวมเนาะเราก็เลือกฟังก์ชันซัมได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราเลือกเซลล์ที่เราต้องการจะหาผลรวมนะคะในที่นี้นะคะจะเป็น1คอลัมน์อย่างนี้ก็ได้นะคะหรือจะเป็น2คอลัมน์อย่างนี้ก็ได้นะคะอ่ะสมมุติว่าเราเลือก2คอลัมน์เสร็จแล้วเนาะเราก็กด Enter นะคะผลซัมก็จะปรากฏออกมานะคะหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะเราสามารถที่จะเลือกเป็นเซลล์ได้ที่ไม่ใช่เซลล์ติดกันเนาะนะคะเราก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับค่ะเวลาเราจะแทรกฟังก์ชันนะคะวิธีทางลัดอีกวิธีหนึ่งก็คือสามารถที่จะพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เลือกเซลล์ที่เราต้องการจะซัมนะคะสมมุติว่าตอนนี้อาจารย์เลือก D5 นะคะอีกเซลล์นึงอาจารย์ก็เลือกD7นะคะ D5 นะอ่ะ D5 ก่อนเนาะแล้วก็บวกด้วย D7 แบบนี้นะคะแล้วก็กด Enter นะคะตรงนี้ก็จะเป็นการซัมแบบที่เซลล์ที่ไม่ติดกันนะคะก็จะมีประโยชน์สำหรับการเซลล์ที่มันไม่ติดกันเนาะวิธีนี้นะคะก็จะเป็นการรวมเป็นแนวตั้งที่เป็นคอลัมน์นะคะกรณีเราต้องการจะรวมเป็นแนวนอนบ้างนะคะก็สามารถที่จะเลือกฟังก์ชันแล้วก็ซัมเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลือกเซลล์แนวนอนแบบนี้นะคะจากนั้นก็กด Enter นะคะสังเกตนะคะว่าโปรแกรมเนี่ยเขาจะ suggestion มาให้ว่าให้เราออโต้ฟิลไหมออโต้ฟิลในที่นี้นะคะก็คือเขาจะคำนวณมาให้เลยว่าเซลล์แถวถัดไปนะคะให้บวกกันณตำแหน่งเดิมแบบนี้นะคะถ้าเราต้องการเรากดเครื่องหมายถูกได้เลยนะคะทั้งหมดก็จะซัมมาให้เนาะโอเคมาถึงสูตรที่2นะคะก็คือเป็นซัมอีฟนะคะเป็นการหาผลรวมเฉพาะบางไอเทมกรณีนี้นะคะสมมุตินะคะอาจารย์ต้องการหาผลรวม product ที่เป็นคีย์บอร์ดแบบนี้นะคะว่าผลรวมของสินค้าที่เป็นคีย์บอร์ดขายไปแล้วเนี่ยราคาเท่าไหร่บ้างนะคะอันดับแรกเหมือนเดิมอาจารย์ก็คลิกที่ช่องที่ต้องการแสดงผลแล้วก็ไปเลือกฟังก์ชันนะคะในที่นี้เนี่ยไม่มีเนาะเราไปที่ all ได้เลยนะคะเลือก all ตรงนี้เนาะแล้วตรงนี้สูตรเขาจะเรียงมาตั้งแต่ A ถึง Z นะคะก็ต้องไปที่ตัว S เนาะ sum นะคะไปที่ตัว S sum if นะคะเลือกนะคะอันดับแรกก็จะต้องเลือกตัวที่เป็น range ทั้งหมดนะคะก็คือตรงนี้นะคะ range ทั้งหมดก็คือตรงนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็ทำการกด comma นะคะพอกด comma แล้วเนี่ยใครที่เหลี่ยของเราก็คือตัวที่เป็นคีย์บอร์ดแล้วก็เลือกเซลล์คีย์บอร์ดนะคะแล้วก็กดคอมมานะคะแล้วก็เลือกซัมเรนจ์อีกทีหนึ่งนะคะก็คือช่องนี้นะคะจากนั้นก็กด Enter นะคะเราก็จะได้ตัวผลลัพธ์ที่เป็นเฉพาะคีย์บอร์ดซึ่งก็คือ400บวก500นั่นเองเป็น900นะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความที่เราต้องการจะเป็นเงื่อนไขลงไปได้โดยที่ไม่ต้องอ้างอิงเซลล์เรฟเฟอเรนซ์นะคะในที่นี้ก็คืออาจารย์ต้องการให้พิมพ์คำว่าคีย์บอร์ดอาจารย์ก็พิมพ์คำว่าคีย์บอร์ดได้เลยนะคะแล้วก็กด Enter นะคะผลลัพธ์ก็จะได้เท่ากันค่ะนะคะต่อไปค่ะสูตรที่3ค่ะอันนี้เป็นสูตรยอดนิยมเช่นเดียวกันคือสูตรที่ชื่อว่า VLOOKUP นะคะเป็นการค้นหาข้อมูลตามไอเทมที่ต้องการในที่นี้นะคะต้องการหาข้อมูลนะคะที่เป็น
Mouse B สินค้าที่เป็น Mouse B เนาะเราก็เหมือนเดิมค่ะไปที่แทรกฟังก์ชันแล้วก็หาคำว่า V Lookup นะคะตรงตัว V ท้ายๆตรงนี้นะคะ V Lookup นี้นะคะพอเลือกเสร็จแล้วนะคะอันดับแรกนะคะเขาก็จะบอกว่าให้เราใส่ Search Key นะคะ Search Key ที่เราจะใส่ตรงนี้ก็คือเป็นตัว Mouse B นะคะ Mouse B นะคะหลังจากนั้นกดคอมมาแล้วก็เลือกเลนส์ซึ่งตรงนี้เลนส์ที่เราจะต้องการก็คือต้องเป็นข้อมูลที่ควรที่จะครอบคลุมทั้งหมดเนาะเราจะไม่เลือกแบบเนี้ยเลือกเกินเนี้ยไม่ได้นะคะให้เลือกเฉพาะครอบคลุมที่มันเป็นข้อมูลที่เรามีนะคะแล้วก็กดคอมมาหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นอินเด็กซ์ตัวอินเด็กซ์ในที่นี้ก็คือลำดับของคอลัมน์ตรงนี้อาจารย์ต้องการจะรวมราคาของเมาส์ B อาจารย์ก็Price ราคาเนี่ยเป็นคอลัมน์ที่3อาจารย์จะต้องใส่เลข3แต่ถ้าบางท่านนะคะต้องการ Price ต้องการโค้ดไม่ต้องการ Price ต้องการโค้ดตรงนี้ก็สามารถใส่เลข2ได้นะคะโอเคเนาะหลังจากนั้นนะคะก็เลือกคอมมานะคะโปรแกรมก็จะแนะนำบอกว่าให้ใส่ East Source ลงไปในที่นี้นะคะเราจะต้องใส่คำว่า False ลงไปนะคะ False แปลว่าข้อความจะต้องตรงกันทุกข้อความหมายถึงว่า Mouse B จะต้องตรงกันหมดแต่ถ้าเราใส่คำว่า True เนี่ยตัวหนึ่งตัวที่ไม่ตรงกันอาจจะแสดงผลออกมาด้วยนะคะนี่คือเป็นเงื่อนไขที่จะต้องใส่นะคะถ้า False เป็นเงื่อนไขสำหรับข้อมูลที่ต้องตรงกันทุกตัวอักษรนะคะตัวเล็กตัวใหญ่จะต้องตรงกันหมดอย่างนี้นะคะอันนี้เนาะอาจารย์ใส่ False ลงไปแล้วก็กด Enter นะคะก็จะปรากฏproduct mouse b ในราคา300อันนี้ก็จะมีประโยชน์สำหรับการค้นหาข้อมูลตามไอเทมที่เราต้องการนะคะซึ่งจริงๆไอเทมมันอาจจะมีมากกว่านี้เนาะต่อไปมาถึงสูตรที่4ค่ะสูตรที่4ตรงนี้เป็นสูตรการหาการนับจำนวนนะคะนับจำนวนก็คือใช้สูตรที่ชื่อว่าเขานะคะเราก็ไปเลือกเลยค่ะไปเลือกที่ไอคอนตรงไอคอนแทรกฟังก์ชันนะคะแล้วก็เลือกเขาได้เลยเพราะว่าจะเป็นสูตรที่แนะนำอยู่แล้วนะสูตรที่แนะนำจะอยู่ข้างบนตรงนี้นะคะอ่ะเราก็กดแล้วก็เลือกเขาเฉพาะข้อมูลที่เราต้องการจะนับเราต้องการจะนับว่าราคาเนี่ยมันมีกี่ไอเทมนะเราก็ลากคลุมนะคะแล้วก็กด Enter ก็จะปรากฏว่ามี6ไอเทมถูกต้องนะคะแต่ว่าเขาธรรมดาเนี่ยเราจะไม่เขาจะไม่นับข้อมูลที่เป็นตัวอักษรลองดูนะคะเนี่ยอาจารย์ทำใหม่นะคะอาจารย์ทำใหม่ตรงนี้ก็คือลากคลุมจริงๆมันต้องเป็น12ไอเทมเห็นไหมคะแต่ว่าฟังก์ชันเขาธรรมดาเขาจะไม่นับตัวอักษรนับแต่ตัวเลขนะคะทีนี้นะคะนับตัวเลขต้องใช้อะไรต้องใช้เขา Aเขา A ไม่ได้อยู่ในฟังก์ชันแนะนำเนาะไปที่ All แล้วก็เลือกตรงนี้นะคะเขา A ก็จะอยู่นะคะถ้าไล่ตาม A ถึง Z เนี่ยก็จะหาให้เนาะอ่ะอันนี้นะคะก็แทรกเขา A นะคะพอเขา A ก็คือจากนั้นเนี่ยเลือกนะคะตัวเลือกคลุมส่วนที่เราต้องการจะนับได้ทั้งตัวอักษรแล้วก็ตัวเลขนะคะพอเราคุมเสร็จแล้วปุ๊บกด Enter เห็นไหมคะตรงนี้ก็จะเป็น12นะคะถ้าต้องการจะนับตัวอักษรด้วยให้ใช้เขา A นะสูตรที่5นี้ก็คือเป็นที่ยอดนิยมมากๆเลยก็คือการหาค่าเฉลี่ยนะคะการหาค่าเฉลี่ยก็ตรงตัวเลยค่ะแทรกฟังก์ชันแล้วก็เลือกที่ Average เลยนะคะแล้วก็เลือกคลุมนะคะช่องที่เราต้องการจะหาค่าเฉลี่ยแค่นี้เองเนาะก็กด Enter ก็จะได้ค่าเฉลี่ยออกมานะคะสูตรที่6ค่ะสูตรการหาค่ามากที่สุดหรือว่า Max แล้วก็การหาค่าน้อยที่สุดหรือว่า Min นะคะมาดูอันแรกกันค่ะเราต้องการหาราคาที่มากที่สุดก็เลือก Sum นะคะเลือกฟังก์ชันนะคะแล้วก็เลือกสูตรที่ชื่อว่า Max นะคะหาค่าที่มากที่สุดแล้วก็หลังจากนั้นนะคะให้ลากคลุมข้อความที่เราต้องการจะหาค่าที่มากที่สุดนั้นๆ นะคะกด Enter ลงไปก็จะได้ข้อมูลออกมาเนาะอีกอันนึงค่ะก็คือถ้าต้องการหาค่าน้อยที่สุดก็เลือก
แทรกแล้วก็เลือกฟังก์ชันมินนะคะลากคุมเหมือนเดิมแล้วก็กด enter นะคะนะคะอันนี้ก็จะมีประโยชน์สำหรับการหาข้อมูลที่มีปริมาณจำนวนมากเช่นเดียวกันเนาะสูตรที่7นะคะเป็นสูตรที่ชื่อว่า if นะคะอันนี้เป็นการสร้างเงื่อนไขการทำงานนะคะเราจะต้องการหาสมมุติว่าตรงนี้อาจารย์ต้องการหาราคาที่ราคาของสินค้าที่น้อยกว่า500ให้พิมพ์คำว่า yes นะคะแต่ถ้าราคาของสินค้ามากกว่าหรือเท่ากับ500ให้พิมพ์คำว่า no นะคะมาทำยังไงนะคะก็เริ่มจากการที่เราไปทำการแทรกฟังก์ชันก่อนแล้วก็เลือก if นะคะ if พอเลือกเสร็จแล้วนะคะอันแรกเขาจะบอกว่าให้ใส่ logical expression ตรงนี้เราจะใส่ช่องเงื่อนไขก็คือมากกว่ากดช่อง reference ตรงนี้ก่อนก็คือราคาตรงนี้จะต้องน้อยกว่ากดเครื่องหมายน้อยกว่า500นะคะแล้วก็เครื่องหมายคอมมาเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะให้ใส่ value if to ถ้าเป็นจริงถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริงให้แสดงข้อความว่า yes นะคะจะต้องมี double quote ด้วยนะคะเพราะว่าอะไรที่เป็นข้อความจะต้องอยู่ในเครื่องหมาย double quoteนะคะกดเครื่องหมายคอมมาถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จให้พิมพ์คำว่า no ค่ะเราก็ใส่เงื่อนไขให้เขาซะนะคะหลังจากนั้นกด enter นะคะพอข้อมูลเป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถที่จะลากคุมลงมาได้นะคะการลากคุมลงมาเมื่อกี้ขั้นตอนแรกถ้าทุกคนจำได้นะคะเราสามารถคลิกเครื่องหมายถูกแล้วออโต้ฟิลก็ได้แต่อีกวิธีการนึงนะคะเราเอาเมาส์ไปชี้ตรงมุมขวาตรงเนี้ยตรงจุดแล้วก็ลากลงมาค่ะก็จะสามารถทำการหาได้เหมือนกันนะคะหาผลลัพธ์เป็นการดึง reference ลงมาจนถึงข้อมูลที่เราต้องการได้เหมือนกันนะคะเช็คดูก่อนว่าเงื่อนไขเป็นจริงไหมนะคะเมื่อกี้เราบอกว่าเงื่อนไขราคาน้อยกว่า500เราให้พิมพ์ yes นะคะหรือถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ500ให้พิมพ์ no เงื่อนไขก็ถูกต้องกรณีเราต้องการเปลี่ยน logical test นะคะ logical test ตรงนี้ก็มีเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับแบบนี้นะคะหรือว่าไม่เท่ากับกรณีนี้ถ้าเกิดเป็นไม่เท่ากับบ้านจะพิมพ์ยังไงไม่เท่ากับก็จะต้องใส่เครื่องหมายแบบนี้นะคะบางคนอาจจะไม่คุ้นเคยนะคะเครื่องหมายแบบนี้จะต้องเป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกว่า logical test แบบไม่เท่ากับนะคะแล้วก็กดลงไปแบบนี้นะคะก็จะเปลี่ยนเงื่อนไขได้ตามที่เราต้องการเนาะสูตรที่8เป็นการเชื่อมข้อความค่ะกรณีเราต้องมีรหัสสินค้า1กับรหัสสินค้า2ที่เราจะต้องการเชื่อมข้อความนะคะสูตรที่เราจะใช้ก็คือชื่อว่า concatenate นะคะไปที่ฟังก์ชันเช่นเดียวกันเลือก all แล้วก็ไปที่ตัว c นะคะเลือก concatenate นะคะตรงนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะไม่ยากเลยค่ะก็เขาบอกว่าอันแรกให้คลิกที่สตริง1ก็คือข้อความช่องที่1นะคะแล้วก็คอมมาตามด้วยข้อความช่องที่2แบบนี้นะคะแล้วก็กด enter ได้เลยก็จะเป็นการเชื่อมข้อความที่1กับข้อความที่2เข้าด้วยกันกรณีรหัสสินค้าอยู่คนละคอลัมน์แบบนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะคะอันนี้เราสามารถที่จะลากคุมลงมาได้เช่นเดียวกันนะแล้วก็ถ้าต้องการที่จะใส่เครื่องหมายพิเศษลงไปเราก็ใส่คอมม่านะคะแล้วตามด้วยดับเบิลโควตแบบนี้นะคะอาจจะใส่เครื่องหมายแดทเพื่อให้เป็นการเบรกว่าอันนี้รหัสสินค้า1รหัสสินค้า2ก็ใส่เครื่องหมายคอมม่าขั้นไปแล้วเราก็ enter เห็นไหมคะตรงนี้ก็จะแทรกออกมาเป็นมีขีดมีแดทด้วยเนาะสูตรที่9ค่ะเป็นคำสั่ง today นะคะก็คือกรณีที่เราต้องการให้ข้อมูลมันเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเราต้องการวันที่ปัจจุบันนะคะสามารถที่จะแทรกฟังก์ชันได้เลยนะคะวิธีการนะคะของการแทรกฟังก์ชัน today นะคะก็จะมีประโยชน์ตรงที่เราต้องบางเอกสารเนี่ยเราต้องการ
เราต้องการให้มันแสดงข้อมูลที่เป็นวันที่ปัจจุบันอยู่ตลอดเวลานะคะก็สามารถที่จะแทรกคำสั่งนี้ลงไปได้โดยใช้ชื่อคำสั่งว่า today นะคะพอเราเลือกฟังก์ชันแล้วเราก็กด enter ได้เลยนะคะในที่นี้นะคะก็จะมีข้อมูลที่ออกมาเป็น format ที่เป็น default ของเครื่องอยู่ตอนนี้ default ของเครื่องก็คือมีวันที่มีเดือนแล้วก็มีปีคริสตศักราชนะคะถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยน format ตรงนี้นะคะเราก็เลือกไปที่ format แล้วก็ number นะคะหลังจากนั้นไปที่ custom date and time เห็นไหมคะก็จะมีตัวอย่างที่บอกว่าเราจะเอารูปแบบไหนเนาะในที่นี้นะคะก็จะมีหลายรูปแบบมีวันที่แล้วก็เป็นตัวเลขมีเดือนที่เป็นตัวอักษรนะคะสมมุติว่าอาจารย์ต้องการ

ที่เป็นตัวเลขทั้งหมดมีทั้งวันเป็นตัวเลขเดือนเป็นตัวเลขแล้วก็ปีเป็นตัวเลขอาจารย์ก็คลิกตรงนี้แล้วก็กดแอปพลายได้เลยนะคะก็คือสามารถเลือกฟอร์แมตได้นะคะทีนี้ถ้าเราต้องการที่ให้เขาเซฟเป็นค่าคงที่ไปเพราะบางทีเราปิดแล้ววันพรุ่งนี้เรามาเปิดมันก็จะเป็น today ของวันพรุ่งนี้อย่างเงี้ยก็จะไม่ผิดวัตถุประสงค์นะคะเราก็จะไม่สามารถที่จะดูได้ว่าเอกสารนี้มีการแก้ไขล่าสุดวันไหนกรณีนี้ให้เราคลิกขวาแล้วก็ copy นะคะเสร็จแล้วก็มาวางนะคะเป็นในรูปแบบของ page special แบบนี้เลือกเป็น value only แบบนี้นะคะตรงนี้พอ save ปุ๊บข้อความถ้ามาเปิดวันพรุ่งนี้ก็จะไม่เปลี่ยนเป็นวันพรุ่งนี้นะคะจะเป็นข้อความคงที่ไปเลยนะสูตรสุดท้ายค่ะสูตรที่10เป็นการเปลี่ยนตัวอักษรนะคะจากพิมพ์ใหญ่เป็นพิมพ์เล็กนะคะหรือตัวอักษรที่ปะปนกันอยู่ทั้งตัวพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่แต่ต้องการจะเปลี่ยนเป็นพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดจะใช้คำสั่ง upper นะคะก็ไปที่ตัวที่เป็นฟังก์ชันนะคะแล้วก็เลือก upper นะคะนี่นะคะ upper แล้วก็เลือกช่องที่เป็นข้อความที่เราต้องการจะเปลี่ยนจากนั้นก็กด enter นะคะตรงนี้เราสามารถที่จะลากคลุมมาได้เลยเห็นไหมคะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์เล็กก็เลือกฟังก์ชันที่ชื่อว่า lower นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกช่องที่เราต้องการจะเปลี่ยนเช่นเดียวกันก็จะเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดแล้วก็ลากคลุมลงมาค่ะเสร็จแล้วค่ะ10สูตรที่คนใช้ Excel จำเป็นต้องรู้ภายใน10นาทีต้องบอกว่ามันเป็นประโยชน์มากๆนะคะซึ่งถ้าเกิดใครไม่ใช้เนี่ยอาจารย์มองว่าขาดทุนเลยเพราะว่าข้อมูลที่มันมีมหาศาลแล้วเราต้องการที่จะใช้การคำนวณนะคะซึ่งนอกจากจะเสียเวลาแล้วเนี่ยนะคะถ้าเราคำนวณ AI อาจจะมี human error เกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนนะคะให้มาลองฝึกฝนลองทำกันดูไม่ยากนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในบทเรียนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โห
1: นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: สิ่งที่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาก็คือหนึ่งคือกรงค่ะกรงที่เหมาะสมในการเลี้ยงก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีพื้นที่ไม่แข็งและไม่เป็นซี่ลวดนะคะมีปัญหาที่จะเกิดฝาเท้าเสพตามมาได้บางทีเขาก็จะใช้ในกลุ่มของพื้นหญ้าเทียมหรือแผ่นนะคะเพื่อที่จะมาใช้ในการปูรองกรงอุปกรณ์ถัดไปที่ควรจะต้องเตรียมไว้ให้เขานะคะก็คือในส่วนของขวดน้ำขวดน้ำที่เราแนะนำให้ใช้จะเป็นลักษณะของขวดน้ำแขวนนะคะแล้วก็มีลูกกลิ้งที่บริเวณปลายเราก็ควรที่จะเลือกปลายของตัวลูกกลิ้งให้เหมาะสมกับขนาดปากของสัตว์เลี้ยงของเราไม่เช่นนั้นถ้าเกิดเราเลือกลูกกลิ้งที่มีขนาดใหญ่อาจจะทำให้น้ำมันออกมาเร็วเกิดปัญหาของการสำลักน้ำเกิดขึ้นมาได้เราควรจะต้องเตรียมน้ำสะอาด

ดใส่เอาไว้ในขวดแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เขาในกรงตลอดเวลาค่ะการทำความสะอาดกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงทุกวันเนื่องจากหนูชนิดนี้เป็นหนูที่มีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะมีการขับถ่ายในปริมาณที่มากหากเราละเลยการทำความสะอาดกรงอาจจะทำให้เกิดปัญหาของกลิ่นที่จะทำให้ทางเดินหายใจของเขา

หูนะคะถ้าเกิดมีลักษณะของคราบน้ำตานะคะเราก็ควรที่จะเช็ดทำความสะอาดอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำหมาดๆหรือใช้สำลีชุบน้ำเกลือแล้วเช็ดที่บริเวณรอบๆตาส่วนในช่องหูในช่องหูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราพบว่ามันมีความผิดปกติเช่นมีลักษณะของขี้หูต่างๆเราสามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดหูได้เช่นกันน้ำยาทำความสะอาดหูของตัวสัตว์ฟันแทะเองก็ได้น้ำยาทำความสะอาดหูของแมวก็ได้เราแนะนำให้เลือกที่ไม่มีการผสมของแอลกอฮอล์และไม่มีกลิ่นนะคะเพื่อที่จะลดการแพ้หรือถ้าหาไม่ได้จริงๆอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำอุ่นหมาดๆแล้วก็เช็ดทำความสะอาดที่บริเวณรอบๆหูและด้านในหูส่วนการใช้คอตตอนบัดหรือไม้พันสำลีแล้วแยงลงไปในหูนะคะในผู้ที่ไม่เคยทำเวลาที่เขาดิ้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับตัวเขาเองได้หากเราพบว่าสัตว์เลี้ยงของเรามีขี้หูหรือเป็นลักษณะของความผิดปกติที่ค่อนข้างเยอะมากเราแนะนำให้พามาพบสัตวแพทย์จะดีกว่าเพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีการทำความสะอาดที่เหมาะสมและปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงของเราค่ะ

ค่ะเมื่อเราเอาสุนัขมาเลี้ยงแล้วนะคะเราก็อาจจะเจอพฤติกรรมที่เป็นปัญหาได้เช่นอาจจะกัดแทะของอาจจะอึฉี่ไม่เป็นที่หรือแม้กระทั่งขุดดินที่สนามหญ้าแสนสวยของเราก็ได้ทีนี้แล้วเราจะแก้ได้ยังไงล่ะคะเวลาที่เขาอึฉี่ไม่เป็นที่ปัญหาเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยการฝึกเราจะสอนเขาอย่างไรก็คือเวลาที่น้องหมาจะต้องไปทำธุระส่วนตัวเนี่ยเช่นเวลาที่เพิ่งตื่นนอนเพิ่งกินข้าวเสร็จนะคะหรือว่าจะเล่นมาสักพักนึงแล้วเนี่ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าจะต้องแบบว่าไปทำธุระแล้วเราก็พาเขาไปยังบริเวณที่เราต้องการให้เขาขับถ่ายพอเขาทำท่าขับถ่ายเนี่ยเราก็อาจจะออกคำสั่งเช่นฉี่นะอึนะนะคะพอเขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ชมเขาชมเยอะๆเลยบอกว่าเบลเก่งมากเลยเบลฉี่เป็นที่เป็นทางนี่มาถึงปัญหาที่ขุดดินบ้างนะคะสนามหญ้าที่บ้านเป็นรูเลยอาจจะเป็นเพราะว่า1นะคะเขาเบื่อก็ได้2อาจจะมาจากที่ว่าเขาต้องการที่จะซ่อนกระดูกของแทะเล่นของเขาแบบที่3อาจจะเป็นเนื่องจากว่าเป็นสายพันธุ์ที่ถูกพัฒนามาให้ขุดดินยกตัวอย่างเช่นพันดัชชุนซึ่งเขาพัฒนามาให้ขุดรูนะคะแล้วก็ลงไปจับไอตัวสัตว์ที่อยู่ในรูออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเจอสนามหญ้าเขาก็ขุดใหญ่เลยแล้วจะแก้ได้อย่างไรเราก็อาจจะหากระบะทรายให้เขาให้เขาสามารถที่จะไปขุดดินขุดทรายที่บริเวณได้เล่นของเล่นหรือซ่อนของเล่นก็ไปซ่อนในกระบะนี้น้องหมาก็จะได้ไปขุดในที่ที่ถูกต้องมาถึงปัญหากัดแทะของบ้างน้องหมาเนี่ยเขากัดแทะของนะคะเหมือนกันกับขุดดินเลยบางตัวทำเนี่ยเพราะว่าเขาเบื่อไม่รู้จะทำอะไรหรือบางตัวเนี่ยกำลังเป็นน้องหมาที่ฟันกำลังขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกอยากจะกัดแทะนู่นแทะนี่อยู่ตลอดเวลาแล้วอะไรก็ตามที่อยู่ที่พื้นเนี่ยบางทีเขาก็เข้าใจว่าอ๋อมันกัดแทะได้ทีนี้เราจะแก้ปัญหานี้ได้ก็ต้องเก็บค่ะเก็บของที่เราไม่ต้องการให้เขาแทะเป็นที่เป็นทางให้น้องหมาไปแทะได้ไม่ถึงหาของเล่นที่เขาเนี่ยสามารถที่จะกัดแทะได้อย่างเหมาะสมนะคะจะเป็นกระดูกแทะเล่นก็ได้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับพฤติกรรมตามธรรมชาติของสุนัขแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาพฤติกรรมง่ายๆเมื่อไหร่ที่เราสามารถที่จะฝึกได้และเมื่อไหร่ที่เราจะต้องพาไปหาคุณหมอค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF

Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ทูเจ็ตซินเทติกพาราฟินิกเคโรซีน ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

0: มันก็สวยดีเหมือนกันเนี่ยแต่มันจะเหมาะกับเสื้อเราหรือเปล่าโอ้คุณยายขอโทษนะครับ
1: ค่ะไม่เป็นไรค่ะ
0: สวัสดีนะครับน้องๆวันนี้เป็นไงบ้างฮะเสื้อใหม่พี่ต้อมเนี่ยดูเท่มากเลยใช่ไหมฮะมันอาจจะไม่แอดเวนเจอร์สมกับความเป็นคิดวิทย์เท่าไหร่นะครับแต่ต้องบอกน้องๆนะครับว่าเส้นใยที่ถักทอบนเสื้อผ้าพี่ต้อมเนี่ยดูดีใช่ไหมล่ะจริงๆแล้วน้องๆรู้ไหมครับว่ามันคืออะไรมันก็คือเส้นไหมนะครับที่ถูกทอผ้าขึ้นบนกี่ทอผ้านี้และมีต้นกำเนิดมาจากดักแด้ของหนอนนั่นเองครับ

น้องๆครับแล้วที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี้นะครับเป็นห้องเลี้ยงใหม่ครับจะเป็นยังไงตามพี่ท็อปเข้ามานะครับน้องๆเข้ามาดูใกล้ๆเลยนะครับอันนี้คือหนอนหรือว่าหนอนไหมนั่นเองกำลังกินใบไม้อย่างอร่อยอร่อยเลยทีเดียวพอระยะเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งนะครับก็จะเปลี่ยนนี่ครับเปลี่ยนร่างนะครับในการชักใยกลายเป็นดักแด้สีทองแบบนี้ครับผมสวยงามใช่ไหมล่ะครับสักระยะหนึ่งเช่นกันนะครับเขาก็จะเปลี่ยนเป็นผีเสื้อมอสและน้องๆเห็นไหมครับเส้นสีเหลืองทองอร่ามแบบนี้นะครับที่เรานำไปทำเป็นเสื้อผ้านั่นเองครับคราวนี้น้องๆมาดูกันใกล้ๆนะครับถ้าพี่ท็อปนำเส้นใยจากดักแด้ไหมมาโดนความร้อนจะเกิดอะไรขึ้นมาดูกันครับพี่ท็อปก็จะนำบิ๊กเกอร์นะครับมาวางแล้วก็ใส่น้ำประมาณนี้นะครับแล้วก็จุดไฟ

ความร้อนนะครับจะทำให้กาวเซเรซินที่อยู่ในเส้นไหมนะครับละลายออกมาและเมื่อมันละลายออกมาแล้วเนี่ยพี่ท็อปจึงสามารถใช้แท่งคุณสารนะครับในการทำให้เส้นใยเนี่ยพันในลักษณะนี้ได้และนี่ครับก็เป็นที่มานะครับของความแข็งแรงทนทานก็ความแวววาวของเส้นไหมนั่นเองครับและแน่นอนที่สุดครับวันนี้เรื่องราวของเส้นไหมนะครับต้องกลายมาเป็นภารกิจที่สำคัญให้กับผู้เข้าแข่งขันในรายการคิดวิทย์อย่างแน่นอนแต่จะสนุกสุดมันแค่ไหนไปชมตัวอย่างกันครับ

น่าตื่นเต้นขนาดนี้นะครับน้องๆที่อาสามาคิดวิทย์พิชิตภารกิจเส้นไหมต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนครับขอเชิญพบกับน้องๆทีม Science

0: ยินดีต้อนรับน้องๆทีมไซแอนซิลเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับต้องบอกน้องๆไว้ก่อนครับว่ารายการคิดวิทย์เนี่ยมาจังหวัดขอนแก่นนะครับแน่นอนที่สุดจังหวัดนี้เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องเกี่ยวกับผ้าไหมเส้นไหมเป็นอย่างมากเลยนะครับต้องถามน้องๆกันก่อนมีความรู้จักเกี่ยวกับเส้นไหมมากน้อยขนาดไหนครับอ่ะน้องอุ๊บอิ๊บ
1: มากค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างรู้จักยังไงบ้างครับ
1: รู้จักตั้งแต่วิธีการเอาตัวไหมมาทำผ้าค่ะ
0: อู้ยอันนี้คือรีเสิร์ชข้อมูลมาก่อนหรือเปล่าร
1: ีเสิร์ชค่ะ
0: ค้นคว้าข้อมูลมาก่อนใช่ไหมครับอ่ะน้องหลิวรู้จักผ้าไหมหรือเส้นไหมมากน้อยขนาดไหนครับ
2: ก็พอรู้จักค่ะ
0: พอรู้จักบ้างเห็นจากไหนเอ่ย
2: เลี้ยงหนอนไหม
0: เลี้ยงหนอนไหม
2: ดูเขาเลี้ยงหนอนค่ะ
0: เคยไปดูมาด้วยใช่ไหมโอ้อันนี้นี่เรียกได้ว่าเนี่ยหาข้อมูลมาค่อนข้างจะดีเหมือนกันนะครับอ่ะน้องนุ่น
3: ก็พอปานกลางค่ะก็พอรู้บ้างค่ะ
0: ก็พอรู้บ้างแล้วเคยเห็นคนใส่เสื้อไหมคุณพ่อคุณแม่ใส่ไหม
3: ใส่ค่ะเวลาไปออกงานเนี่ยค่ะแบบไปงานประชุมพวกต่างจังหวัด
0: ต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราคิดว่ายังไงครับสวยหรือไม่สวย
3: สวยค่ะแล้วก็พิถีพิถันในการทำมากค่ะ
0: ดีมากนะครับต่อไปครับน้องไอซ์ครับรู้จักผ้าไหมหรือว่าเส้นไหมมากน้อยขนาดไหนครับ
4: พอสมควรค่ะ
0: ยังไงเอ่ยเคยเห็นไหม
4: ไม่เคยเห็นนะคะแต่ว่าค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็เคยเห็นคุณยายใส่ชุดใหม่ไปออกงานมั่งค่ะ
0: แล้วสวยไหมเราชอบไหมครับ
4: สวยค่ะ
0: โอเคน้องต้นกล้าครับ
5: พอได้ครับ
0: พอได้ใช่ไหมครับแล้วรู้จักมากน้อยขนาดไหน
5: รู้จักแบบอาหารของไหมตัวไหมอะไรอย่างเงี้ยครับลักษณะมันเป็นยังไงครับ
0: น้องๆทั้ง5คนนะครับพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าผ้าไหมเนี่ยที่ผลิตจากเส้นไหมเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามแต่ใครจะรู้ครับนอกจากความสวยงามแล้วนะครับผ้าไหมหรือเส้นไหมเนี่ยยังแฝงไปด้วยเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งอีกถ้าอยากจะรู้ว่าน่าทึ่งขนาดไหนไปฟังภารกิจกันครับ
6: ให้น้องๆช่วยกันทำมัดเส้นไหม3สีที่มีคุณภาพพร้อมนำไปทอเป็นผ้าไหมได้โดยจะต้องทำตามกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นเลี้ยงไหมไปจนเสร็จสิ้นได้เป็นเส้นไหมทั้ง3มัด

0: สีฟังดูแล้วเหมือนจะสั้นๆง่ายๆคล้ายกับว่าเส้นชัยอยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่จริงๆแล้วระหว่างทางมีอะไรให้น้องๆต้องฝึกกันอีกเยอะภารกิจคิดวิทย์ในวันนี้บอกได้คำเดียวว่าท้าทายจริง
1: ๆขั้นตอนแรกของการเริ่มทำภารกิจนะครับให้น้องๆเนี่ยต้องไปหาอาหารให้กับหนอนซึ่งพี่ท็อปก็มีตัวอย่างนั่นก็คือนี่ใบหม่อนนั่นเองนะครับแต่น้องๆเนี่ยต้องหาใบหม่อนคุณภาพดีที่สามารถเลี้ยงหนอนได้มากถึง 10,000 ตัวหลังจากนั้นนะครับน้องๆถึงจะทำขั้นตอนในการทำเส้นไหมต่อไปได้นะครับอ่ะรับไปเป็นตัวอย่างเลยนี่ดูกันดีๆนะครับถามน้องพร้อมที่จะทำภารกิจกันหรือยังครับ
2: พร้อม
1: พร้อมแล้วขอให้น้องโชคดีพี่ท็อปเอาใจช่วยอย่างเต็มที่เริ่มได้เลย
3: เฮ้ยมาใส่ยังไงล่ะเนี่ย
4: ใส่ง่ายๆเองดูตามนี้นะ
3: เขาเอากรรไกรนั่นแหละใช้ง่ายที่สุดละ
0: หลังจากสำรวจใบหม่อนที่พี่ต๊อบให้มาน้องๆก็ไม่รอช้าพุ่งตรงสู่แปลงปลูกต้นหม่อนทันทีแต่ในศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้มีแปลงปลูกต้นหม่อนอยู่ตั้งหลายสายพันธุ์หลายขนาดแล้วแบบนี้จะรู้ได้ยังไงล่ะครับน้องๆว่าหนอนไหมชอบกินใบหม่อนแบบไหน
5: ภารกิจที่พวกหนูได้รับก็คือช่วยกันทำเส้นมัดไหมได้ให้ได้3สีค่ะก็ตื่นเต้นกลัวทำไม่ได้ค่ะกำลังเก็บใบหม่อนเพื่อให้ไปเป็นอาหารของหนอนไหมในโรงเพาะเลี้ยงค่ะไอ้เราต้องเลือกแบบนี้อันใหญ่ๆเขียวๆอย่างเงี้ย
6: ดูข้างหลังมันดี
5: ต้องดูข้างหลังว่ามันสมบูรณ์ขนาดไหน
6: อันนี้มัน
5: แล้วก็ระวังยางมันด้วยล่ะก็คือแบ่งกลุ่มอีกคนก็ไปทำอีกโซนนึงไปเก็บอีกโซนนึงอีกคนก็ไปเก็บอีกโซนนึงค่ะ
7: ก็ไม่ยากนะคะแต่ว่ามันเหนื่อยค่ะเหนื่อยตรงที่ไปเก็บใบหม่อนนะคะ
5: ก็เยอะพอประมาณแล้วค่ะ
8: น้องหนอนหนึ่ง
9: พี่โออ
10: ันนี้ได้ปะเนี่ย
11: แบบว่าอันนี้อันตรงนี้มันใบ
10: ห
11: น
10: อน
11: แต่ละ
10: ลูกนะทำไม
11: อันนี้เลี้ยงสำหรับใบสอง
10: อันนี้ก็ไม่ได้
11: ครับอันนี้ก็ไม่
10: ได้จะไปเก็บมาหรือเปล่าต้นกล้า
0: หนอนไหมวัยรุ่นที่เติบโตเข้าสู่ระยะที่4ไม่กินใบหม่อนอ่อนแบบนี้ต้องแก้ปัญหาแล้วครับ
5: ก็พี่เขาบอกว่าไม่ต้องเก็บใบอ่อนเพราะว่าใบอ่อนจะเป็นอาหารของวัยที่2วัยที่3แล้วก็คือเราต้องเก็บใบที่แก่ๆเข้มๆค่ะเพื่อจะเป็นอาหารวัยที่3ที่4ค่ะ

0: กินแล้ว2-3 คนให้ใบหม่อนนอนกินส่วนอีก2-3 คนก็หั่นใบหม่อนเตรียมใบหม่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: วิ
2: อันเร็วขอท
0: ำต่อไปมาหั่นใบหม่อนก็ให้กระจายไปทั่วอันนี้ค่ะให้มันกินได้เสมอกัน

0: น้องๆครับความจริงแล้วนะครับหม่อนหรือต้นหม่อนเนี่ยก็คือมัมเบอรี่นั่นเองครับประโยชน์ของมันเนี่ยมีมากมายเลยนะครับใบเนี่ยก็ให้ไหมนะครับในการกินและมีสัตว์อีกประเภทหนึ่งที่ชอบมากนั่นก็คือนกกระจอกเทศนั่นเองนะครับประโยชน์เนี่ยไม่ได้อยู่แค่ใบครับต้นของมันนะครับหรือว่ารากเนี่ยก็สามารถนำไปทำเป็นสมุนไพรได้และที่สำคัญและอร่อยมากที่สุดนั่นก็คือผลของมันนั่นเองครับผลมัมเบอรี่มันอร่อยได้ใจจริงๆนะครับแต่ตอนนี้เราต้องไปติดตามชมกันก่อนครับว่าน้องๆเขาจะต้องทำขั้นตอนอะไรต่อไปหลังจากที่เขาเก็บมอนไปให้หนอนได้กินกันแล้วครับไปติดตามกันเลย
1: เสร็จแล้วป่ะต่อไปก็สาวค่อยๆนะ
2: ผ่านแล้วเย
3: ้ด้วยการสังเกตลองผิดลองถูกทำให้เกิดการเรียนรู้จนน้องๆเข้าใจว่าหนอนไหมที่เติบโตขึ้นมาในแต่ละระยะก็จะชอบกินใบหม่อนที่มีความแก่ความอ่อนแตกต่างกันไปการเรียนรู้ครั้งนี้ทำให้น้องปฏิบัติภารกิจขั้นแรกคือการให้อาหารหนอนไหมได้สำเร็จและสิ่งที่ได้รับก็คือรังดักแด้ของหนอนไหมสีเหลืองทอง1กะละมังใหญ่แล้วจะเอาไปทำยังไงต่อกันนะ
1: แล้วก็จะไปสาวไหมค่ะ
4: เมื่อหนอนไหมโบยวินออกจากดักแด้มันจะกลายเป็นผีเสื้อกลางคืนตัวนี้ไหมเป็นผีเสื้อกลางคืนชนิดหนึ่งพวกมันจะออกไข่ฟองเล็กๆเป็นจุดสีขาวอยู่บนใบไม้หลังจากนั้น 10-12 วันหนอนไหมตัวเล็กๆก็จะฟักออกจากไข่พวกมันจะกินใบหม่อนเป็นอาหารและลอกคราบทั้งหมด4ครั้งจนเข้าดักแด้สร้างเส้นใยที่เราสามารถนำไปทอเป็นผ้าไหมที่สวยงามได้นอกจากรังไหมสีเหลืองทองที่เห็นอยู่นี้ยังมีสัตว์ที่ให้เส้นใยซึ่งสามารถนำมาทอเป็นผ้าได้อยู่อีกหลายชนิดเช่นขนแกะเส้นใยของแมงมุมสีทองหรือเจ้าหนอนไหมป่าที่มีชื่อเรียกว่าไหมอีรีที่มีรังดักแด้เป็นสีขาวแวววาวก็เป็นที่นิยมนำเส้นใยของมันมาทอเป็นผ้าเช่นกัน
3: หลังจากน้องๆได้รับตัวไหมสีเหลืองทองมาแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องต้มไหมและสาวไหมโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติได้ทำการสาธิตวิธีให้น้องๆดูกันแล้ว1รอบน้องแต่ละคนก็ตั้งใจเก็บรายละเอียดกันตาไม่กระพริบ

0: พอแล้วพอแล้วเมื่อกี้มันจะไปแล้วเออเอาประมาณนี้แล้วไปเลย
1: เอา20เอาลงสิ
2: น้อง
1: ห
2: นาวนอนไหนมา
1: 60ไปแล้ว
2: 20
1: มา20
2: 20โอเคกระบะที่3
0: ไม่พอ50ไปเลย
3: การชั่งวัดรังไหมของน้องๆอาจจะกินเวลาไปนานสักหน่อยแต่วิธีนี้ก็จะทำให้น้องๆสามารถผลิตเส้นไหมที่มีขนาดเท่ากันได้มาตรฐานทั้ง3หม้อน้องๆใส่รังไหมลงไปในหม้อ120รังจะได้เส้นไหมขนาดที่ต้องการคือ120ดีเนี่ยทางเทคนิคถือว่าทำได้ดีคราวนี้ก็เหลือแต่ขั้นตอนการลงบัตรจริงเริ่มสาวไหมกันได้เลยครับน้องๆ
0: ทำความสะอาดคือต้องเอาเยื่อที่หุ้มข้างนอกของรังไหมเอาออกให้หมดเลยค่ะ

0: สึกยากค่ะมันต้องดูว่าเส้นใยมันจะพันกันหรือว่ามันจะขาดเมื่อไหร่แล้วก็ต้องคอยดูว่าเมื่อรังไหมตัวไหนมันจะบางหรือไม่บางแล้วก็ต้องเติมอีกเท่าไหร่ค่ะค่ารังไหมที่จะขาดก็คือว่ามันจะเป็นสีขาวๆแล้วก็จะเห็นตัวของไหมขึ้นเยอะก็เป็นการเอาออกก็ต้องใช้ช้อนตักเอาตัวที่ซีดๆเอาออกมาแล้วก็เพิ่มตัวสีเหลืองๆเข้าไปใหม่แล้วก็เอากดลงน้ำเพื่อให้มันเป็นใยพันกันต่อค่ะ
1: เมื่อสาวไหมได้คล่องแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือตามหาสีย้อมแล้วในสวนที่เต็มไปด้วยต้นไม้อย่างนี้จะมีสีย้อมผ้าอยู่ตรงไหนกันเนาะ
2: 3สีมีสีน้ำตาลสีเขียวสีแดงครับอ๋อเจ้าหน้าที่เขาบอกมาครับสีของฝักคูณเนี่ยก็จะใช้สีน้ำตาลในการทำแล้วก็สีเขียวก็ใช้ใบหูกวางหรืออื่นๆก็ได
3: ้ไม่ถึงอ่ะ
2: หาอันดีๆดิเจอแล้วไม่ต้องโยนละนี่ไง22ต้องหาอีก8อันโอ้เสร็จละ
4: มีต้นไม้อีกหนึ่งชนิดนะครับที่สามารถสร้างสีสันให้สวยงามได้นั่นก็คือต้นคูนฝักของมันนะครับนำไปย้อมไหมนะฮะให้เกิดเป็นสีน้ำตาลนะครับซึ่งน้องๆทีมแซนซิลเขาก็ใช้เหมือนกันนะครับพี่ต๊อบจะลองหักให้ดูว่าข้างในเนี่ยจะมียางครับสีน้ำตาลแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพี่ต๊อบอยากให้น้องๆเนี่ยสังเกตธรรมชาติรอบตัวนะครับเพราะว่ามันเนี่ยยังแฝงสีสันที่สวยงามให้น้องๆได้ศึกษาอีกมากมายเลยครับ
2: เย้เพื่อนเพื่อนหาวัตถุดิบมาครบแล้วดูสิอันนี้ใบหูกวางที่เอาไว้ทำสีเขียวแล้วก็ฝักคูเนี่ยเอาไว้ทำสีน้ำตาลแล้วก็เหลือแค่เบิกประดู่เอาไว้ทำสีแดงก็ให้เพื่อนตอนนี้ให้เพื่อน3คนมาปั่นรวมผมด้วยนะครับแล้วก็อีก2คนไปหาสีแดงครับ
1: ด้วยความพยายามที่มุ่งมั่นและอดทนน้องๆก็ได้ม้วนไหมสดมา3ม้วนสวยงามแล้วมาดูด้านสีย้อมกันบ้างน้องๆเลือกส่วนต่างๆของพืชที่แตกต่างกัน3ชนิดคือใบหูกวางฝักคูณและเปลือกต้นสะเดาที่น้องๆคิดว่ามันจะให้สีเขียวน้ำตาลและสีแดงอิฐแต่พืชเหล่านี้จะให้สีสันตามที่น้องๆคิดได้หรือเปล่านั้นต้องมาลุ้นกันในขั้นตอนสุดท้ายการย้อมสี
5: ส่วนต่างๆของพืชพันธุ์เหล่านี้สร้างสีสันได้น่าทึ่งจริงๆสีธรรมชาติส่วนใหญ่ได้จากพืชในส่วนของเปลือกไม้ใบไม้ลูกไม้รากไม้และยางไม้อย่างเช่นรากต้นยอดอกคำฝอยสีน้ำเงินจากต้นครามสีเหลืองจากแก่นขนุนขมิ้นชันสีดำจากลูกมะเกลือสีชมพูจากต้นฟางเป็นต้นถึงแม้สีธรรมชาตินี้จะไม่ได้ให้สีที่โดดเด่นเหมือนกับสีสังเคราะห์แต่มันก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อผู้สวมใส่ไม่ทำให้เกิดอาการแพ้ดังนั้นจึงมีการคิดค้นวิธีการย้อมสีธรรมชาติให้ติดทนนานและได้สีที่สดยิ่งขึ้นโดยนำน้ำที่มีค่าเป็นกรดจากธรรมชาติได้จากการต้มน้ำกับใบส้มเซี่ยวมาผสมลงในหม้อย้อมสีที่เราต้องการเพื่อให้กรดทำปฏิกิริยากับเส้นไหมจนสีสามารถแทรกซึมเข้าไปในเส้นไหมได้ดียิ่งขึ้นเราก็จะได้เส้นไหมสีธรรมชาติที่สวยงามและทนทาน

0: และตอนนี้นะครับก็ใกล้หมดเวลาขึ้นมาเต็มทีแล้วครับก็อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายนะครับก่อนที่จะผลิตเป็นผืนผ้าไหมที่สวยงามครับนั่นก็คือการตากไหมนั่นเองแต่ตอนนี้ครับเราต้องลุ้นกันอย่างมากเลยนะครับว่าเส้นไหมที่น้องๆเขาผลิตขึ้นมาแบบนี้นะครับจะมีคุณภาพพอที่จะเข้าเครื่องทอไหมที่เป็นผืนผ้าหรือเปล่าอันนี้เราต้องติดตามชมกันให้ดีครับ
1: ผมคิดว่าสำเร็จครับถ้าเชื่อว่ามันได้มันก็ได้ถ้าเชื่อว่ามันไม่ได้มันก็ไม่ได้
0: และตอนนี้นะคะก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับนั่นคือการให้ผู้เชี่ยวชาญนั่นคือคุณยายหลิงนะฮะในการตรวจสอบครับว่าเส้นไหมของน้องๆเนี่ยจะสามารถนำไปเข้าเครื่องทอผ้าได้หรือเปล่าอันนี้เนี่ยเราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านครับ
2: อันนี้มันบ่มีปมเนี่ยเข้าได้อยู่ค่ะ
0: มันก็เข้าได้อยู่แต่ว่าก็คือปัญหาตอนนี้คือว่าเส้นมันค่อนข้างเล็กใช่ไหม
2: เส้นมันเล็กแต่มันเป็นไหมบ่กลม
0: ไหมไม่กลมด้วยไหมแตกอยู
2: ่ไม่ละเอียด
0: มันไม่ละเอียดด้วย
2: ควรค่ะ
0: ไม่แตกไม่กลมไม่ละเอียดแล้วภารกิจจะผ่านหรือเปล่าเราต้องลุ้นกันครับโอ้ย

คุณยายครับตอนนี้เนี่ยถึงเวลาที่สำคัญแล้วฮะผมอยากให้คุณยายเนี่ยได้ลองแล้วก็สรุปให้ผมนิดนึงว่าเส้นไหมที่น้องๆได้ทำขึ้นมาเนี่ยสามารถทอได้หรือเปล่าครับ

0: ยายครับสรุปว่าเส้นไหมที่น้องๆทำมานั้นนะครับใช้ได้หรือไม่ได้ครับ
1: ได้ค่ะใช้ได้อยู่ค่ะ
0: ถ้าใช้ได้ก็แปลว่าวันนี้น้องๆทำภารกิจสำเร็จหรือผ่านนั่นเองครับเย้สุดยอดภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราและในที่สุดนะครับผืนผ้าไหมของน้องๆเนี่ยก็ทำได้สำเร็จวันนี้ครับต้องถามน้องๆเลยได้เรียนรู้อะไรบ้างครับอ่ะน้องหลิว
2: ได้เรียนรู้การทำผ้าไหมการสาวไหมแล้วก็เลือกใบหมอนไปให้นอน
0: โอ้โหก็คือกระบวนการตั้งแต่แรกเริ่มเลยใช่ไหมอ่ะน้องอุ๊บอิ๊บ
3: ต้องเลือกใบหมอนที่แข็งแล้วไม่อ่อนเกินไปเพราะว่าตัวใบหมอนจะได้กินได้อย่างสะดวกค่ะ
0: โอ้นะครับอ้าวน้องนุ่น
4: ได้เรียนรู้การเข้าร่วมกลุ่มแล้วก็การรวมพลังในกลุ่มด้วยค่ะว่าต้องสามัคคีกันยังไงบ้างค่ะ
0: การทำงานกันเป็นทีมนั่นเองใช่ไหมครับ
4: ค่ะ
0: อ่ะน้องต้นกล้า
5: ได้เรียนรู้จากการสาวไหมการย้อมสีผ้าแล้วก็ตากแดดเยอะมากเลยครับตอนนี
0: ้โอเคน้องไอซ์
6: ได้เรียนรู้เรื่องใบหมอนว่าใบขนาดไหนควรที่จะให้นอนใบไหนกินมั่งแล้วก็เรียนรู้เรื่องความสามัคคีการทำงานเป็นทีมค่ะ
0: ดีมากๆเลยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับน้องนั่นก็คือกระบวนการที่เราได้เรียนรู้วิธีการสร้างผ้าไหมขึ้นมาในแต่ละผืนนั่นเองและที่สำคัญนะเราไม่ต้องใช้เครื่องจักรนะครับหรือว่าสารเคมีอันตรายเลยเราเพียงแค่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่บวกกับความคิดสร้างสรรค์เราก็สามารถสร้างเป็นผ้าผืนไหมที่สวยงามใช่ไหมครับเด็ก
7: ๆใช่ค่ะ
0: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้ประเทศใดที่ได้ชื่อว่าเป็นคนค้นพบเส้นไหมจากนอนไหมและนำมาทอเป็นผ้าไหมเป็นประเทศแรกของโลกส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราสำหรับ3คนแรกที่ตอบโดนใจทีมงานนะครับก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลและสำหรับผู้ที่อยากร่วมสมัครเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัคร Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปประจนภัยที่ไหน

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองวันนี้เวลา 17:35 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุเรียนทองผาภูมิพันหมอนทองทุเรียนเบญจพรรณสายพันธุ์ต่างๆเงาะทองผาภูมิและมังคุดของจังหวัดกาญจนบุรีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและคณะเฝ้าถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์วันนี้เวลา 13:50 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีเสด็จออกณอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครพระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์คลินิกกิตติคุณนายแพทย์ปิยะสกุลสกุลสัตยาธรนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและคณะเฝ้าถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงงานด้านวิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องยาการบำบัดบรรเทาและป้องกันโรคครอบคลุมตั้งแต่การค้นคว้าและสกัดวัตถุดิบการปรุงยาการผลิตการเก็บรักษาไปจนถึงการควบคุมคุณภาพและการกระจายยาเพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้ป่วยโดยทรงจัดตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ขึ้นด้วยมีพระประสงค์ให้นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยด้วยทรงตระหนักถึงความยากลำบากของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ขาดโอกาสเข้าถึงเภสัชภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงและมีพระดำริให้จัดตั้งโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริภายใต้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็งแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลอันจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศเป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนไทยได้เข้าถึงยารักษาโรคมะเร็งที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและยั่งยืนโดยทรงเลือกผลิตยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าเป็นยาที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้รักษาโรคมะเร็งได้หลายชนิดเช่นยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าตำรับแรกที่ผลิตขึ้นในประเทศภายใต้ชื่ออิปคลานิป100นอกจากนี้ยังทรงมุ่งมั่นวางรากฐานระบบนิเวศแห่งการพัฒนายาชีววัตถุอย่างครบวงจรนำมาสู่การจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุจนประสบความสำเร็จในการพัฒนายาชีววัตถุคล้ายคลึง Trastuzumab ในการใช้รักษามะเร็งหลายชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งเต้านมและได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาภายใต้ชื่อพระราชทานว่าเฮอร์ดาราและในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทรงร่วมกับนักวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์สังเคราะห์ยาโมโนพิราเวียได้สำเร็จภายในระยะเวลาเพียง6เดือนในราคาที่ย่อมเยาและส่งมอบให้รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขรับไปดำเนินการต่อเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติทั้งนี้ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและที่ทรงพระปรีชาสามารถสภามหาวิทยาลัยมหิดลในการประชุมครั้งที่619เมื่อวันพุธที่20สิงหาคม2568จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ฉลองพระองค์ครุยและพระมาลาโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและคณะร่วมฉายพระรูปด้วย

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเวลา 18:46 วันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครรวม8รูปโดยพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสบทที่ใช้สวดคือพระพิธรรม7คัมภีร์บทนมัสการบทพระธรรมสังคณีบทพระวิภังบทพระธาตุกถาบทพระปุคละบัญญัติบทสวดพระสหัสนัยบทสุทธิกะปฏิปทาบทสวดพระพิธรรมมัตตสังคหะปริเฉดที่1จิตตสังคหวิภาคปริเฉดที่2เจตสิกสังคหวิภาคทำนองเลื่อนและทำนองกะและพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตบทที่ใช้สวดคือบทนมัสการบทสัญโยชนะโคชกะบทคันทะโคชกะบทโอมคะโคชกะบทโยคะโคชกะบทนีวรณะโคชกะทำนองสรพัญญะและทำนองเลื่อนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายสักการะวันนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จออกณพระตำหนักณตำหนักที่ประทับชั่วคราวอาคารผู้ชงประธานวิทยาสิทธิ์หนึ่งวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครประธานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายสักการะดังนี้เวลา 10:49 ประธานพระวโรกาสให้นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำนายอัครรุตสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์คณะผู้บริหารกระทรวงการคลังและผู้บริหารกรมธนารักษ์เฝ้าถวายสักการะและถวายเหรียญที่ระลึกฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 ซึ่งรัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 มอบหมายให้กองกษาปกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังจัดทำขึ้นโดยจะทำเป็นเหรียญเสมาขนาดความสูง 3.5 เซนติเมตรรวมห่วงประกอบด้วยเหรียญทองคำธรรมดาจำนวน99เหรียญเหรียญเงินธรรมดาพิมพ์สีจำนวน409เหรียญเหรียญเงินธรรมดาจำนวน999เหรียญและเหรียญทองแดงธรรมดาจำนวน 99,999 เหรียญ

เวลา 17:11 นาทีประธานพระบรมโอกาสให้นายอนุทินชาญวีรกูรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีเฝ้าถวายสักการะและกราบทูลการจัดงาน13รอบนักสัตว์พระราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569จัดโดยสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องงาน13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาจัดขึ้นณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมสำคัญอาทินิทรรศการสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชพระผู้พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนิทรรศการเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยะ

บดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงมีต่อวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนิทรรศการประวัติของวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระกรณียกิจและพระประวัติของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่สะท้อนความผูกพันระหว่างสถาบันศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์และสังคมไทยนอกจากนี้ยังมีการนำชมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมการแสดงแสงสีและ projection mapping ภายในพระเจดีย์ชุดรัตนโกสินทร์ศรัทธาใต้ร่มบารมีสังฆบิดรการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนการจัดเสวนาทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในหัวข้อที่เชื่อมโยงกับศาสนาประวัติศาสตร์และสังคมร่วมสมัยผู้สนใจสามารถเข้าชมงาน13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาได้จนถึงวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569จากนั้นประธานพระวรโอกาสให้ผู้ชนะเลิศการประกวดเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เฝ้ารับประธานถ้วยรางวัลในการนี้ประธานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศประเภทนักเรียนมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพได้แก่โรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์และแก่ผู้ชนะเลิศประเภทประชาชนทั่วไปได้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกะละแมทูนใจจังหวัดนครพนมโดยผลงานเครื่องแขวนไทยทุกชิ้นที่มีผู้ส่งเข้าประกวดได้นำขึ้นแขวนถวายเป็นพุทธบูชาตามศาลารายและเสาโคมไฟฟ้าในเขตพุทธาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระอนุวงศ์เสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีทรงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา11นาฬิกาพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์และวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์วัดสระเกศวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามและเวลา17นาฬิกา
หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่17มิถุนายน2569เป็นต้นไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทพรประเสริฐรังนกไทยจำกัดนายณัฐคเนศฉัตรคุปภูวิทย์พร้อมคณะและจังหวัดตรังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครและวัดต่างๆในจังหวัดมหาสารคามประกอบด้วยวัดสว่างวารีวัดพุทธมงคลวัดปัจฉิมทัตวัดมหาชัยวัดท่าสำราญธรรมและวัดหนองกกหนองยาววัดอมรญาติมิตรสมาคมจังหวัดราชบุรีและวัดคลองขุดเล็กจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชวชิรเมธีวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครแสดงพระธรรมเทศนาสุขตะปรมราชกถาหมายถึงคุณธรรมแห่งสุคตหรือผู้ดำเนินไปดีและทรงยกพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นแบบอย่างแห่งการประพฤติดีงามเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.จังหวัดสมุทรสงครามได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดพัทลุงประกอบด้วยวัดจรณารามวัดท่ามะเดื่อวัดบางแก้วพดุงธรรมวัดหัวเขาชัยสนวัดตะโนดวัดโคกแย้มและวัดเกาะยวนวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครวัดพระมหาธาตุวัดบางว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.จังหวัดมหาสารคามโรงเรียนอำนวยศิลป์มูลนิธิครูจิตครูเอิบทางสุบุตรพร้อมด้วยชมรมผู้ปกครองครูและนักเรียนโรงเรียนอำนวยศิลป์กรุงเทพมหานครบริษัทเป็นธรรมรีไซเคิลจำกัดครอบครัวปันดาประณีตและครอบครัววัตนาเบได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสระเกศกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดชุมพรประกอบด้วยวัดเขาดินวัดปากน้ำวัดนาธิการามวัดพระบรมธาตุสวีวัดชุมพรรังสรรค์วัดปักคลองวัดควนตะโกวัดถ้ำลือสีและวัดโพธิเกษตรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง190พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
3: ท่านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
2: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
4: มันนอกโลก
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ

0: ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆ

0: กันได้เลย
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชโองการที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำในรุ่มดินทรจินดาพุทธศักราช2561
4: อ้าวเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเลย
0: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
4: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
0: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
4: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำน้ำทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอก

0: ระท้อนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
1: โอ้ยมีแต่ของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
0: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอะ
1: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปลาจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
0: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
1: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิว่าคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสะละมัง
0: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
1: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
0: เฮ้ยตกเลยใครจะคมกว่ากัน
2: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะค่ะใจเย็นกันก่อน
1: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลย
0: ใหญ่เฮ้ยเย้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
1: เอาของลุงด้วยอ่ะ
3: โหอร่อยครับ
2: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อเลยค่ะ
0: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
3: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
1: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
0: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
1: ามากินเลยมามาอ่ะกินเข้าไป
2: เดี๋ยวค่ะ
1: กิน
0: โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไหนแล้วว
2: ิ่งสิแม่วิ่ง
1: เดี๋ยวอย่าหนีเดี๋ยวตัดสินก่อน
4: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
5: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่อ
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช่
2: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี่
4: ไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

0: ชีวมวลไบโอแมสคือสารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและสามารถนำมาใช้ผลิตพลังงานได้เช่นเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือกากจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตรเช่นแกลบได้จากการสีข้าวเปลือกชานอ้อยได้จากการผลิตน้ำตาลทรายเศษไม้ได้จากการแปรรูปยางพาราหรือไม้ยูคาลิปตัสเป็นส่วนใหญ่และบางส่วนได้จากสวนป่าที่ปลูกไว้ชีวมวลสามารถเปลี่ยนรูปเป็นได้เพราะในขั้นตอนของการเจริญเติบโตนั้นพืชใช้คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำแล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้โดยการผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงได้ออกมาเป็นแป้งและน้ำตาลแล้วกักเก็บไว้ตามส่วนต่างๆของพืชดังนั้นเมื่อนำพืชมาเป็นเชื้อเพลิงเราก็จะได้พลังงานออกมาการใช้ประโยชน์จากพลังงานชีวมวลสามารถใช้ได้ทั้งในรูปแบบของพลังงานความร้อนไอ้น้ำหรือผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าโดยจะใช้เชื้อเพลิงชีวมวลชนิดใดชนิดหนึ่งที่กล่าวมาข้างต้นหรือหลายชนิดรวมกันก็ได้ชีวมวลจึงเป็นแหล่งเชื้อเพลิงราคาถูกหากมีการใช้ประโยชน์ในบริเวณที่ไม่ไกลจากแหล่งเชื้อเพลิงมากนักเพื่อลดต้นทุนในการขนส่งชีวมวลมีอยู่ทั่วไปในประเทศไทยการนำชีวมวลมาใช้จึงช่วยลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศในการนำเข้าเชื้อเพลิงและสร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่นนอกจากนี้เรายังมุ่งหวังว่าการพัฒนาโครงการเกี่ยวกับชีวมวลจะสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชนได้อีกด้วย
1: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอีกด้วยครับต้องบอกเลยนะฮะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะฮะร่วมกับ TGI ไทยเยอรมันนะครับวันนี้นะฮะผมอาร์ซีนาได้พาท่านทุกท่านนะฮะไปดูเครื่องเผาจะเผาอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับแต่เขามีชื่อว่าเครื่องผลิตเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดแท่งชื่อแบบนี้แล้วอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ

0: ปัจจุบันทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกหรือภาวะโลกร้อนซึ่งสาเหตุหลักส่วนหนึ่งเกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการผลิตที่มีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการกำเนิดไอน้ำการเผาไหม้เชื้อเพลิงเหล่านี้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นจำนวนมากและปัจจุบันไทยยังต้องพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศในสภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงฟอสซิลทั่วโลกผลักดันให้ราคาเชื้อเพลิงจากฟอสซิลพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้คิดค้นได้เล็งเห็นถึงวิกฤตการณ์เหล่านี้จึงได้เกิดความคิดขึ้นว่าในประเทศไทยจะมีส่วนช่วยในการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้อย่างไรทางผู้คิดค้นเห็นว่าประเทศของเราเป็นประเทศเกษตรกรรมมีสิ่งที่เหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นจำนวนมากทำให้มีเชื้อเพลิงชีวมวลเยอะจึงได้เกิดที่มาของเครื่องผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งที่สามารถแปรรูปเชื้อเพลิงให้อยู่ในรูปเชื้อเพลิงอัดเม็ดซึ่งจะช่วยลดการขนส่งและเกิดเชื้อเพลิงแบบใหม่ที่พร้อมใช้รวมถึงแก้ปัญหาเรื่องชีวมวลล้นและต้องเผาทำให้เกิดหมอกควันเกิดมลพิษนอกจากนี้เชื้อเพลิงชีวมวลยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นเชื้อเพลิงที่สามารถหาได้ภายในประเทศมีความยั่งยืนลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรของผู้ประกอบการในเรื่องของการรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย
1: กลับเข้ามาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะอาร์ก็ได้อยู่กับอาจารย์ที่เขาบอกว่ารู้ลึกรู้จริงแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีคร
1: ับ
2: อ
1: ยากถามเหมือนกันนะฮะคำว่าชีวมวลเนี่ยมันคืออะไรซึ่งผมรู้จักชื่อแล้วแต่ผมไม่รู้จักชีวมวลนะฮะ
3: ครับชีวมวลนะครับอธิบายง่ายๆก็คือเป็นเศษที่เราเหลือจากไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมป่าไม้หรือว่าทางด้านการเกษตรนะอย่างถ้าด้านการเกษตรยกตัวอย่างเช่นพวกฟางข้าวนะครับแกลบนะครับชานอ้อยนะครับกากมันสำปะหลังส่วนทางด้านอุตสาหกรรมเนี่ยยกตัวอย่างเช่นพวกอุตสาหกรรมจากกาแฟพวกการสกัดเอากาแฟออกแล้วแล้วเป็นกากกาแฟครับก็เป็นจากอุตสาหกรรมได้ครับ
1: อ๋อนี่คือชีวมวล
3: นี่คือชีวมวลนะครับ
1: อ๋อครับผมแล้วอยากทราบว่าจุดเริ่มต้นในการผลิตเครื่องเจ้าตัวนี้ฮะคือมายังไง
3: ครับคือทางเชื้อเพลิงอัดแท่งที่เรียกว่าเป็นวูดพาเลตตัวนี้เนี่ย

0: นะครับในทางเมืองนอกเนี่ยหรือว่าในทางยุโรปเนี่ยมีการใช้กันมาเป็น10ปีแล้ว
1: มีมานานแล้ว
0: มีมานานแล้วนะครับ
1: คร
0: ับ ก็คือเขาเนี่ยจะพัฒนาจากการใช้เศษเหลือเช่นเดียวกับทางเราซึ่งทางประเทศไทยเราเนี่ยเศษเหลือทางการเกษตรหรือชีวมวลต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีปริมาณที่เยอะมากนะครับเรามองถึงว่าแนวโน้มการใช้ชีวมวลเอามาเป็นพลังงานทดแทนนะครับจะต้องเกิดขึ้นเช่นเดียวกับทางในยุโรปนะครับเราจึงมองเรื่องของการศึกษาพัฒนาเครื่องนี้เนี่ยมามากกว่า10ปีแล้วนะครับจนปัจจุบันก็เกิดเป็นผลงานตามที่ได้เห็น
2: แล้วเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้านะฮะไปร่วมมือเขาได้อย่างไรครับ
0: ครับโครงการนี้เนี่ยเริ่มต้นมาจากทางกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งทางกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยได้ร่วมมือกับทางภาคเอกชนหลายๆด้านนะครับขอย้อนกลับไปเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วนะครับเราได้เริ่มต้นพัฒนาเครื่องอัดแท่งชีวมวลเวอร์ชั่นแรกขึ้นมานะครับแล้วในปีถัดมาเนี่ยประเทศเราเกิดปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านภาคเหนือนะครับเรามีลำไยค้างสต็อกอยู
1: ่
0: 46,800 ตันทางกระทรวงและทางสมาคมเพื่อจากคนไทยณขณะนั้นเนี่ยเราเข้าไปนำเสนอแนวความคิดว่างั้นเราเปลี่ยนพวกลำไยค้างสต็อกเก่าตรงนั้นเนี่ยให้อยู่ในรูปเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งนะครับเพื่อจะได้ใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมในภาคเหนือได้เกิดประโยชน์นะครับในขณะนั้นเนี่ยเราร่วมกับทางมหาวิทยาลัยสุรนารีในการเข้าไปทำลายลำไยชุดนี้จนกระทั่งในปัจจุบันเนี่ยลำไยที่ค้างสต็อกตรงนั้นเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลและได้ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมในนั้นจนหมดสิ้น
2: โอ้โหแล้วทางด้านโครงการนะฮะได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
0: โครงการนี้นะครับก็พอหลังจากที่เรานำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแล้วเนี่ยเรายังพบว่าเครื่องจักรของเราต้องการการพัฒนาอีกขั้นหนึ่งนะครับเราจึงได้มาพบโครงการนี้ว่าเขาต้องการจะช่วยเหลือทางภาคเอกชนที่พัฒนาเครื่องจักรกลภายในประเทศนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการทดแทนการนำเข้านะครับเรื่องของศักยภาพของวิศวกรและช่างที่มีอยู่ในประเทศได้พัฒนาขึ้นเพื่อการสร้างเครื่องจัก
1: ร
0: เทคโนโลยีขึ้นภายในประเทศนะครับซึ่งจุดวัตถุประสงค์เนี่ยก็ตรงกันทำให้เราเนี่ยขอได้นำเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนาแล้วเขาก็เห็นพ้องด้วยจึงเกิดโครงการพัฒนาเครื่องจักรเวอร์ชั่น2นี้ขึ้นมาครับ
2: ก็ได้รู้ความรู้ลึกรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกอย่างไปแล้วแต่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้เดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวผมจะล้วงให้ลึกกว่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ได้เครื่องผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งเป็นเครื่องที่มีความสำคัญในกระบวนการผลิตการแปรรูปวัตถุดิบที่พร้อมให้อยู่ในรูปของแท่งเครื่องตัวนี้ไม่สามารถทำงานด้วยตัวมันเองได้ต้องมีเครื่องจักรที่เป็นการเตรียมวัตถุดิบเพื่อให้วัตถุดิบมีความพร้อมก่อนที่จะเข้าเครื่องอัดเครื่องที่สร้างนี้มีความสำคัญคือใช้พลังงานกลในการอัดวัตถุดิบที่แปรรูปเป็นผงอัดให้เกิดความหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นจากเดิมกว่าปกติให้มีความหนาแน่นมากขึ้นในปริมาณที่เท่าเดิมชีวมวลอัดแท่งเป็นสิ่งที่นำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลายเนื่องจากมีประโยชน์หลากหลายประการดังนี้ 1. สะดวกในการขนส่งประหยัดค่าขนส่งเนื่องจากมีความหนาแน่นสูงประมาณ600ถึง650กิโลกรัมต่อลูกบาทเมตร 2. สามารถควบคุมปริมาณการใช้ได้ง่ายเพราะมีขนาดที่เท่าๆกันทำให้มีอัตราการเผาไหม้ที่สม่ำเสมอและการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ 3.มีขี้เถ้าน้อยกว่าชีวมวลประเภทอื่น 4. ให้พลังงานความร้อนมากกว่าชีวมวลประเภทอื่น 5. ความชื้นต่ำน้อยกว่า 15% 6. เป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หนึ่งในก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนเนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาชีวมวลจะถูกหมุนเวียนกลับไปใช้โดยพืชเพื่อสังเคราะห์แสง 7. ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเชื้อเพลิงพลังงานฟอสซิลเช่นน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติก๊าซหุงต้มเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด 2-3 กิโลกรัมเท่ากับน้ำมันเตา1ลิตร
1: กลับมาสู่

0: ดูรายการคิดการใหญ่แล้วครับตอนนี้ก็กลับมาอยู่กับอาจารย์ครั้งหนึ่งนะฮะสักครู่นี้ที่พูดไปเนี่ยเป็นพื้นฐานเบสิกและตอนนี้นะครับผมอยากรู้เรื่องประโยชน์เรื่องคุณภาพความรู้ต่างๆนะครับเดี๋ยวไปถามอาจารย์กันดีกว่าครับนะฮะอยากถามหน่อยนะครับว่าประโยชน์ของเจ้าเครื่องผลิตเชื้อเพลิงตัวนี้นะฮะมีอะไรบ้าง
1: ครับอย่างเครื่องผลิตตัวนี้เนี่ยก็คือจะแปรรูปเชื้อมวลที่มีความหนาแน่นต่ำนะครับเปลี่ยนให้เป็นเชื้อมวลที่มีความหนาแน่นสูงในลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอกนะครับที่เรียกว่าเป็นพาเลตนะครับตัวนี้เนี่ยจะทำให้สะดวกเราสะดวกเรื่องของการขนส่งนะครับมีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็คือต่อเที่ยวเนี่ยเราจะขนส่งเชื้อเพลิงได้เป็นปริมาณที่มากขึ้นจากเดิมถ้าส่งไปในเชื้อมวลรูปแบบเดิมๆเนี่ยยกตัวอย่างเช่นใน1ลูกบาศก์เมตรเนี่ยมันมีมันมีน้ำหนักเพียงแค่100ถึง150กิโลกรัมต่อ1ลูกบาศก์เมตรนะครับแต่พอเปลี่ยนเข้ามาในเอาเหล่านั้นเนี่ยวัตถุดิบเหล่านั้นเนี่ยมาผ่านเครื่องจักรตัวนี้นะครับก็จะมีความหนาแน่นสูงนะครับถึง600ถึง700กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
0: โอ้โห4ถึง5เท่าเลย
1: ใช่ครับ
0: ในขนาดเดียวกัน
1: ในขนาดเท่ากัน
0: โอ้โหสุดยอดเลย
1: ครับซึ่งคืออะไรนะครับก็คือจะประหยัดในเรื่องของจำนวนเที่ยวการขนส่งนะครับทำให้สามารถเราสามารถส่งเชื้อเพลิงไปยังอีกที่หนึ่งได
0: ้
1: นะครับแทนที่จะส่งเชื้อเพลิงวัตถุดิบตั้งต้นเบาๆไปอีกที่หนึ่งซึ่งเปลืองค่าขนส่งมากครับ
0: แล้วพูดถึงแนวคิดในการผลิตล่ะครับ
2: เหมือนกับว่าแนวคิดในการผลิตของเครื่องนี้ฮะมีจะมีอะไรต่อไปไหมครับ
1: การผลิตเครื่องนี้นะครับเราคิดว่านะครับจะปรับปรุงในแง่ของการลดขั้นตอนการผลิตลงเพื่อจะทำให้ต้นทุนการผลิตโดยรวมเนี่ยลดลงนะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะเอาฟังก์ชันบางอย่างมาผนวกเข้ากับตัวเครื่องมองเป็นแพ็กเกจเดียวนะครับทำให้เครื่องเนี่ยมีขนาดไม่เทอะทะนะครับแล้วก็สามารถบำรุงรักษาได้ง่ายนะครับเข้าถึงจุดปรับแต่งได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ
0: คืออ๋อก็อาจจะเป็นแบบว่าอนาคตอาจจะเป็นปุ่มเดียวก็ใช้ได้หมดเลยอะไรอย่างนี้ป่ะฮะ
1: อาจจะเป็นหนึ่งหน้าจอคอนโทรลทั้งลายการผลิตนะครับ
2: ครับผมนะฮะแล้วแนวคิดทางการตลาดจะเป็นยังไงบ้างอ่ะครับแนวคิดทางการตลาด
1: สำหรับเครื่องจักรชุดนี้ที่เราพัฒนาขึ้นนะครับคือเราตั้งใจว่าเครื่องจักรเนี่ยควรจะไปอยู่ที่ในที่ที่มีแหล่งชีวมวลนะครับเพราะนั้นในทั่วประเทศของเราเนี่ยมีหลายๆแหล่งที่เป็นแหล่งกำเนิดชีวมวลขึ้นนะครับเราตั้งใจว่าเราจะไปนำเสนอให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่เหล่านั้นได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาชีวมวลทางด้านนี้ออกมาเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งนะครับแล้วก็สามารถมีเครื่องจักรตั้งอยู่ณจุดต่างๆเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานแบบใหม่ของไทยที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับ
0: เป้าหมายและอนาคตอะครับจะเป็นอย่างไรอาจารย์ว่าแบบอนาคตเนี่ยเป้าหมายและอนาคตจะเป็นยังไงกับเจ้าเครื่องนี้
1: เจ้าเครื่องตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องจักรตัวหนึ่งนะฮะที่มีความสำคัญในแง่ที่จะเปลี่ยนเรื่องของการนำเพียงแค่วัตถุดิบตั้งต้นเอาไปใช้งานเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบของผู้ผลิตพลังงานทดแทนนะครับสำหรับกลุ่มธุรกิจที่มีเครื่องจักรประเภทนี้นะครับเขาก็จะเป็นอีกแรงขับเคลื่อนหนึ่งซึ่งช่วยในเรื่องของสภาพแวดล้อมของเรานะครับลดมลภาวะการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับ
0: โอ้โหนะฮะเราได้ความรู้มากมายเลยพูดกันมาขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นตัวเครื่องจริงอยากดูวิธีการทำงานของตัวเครื่องนะครับเราไปดูกันดีกว่าไหมฮะ
1: เดี๋ยวก่อนเข้าไปดูเดี๋ยวผมใส่อุปกรณ์ป้องกันแล้วก็ให้พิธีกรใส่ด้วยชุดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ซับซ้อนยุ่งยากอะไรเพียงแต่ป้องกันเลอะเทอะนิดๆหน่อยๆนะครับ
0: เดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าครับ
1: ครับ

0: นะฮะกลับอยู่ในเบรกที่3นั่นเองนะครับโอ้โหเบรกนี้นะฮะเราได้มาดูเครื่องตัวจริงๆแล้วนะครับเอาละครับนะฮะอยากถามอาจารย์นิดนึงนะฮะว่าเครื่องผลิตเนี้ยฮะใช้งานยังไงขั้นตอนอะไรยังไง
1: ครับ
0: ช่วยอธิบายหน่อยฮะ
1: ครับอย่างเช่นเครื่องชุดนี้นะครับเราจะเริ่มต้นจากขี้เลื่อยนะครับที่มีลักษณะเราทําให้เป็นผงย่อยละเอียดแล้วนะครับแล้วก็มีความแห้งเหมาะสมนะครับอยู่ในช่วงประมาณ 10-15% นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เอาขี้เลื่อยตรงนั้นเนี่ยครับมาป้อนให้ป้อนเข้าสู่เครื่องคัดแยกนะครับเครื่องคัดแยกเนี่ยก็คือจะแยกพวกหัวไม้สิ่งปลอมปนชิ้นใหญ่ๆแข็งๆก้อนหินอะไรพวกนี้นะครับออกจากตัวขี้เลื่อยเราทําให้ได้ขี้เลื่อยที่สะอาดนะครับจากนั้นก็ป้อนจากสายพานเนี่ยเข้าไปสู่กลวยทางด้านบนทางนู้นนะครับแล้วก็จะเข้าสู่เครื่องสีขาวทั้ง2ตัวนั้นซึ่งสีขาวทั้ง2ตัวนั้นก็คือเครื่องอัดเชื้อเพลิงแท่งของเรานั่นเองนะ
0: ครับ
1: อัดออกมาได้เป็นวูดพาเลตแบบนี้นะครับ
0: นี่คือที่ทำออกมาได้เป็นอย่างนี
1: ้ครับ
0: จริงๆแล้วนะฮะจะเหมือนกับกิ่งไม้แห้งๆที่หักออกมาเลยใช่ไหมฮะคือตอนแรกผมความเข้าใจของผมคือมันจะออกมาเหมือนไม้อัดอะไรอย่างงี้เหมือนเครื่องอัดแต่ไม่ใช่นะฮะออกจะเป็นไม้แท่งนี้เลยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วส่วนประกอบของเครื่องนะครับมีอะไรบ้างครับอย่างเช่นตัวอย่าง
1: แยกเป็นส่วนๆเครื่องนี้นะครับก็มีส่วนของหลังจากที่เราโหลดวัตถุดิบมาทางสายพานแล้วนะครับก็จะมีกลวยรับวัตถุดิบนะครับหลังจากที่วัตถุดิบผ่านกลวยตรงนั้นลงมาแล้วเนี่ยมีส่วนที่เป็นการตีวัตถุดิบนะครับตีเพื่อไม่ให้วัตถุดิบเนี่ยมันแพ็คตัวเป็นก้อนแล้วจะไหลลำบากนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีชุดตีวัตถุดิบพอหลังจากตีวัตถุดิบแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ชุดฟีดสกรูเพื่อกำหนดปริมาณการป้อนวัตถุดิบเพื่อเข้าไปในเครื่องนะครับพอผ่านชุดฟีดสกรูจะมาเข้าสู่ส่วนของมิกเซอร์นะครับซึ่งจะมีเพื่อเราสามารถจะเติมน้ำเข้าไปได้ในกรณีที่วัตถุดิบแห้งจนเกินไปนะครับเพราะว่าวัตถุดิบเนี่ยต้องมีความชื้นที่เหมาะสมจริงๆถึงจะอัดออกมาเป็นตัวอย่างนี้ได้นะครับพอหลังจากผ่านชุดมิกเซอร์แล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่ชุดห้องอัดนะครับเป็นคอมเพรสชันแชมเบอร์นะครับในนั้นเนี่ยจะมีส่วนประกอบก็คือมีโรลเลอร์กับไดนะครับโรลเลอร์เนี่ยจะเป็นลูกกลิ้งอยู่2ลูกนะครับที่รีดวัตถุดิบที่โปรยมาจากห้องมิกเซอร์เนี่ยก็จะรีดวัตถุดิบให้อยู่ในรูปของไดนะครับเป็นวงกลมจากนั้นเนี่ยที่ตัวไดเนี่ยจะมีการเจาะรูเล็กๆเอาไว้ซึ่งหลังจากที่วัตถุดิบถูกรีดเป็นวงกลมในลักษณะเป็นเหมือนกับผืนพรมแล้วเนี่ยพอวัตถุดิบชิ้นใหม่ป้อนเข้ามาเรื่อยๆวัตถุดิบเก่าที่ถูกป้อนไปก่อนหน้าเนี่ยก็จะถูกดันตัวออกมาเรื่อยๆผ่านรูเล็กๆที่อยู่รอบๆไดตัวนี้ทำให้ออกมาเป็นแท่งแบบนี้ขึ้นมารอบๆตัวไดนะครับ
0: แท่งแบบนี้นะครับนี่คือแท่งนะฮะแล้วความพิเศษของเครื่องอะครับความพิเศษของเครื่องเจ้าตัวนี้มีความพิเศษยังไง
1: ครับตัวเครื่องตัวนี้นะครับออกแบบมาให้มีความแข็งแรงทนทานนะครับเหมาะสำหรับการอัดเชื้อเพลิงชีวมวลที่ใครว่าอัดยากเนี่ยเรามาอัดกับเครื่องนี้เนี่ยออกมาเป็นเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบตัวนี้ได้นะครับแล้วก็อีกขั้นนึงก็คือในเครื่องจักรตัวนี้เนี่ยชิ้นส่วนมากกว่า 60% นะครับเราสามารถผลิตขึ้นได้ภายในประเทศนะครับมีเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นเองที่เรายังต้องนำเข้ามา
0: ครับผมนะฮะหลังจากได้ความรู้ไปเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวอยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะฮะ
1: ครับสำหรับเครื่องผลิตเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดเม็ดตัวนี้นะครับเราก็ได้ตั้งใจนะครับเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลตัวนี้ขึ้นภายในประเทศนะครับแล้วก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักพัฒนารุ่นต่อๆไปนะครับที่จะพัฒนาเครื่องจักรในด้านผลิตพลังงานทดแทนรุ่นใหม่ๆขึ้นมา
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วถ้าใครที่อยากจะได้แบบความรู้ก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน
1: ครับสามารถติดต่อผมได้โดยตรงหรือว่าติดต่อผ่านทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ซึ่งจะมีข้อมูลเกี่ยวกับทางบริษัทแล้วก็ตัวผมอยู่ที่นั่นอยู่แล้วนะครับ
0: อ๋อโอเคครับผมนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับนะฮะต้องบอกเลยนะครับว่ายังไม่หมดเพียงแค่นี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการกันเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าครับเอาละครับและตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้อยู่กับผู้ประกอบการแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับผมพัฒนาวิราศีสันจาก Total Energy Corporation นะครับบริษัทเราทำเกี่ยวกับผลิตและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดเม็ดนะครับ
0: ครับผมนะฮะอย่างแรกที่อยากจะถามเลยนะฮะ
2: ว่ารู้จักเจ้าเครื่องนี้ได้อย่างไรครับก็อย่างแรกเลยเราก็ต้องเท้าความก่อนนะครับว่าผมเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ได้ยังไงนะครับขั้นต้นเนี่ยอย่างแรกก็คือประมาณ4ปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีใครรู้จักตัวเจ้าเชื้อเพลิงชูมูลอะเมทมากนัก
3: ครับผม
2: ทีนี้แล้วมารู้จักกันได้ยังไงเกิดแรงซื้อจากต่างประเทศครับประเทศนั้นก็คือเกาหลีเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้เลิกใช้ถ่านหินครับให้เปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงชีวมวลมากขึ้น
3: ครับ
2: ซึ่งไอ้ตัวเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดเนี่ยเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดีแต่ติดอยู่ที่ว่าประเทศเกาหลีเนี่ยซัพพลายเขาไม่เพียงพอ
3: ครับ
2: นะครับเขาก็เลยต้องมากระตุ้นประเทศในเขตเอเชียเนี่ยเพื่อให้พัฒนาแล้วก็ผลิตออกมาเพื่อเป็นซอร์ซิ่งให้กับประเทศเกาหลีครับดังนั้นเนี่ยคนเกาหลีก็เลยเข้ามาประเทศไทยทำให้เกิดเป็นเหมือนยุคคล้ายๆยุคตื่นทองในอเมริกาแต่เป็นยุคตื่นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดในประเทศไทยครับอันนี้เป็นช่วงประมาณ2ปีที่แล้วครับผมทำให้ผมทราบว่ามีบริษัทของคนไทยซึ่งทำกับเครื่องจักรอ่ะมาหลาย10ปีแล้วแล้วก็มีความรู้เรื่องเครื่องอัดชีวมวลเครื่องสร้างชีวมวลอัดเม็ดเนี่ยก็คือไอตัวเครื่องอัดวุ้นผลิตของเราเนี่ยครับโครงกับทางกระทรวงวิทยาศาสตร
3: ์
2: นะครับทำให้น่าสนใจแล้วก็น่าเชื่อถือผมก็เลยได้เข้าไปติดต่อกับทาง CDM จะเป็นอย่างนี้รู้จักเครื่องทางนี้ครับผม
3: โอ้โหนะฮะแล้วก็เจ้าเครื่องนี้นะฮะช่วยอะไรได้บ้างอะครับ
2: สำคัญมากครับเพราะว่าการทำธุรกิจเนี่ยเราต้องดูทั้งเรื่องการต้นทุนกำไรแล้วก็การทำงานถูกไหมครับผมขออนุญาตแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆแล้วกันส
3: ่
2: วนแรกครับเป็นเรื่องของต้นทุนกำไรจากที่ผมได้ไปหาซอร์สมานะครับว่าเครื่องจักรจากที่ไหนดีราคาเป็นยังไงบ้างพบว่ามีหลายแหล่งนะครับแหล่งหลักๆก็คือ1เป็นยุโรปราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าการทำงานเนี่ยนิ่งมากทำได้ดี
3: ครับผม
2: ซอร์สที่2คือฝั่งเอเชียราคาเนี่ยถูกน่าสนใจแต่ว่าการทำงานก็ต้องเทคริสไปเกิดความเสี่ยงอาจจะทำได้ไม่ดีตัวที่3คือประเทศของเราเอง
3: ครับผม
2: ซึ่งข้อดีของประเทศของเราเองเนี่ยก็คือขนส่งสะดวกระยะทางใกล้เซอร์วิสดีนะครับของคุณภาพโอเคราคาอาจจะสูงกว่าเอเชียแต่ก็มีราคาที่เหมาะสมควบคู่กับคุณภาพที่เหมาะกับที่เราต้องการ
3: ครับผม
2: ครับส่วนที่2คือประสิทธิภาพในการทำงาน
3: ครับ
2: ประสิทธิภาพเนี่ยเนื่องจากเป็นเครื่องจักรใหม่ที่เรายังไม่เคยใช้งานถูกไหมครับ
3: ครับ
2: ดังนั้นเนี่ยเครื่องจักรเราต้องการสิ่งที่มีความชัวร์ความนิ่งบริษัท TDM นะครับได้วางระบบให้ผมในการสร้างโรงงานนะครับแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับตั้งแต่วิธีการแปรรูปวัตถุดิบการจัดเก็บการคัดกรองการอัดการเก็บอะไรเงี้ยครับครบกระบวนการทั้งหมดทำให้ผมเนี่ยสามารถทำงานได้นิ่งมากรับรู้ได้ว่าถ้าผมทำงานระยะเวลาเท่านี้ผมจะได้ผลผลิตเท่านี
3: ้
2: ซึ่งการที่ผมวางไว้ได้เนี่ยมันจะทำให้ผมบริหารงานได้ง่ายขึ้นส่วนที่3ส่วนสำคัญเลยก็คือการบริการครับ after sale service ส่วนนี้สำคัญเพราะว่าถ้าเราลงทุนไม่ว่าจะประเทศฝั่งยุโรปหรือเอเชียก็ตามเนี่ย
3: ครับ
2: สิ่งสำคัญก็คือเขาบริการเราได้ไม่เต็มที
3: ่
2: ผมมองเห็นถึงข้อนี้เนี่ยก็เป็นข้อดีหลักๆเลยที่ผมเลือกบริษัทของประเทศไทย
3: บ
2: ริษัท TDM นะครับเพราะ service ดีนะครับบริการได้รวดเร็วอร่อยทันใจนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่มีระยะเวลาการทำงานมานานแล้วก็คุ้มคลีกเครื่องนี้มานานนะครับก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผมเลือกแล้วเป็นประโยชน์ที่สำคัญมาก
3: ครับผมนะฮะแล้วสามารถช่วยเหลือคนในชุมชนอย่างไรได้บ้างครับ
2: การทำเชื้อเพลิงชุมชนอัดเม็ดเนี่ยจะมีข้อช่วยเหลือได้ก็เป็นในเรื่องของการสร้างงานทั้งต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับเราจะต้องมีการสร้างงานให้แก่เกษตรกรคนในชุมชนรวมถึงการขนส่งน
3: ะครับ
2: เกษตรกรทำอะไรแล้วก็สนับสนุนการปลูกหรืออาจจะมีการปลูกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ไปรับซื้อมาเกษตรกรได้ขายยางได้ขายไม้นะครับสองมีการใช้บริการขนส่งภายในนะครับขนส่งในภายในบริเวณนั้น
3: ๆ
2: ก็มีการขนส่งรวมถึงจ้างคนเพื่อที่จะมาทำเครื่องอัดให้เรานะครับเดินงานให้เรานะ
3: คร
2: ับรวมถึงสร้างรายได้แก่ประเทศด้วย
3: ครับผมนะฮะอยากให้คุณพัฒนายฝากอะไรไว้บ้างครับอย่างเช่นเบอร์โทรติดต่อหรือว่าใครจะสอบถามอะไรครับ
2: ได้ครับก็บริษัท Total Energy Corporation นะครับเราซื้อขายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดนะครับถ้าหากทุกท่านนะครับไม่มีความสนใจที่จะติดต่อไม่ว่าจะจัดหาจัดซื้อเนี่ยติดต่อเข้ามาได้ที่บริษัทนะครับบริษัทเราจะอยู่ที่สมุทรปราการแล้วก็จะมีโรงงานอยู่ที่ระยอง
3: เอาละครับวันนี้นะฮะขอขอบคุณคุณพัฒนายบ้างนะครับ
1: ขอบคุณครับ
3: นะฮะวันนี้ได้ความรู้มากมายเลยนะครับอีกสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวอาจจะเดินชมบรรยากาศรอบๆหน่อยนะฮะเพราะว่าวันนี้เราอยู่ข้างในและเยอะแล้วอยากไปสู่บรรยากาศข้างนอกบ้างเดี๋ยวเจอกันข้างนอกครับ

วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะฮะขอขอบคุณนะฮะคุณจักรเกษตรนะครับและคุณพัฒนัยนะฮะที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะฮะถ้าไม่มีโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันครับต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสถาบัน TGI ไทยเยอรมันวันนี้ผมอาร์ตสิทธินาต้องขอลาไปก่อนรอบหน้าไปดูกันว่าผมคิดการใหญ่ที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: วัสดีครับผมมิกกี้บัตโรบอทเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้มาพบกับทุกคนพร้อมเรื่องราววิทยาศาสตร์แสนสนุกอีกแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ชายเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้ก็มารายงานตัวด้วยแล้วเหมือนกันค่ะว่าแต่มิกกี้บัตเป็นอะไรไปคะเนี่ยทำไมทำหน้าเศร้าแบบนั้นล่ะ
0: ก็ผมไม่ชอบตอนที่มีฝนตกแบบนี้นะสิครับทั้งเสียงดังเปียกชื้นอากาศก็ไม่สดชื่นบรรยากาศชวนให้รู้สึกเศร้าจังเลยล่ะครับ
1: แหมหุ่นยนต์ผู้ละเอียดอ่อนแต่ว่าจริงๆแล้วพี่สายชอบนะคะเวลาที่ฝนตกเนี่ยเพราะมันทำให้อากาศเย็นสบายแถวก็ไม่ต้องรดน้ำต้นไม้และที่สำคัญได้เห็นรุ้งสวยๆแบบนั้นด้วย
0: โอ้โหจริงด้วยครับสายรุ้งสวยมากๆเลยครับเห็นแล้วสดชื่นมากเลยว่าแต่พี่รู้ไหมครับว่าทำไมหลังฝนตกเราถึงเห็นสายรุ้งแบบนี้
1: รู้ค่ะแต่ว่ายังมีเรื่องน่าสนใจอีกหลายเรื่องเลยที่เกี่ยวกับสายรุ้งที่พี่ใส่เนี่ยก็อยากรู้เหมือนกัน
0: ว้าวยอดไปเลยครับงั้นตอนนี้เพื่อนๆทางบ้านก็มาระดมความคิดตั้งคำถามเกี่ยวกับสายรุ้งได้เลยพวกเราจะไปค้นหาคำตอบด้วยกัน
2: รุ้งเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ
3: เราสามารถสร้างรุ้งเองได้ไหมคะ
4: เราจะเห็นรุ้งทุกครั้งหลังฝนตกใช่ไหมคะ
2: นอกจากบนท้องฟ้ายังมีรุ้งอยู่ที่อื่นอีกไหมคะ
5: ทำไมรุ้งถึงมี7สีครับ
1: แสงสีต่างๆรวมกันเป็นสีรุ้งได้ยังไงแล้วรุ้งได้ยังไง
0: มาร่วมกันไขปริศนานี้ด้วยการทดลองกันเลยครับ

0: ายรุ้งไม่ได้มีแค่ในนิทานสายรุ้งนั้นมาจากไหนเกิดขึ้นมาได้ยังไง
1: ของสวยๆแบบนี้ธรรมชาติสร้างขึ้นมาแน่นอนแต่รู้ไหมว่าสายรุ้งก็สามารถเกิดขึ้นได้แม้จะไม่มีฝนตก
0: แน่ๆตื่นเต้นกันแล้วใช่ไหมงั้นเราไปดูจากการทดลองนี้กันเลยนี่คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้ทำรุ้งอย่างง่ายขั้นแรกให้ใส่น้ำในโหลแก้วสี่เหลี่ยมและแก้วน้ำในปริมาณเท่านี
1: ้จากนั้นก็เอาอุปกรณ์ทั้งหมดมาวางไว้ตามตำแหน่งนี้เลยค่ะ
0: เมื่อได้ตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วก็ให้ดับไฟและเปิดไฟฉาย

0: เมื่อแสงจากไฟฉายเดินทางจากอากาศไปยังน้ำในแก้วน้ำแสงจะเกิดการหักเหขึ้นเพราะอากาศและน้ำมีความหนาแน่นต่างกันและการหักเหของแสงนี้ทำให้แสงกระจายออกมาเป็นสีรุ้งหลังฝนตกและมีแดดออกเราจึงมักเห็นสายรุ้งเพราะแสงอาทิตย์เดินทางจากอากาศผ่านละอองน้ำในอากาศที่เกิดขึ้นหลังฝนตกทำให้แสงเกิดการหักเหและสะท้อนออกมาเป็นสายรุ้งครับ
1: สายรุ้งเกิดจากการหักเหของแสงอาทิตย์ผ่านละอองน้ำในอากาศนั่นเอง
2: งั้นคราวนี้เราลองมาทดสอบการหักเหของแสงด้วยแสงอาทิตย์จริงๆเลยดีกว่าเราจะหันด้านกว้างของปริซึมขึ้นเพื่อรับแสงจากดวงอาทิตย์ค่ะ
1: จากนั้นก็กระดาษสีขาวเนี่ยมาเป็นฉากรับแสงที่ออกมาจากปริซึม

0: สงสัยกันไหมครับว่าทำไมแสงอาทิตย์ที่เป็นสีขาวๆถึงหักเหออกมาเป็นหลายๆสีแบบนี้ได
1: ้แสงอาทิตย์ที่คนเรามองเห็นนั้นเป็นแสงที่ไม่มีสีหรือบางครั้งเรียกกันว่าแสงสีขาวซึ่งความจริงแล้วแสงสีขาวนี้เกิดจากการรวมตัวกันของแสงหลายสีเมื่อแสงสีขาวนั้นเคลื่อนที่จากอากาศไปสู่ดินซึ่งหรือน้ำมันจึงถูกหักเหและแยกออกมาเป็นสีต่างๆมากมายหลายสีโดยสีหลักๆที่ตาของคนเราสามารถมองเห็นได้นั้นแบ่งออกได้เป็น7เฉดสีด้วยกันเรียกว่าสเปกตรัมประกอบด้วยสีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสบแดงเราจึงคิดกันว่าสายรุ้งนั้นมี7สีถ้าพูดให้ถูกจริงๆแล้วสายรุ้งไม่ได้มี7สีนะครับแต่คนเราสามารถแยกความแตกต่างของสายรุ้งได้ชัดแค่7สีต่างหาก
2: สายแอนอินสคูลสนุกคิดวิทย์ในโรงเรียน
1: หลังฝนตกเด็กๆมักจะตื่นเต้นที่จะได้เห็นสายรุ้งกันสายรุ้งที่เด็กๆชื่นชอบนี้เด็กๆรู้หรือเปล่าว่าทำไมมันถึงมีหลายสี
3: พระอาทิตย์เมื่อส่องกระทบกับละอองน้ำจะทำให้เกิดสายรุ้งแต่จริงๆแล้วพระอาทิตย์มีหลายสีแต่ตาของเราสามารถรับได้เพียงแค่7สีค่ะ
4: แสงอาทิตย์เดินทางมายังโลกเราด้วยความเร็วสูงจึงทำให้เห็นเป็นแสงสีขาวเมื่อในอากาศมีละอองน้ำมากเมื่อแสงอาทิตย์มาตกกระทบจึงทำให้เกิดการกระจายแสงและการหักเหจึงทำให้เห็นเป็นรุ้ง7สี
5: รุ้งมักเกิดขึ้นหลังฝนตกเพราะมีละอองน้ำมากเมื่อแสงแดดส่องผ่านละอองน้ำทำให้เกิดการหักเหและการสะท้อนเข้าที่ตาเราจึงมองเห็นสีรุ้งเป็น7สีค่ะ
1: ไปดูกันว่าสายรุ้งสวยงามที่มีสีสันสดใสนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆที่สร้างสิ่งประดิษฐ์แบบไหนออกมากันนะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับวิจิตรคนเก่ง
6: พวกเรามาจากโรงเรียนมินบุรีค่ะ
1: ไปชมฝีมือของพวกเขากันได้เลย
7: แรงบันดาลใจของหนูคืออยากให้ห้องตกแต่งให้สวยงามโดยสายรุ้งค่ะ
8: แรงบันดาลใจของหนูคือไปเห็นลูกบอลดิสโก้สีสันสวยๆก็อยากได้มาประดับห้องบ้างแต่ว่ามันมีราคาแพงเราก็เลยนำซีดีมาฉายส่องกับไฟแล้วก็จะเห็นเป็นรุ้งสีสันสวยๆเหมือนกันค
9: ่
8: ะ
9: แรงบันดาลใจของหนูก็คือหนูอยากเห็นรุ้งทุกวันที่หนูในบ้านกลับมาบ้านเหนื่อยเพราะบางครั้ง

0: การรอที่กว่าจะเห็นรุ้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมันรอแสนนานแผ่นซีดีเทปใสกาวสองหน้ากาวกรรไกรกระดาษโปสเตอร์สีและกระดาษสีเงินแล้วก็หลอดไฟกล่องทึบแสง
1: วิธีการทำคือนำกระดาษสีเงินมาติดให้ทั่วภายในกล่องจากนั้นนำแผ่นซีดีมาติดให้ทั่วภายในกล่องแล้วก็เจาะช่องที่ข้างกล่องและบนฝากล่องจากนั้นนำหลอดไฟเข้าไปในช่องด้านบนฝากล่องวิธีการใช้ง่ายๆนะคะคือแค่เราเปิดสวิตช์ก็สามารถใช้งานได้แล้วค่ะ
2: หลักการที่ทำให้เห็นสายรุ้งพื้นผิวของแผ่นซีดีถูกปกคลุมไปด้วยรอยเล็กๆที่เรียกว่าพิษทำให้แสงแต่ละสีตกสะท้อนในมุมที่แตกต่างกันจึงเกิดเป็นสเปกตรัมหรือสายรุ้งค่ะ

เพื่อนๆครับในหลักการการรวมสีของสายลุ้มเราสามารถมาทำเป็นของเล่นสนุกๆใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นลูกข่างและวงล้อสีครับ

ลับมาพบกับ5คำถามจริงหรือไม่เกี่ยวกับสายรุ้งจริงหรือไม่มีสายรุ้งสีขาวด้วยคำตอบคือจริงสายรุ้งนี้จะเกิดในที่ที่มีหมอกหนาจัดจริงหรือไม่มีคนพบปลายทางของสายรุ้งคำตอบคือจริงมีชายคนหนึ่งบังเอิญถ่ายภาพปลายของสายรุ้งที่ติดอยู่บนพื้นดินได้บนทางด่วนจริงหรือไม่ที่ปลายทางของสายรุ้งมีขุมทรัพย์ซ่อนอยู่เชื่อแต่โบราณเท่านั้นจริงหรือไม่ไม่ได้มีแค่สายรุ้งโค้งๆเท่านั้นแต่มีแบบเป็นวงกลมด้วยคำตอบคือจริงแต่ต้องขึ้นไปดูบนที่สูงๆอย่างบนเครื่องบินจริงหรือไม่ไม่มีเครื่องสร้างสายรุ้งจริงๆอยู่ในห้องนอนคำตอบคือไม่จริงค่ะแต่ถ้าจะมีก็จะมีเฉพาะโปรเจคเตอร์ที่สร้างสายรุ้งปอมๆเท่านั้นน่าทึ่งใช่ไหมล่ะตอบกันถูกกี่ข้อเอ่ยแต่ความสนุกของสายรุ้งยังไม่หมดแค่นี้เท่านั้นนะ

0: เมื่อมีฝนตกแล้วมีแดดออกเราก็จะเห็นสายรุ้งที่มีสีสันสวยงามได้
1: จะอยู่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์เสมอเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเห็นสายรุ้งก็ต้องหันตรงข้ามกับดวงอาทิตย
0: ์นอกจากรุ้งบนท้องฟ้าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วรู้กันหรือเปล่าว่ารุ้งมีอยู่ในสิ่งของรอบตัวเราด้วย
1: ถูกต้องในบ้านของเราก็มีรุ้งอยู่ด้วยนะ
0: แปลกใจกันใช่ไหมล่ะรุ้งมีได้ยังไงและรุ้งมีอยู่ในสิ่งของอะไรบ้างแล้วจะลองให้เพื่อนๆมาทายกันดู
1: เริ่มจากห้องนั่งเล่นกันเลย
0: ของ4อย่างในห้องนั่งเล่นมีอย่างนึงที่มีรุ้งอยู่เราจะลองมาดูกันว่าวิทย์บอลวิทย์เกิร์ลแถวเนี้ยเขาจะเลือกถูกกันหรือเปล่า

0: ได
1: ้ซีดีค่ะ
0: คำตอบของน้องไทก้าถูกต้องครับแผ่นซีดีเนี่ยมีลุงจริงๆนี่ไงโชว์

0: าวเดินทางมากระทบกับเส้นบางๆที่เรียงขนานกันบนแผ่นซีดีมันจะเกิดการกระเจิงแสงขึ้นทำให้ตาของเรามองเห็นแถบสีรุ้งได้ครับ
1: ต่อไปเป็นห้อง

0: ทำให้เกิดสายรุ้งได้คะอันนี้กระจกไหนลองดูซิกระจกมีสายรุ้งไหมคำตอบที่น้องภูมิตอบมายังไม่ถูกต้องนะคะที่ถูกต้องก็คือนี่เลยนี่สร้อยคริสตัลนี่สองคนนี้คิดว่าของสิ่งไหนที่จะทำให้เกิดสายรุ้งได้บ้างอันไหนเอ่ยหยิบเลย
1: หยิบเลยหยิบเลย
2: อันนี้เหรออัน
3: นี้อันเดียวกันด้วย
0: คิดว่าเพราะอะไรครับ
1: เพราะอะไร
2: เพราะเห็นสี
1: เพราะเห็นสีสายรุ้งอยู่ด้านใน
0: ใส่ลุงอยู่ค่ะ
4: แม้แต่ในห้องน้ำก็มีรุ้งอยู่ด้วย

0: น้องๆครับน้องๆคิดว่าของอันไหนที่มีสายลุ้งอ่ะ
1: อันนี้เหรอมีสายลุ้งเหรอ
2: วีวี่คิดว่ามีไหม
3: ไม่มี
2: อ่ะแล้ววีวี่คิดว่าอันไหนเอ่ย
1: อันนี้เหรอ
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นอันนี้
4: เพราะว่าข้างในฟองซาบู่มันมีสีคล้ายๆสายลุ้ง

0: คำตอบของน้องๆทั้งสองคนถูกต้องนะครับเพราะในน้ำสบู่เนี่ยมีฟองสบู่อยู่แล้วฟองสบู่เนี่ยก็มีสีของสายรุ้งอยู่ด้วยเอาลองจุ่มขึ้นมาแล้วเป่าดูแล้วเป่าเป่าปุ๊บนี่นี่ได้เห็นรุ้งในสิ่งของต่างๆไปแล้วคราวนี้เรามาทำรุ้งเองกันบ้างดีกว่า
1: ได้เลยถ้าพร้อมแล้วลงมือทำกันเลย
0: เริ่มจากหยดน้ำยาเคลือบเล็บลงไปในน้ำสะอาด

0: วันนี้เราได้รู้ที่มาของรุ้งสวยหลากสีว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงแถมยังได้เห็นสายรุ้งในมุมมองที่แปลกใหม่จากสิ่งรอบๆตัว
1: คราวหน้าที่มองเห็นรุ้งทุกคนคงรู้สึกตื่นเต้นและชื่นชอบสายรุ้งมากขึ้นแน่
0: ส่วนเพื่อนๆคนไหนที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายรุ้งก็สามารถหาอ่านได้จากในหนังสือหรือว่าเว็บไซต์พวกค่ะ
1: ส่วนคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือรุ้งมี7สีใช่หรือไม่คิดให้ดีนะครับเพราะหลังจากดู Worldwide with สายรุ้งวันนี้แล้วคำตอบของเพื่อนๆอาจจะต้องเปลี่ยนไปใครรู้คำตอบแล้วรีบตอบมาทาง Facebook ของรายการเลยนะครับ
0: 3คนแรกที่ตอบถูกรับไปเลยหนังสือวิทยาศาสตร์น่าสนุกแบบนี้ส่วนวันนี้รายการ Worldwide Week ของพวกเราก็หมดเวลาลงแล้วแต่ความสนุกทางวิทยาศาสตร์ยังคงดำเนินต่อไป
1: แค่ทุกคนรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวศึกษาหาความรู้และรู้จักตั้งคำถามเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
0: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
1: แล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าในรายการ

0: อ้าวมากันแล้วหรอครับโอ้โหเวลานี่ผ่านไปเร็วมากเลยนะครับแป๊บเดียวเนี่ย4โมงครึ่งแล้วนะน้องๆเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาเราทำอะไรที่เราเพลิดเพลินไปกับมันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมการดูหนังการต่อตัวต่อเวลามันจะผ่านไปเร็วมาก 2-3-4 ชั่วโมงแวบเดียวเนี่ยจากเช้ากลายเป็นมืดไปเลยนะครับแล้วพอมืดปุ๊บเราก็ต้องเข้านอนเพื่อเช้าเราจะต้องไปโรงเรียนหลายๆคนเนี่ยคงภาวนาใช่ไหมครับขอให้ตอนเช้าเนี่ยไม่มาถึงแต่ผมขอบอกเลยนะว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่ากลางวันกับกลางคืนเนี่ยนะครับเขาเป็นคู่หูดูโอกันมาเลยเช้าค่ำเช้าค่ำแบบนี้ตลอดและไม่ได้เป็นแค่ประเทศไทยที่เป็นแบบนี้นะครับทั่วโลกเขาก็เป็นกันพูดถึงคำว่ากลางวันและกลางคืนเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยนะครับเวลาที่ดวงอาทิตย์ลอยขึ้นมาสู่ท้องฟ้าและฉายแสงสว่างสูงนั่นคือตอนกลางวันใช่ไหมล่ะครับส่วนตอนที่ดวงอาทิตย์เนี่ยร่วงหล่นลงมาจากท้องฟ้าแสงอาทิตย์หายไปนั่นคือตอนกลางคืนใช่ไหมครับและถ้าพูดถึงแสงอาทิตย์และกลางวันกลางคืนเนี่ยคงมีความเกี่ยวข้องกับดวงอาทิตย์ไม่มากก็น้อยแน่นอนครับจะบอกว่าเกี่ยวเต็มๆเลยดีกว่าครับน้องๆ ก่อนอื่นนั้นขอยินดีต้อนรับเข้าสู่จักรวาลอันไกลโพ้นต้องบอกก่อนเลยว่าโลกที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้นะครับเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นทรงกลมลอยอยู่ในอวกาศและหมุนรอบตัวเองด้วยแรงเหวี่ยงของตัวมันเองนะครับจึงทำให้โลกของเราเนี่ยมีทรงเหมือนลูกส้มหรือมีทรงแป้นนะครับและความพิเศษนอกจากนั้นนอกจากมันจะหมุนรอบตัวเองแล้วมันยังโคจรรอบดวงอาทิตย์อีกด้วยนะครับหุยไม่เวียนหัวหรือไงฮะซึ่งการหมุนรอบตัวเองของโลกหนึ่งรอบแบบนี้หมุนแบบนี้นะครับกินเวลาไปถึง24ชั่วโมงหรือ1วันกันเลยทีเดียวและนอกจากนี้นะครับโลกของเรายังโคจรรอบดวงอาทิตย์อีก1ปีหรือ365วันอีกด้วยสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะครับและจากปัจจัยทั้ง2 อย่างนี้นะครับทำให้เกิดปรากฏการณ์มากมายบนโลกของเราไม่ว่าจะเป็นการเกิดกลางวันกลางคืนการขึ้นตกของดวงดาวนะครับและการเกิดทิศการกำหนดเวลาบนโลกของเราอีกด้วยไม่ธรรมดาเลยนะครับทุกคน
1: ลองมองขึ้นไปบนท้องฟ้าที่อยู่สูงขึ้นไปใกล้แสงไกลเราจะเจอกับทั้งแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันและเห็นดาวดวงอื่นมากมายในเวลากลางคืนวัตถุบนท้องฟ้าเหล่านั้นล้วนเป็นองค์ประกอบของระบบสุริยะระบบสุริยะคืออะไรเพื่ออำนวยต่อการดำรงชีวิตสิ่งมีชีวิตก็จะเกิดขึ้นบนดาวเคราะห์เหล่านั้นระบบสุริยะจะประกอบไปด้วยดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ขนาดกลางแต่ก็ใหญ่มากเมื่อเทียบกับโลกให้แสงสว่างความร้อนและพลังงานรูปแบบอื่นแก่โลกเป็นศูนย์กลางของแรงโน้มถ่วงโดยมีดาวเคราะห์และบริวารทั้งหลายโคจรล้อมรอบดวงอาทิตย์ส่วนดาวเคราะห์ก็คือบริวารขนาดใหญ่ของดวงอาทิตย์มี8ดวงเรียงลำดับจากใกล้ไปไกลได้แก่ดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคารดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนดาวเคราะห์ทั้ง8นั้นโคจรรอบดวงอาทิตย์ดวงจันทร์บริวารก็หมายถึงดาวที่เป็นบริวารซึ่งโคจรรอบดาวเคราะห์อีกทีนึงไม่ได้โคจรรอบดวงอาทิตย์โดยตรงแล้วก็ยังมีดาวเคราะห์แคระดาวเคราะห์น้อยแล้วก็ดาวหางสวยๆที่อาจจะเคยเห็นภาพกันมาบ้างแล้วทั้งหมดนี้แหละเป็นสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้าไม่อยากจะเชื่อเลยเนาะมันช่างยิ่งใหญ่อลังการจนมนุษย์อย่างเราเหลือตัวจ้อยไปเลยคำถาม

0: คำตอบคือโลกอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่3ลองไล่ดูเริ่มจากใกล้สุดจะเป็นดาวพุธดาวศุกร์แล้วก็โลกเป็นลำดับที่3
1: คราวนี้เราจะมาหาคำตอบเกี่ยวกับกลางวันและกลางคืนกันนะครับและเราจะมาดูกันว่ามีดวงดาวดวงไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับระบบสุริยะจักรวาลของเรามาหาคำตอบไปด้วยกันนะครับทีนี้เราก็มาดูกันที่ลูกโลกของเรากันก่อนเลยครับเรามาหาประเทศไทยกันก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนของลูกโลกใบนี้ประเทศไทยนี่ไงเจอแล้วครับประเทศไทยอยู่ตรงนี้ไงครับพอเราเจอประเทศของเราปุ๊บเราก็เอาสัญลักษณ์สีแดงเนี่ยมาติดไว้จะได้หาง่ายๆครับ

จากนั้นนะครับให้เรานำไฟฉายมาตั้งบนแท่นวางไฟฉายนะครับตั้งให้ตรงกับแกนกลางของโลกนะครับแบบนี้ตอนนี้เนี่ยประเทศไทย

จะได้รับแสงไปเต็มๆเลยส่วนพื้นที่ด้านบนได้รับแสงน้อยกว่าตรงกลางโคจรรอบดวงอาทิตย์ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับบริเวณที่เป็นจุดที่โดนแสงอาทิตย์ก็แตกต่างกันออกไปนะครับทำให้ฤดูกาลก็แตกต่างกันเช่นกันครับลองดูในโซนประเทศไทยที่ตั้งอยู่สิครับเห็นไหมล่ะครับไม่ว่าจะโคจรไปอยู่ตรงไหนก็โดนแสงอาทิตย์แบบเต็มๆตลอดเวลาอยู่แล้วครับเพราะอยู่ตรงกลางเลย

จากเหตุการณ์ที่เราจำลองขึ้นก็จะเห็นได้ว่ากลางวันกลางคืนนั้นเกิดจากการที่โลกจะหมุนรอบตัวเองเป็นเวลา24ชั่วโมงขณะที่หมุนก็จะมีด้านที่โดนแสงจากดวงอาทิตย์ซึ่งนั่นก็เป็นเวลากลางวันส่วนด้านที่ไม่โดนแสงจากดวงอาทิตย์จะเป็นเวลากลางคืนเมื่อโลกหมุนไปเรื่อยๆด้านที่ไม่โดนแสงก็จะค่อยๆหมุนเปลี่ยนมาจนกลายเป็นกลางวันอีกครั้งภายใน24ชั่วโมงหรือที่เรานับเป็น1วันนั่นเองและโลกของเราก็จะหมุนรอบตัวเองเวียนกันไปแบบนี้เรื่อยๆไม่มีหยุดทำให้เดี๋ยวก็เช้าเดี๋ยวก็มืดแบบนี้ไปตลอดชีวิตของเรานอกจากการหมุนรอบตัวเองของมันจุดที่เข้มก็คือส่วนที่ได้รับแสงมากและจุดที่อ่อนก็คือส่วนที่ได้รับแสงน้อยจากภาพวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์จะเห็นว่าช่วงเวลาที่โลกเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดก็คือเดือนมกราคมส่วนช่วงเวลาที่โลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ที่สุดก็คือเดือนกรกฎาคมแต่แทนที่เดือนมกราคมอากาศของโลกควรจะร้อนส่วนในเดือนกรกฎาคมอากาศของโลกควรจะเย็นแต่ในความเป็นจริงเดือนมกราคมประเทศที่อยู่ทางซีกโลกใต้จะเป็นฤดูร้อนแต่ซีกโลกเหนือจะเป็นฤดูหนาวส่วนในเดือนกรกฎาคมเฉพาะซีกโลกใต้อีกเช่นกันที่เป็นฤดูหนาวส่วนซีกโลกเหนือจะเป็นฤดูร้อนเพราะฉะนั้นกลไกสำคัญที่ทำให้เกิดฤดูกาลไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ว่าโลกอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลดวงอาทิตย์แต่อยู่ที่ความเอียงของโลกที่ทำให้แต่ละพื้นที่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากันและทำให้เกิดฤดูกาลที่ต่างกันนั่นเองคำถาม

0: คำตอบก็คือบริเวณเส้นศูนย์สูตรเป็นเขตที่ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์มากที่สุด
1: ออกหากินในเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นและเข้านอนในเวลาที่ดวงอาทิตย์ตกดินใช่ไหมล่ะครับแต่มีสัตว์ประเภทหนึ่งที่ออกหากินในเวลาที่ดวงอาทิตย์ตกดินเพราะว่าดวงตาของพวกมันนั้นสามารถมองเห็นในที่มืดได้เช่นนกฮูกและค้างคาวครับบางคนชอบเวลากลางวันมากกว่าเพราะได้ออกไปเล่นกับเพื่อนๆบางคนก็ชอบเวลากลางคืนมากกว่าเพราะได้นอนหลับพักผ่อนสบายอยู่ที่บ้านแต่อย่าลืมนะครับว่ากลางวันก็มีความสำคัญเช่นกันเพราะพืชและสัตว์ต้องการแสงสว่างในการดำรงชีวิตส่วนพืชก็ต้องการแสงสว่างและน้ำเพื่อเจริญเติบโตสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ก็ต้องการกินพืชเป็นอาหารแต่ว่าเวลากลางคืนก็จำเป็นสำหรับสัตว์และพืชนะครับเพราะพวกเขาก็ต้องการการพักผ่อนครับเพราะฉะนั้นตอนกลางคืนก็อย่าเอาแต่เล่นนะครับต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อที่จะตื่นขึ้นมารับดวงอาทิตย์ที่สดใสในยามเช้าของอีกวันหนึ่งด้วยนะครับแต่ว่าประเทศไทยของเราเนี่ยไม่ค่อยสดใส
0: ระบบสุริยะจะประกอบไปด้วยดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ขนาดกลางแต่ก็ใหญ่มากเมื่อเทียบกับโลกให้แสงสว่างความร้อนและพลังงานรูปแบบอื่นแก่โลกเป็นศูนย์กลางของแรงโน้มถ่วงโดยมีดาวเคราะห์และบริวารทั้งหลายโคจรล้อมรอบดวงอาทิตย์ส่วนดาวเคราะห์ก็คือบริวารขนาดใหญ่ของดวงอาทิตย์มี8ดวงเรียงลำดับจากใกล้ไปไกลได้แก่ดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคารดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนดาวเคราะห์ทั้ง8นั้นโคจรรอบดวงอาทิตย์ดวงจันทร์บริวารก็หมายถึงดาวที่เป็นบริวารซึ่งโคจรรอบดาวเคราะห์อีกทีนึงไม่ได้โคจรรอบดวงอาทิตย์โดยตรงแล้วก็ยังมีดาวเคราะห์แคระดาวเคราะห์น้อยแล้วก็ดาวหางสวยๆที่อาจจะเคยเห็นภาพกันมาบ้างแล้วด้วยโลกเป็นดาวเคราะห์บริวารของดวงอาทิตย์ทำให้เกิดปรากฏการณ์หนึ่งที่เรียกว่ากลางวันและกลางคืนกลางวันกลางคืนนั้นเกิดจากการที่โลกจะหมุนรอบตัวเองเป็นเวลา24ชั่วโมงขณะที่หมุนก็จะมีด้านที่โดนแสงจากดวงอาทิตย์ซึ่งนั่นก็เป็นเวลากลางวันส่วนด้านที่ไม่โดนแสงจากดวงอาทิตย์จะเป็นเวลากลางคืนเมื่อโลกหมุนไปเรื่อยๆด้านที่ไม่โดนแสงก็จะค่อยๆหมุนเปลี่ยนมาจนกลายเป็นกลางวันอีกครั้งภายใน24ชั่วโมงหรือที่เรานับเป็น1วันนั่นเองและโลกของเราก็จะหมุนรอบตัวเองเวียนกันไปแบบนี้เรื่อยๆไม่มีหยุดทำให้เดี๋ยวก็เช้าเดี๋ยวก็มืดไปตลอดชีวิตของเรานอกจากการหมุนรอบตัวเองของโลกแล้วโลกของเรายังมีการโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยโดยการโคจรรอบดวงอาทิตย์1รอบใช้เวลา365วันหรือ1ปีทั้งหมดนี้แหละเป็นสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้าไม่อยากจะเชื่อเลยเนาะมันช่างยิ่งใหญ่อลังการจนมนุษย์อย่างเราเหลือตัวจ้อยไปเลยคำถามถ้าเราเห็นดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปทางด้านหลังบ้านแสดงว่าหน้าบ้านเราจะเป็นทิศอะไรคำตอบคือทิศตะวันออกถ้าหากสังเกตการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ในเวลาเช้าจะเห็นดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นมาจากขอบฟ้าด้านหนึ่งเราเรียกด้านนั้นว่าทิศตะวันออกและในตอนเย็นเราจะเห็นดวงอาทิตย์เคลื่อนต่ำลงจนลับขอบฟ้าไปอีกด้านหนึ่งเราเรียกด้านนั้นว่าทิศตะวันตกเมื่อดวงอาทิตย์ตกหลังบ้านแสดงว่าหน้าบ้านเป็นทิศตะวันออกนั่นเอง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV
1: เขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ก้อนเมฆที่แพรวเห็นว่ารูปร่างต่างกันเนี่ยเขาก็มีชื่อที่ต่างกันด้วยนะ
1: ก้อนเมฆมีชื่อด้วยเหรอคะ
0: มีสิคะตอนครอบครัวก้อนเมฆวันนี้อากาศดีมากเลยนะคะดอกไม้ก็บานสวยเต็มสวนเลยอ่ะ
1: เฮ้ยส่วนตรงนี้เหมือนแพนเค้กเลยอะค่ะ
0: รู้ว่าแพลวต้องหิวแน่ๆเลยค่ะ
1: นิดนึงค่ะแต่ว่าอันนู้นอะก็เหมือนแมวนะคะส่วนอันนี้ก็เหมือนลูกหัวใจเลยค่ะ
0: ว้าวเนี่ยนะคะก้อนเมฆที่แพลวเห็นว่ารูปร่างต่างกันเนี่ยเขาก็มีชื่อที่ต่างกันด้วยนะ
1: ก้อนเมฆมีชื่อด้วยเหรอคะ
0: มีสิคะถ้าแพลวอยากรู้ว่าก้อนเมฆมีชื่อแตกต่างกันยังไงงั้นครูจะพาไปหาคำตอบกันใน
2: ลับซ่าท้าทดลอง
0: ก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักกันก่อนว่าเมฆเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไง
1: ค่ะ
0: เมฆนะคะก็เกิดจากละอองน้ำในอากาศค่ะซึ่งเกิดจากการควบแน่นของหยดน้ำที่ทำให้รวมตัวกันกลายเป็นก้อนเมฆ
1: ถ้าเมฆเนี่ยเกิดจากละอองน้ำทำไมบางทีเราถึงมองเห็นเมฆเป็นสีขาวบางครั้งก็เป็นสีเทาอะคะ
0: โดยปกติแล้วนะคะน้ำบริสุทธิ์เวลาที่เรามองผ่านเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันโปร่งแสงใช่ไหมเราก็จะมองเห็นเป็นใสๆแต่เมื่อใดที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งนะคะมีพื้นผิวทำให้เกิดการตกกระทบของแสงทำให้เรามองเห็นว่ามันเป็นสีขาวแต่ถ้าเมื่อใดเนี่ยบางทีนะคะมันเกิดการตกกระทบบวกกับเงาของก้อนเมฆที่อยู่ข้างบนทำให้เรามองเห็นเมฆเป็นสีเทาได้ค่ะ
1: เห็นครูบอกว่าเมฆเนี่ยมันมีชื่อเรียกด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะนักอุตุนิยมวิทยานะคะเขามีการตั้งชื่อเมฆแบบเป็นทางการด้วยถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยเมฆจะมีด้วยกันสองแบบก็คือเป็นเมฆที่เป็นก้อนๆแบบนั้นเขาจะเรียกกันว่าเมฆคิวมูลัส
1: คิวมูลัส
0: แล้วถ้าเป็นแบบมูดนะคะอ่านตรงนั้นก็ได้เป็นเมฆที่เป็นแผ่น
1: ๆค่ะ
0: เขาจะเรียกว่าเมฆสตาร์ตัส
1: สตาร์ตัสคิวมูลัสสตาร์ตัส
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นเมฆก้อนที่เรียงติดกันจนเหมือนเมฆแผ่นเขาจะเรียกว่าเมฆสตาร์โตคิวมูลัส
1: สตาร์โตคิวมูลัส
0: ใช่
1: แล้วมันมีแค่3แบบนี้เท่านั้นเหรอคะ
0: ไม่ค่ะแต่ถ้าเป็นเมฆฝนเขาก็จะมีการเพิ่มคำว่านิมโบหรือนิมบัสเข้าไปซึ่งนิมโบนิมบัสเนี่ยแปลว่าฝนถ้าสมมติว่าเป็นเมฆก้อนที่เป็นเมฆฝนก็เมฆสตาร์โตคิวมูลัส
1: ค่ะ
0: แล้วก็นิมโบสตาร์ตัส
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็คิวโมโลนิมบัส
1: ก็คือ5ประเภทที่ครูพูดไปเมื่อกี้นี้
0: ใช่แล้วค่ะส่วนเมฆชั้นกลางนะคะก็จะอยู่สูงถัดขึ้นไปค่ะอยู่ที่2กิโลเมตรจนถึง6กิโลเมตรก็คือเมฆชั้นกลางเนี่ยเขาจะมีการเติมคำว่าอัลโตเข้าไปซึ่งอัลโตแปลว่ากลาง
1: ค่ะ
0: อย่างเช่นเมฆก้อนที่อยู่ในเมฆชั้นกลางก็จะถูกเรียกว่าอัลโตคิวมูลัสถ้าเป็นเมฆแผ่นเขาจะเรียกว่าอัลโตสตาร์ตัสบางครั้งนะคะเมฆชั้นกลางนะคะที่มีความหนาแน่นมากก็สามารถบดบังดวงอาทิตย์ได้ด้วยทำให้เรามองเห็นว่าเมฆชั้นกลางเนี่ยมีสีเทา
1: แล้วเมฆชั้นสูงล่ะคะ
0: เมฆชั้นสูงนะคะก็จะอยู่สูงถัดขึ้นไปค่ะก็คือสูงกว่าระดับ6กิโลเมตรขึ้นไปเมฆชั้นนี้นะคะก็จะถูกนำหน้าด้วยคำว่าเซโร
1: ถ้าเกิดว่าเป็นก้อนๆ ก็จะเป็นเซโรคิวมูลัสอย่างนี้หรือเปล่าคะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: ถ้าเป็นเมฆแผ่นก็เซโรสตาร์ตัส
0: ถูกต้องโอเคมากเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเมฆที่เป็นเมฆเซรัสด้วยค่ะลักษณะเป็นขนนกใช
1: ่มีเยอะมากเลยนะคะเนี่ยแล้วคราวนี้เมฆที่อยู่ชั้นสูงจะมีสีเทาเหมือนชั้นกลางไหมคะ
0: ไม่เลยค่ะเราจะมองเห็นว่าเมฆชั้นสูงเนี่ยเป็นสีขาวเพราะว่าตัวเมฆเองเนี่ยมีความหนาแน่นที่น้อยกว่าเมฆชั้นกลางทำให้ไม่สามารถที่จะบังดวงอาทิตย์ได้ค่ะ

0: ดีเลยค่ะกิจกรรมครอบครัวก้อนเมฆ
1: ฟังดูน่าสนุกจังเลยค่ะคุเช่อุปกรณ์เยอะเลย
0: ใช่ค่ะอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมนะคะก็จะมีกระดาษสีดินสอสำลีดินน้ำมันนะคะกาวแล
1: ้
0: วก็
1: มีหลายชื่อมาก
0: ถูกต้องค่ะงั้นเรามาเริ่มที่เมฆชั้นต่ำกันก่อน
1: ค่ะ
0: เริ่มที่เมฆก้อนเมฆคิวมูลัสก่อนค่ะ
1: คิวมูลัสเป็นเมฆก้อนๆ
0: ใช่ค่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้จะเห็นว่าเมฆคิวมูลัสนะคะจะเป็นเมฆ ก้อนที่มีลักษณะที่เป็นขนปุยปุยคล้ายๆกับดอกกะหล่ำหรือว่าบล็อกเคอรี่ก็ได้ค่ะเราจะเจอเมฆคิวมูลัสนะคะในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสฟ้าเป็นสีน้ำเงินเข้มในบางครั้งเราจะสามารถมองเห็นฐานของเมฆคิวมูลัสเนี่ยเป็นสีเทาด้วยนะคะเพราะว่าตัวก้อนเมฆเองนะคะมีความหนาแน่นค่อนข้างมากดังนั้นก็จะสามารถบังแสงอาทิตย์ได้บางส่วนจนทำให้ด้านใต้ของเมฆคิวมูลัสเนี่ยเป็นสีเทาค่ะแพลวลองนึกภาพของเมฆคิวมูลัสเนาะแล้วก็ลองใช้สำลีในการลองทำขึ้นมาสิคะ
1: ได้ค่ะ
0: โอเคเอ่ย
1: ประมาณนี้ได้ไหมคะ
0: โอเคได้แล้วนะคะ
1: นี่เราได้เมฆก้อนแล้วต้องมีเมฆแผ่นด้วย
0: ใช่ค่ะเมฆแผ่นนะคะคือเมฆสารัตเมฆแผ่นแบบนี้นะคะก็จะเป็นแผ่นบางๆลอยต่ำๆถ้าเรามองเห็นตอนเช้าก็จะเป็นเมฆที่ลอยอยู่บนเหนือภูเขายอดเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อากาศก็จะต้องดีเหมือนกันถึงจะเจอเมฆที่เป็นเมฆสารัตได้
1: ค่ะ
0: ดังนั้นนะคะแพลวลองนึกสิคะว่าจะทำยังไงดีเย่แบบนั้นเลย
1: แถวนี้นะมีเมฆคิวมูลัสแล้วก็สตาร์ดัสแล้วคราวนี้สตาร์โตคิวมูลัสเหรอคะ
0: อ๋อเมฆสตาร์โตคิวมูลัสก็คือเมฆก้อนที่ลอยติดกันไม่มีช่องว่างจนคล้ายเมฆแผ่นแต่เราจะเจอเมฆชนิดนี้นะคะในวันที่อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะแล้วเมฆก็จะดูเหมือนมีสีเทาเพราะว่าเป็นเมฆที่ลอยอยู่ใกล้กับเมฆชั้นกลางค่ะก็เลยโดนเงาของเมฆชั้นกลางเนี่ยทับทำให้มองเห็นว่าเป็นสีเทา
1: อ๋องั้นเดี๋ยวลองทำดูนะคะ
0: ลองดูเลยค่ะเป็นเมฆก้อนแต่ว่าลอยติดกัน
1: ใช่เมฆก้อนแต่ลอยติดกันเลยทำให้เหมือนเป็นแผ่น
0: ใช่ค่ะว้าวอ
1: ย่างนี้ได้ไหมคะ
0: ยอดเลยค่ะ
1: เมื่อกี้คุณเชฟพูดถึงอากาศไม่ดีอ่ะทำให้นึกถึงเมฆฝนเลยค่ะ
0: เมฆฝนนะคะอย่างเช่นนิมโบสตาตัสเป็นเมฆแผ่นบางๆที่เป็นเมฆฝนก็คือเมฆชนิดนี้นะคะจะทำให้เกิดฝนที่เป็นฝนปล่อยๆฝนตกไม่หนักฝนตกแดดออกแต่ว่าเมฆชนิดนี้นะคะจะไม่ทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก็จะไม่เกิดขึ้นค่ะ
1: แบบบางๆใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเพื่อทำให้สีมันดูเป็นเมฆฝนเราก็จะใช้นี่เลยดินส
1: อ
0: ฝนฝนไว้แล้วหนูก็เอาสำลีค่ะไปถูให้เป็นสีเทาๆนิดนึงจะได้เหมือนจริง
1: อย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะบางๆนิดนึงโอเคแล้วก็แตะลงไป
1: นี่ได้ไหมคะนี่เหมือนฝนกำลังจะตกเลยไว้ประมาณตรงนี้ใช่ไหมคะ
0: โอเคถ้าพูดถึงเมฆฝนแล้วนะคะยังขาดไปอีกหนึ่งแบบค่ะ
1: แบบไหนคะ
0: นั่นคือคิวมูโลนิมบัส
1: คิวมูโลนิมบัส
0: ใช่ค่ะเมฆชนิดนี้นะคะจะทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบเพราะว่าเมฆตัวนี้นะคะจะก่อตัวเป็นเมฆแนวตั้งที่สูงมากเลยค่ะบางครั้งนะคะสูงตั้งแต่เมฆชั้นต่ำไปจนถึงเมฆชั้นสูงเลยค่ะ
1: โอ้โห
0: ใหญ่มาก
1: น่ากลัวมาก
0: จ
1: ริงๆเราต้องทำสูงขึ้นไปเลยไหมคะ
0: ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยแปะฟ้าร้องฟ้าผ่าฝนตกลงไปด้วยเพื่อให้เกิดความสมจริง
1: ได้เลยค่ะเป็นก้อนๆนะแล้วก็จุ่ม
0: วันไหนที่อากาศไม่ดีฝนตกฟ้าคะนองจะเจอเมฆก้อนนี้เลยค่ะก้อนนี้นะคะเป็นเมฆก้อนใหญ่มากเลยค่ะบางครั้งเนี่ยเขาก็จะมองเห็นเหมือนที่ตีเหล็กเป็นค้อนตีเหล็กก็ได้
1: หรอคะ
0: หรือบางครั้งก็จะมองเป็นเหมือนรูปกระดูกก็ได้นะคะใหญ่มากเลย
1: นี่พอไหมคะ
0: โว
1: ้
0: ยอดเยี่ยมเลยค่ะเมฆชั้นต่ำนะคะจบไปแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเมฆชั้นกลาง
1: ค่ะ
0: เมฆชั้นกลางเรามาเริ่มกันที่เมฆอัลโตคิวมูลัส

0: Auto-cumulus ก็จะเป็นก้อนๆ
1: ถ
0: ู
1: กต้องค่ะอันนี้นะคะในชั้นกลางที่เป็นเมฆก้อนแต่ลักษณะของเขาเนี่ยจะคล้ายๆกับฝูงแกะที่ลอยกันอยู่เป็นแพรๆ
0: เขาจะลอยเป็นก้อนใหญ่ๆอันนี้ก็จะเป็นก้อนเล็กๆนี่แหละค
1: ่
0: ะ
1: ใช่เป็นฝูงแกะเลย
0: โอ้ยน่ารัก
1: อันเป็นก้อนก้อนด้วยก็ได้
0: เสร็จแล้วค่ะ
1: อ
0: ่
1: ะต่อไปนะคะก็เป็นเมฆแผ่นที่อยู่ในชั้นกลางกันบ้างนั่นคืออัลโตสตาร์ตัส
0: อัลโตสตาร์ตัสก็จะเป็นแผ่นๆเหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะแต่แผ่นของเขาเนี่ยค่อนข้างจะหนานิดนึงทำให้สามารถบังแสงของดวงอาทิตย์ได้แล้วบางครั้งเราก็จะมองเห็นว่าเป็นสีเทาแต่เขาไม่ใช่เมฆฝนนะ
0: เพราะว่าบังแสงจากดวงอาทิตย์นั่นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นแผ่นแบบว่าจะหนาหน่อยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเวลาที่เราเจอในธรรมชาติเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าเป็นเมฆแผ่นที่ปกคลุมทั่วท้องฟ้าเลยใช่แล้ว
0: ว้าประมาณนี้เหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ต่อไปค่ะ
1: ต่อไปเราก็ไปที่เมฆชั้นสูงกันบ้าง
0: ไปกันเลยเมฆชั้นสูง
1: เมฆชั้นสูงเราเริ่มที่เมฆอะไรก่อนดีนะเซโร
0: ค่ะ
1: คิวมูลัส
0: โอเคเซโรคิวมูลัส
1: ใช่ค่ะ
0: จะเป็นก้อน
1: ๆถูกต้องปันก้อนรอก่อนเลย
0: ก้อนเล็กก้อนใหญ
1: ่อันนี้นะคะก็จะเป็นก้อนเล็กๆอยู่ใกล้ๆกันเหมือนกัน
0: อย่างนี้เหรอคะ
1: ใช่ค่ะเป็นเมฆชั้นสูงโดยเมฆเซโรคิวมูลัสเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยผลึกน้ำแข็งเพราะว่าด้านบนเนี่ยจะมีความมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างต่ำทำให้จากไอ้น้ำจะสามารถเปลี่ยนเป็นผลึกน้ำแข็งได้แล้วก็จะมีลักษณะที่เป็นริ้วด้วยเพราะลมข้างบนเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงนิดนึงก็เลยจะไม่ได้เป็นก้อนที่ชัดเจนเหมือนกับเมฆชั้นต่ำแล้วก็เมฆชั้นกลางต่อมาก็เป็นเซโรสตาร์ตัส
0: ต้องเป็นยังไงอะคะ
1: ก็ยังคงเป็นเมฆที่เป็นสีขาวๆเป็นแผ่นๆแล้วก็เกิดจากผลึกน้ำแข็งเช่นกันแต่ว่าเขาก็จะมีความบางมากเลยนะคะ
0: บางมากๆเลย
1: ใช่ค่ะบางจนสามารถที่จะทำให้เกิดการหักเหหรือการกระเจิงของแสงดวงอาทิตย์ได้ด้วยเมฆก้อนนี้นะคะจะทำให้เราสามารถมองเห็นดวงอาทิตย์เป็นพระอาทิตย์ทรงกฎได้ด้วยนะคะ
0: มันบางๆอย่างนี้เลยนะคะ
1: ใช่ค่ะโอ้บางๆเลยโอเค
0: หมดยังคะเนี่ย
1: ยังค่ะเราลืมไปไม่ได้เลยนะคือเมฆเซรัส
0: เซรัสเซรัสที่เป็นขนนก
1: ใช่แล้วเป็นเมฆที่บางมากเลยค่ะลักษณะคล้ายขนนกเลยค่ะเป็นเมฆที่อยู่ที่เมฆชั้นสูงมากๆเลยนะวันนั้นเนี่ยอากาศก็จะดีมากๆด้วย
0: อ๋อถ้ามีเมฆเซรัสจะทำให้
1: ใช่ค่ะ
0: บางๆบาง
1: ๆบางบางใช่ค่ะ
0: โอ้
1: บางๆโอเคบางๆแบบนี้เลยโอ้วางครบแล้วนะคะ
0: ใช่แล้ว
1: งั้นเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาเริ่มติดกาวกันแล้วก็ทำการแบ่งชั้นแล้วก็แปะชื่อกันเนาะ
0: ได้เลย
1: โอเคงั้นเดี๋ยวมาช่วยกันเนาะเดี๋ยวครูช่วยทากาวค
0: ่
1: ะ
0: ได้ค่ะตกแต่งเสร็จแล้วค่ะครู
1: โอเคถ้าอย่างนั้นเรามาทวนกันหน่อยนะคะว่ามีเมฆอะไรบ้างถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันที่เมฆชั้นต่ำก็เลย
0: ได้แ
1: ปะเมฆชั้นต่ำให้ก่อน
0: นี่มีเมฆชั้นต่ำของเรา
1: เมฆชั้นต่ำมีอะไรบ้างคะแพร
0: วนี่เลยค่ะมีคิวมูลัสค่ะ
1: คิวมูลัสคือก้อนนี
0: ้
1: ครูช่วยแปะให้ค่ะ
0: สวยนะคะต่อด้วย
1: เมฆก้อนต่อไป
0: ซาตัส
1: โอเคซาตัสเป็นเมฆแผ่นและเมฆก้อนนี้ค่ะ
0: อันนี้คือซาโตคิมลัส
1: โอเค
0: น
1: ี
0: ่ค่ะ
1: แล้วก็นี้นะคะที่เป็นเมฆฝนที่เป็นเมฆแผ่น
0: แผ่นก็ต้องเป็นนิมโบสซาตัสค่ะ
1: ต้องค่ะได้เลยโอเคอ่ะต่อมาคือเมฆฝนค่ะที่เป็นเมฆก้อนทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง
0: คิวมูโลนิมบัส
1: เก่งมาก
0: นี่แปะตรงนี้แล้วกันนะใช่ไหมคะประมาณนี
1: ้โอเค
0: ต่อไป
1: ต่อไปก็เป็นเมฆชั้นกลางเป็นเมฆก้อนที่อยู่ชั้นกลาง
0: อัลโตคิวมูลัสค่ะ
1: อ
0: ั
1: ลโตคิวมูลัสแล้วก็เป็นเมฆแผ่นที่อยู่ช
0: ั้
1: นกลาง
0: อัลโตสตาร์ตัส
1: อัลโตสตาร์ตัสโอเคต่อไปเป็นเมฆชั้นสูงกันบ้างค่ะ
0: นี่ถึงเมฆชั้นสูงแล้ว

0: ได้ก็จะเริ่มจากเซโรคิวมูรัส
1: เซโรคิวมูรัสคืออะไรเนาะ
0: โอเค
1: ต่อไปอันนี้ค่ะ
0: เป็นเซโรซาดัสค่ะ
1: โอเคขอช่วยแปะให้นะจ๊ะและสุดท้าย
0: สุดท้ายเป็นเหมือนขนนกคือเซรัส
1: โอ้เก่งมากค่ะนี่ยอดเลยนี่เสร็จแล้วนะคะผังครอบครัวก้อนเมฆของเรา
0: ต่อไปถ้าเกิดว่าเจอเมฆรูปแบบนั้นเราก็จะเรียกชื่อถูกแล้ว
1: ใช่ค่ะเนี่ยค่ะพี่โจรายการสอนศิลป์นะคะเขาก็นำไอเดียที่เกิดจากรูปร่างของก้อนเมฆเนี่ยค่ะไปประดิษฐ์เป็นของตกแต่งบ้านด้วย
0: จริงเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะเนี่ยลองไปดูสิคะในรายการสอนศิลป์ค่ะตอนมูลีก้อนเมฆ
2: ช่วงสอนศิลป์กับชิ้นงานมัน
3: อย่างที่ได้บอกใบ้กันไปในช่วงที่แล้วนะครับช่วงประดิษฐ์วันนี้พี่โจจะมาประดิษฐ์สิ่งของหนึ่งอย่างที่เรียกว่าอยู่หน้าต่างของเรานะครับมองออกไปนอกหน้าต่างจะเห็นเขาก่อนนะครับนั่นก็คือมูลี่ครับก่อนอื่นพี่โจมีนี่ครับกระดาษลังนะครับแล้วก็นำมานะครับวาดเป็นรูปก้อนเมฆครับพอวาดเป็นรูปก้อนเมฆเสร็จปุ๊บแล้วเราก็นำไปตัดนะฮะตัดออกมาเป็น2ชิ้นแบบนี้นะครับก็นำมาทาสีสีที่ใช้ก็เป็นสีอะคริลิกเช่นเดิมนะครับสีฟ้านะครับสีฟ้าก็คือใช้น้ำเงิน1ส่วนขาว1ส่วนนะครับหาทั้ง2ด้านเลยนะครับรอให้แห้งนะครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นครับตัดครับตัดตรงกลางนะครับทั้ง2ชิ้นพอตัดเสร็จปุ๊บนะครับเอาเข้ามาเสียบเข้าหากันหลังจากนั้นก็นำได้ไหมพรมแบบนี้นะครับนำมาเจาะรูครับวิธีการเจาะก็ใช้เข็มเจาะแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังในการเจาะนะครับเจาะเสร็จปุ๊บนำมามัดเป็นพรมเพื่อให้เขามีความหนาขึ้นมาหน่อยนึงครับแค่นี้ก็จะเป็นการล็อกเอาไว้นะครับน้องๆก็ร้อยต่อลงมาข้างล่างนะครับสมมุติว่าชิ้นนี้เป็นชิ้นที่อยู่ล่างสุดใช่ไหมครับนำไปตัดเอาตรงปลายปมนี้ออกนะครับก็ห้อยมาแบบนี้นะครับแล้วน้องๆก็ทำอีกสัก2อันหรือ3อันนะครับ1อัน2อันแล้วก็ร้อยเชือกขึ้นมาเป็นเส้นๆๆๆ นะครับก็จะได้ออกมาเป็นเส้นแล้วพอทำหลายๆอันเป็นชุดปุ๊บนี่เลยอาจจะสั้นยาวไม่ต้องเท่ากันนะครับแล้วก็ระยะที่อยู่ของเมฆแต่ละก้อนเนี่ยก็อาจจะอยู่สูงอยู่ต่ำก็แล้วแต่นะครับหรือว่าถ้าเกิดสมมุติว่าน้องๆอยากจะทำเป็นรูปอื่นๆลวดลายอื่นๆก็ทำได
1: ้ค่ะไอเดียของพี่โจน่ารักใช่ไหมล่ะ
0: น่ารักมากเลยค่ะ
1: วันนี้นะคะแพรและน้องๆก็รู้จักก้อนเมฆกันไปแล้วถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูมีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะให้เด็กๆนะคะได้ไปลองทำกันกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าก้อนเมฆน้อยๆของฉัน
0: ว้าว
1: นี่เลยค่ะกิจกรรมก้อนเมฆน้อยๆของฉัน
0: อุปกรณ์แค่นี้นะคะที่เราจะทำก้อนเมฆของเราได้อ่ะ
1: ใช่ค่ะอุปกรณ์ก็จะมีน้ำร้อนโหลสเปรย์แล้วก็น้ำแข็งค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยเนาะ
0: ได้เลยค่ะ
1: โอเคค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้แพรวนะคะเทน้ำร้อนใส่ลงไปในโหลค่ะ
0: นี่
1: ประมาณครึ่งโหลใช่
0: คร
1: ึ่
0: งโหลค่ะ
1: ในขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยด้วยนะคะแล้วก็ระวังด้วยนะคะอย่าให้น้ำร้อนนะคะลวกมือเด็ดขาด
0: โอ้ต้องเป็นน้ำร้อนมากๆแน่ๆเลย
1: อืมใช่ค่ะ
0: แล้วต่อด้วยอะไร
1: หลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้สเปรย์ฉีดผมนะคะฉีดลงไปในโหลเลยโอเคแล้วก็ปิดฝาด้านบนค่ะ
0: ปิดแบบนี้เหรอคะปิดแบบไม่ต้องหมุน
1: ค่ะแล้วเราก็จะนำน้ำแข็งค่ะวางไว้ด้านบนเลย
0: ว้าวแค่นี้เหรอคะ
1: ใช่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็เตรียมการสร้างก้อนเมฆของเราแล้วค่ะสิ่งที่เราต้องทำต่อไปคือรอค่ะเพื่อให้เห็นชัดขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ฉากสีดำกันไว้ด้านหลังด้วยโอเคตอนนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าเริ่มมีเมฆนะคะเกิดขึ้นในทุกโลแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะรอสักแป๊บนึงนะคะให้ก้อนเมฆเนี่ยมีสีขาวมากๆแล้วเราก็ลองเปิดดูครับแล้ว
0: ได้เลยค่ะ
1: โอเคครูว่าน่าจะได้แล้วค่ะแล้ว
0: เปิดเลยไหมคะ
1: เปิดเลยค่ะ
0: อู้
1: คะตอนนี้กำลังมีเมฆลอยออกมาจากขวดแล้วค่ะที่เป็นแบบนี้ค่ะเป็นเพราะว่าเกิดกระบวนการควบแน่นค่ะน้ำร้อนนะคะจะถูกเปลี่ยนสถานะค่ะจากของเหลวกลายเป็นแก๊สนั่นคือไอน้ำและเมื่อไอน้ำที่ร้อนๆนะคะเจอกับความเย็นที่อยู่ด้านบนทำให้เกิดกระบวนการควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำค่ะซึ่งหยดน้ำพวกนี้นะคะเมื่อเจอกับละอองเล็กๆนั่นคือสเปรย์ที่เราฉีดเข้าไปนะคะก็จะทำให้เกิดการเกาะกลุ่มกันค่ะแล้วก็กลายเป็นเมฆอย่างที่เห็น
0: แบบนี้นี่เองเราก็เลยสร้างก้อนเมฆของเราได้ด้วย
1: ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมสนุกๆค่ะที่เกี่ยวกับเมฆนะคะในรายการคิดวิทย์ไซแอนยาร์ดค่ะลองไปดูกันเลยค่ะ
4: คิดวิทย์ไซแอนยาร์ด
5: ยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่ห้องการทดลองคิดวิทย์ไซแอนยาร์ดของพี่ต๊อบและน้องทายนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยพี่ต๊อบได้ข่าวมาว่าน้องทายและเพื่อนๆเนี่ยได้ข้อมูลเกี่ยวเรื่องเมฆเนี่ยมาเยอะมากเลยไม่แน่ใจว่าน้องๆเนี่ยเขาจะโม้กันหรือเปล่านะน่าสงสัย
6: ไม่ได้โม้นะคะ
5: โอ้ไม่ได้โม้จริงหรือเปล่า
6: จริงแน่นอนค่ะ
5: อ้าวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลองถามหน่อยนะครับว่าสังเกตเรื่องของเมฆหรือมีความรู้อะไรเกี่ยวเรื่องของเมฆมาบ้างเริ่มจากคนแรกเลยน้องโฟกัส
7: เมฆเกิดจากไอน้ำครับ
5: เมฆเกิดจากไอน้ำสมิธ
8: เมฆมีหลายชนิดเช่นเมฆธรรมดาหรือเมฆฝนครับ
5: โอ้อันนี้ก็น่าจะใช่นะครับอ่ะน้องพรีม
9: เมฆมีสถานะเป็นก๊าซค่ะ
5: เมฆมีสถานะเป็นก๊าซเมฆจะมีสถานะเป็นก๊าซจริงหรือเปล่าเรายังไม่รู้จนกว่าเราจะได้ทำการทดลองนี้ครับเรามาทำกันเลยดีกว่าเนาะอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะน้องทาย
6: ขวดโหลใสค่ะแล้วก็ถุงใส่น้ำแข็งน้ำแข็งแล้วก็น้ำร้อนไม้ขีดไฟค
5: ่
6: ะ
5: ไม้ขีดไฟเพราะฉะนั้นครับมีไม้ขีดไฟใช่ไหมมีความร้อนต้องอยู่ในการดูแลของผู้ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ท็อปเนี่ยจะเป็นคนทำการทดลองให้แล้วน้องๆเป็นคนช่วยนะครับโอเคพร้อมกันยัง
10: พร้อม
5: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันนะครับเบื้องต้นพี่ท็อปจะใส่อุปกรณ์ป้องกันไว้ก่อนแล้วกันเนาะอันแรกครับน้องๆจะต้องเอาขวดโหลนี้มาตั้งไว้ตรงนี้ก่อนนะเสร็จแล้วเราจะเทน้ำร้อนครับใส่ไปไว้ในขวดโหลนี้

0: เอาล่ะคราวนี้เดี๋ยวเราจะให้น้องๆเนี่ยช่วยกันคีบน้ำแข็งใส่ถุงพลาสติกนี้นะครับอ้าวช่วยกันได้เลยโอเคพี่ท็อปว่าน่าจะพอแล้วนะครับรูดปิดให้สนิทครับผมโอเคเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเราได้อุปกรณ์แบบนี้แล้วขั้นตอนต่อไปนะครับน้องๆทุกคนเดี๋ยวพี่ท็อปจะจุดไม้ขีดเสร็จปั๊บจุดแล้วพี่ท็อปจะใส่ลงไปไว้นี้เสร็จแล้วเดี๋ยวให้น้องๆนะครับเอาถุงน้ำแข็งไปปิดไว้บริเวณด้านบนแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวเราดูผลนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นพร้อมไหม
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมแล้วก็มาดูกันครับ1 2อึ๊บไปเอาเข้ามาฮึบปิดนะครับดูว่าเกิดอะไรขึ้น
1: โหเหมือนกับควันเมฆเลยอะค่ะมันจะมีควันๆนะคะ
2: เป็นควันเหมือนเป็นไอน้ำ
1: เรามาขีดไฟจมูก
2: มันเหมือนกับว่ามีชั้นของเมฆอยู่ด้านบนแล้วครับ
0: โฟกัสเป็นไงเห็นอะไรบ้างครับในนี
3: ้เห็นมันเป็นสีขาวๆเหมือนเมฆครับเป็นไอสีขาวเหมือนเมฆเลยครับ
0: แล้วมันลอยขึ้นหรือว่ามันยังไงเอ่ย
3: มันลอยขึ้นไงคร
0: ับ
3: อ๋อ
0: มันลอยขึ้นอยู่ใช่ไหมอ่ะสมิธครับเป็นไงบ้าง
4: เป็นไอระเหยขึ้นมากลายเป็นเมฆครับ
0: อืมโอเคแล้วน้องพรีมล่ะ
5: เห็นหยดน้ำเกาะอยู่ข้างขวดโหลค่ะแล้วก็มีเหมือนคล้ายๆเมฆค่ะลอยขึ้นมาน
6: ั่นก็เพราะว่าไอน้ำจากน้ำร้อนในขวดโหลนะครับจะเข้าไปจับตัวกับฝุ่นควันจากไม้ขีดแล้วลอยขึ้นไปเจออุณหภูมิที่เย็นจัดจากถุงน้ำแข็งที่น้องๆวางปิดปากขวดโหลเอาไว้ทำให้ไอน้ำควบแน่นเป็นหยดน้ำเล็กๆรวมกับฝุ่นควันกลายเป็นกลุ่มควันสีขาวคล้ายกับเมฆนั่นเองครับเหมือนกับไอน้ำจากพื้นโลกที่ลอยขึ้นไปเจอกับความเย็นบนชั้นอากาศนะครับมันก็จะควบแน่นเป็นหยดน้ำที่รวมกลุ่มกันจนกลายเป็นก้อนเมฆบางก้อนนะครับอยู่ในที่สูงอากาศเย็นจัดทำให้ไอน้ำกลายเป็นน้ำแข็งโดยตรงแถมบางก้อนก็มีทั้งหยดน้ำและก็เกล็ดน้ำแข็งรวมกันแต่ที่สำคัญที่สุดภายในก้อนเมฆยังมีอากาศบางๆกั้นหยดน้ำเหล่านั้นอยู่ด้วย
7: เมฆสามารถมีได้ทั้ง3สถานะเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
8: วันนี้นะคะพี่พราวแล้วก็น้องๆก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเมฆไปเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะซึ่งเมฆนะคะก็คือกลุ่มของละอองน้ำค่ะเกิดจากการควบแน่นของหยดน้ำในอากาศณอุตุนิยมวิทยานะคะเขาก็ได้มีการตั้งชื่อเมฆแบบที่เป็นก้อนว่าคิวมูลัสแล้วก็เมฆแบบที่เป็นแผ่นว่าสตาร์ดัสต์เองแต่ถ้าเกิดว่าเมฆก้อนๆเนี่ยเรียงตัวชิดติดกันนะคะเราก็จะนำเอาสองคำนี้มารวมกันเรียกเป็นสตาร์โตคิวมูลัสค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเมฆฝนนะคะเราก็จะเติมคำว่านิมโบหรือนิมบัสเข้าไปเพราะแปลว่าฝนนั่นเองก็จะเป็นคิวมูโลนิมบัสหรือนิมโบสตาร์ดัสต์นั่นเองค่ะ
9: นอกจากนี้นะคะนักอุตุนิยมวิทยานะคะก็ยังแบ่งเมฆตามระดับความสูงด้วยค่ะซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ชั้นนะคะนั่นคือเมฆชั้นต่ำเมฆชั้นกลางแล้วก็เมฆชั้นสูงค่ะถ้าเป็นเมฆชั้นกลางนะคะก็จะมีการเติมคำว่าอัลโตเข้าไปค่ะก็จะกลายเป็นอัลโตคิวมูลัสหรือว่าอัลโตสตาร์ดัสค่ะแต่ถ้าเป็นเมฆชั้นสูงนะคะก็จะมีการเติมคำว่าเซโรเข้าไปค่ะก็จะได้เป็นเซโรคิวมูลัสและก็เซโรสตาร์ดัสค่ะนี้นะคะในเมฆชั้นสูงนะคะก็ยังมีเมฆเซอรัสด้วยนะคะที่มีลักษณะคล้ายขนนกค่ะ
8: หลังจากที่ดูรายการของเราจบแล้วนะคะน้องๆก็ลองออกไปดูก้อนเมฆดูนะคะว่ามีรูปร่างแบบไหนแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้พี่พราวแล้วก็ครูเช่ได้ดูกันด้วยนะแล้วกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์ได้ใหม่ในลับซ่าท้าทดลองวันนี้นะคะพี่พราวแล้วก็ครูเช่ลาไปก่อนแล้วนะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่

0: เลยขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
1: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับผมนายสุกรวงจรานะครับหรือเรียกง่ายๆว่าบุ้นนะครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนันกนกแซ่ลีนะคะหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่าส้มค่ะ
0: เราสองคนนะครับเป็นตัวแทนนักศึกษาสาขาจิตวิทยาและการแนะแนวนะครับของทางวิทยาลัยภัทรสตรีลพบุรีนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องขอบข่ายของการแนะแนวขอบข่ายของการแนะแนวนะครับแบ่งได้3ด้านนะครับด้านแรกนะครับก็คือด้านการศึกษาด้านที่2นะครับด้านอาชีพและด้านสุดท้ายนะครับก็คือด้านส่วนตัวและสังคมวันนี้นะครับเราจะพูดเรื่องอะไรครับคุณส้ม
1: วันนี้นะคะเราจะมาพูดเรื่องด้านขอบข่ายอาชีพกันนะคะ
0: ขอบข่ายด้านอาชีพเป็นไงล่ะครับ
1: ขอบข่ายด้านอาชีพนะคะมีความสำคัญเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่ามนุษย์ทุกคนนะคะจะต้องมีการประกอบอาชีพเพื่อดูแลตนเองและครอบครัวค่ะ
0: แล้วอาชีพที่เรายกตัวอย่างมาวันนี้คืออาชีพอะไรเหรอครับ
1: วันนี้นะคะเราก็จะมายกตัวอย่างอาชีพค้าขายแล้วก็เชฟค่ะเพราะสองอาชีพนี้นะคะมีความเชื่อมโยงกันค่ะเพราะส่วนมากคนไทยส่วนใหญ่นะคะจะประกอบอาชีพด้านการค้าขายค่ะโดยการทำขนมขายตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยค่ะโดยมีการขายออนไลน์กันมากขึ้นและมีนำขนมใหม่ๆเข้ามาค่ะ
0: แล้ววันนี้เราทำอาชีพเชฟค้าขายครับวันนี้เราทำอะไรขายดีครับ
1: วันนี้นะคะเราก็จะมีทั้งหมด3เมนูค่ะก็คือ1ไข่ลูกเขยนะคะ2ไดฟูกุและ3น้ำชาเขียวค่ะ
0: ว้าวมันน่าสนใจจังเลยครับเราไปลองทำกันเลยไหมครับ
1: ไปกันเลยค่ะ
0: สวัสดีครับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับก็คือคุณวินิยาเดินสลุงนะครับหรือว่าครูพี่แนนของเรานั่นเองนะครับคนที่จะมาสอนเราทำขนมเดฟูกุนี้นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ไม่ทราบว่าขนมเดฟูกุเป็นอย่างไรหรอครับ
2: เป็นขนมที่ฮิตในช่วงนี้มากเลยค่ะสำหรับเด็กแล้วก็วัยรุ่น
0: เราว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างครับ
2: ส่วนผสมของขนมเดฟูกุนะคะก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวแป้งมันค่ะแล้วก็น้ำแล้วก็ส่วนตัวไส้นะคะก็จะมีโอรีโอมีนมสดแล้วก็สตรอเบอรี่ค่ะ
0: แล้วไส้ไหนขายดีสุดล่ะครับ
2: ไส้โอรีโอกับถั่วแดงค่ะ
0: แล้วกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าประเภทไหนล่ะ
2: ก็เป็นเด็กกับวัยรุ่นค่ะ
0: ทำยากไหมครับ
2: ทำง่ายมากค่ะ
0: พอดีว่าผมสองคนนะครับเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่อยากมีรายได้พิเศษแล้วก็อยากทำขนมขายเป็นงานอดิเรกเนี้ยครับก็พอดีว่าอยากให้ครูพี่เนี่ยช่วยสอนเราสองคนได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะตอนนี้นะคะเราจะทำแป้งนวลนะคะก็จะมีส่วนผสมของแป้งข้าวโพดเราก็ใช้แป้งข้าวโพดเทเข้าไปในกระทะนะคะเพื่อผัดให้มันสุกวิธีการดูว่ามันจะสุกนะคะคือมันจะไม่ติดกระทะแล้วก็มันก็จะจับตัวกันเป็นก้อนนะคะมันก็จะไม่กระจายตัวแบบนี้
3: ผัดแป้งเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องมากรองนะคะเพื่อให้แป้งมันละเอียดค่ะ

่อนแล้วนะคะเราก็เอามาพักไว้นะคะเดี๋ยวจะไปทำแป้งชั้นต่อไปค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำแป้งชั้นในนะคะก็จะมีแป้งข้าวเจ้านะคะเทใส่ภาชนะผสมได้เลยค่ะแป้งมันค่ะน้ำตาลนะคะ

เดี๋ยวเราต้องใช้ไฟอ่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันไหม้นะคะ วนไปเรื่อย

กันต่อไปเรื่อยๆจนแป้งสุกทั่วกันหมดนะคะเราจะเห็นได้ว่าแป้งที่มันสุกแล้วมันจะใสกว่าแป้งที่ยังไม่สุกค่ะ

ตอนนี้แป้งของเราก็จะสุกทั่วกันหมดแล้วนะคะเพราะมันเริ่มใสเราขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปเตรียมพักแป้งไว้ให้เย็นนะคะเอาแป้งที่เราทำเสร็จแล้วนะคะมาพักไว้ตรงแป้งนวลนะคะ

0: ังจากเราพักแป้งแล้วครับเราสู่ขั้นตอนการทำไส้นะครับแล้วไส้วันนี้มีอะไรบ้างครับ
1: วันนี้เราจะทำไส้โอริโอนะคะส่วนประกอบก็จะมีโอริโอบดนะคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้โอริโอเหรอครับผมคิดว่าถั่วดำ
1: โอริโอค่ะเราก็เทโอริโอที่เราบดแล้วนะคะไปในภาชนะที่เรา
0: จะ
1: ผ
0: สมอันนี้คืออะไรล่ะครับ
1: อันนี้คือนมข้นจืดค่ะ
0: แล้วไม่ทราบว่าสตรอเบอรี่นี่ใส่ตอนไหนล่ะครับ
1: ใส่หลังจากที่เราทำไส้เสร็จแล้วเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะสตรอเบอรี่แต่ถ้าใส่จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเราให้กับขนมเราทำให้เราอ่ะขายได้ราคาที่สูงขึ้นมากกว่าเดิมค่ะ
0: เพิ่มได้ปกติขายชิ้นละวันเท่าไหร่ล่ะครับ
1: ถ้าไม่มีไส้สตรอเบอรี่นะคะเราจะขายอยู่ลูกละ15บาทแต่ถ้าเราใส่สตรอเบอรี่ลงไปเราจะขายลูกละ35บาทค่ะ
0: แล้วปกติเด็กชอบแบบไหนมากกว่าครับระหว่างใส่สตรอเบอรี่กับไม่ใส่สตรอเบอรี่ครับ
1: ใส่สตรอเบอรี่ค่ะซอสสตรอเบอรี่จะมีรสเปรี้ยวแล้วจะตัดกับความหวานของไส้โอริโอเราก็จะคนให้มันเข้ากันให้มันสามารถจับตัวกันเป็นก้อนสามารถให้เราปั้นเป็นก้อนได้ค่ะตอนนี้ไส้โอริโอของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการปั้นโอริโอนะคะเราก็จับชิ้นพอดีคำประมาณนี้แล้วเราก็ปั้นเป็นกลมๆแบบนี้นะคะแล้วก็แผ่ออกเพื่อที่จะใส่สตรอเบอรี่ลงไปข้างในเราใช้หัวสตรอเบอรี่นะคะจิ้มลงไปแล้วก็ใช้ไส้โอริโออ้อมไว้อย่างนี้ค่อยๆทำนะคะจนมิดจนเราไม่เห็นมองไม่เห็นสตรอเบอรี่แล้ว

0: ไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาประกอบของตัวแป้งกับตัวไส้นะคะแป้งที่เราพักไว้แล้วเราก็จะมาทำให้มันเป็นชิ้นพอดีคำเราจะใช้ช่างก็ได้หรือเราจะกระปริมาณตามที่เราชอบก็ได้นะคะพอเราได้มาเป็นแบบนี
1: ้แบบนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะเราก็แผ่มันออกแบบนี้นะคะแล้วก็บิด
2: ให้ม
3: ัน
2: แผ่ออก
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: ใช่ไหมคะใช่เสร็จแล้วเราก็เลือกโอริโอ้ที่เราทำไว้แล้วนะคะเราจะใช้วิธีการหันหัวแหลมๆของเราที่เราตั้งไว้อะลงล่างแล้วก็ใช้แป้งที่เราแผ่มันออกเนี่ยโอบไว
4: ้ติดมือนี่คือทั้งหมดที่ช่วย
2: ถ้าติดมือมากนะคะเราก็ใช้แป้งหมวนที่เราไว้เนี่ยใช้ครีมอะไรเลย

0: ดี
1: มันก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราอยากให้ปั้นสวยกว่านี้เราก็สามารถใช้แป้งนะคะเอาเพื่อจะไม่ให้แป้งมาติดคนแล้วก็พยายามเอาแป้งมาเทเป็นเรื่อยๆเพื่อที่จะปั้นเรื่อยๆทุกคนที่เราต้องการ
0: อันนี้ได้ผลนะครับนะครับ
2: ฉันจะดูเลยว่าหนึ่งอย่างเนี่ย
0: อันนี้น่ากินไหม
2: หนึ่งอย่างแล้วเราเลย

0: กันบ้างคะยากหรือเปล่า
1: ไม่ค
2: ่
1: ะ
2: ไม่ยากเท่าไหร่
0: เลยครับเรามาโชว์ผลงานกันดีกว่าเนาะว่าของใครเป็นยังไงบ้าง
2: เขาผมไม่สวยตรงไหน
0: ก็สวยนะคะ
1: เหมือนอื่นอันเลยอ่ะ
2: ใส่เลยและนี่นะครับก็คือผลงานของเรา2คนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณครูพี่แนนนะครับที่สละเวลามาสอนพวกเรา2คนนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับถ้าพวกผม2คนไปทำอะไรอีกก็ฝากเพื่อนๆคอยติดตามและรับชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับ

0: สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมีเมนูแนะนำอีกเมนูนึงนะคะก็คือน้ำชาเขียวค่ะซึ่งมันจะทานคู่กับไดฟุกุและไข่ลูกเขยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาพบกับครูพี่แนมอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะรบกวนครูพี่แนมสอนเราทำน้ำชาเขียวหน่อยนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: ค่ะน้ำชาเขียวมีส่วนประกอบอะไรบ้างคะ
1: ส่วนประกอบของน้ำชาเขียวนะคะก็จะมีผงชาเขียวนมข้นหวานนมข้นจืดน้ำตาลทรายและครีมเทียมนะคะ
0: ค่ะแล้วมีวิธีการทำยากไหมคะ
1: ไม่ยากค่ะง่ายมาก
0: นั้นรบกวนครูพี่แนนสอนเราหน่อยนะคะ
1: ได้จ้า
2: ทีนี้เราต้มน้ำให้เดือดนะคะพอน้ำเดือดแล้วเราก็เอาผงชาเขียวลงไปต้มได้เลยค่ะแล้วก็จะมีสีเขียวของใบชาที่ออกมา

0: ะชาเขียวที่เราต้มไว้เมื่อกี้นี้เราก็จะเอาชาเขียวที่เราต้มไว้แล้วมากรองเอาผงชาเขียวออกนะคะ
1: เราไม่กรองได้ไหมคะ
0: ไม่ได้ค่ะเพราะมันจะมีใบชาอยู่ค่ะ
1: กลิ่นชาเขียวหอมจังเลยนะคะ
0: หอมมากค่ะผมค่ะ

จะลองให้ทุกอย่างละลายเข้ากันนะคะ

0: ราก็เทส่วนผสมของนมข้นจืดนะคะ
1: ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะพักให้น้ำชาเขียวเย็นลงนะคะแล้วเราถึงจะสามารถกรอกใส่ขวดของเราได
1: ้1หม้อนี่สามารถกรอกได้จำนวนกี่ขวดคะ
0: 24ขวดค่ะ
1: ต้นทุนสูงไหมคะ
0: ไม่สูงเลยจ้าชาเขียวที่เราพักให้มัน

0: เย็นแล้วนะคะเราก็สามารถกรอกใส่ขวดได้เลยนี่คือขวดของเราที่เราเตรียมไว้นะคะเราก็เทในปริมาณที่เราต้องการ
1: ขวดอย่างนี้ขายขวดละเท่าไหร่คะ
0: ขวดละ20ค่ะกรอกเสร็จแล้วเราก็สามารถปิดฝาได้เลยนะคะ
1: และนี่นะคะน้ำชาเขียวนะคะที่เราทำเสร็จแล้วเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าไม่ได้ยากเลยและสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพรายหารายได้เสริมได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะข้อขอบคุณครูพี่แนนนะคะที่ให้ความรู้ในการทำน้ำชาเขียวนะคะสำหรับคลิปหน้านะคะเราสองคนมีเมนูอะไรฝากติดตามและรับชมเราและเป็นกำลังใจให้เราในคลิปถัดไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ
1: ข้าวทูทำภาษากลาดอย่างไรให้สร้างอาชีพพบกับพวกเราสองคนอีกเช่นเคยค่ะฟ้าค่ะ
0: นิดหน่อยค่ะ
1: ครั้งที่แล้วนะคะก็ได้เรียนรู้การทำสตรอเบอรี่กันไปแล้วว่าแต่วันนี้คุณนิดหน่อยจะพาฟ้าและเพื่อนๆไปเรียนรู้การทำสื่อจากภาษากลาดอะไรคะวันนี
0: ้ค่ะคุณฟ้าคะจากที่เราได้เรียนรู้การทำผลไม้ก็คือสตรอเบอรี่ไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้การทำผักจากภาษากลาดค่ะซึ่งคือมะเขือเทศของเรานั่นเองค่ะคุณฟ้าม
1: ะเขือเทศนะคะหูฟ้าอยากลองทำจะเลยค่ะคุณนิดหน่อย
0: ใช่แล้วค่ะนั่นก็คือมะเขือเทศค่ะคุณฟ้าถ้าคุณฟ้าและเพื่อนๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะค่ะนี่นะคะนี่คือแหล่งเรียนรู้ที่2นะคะก็คือมะเขือเทศที่ทำจากผ้าสักกลาดค่ะก่อนอื่นนะคะเช่นเคยเลยค่ะคุณฟ้าคะเราต้องมาดูอุปกรณ์วิธีการทำมะเขือเทศเราก่อนนะคะ
2: ค่ะได้รู้อุปกรณ์กันไปแล้วนะคะต่อไปเราไปเริ่มทำมะเขือเทศกันเลยค่ะ
3: การทำมะเขือเทศนะคะเราก็จะตัดตามแบบนะคะโดยที่มีแบบมาตัดแบบนี้นะคะเป็นผลของมะเขือเทศค่ะเป็น5ชิ้นค่ะถ้าตัดไม่ถนัดอาจจะใช้เข็มกัดช่วยก็ได้ค่ะแต่ถ้ามือโปรอาชีพก็อย่างนี้ได้เลยค่ะ
4: ช้านะคร
3: ับ ตัดแบบนี้ให้ครบ5ชิ้นนะคะอันนี้ก็คือตัดมาเรียบร้อยนะคะ5ชิ้นเราก็จะทำการเย็บแบบต้นถอยหลังค่ะนำชิ้นที่1กับชิ้นที่2นะคะมาประกบกันค่ะแล้วก็ร้อยได้กับเข็มให้ยาวพอประมาณค่ะแล้วก็มัดปมแล้วก็ปักเข็มนะคะสอดปมไว้ข้างนอกค่ะเพราะว่ายังไงเดี๋ยวจะต้องกลับได้นะคะปักลงไปค่ะก็ดึงลงก็ปักแล้วก็ปักมาทางข้างหน้านะคะ

แล้วก็ปักลงไปค่ะปักลงไปแล้วก็ดึงได้ทำแบบนี้ไปจนครบ5ชิ้นนะคะ

0: เว้นให้มันพอดีค่ะไม่ต้องกว้างเกินไปค่ะแล้วก็ดึงให้ตึงๆเพื่อทำให้มันแน่นเย็บร่นถอยหลังไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราเย็บครบ5ชิ้นแล้วนะคะชิ้นที่5ที่เราเว้นช่องไว้ค่ะไม่ต้องเย็บหมดนะคะเพื่อเราจะกลับด้านค่ะ
1: มาเรียนรู้วิธีการเมากันค่ะก่อนอื่นให้ทุกท่านร้อยได้เข้าเข็มและมัดปมให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นแทงเข็มจาก

0: ล่างขึ้นข้างบนค่ะและดึงได้ให้สุดให้ติดกับปมที่เราทำไว้และแทงเข็มลงค่ะระยะห่างตามที่เพื่อนๆต้องการ
1: ย
0: ั
1: ดใยสังเคราะห์ไปนะคะยัดให้แน่น
0: แล้วดึงให้สุดค่ะจากนั้นเราก็แทงเข็มขึ้นค่ะระยะห่างให้เท่ากับรอบแรกนะคะและดึงให้สุดค่ะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเสร็จเลยค่ะ

จากขนเสร็จแล้วนะคะแน่นพอดีค่ะเราก็จะเย็บแบบสอยซ่อนได้ค่ะโดยที่เราจะพับทั้งสองข้างพับอีกนึงเราก็จะเอาเข็มค่ะซ่อนไปในทางที่ถนัดด้านไหนก็ได้ค่ะปักลงไปค่ะที่เราพับไว้ก็ให้คงอยู่ข้างในมันจะทำให้ไม่เห็นเส้นได้ค่ะแล้วก็ปักลงไปข้างล่างเหมือนเดิมค่ะโซ่

0: เดี๋ยวจะไปกินเสร็จ
1: พอเราถึงนิดนึง

เราก็จะมาพอแบบได้ใจหมดแล้วค่ะเราก็จะมา

ายัดใยสังเคราะห์เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทําใบต่อค่ะโดยที่เราจะพับครึ่งนึงค่ะแล้วก็ใช้กรรไกรตัดนิดนึงนะคะไม่ให้มันเลยมากนิดเดียวพอเราตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้รูตรงกลางค่ะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้ลวดนะคะพับครึ่งนึงค่ะแล้วก็ใส่ไปในรูที่เราตัดเมื่อกี้นี้เลยค่ะนะคะเราก็จะใช้กาวยูฮูนะคะมาติดตรงใบนะคะบีบกาวไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวมันจะเยิ้มมันจะเลอะกับผ้าแล้วก็แปะติดให้มันแบบพอดีอะค่ะไม่ต้องเลย

0: สำหรับการทำมะเขือเทศในวันนี้ค่ะ
1: เป็นสูตรที่น่ารักมากๆเลยนะคะคุณหน่อยและย่าสามารถทำตามได้ง่ายเลยนะคะ
0: ค่ะคุณฟ้าคะเรายังมีสื่ออื่นอีกนะคะที่ทำจากผ้าสักหลาดค่ะแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นอยากให้คุณฟ้าและเพื่อนๆรอติดตามชมใน EP ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ
1: How to ทำภาษาสกัดอย่างไรให้สร้างอาชีพดิฉันนางสาวพัชรพันธ์นชามหรือจะเรียกว่าฟ้าก็ได้นะคะ
0: ดิฉันนางสาวสุวรรณาเวียนเป๊ะค่ะหรือจะเรียกว่านิดหน่อยก็ได้นะคะ
1: ค่ะที่วางอยู่ตรงหน้าของเราเนี่ยคืออะไรเหรอคะคุณนิดหน่อย
0: ที่วางอยู่ตรงหน้าของเรานะคะก็คือสื่อที่ทำจากภาษาสกัดค่ะมีทั้งสตรอเบอรี่มะเขือเทศกวางแล้วก็ดอกไม้ค่ะ
1: จากที่คุณนิดหน่อยพูดมาแสดงว่าวันนี้ฟ้าและเพื่อนๆจะได้ไปทําสื่อจากผ้าสักหลาดใช่ไหมคะคุณนิดหน่อย
0: ใช่ค่ะคุณฟ้าผ้าสักหลาดนะคะนอกจากมาทําสื่อแล้วนะคะยังสามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพให้เราอีกด้วยค่ะถ้าคุณฟ้าและเพื่อนๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันเลยค่ะนี่ค่ะคุณฟ้าถึงแหล่งเรียนรู้แรกของเรานะคะก็คือการนําผ้าสักหลาดมาทําเป็นผลไม้ซึ่งวันนี้เราเอามาฝากก็คือสตรอเบอรี่ค่ะคุณฟ้า
1: สตรอเบอรี่เหรอคะคุณนิดหน่อยฟ้าอยากจะลองทําดูเลยค่ะ
0: ได้เลยค่ะคุณฟ้าแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปทำนะคะคุณฟ้าและเพื่อนๆนะคะต้องไปดูอุปกรณ์การทำสตรอเบอรี่กันก่อนนะคะ
2: ค่ะก็จะทำผลของสตรอเบอรี่นะคะก็คือจะนำแบบวงกลมค่ะวางบนผ้าสักหลาดสีแดงนะคะแล้วเราก็จะตัดตามแบบเลยค่ะ

0: คะเมื่อตัดเสร็จแล้วนะคะก็จะได้แบบวงกลมนี้นะคะแล้วเราก็จะพับครึ่งค่ะแล้วเราก็จะตัดให้เป็นครึ่งวงกลมนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำลายสตรอเบอรี่ค่ะโดยเราจะใช้ลายสตรอเบอรี่นะคะเราจะใช้เป็นด้ายสีขาวค่ะเราจะปักในรูปแบบการเนานะคะก็คือปักขึ้นค่ะนี่ค่ะพอตัดเป็นครึ่งวงกลมก็จะได้รูปร่างแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะมาทำการเนาค่ะโดยใช้ด้ายสีขาวนะคะแต่ก่อนอื่นเราจะไปเรียนรู้วิธีการเนากันก่อนเลยค่ะ
1: มาเรียนรู้วิธีการเนากันค่ะก่อนอื่นให้ทุกท่านร้อยได้เข้าเข็มและมัดปมให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นแทงเข็มจากข้างล่างขึ้นข้างบนค่ะและดึงได้ให้สุดให้ติดกับปมที่เราทำไว้และแทงเข็มลงค่ะระยะห่างตามที่เพื่อนๆต้องการเลยนะคะแล้วดึงให้สุดค่ะจากนั้นเราก็แทงเข็มขึ้นค่ะระยะห่างให้เท่ากับรอบแรกนะคะและดึงให้สุดค่ะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเสร็จเลยค่ะ

นี่ค่ะลายสตรอเบอรี่นะคะที่เราเนาเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะพับค่ะให้ด้านปมออกมาข้างนอกนะคะเราจะมาทำการด้นถอยหลังค่ะแต่ก่อนอื่นเราไปเรียนรู้วิธีการด้นถอยหลังกันก่อนเลยค่ะต่อไปเรามาเรียนรู้วิธีการด้นถอยหลังนะคะก่อนอื่นให้ทุกท่านเราได้เข้าเข็มค่ะแล้วมาปมให้เรียบร้อยจากนั้นนะคะแทงเข็มจากข้างล่างขึ้นข้างบนค่ะตึงได้ให้สุดให้ติดกับปมที่เราทำไว้ต่อไปเข็มแทงด้านหลังของได้ห่างจากได้ประมาณ3นิ้วค่ะแทงจากข้างบนลงล่างค่ะส่วนด้านหน้าแทงจากข้างล่างขึ้นข้างบนค่ะหลัง3มิลข้างหน้าก็3มิลนะคะเพื่อที่ระยะห่างจะได้เท่ากันค่ะและดึงได้ให้สุดค่ะเมื่อเย็บด้านหน้าเสร็จแล้วให้ย้อนกลับมาด้านหลังค่ะใช้เข็มแทงเข้าไปที่เส้นได้ที่เราทำไว้รอบแรกเลยค่ะทำไปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนเสร็จเลยค่ะ

เมื่อเราด้วนถอยหลังเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพลิกกลับด้านค่ะเอาด้านลายออกมานะคะก็จะได้รูปร่างลักษณะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมะเนา

เมื่อเราดึงชิ้นแล้วนะคะเราก็จะมัดปมเลยค่ะเพื่อไม่ให้ใยสังเคราะห์หลุดออกมานะคะ

นำลวกกำมะหยี่นะคะมาทำเป็นก้านของสตรอเบอรี่ค่ะเราจะพับใบของสตรอเบอรี่นะแล้วก็ตัดตรงกลางค่ะและเรานำลวดกำมะหยี่ที่จะทำเป็นก้านนะคะยัดลงไปค่ะจอกมาในรูปลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปค่ะเราจะทากาวค่ะทากาวโดยการยึดติดใบกับผลของสตรอเบอรี่นะคะ

0: โหคุณนิดหน่อยค่ะจากที่ฟ้าได้ไปลองทำนะคะได้เรียนรู้วิธีการทำเนี่ยสตรอเบอรี่เนี่ยไม่ยากนะคะคุณนิดหน่อย
1: ใช่ค่ะคุณฟ้าแถมเป็นผลไม้ที่อยู่ใกล้ตัวเราอีกด้วยค่ะคุณฟ้าน
0: อกจากสตรอเบอรี่ที่ทำมาจากผ้าสักหลาดแล้วนะคะยังมีสื่อหรือชิ้นงานแบบอื่นที่ทำมาจากผ้าสักหลาดอีกไหมคะคุณนิดหน่อย
1: มีแน่นอนค่ะแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมใน EP หน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ

0: ค่ะที่ผ่านมานะคะคุยหน่อยเราก็ได้เรียนรู้ทั้งการทำสตรอเบอรี่ก็มะเขือเทศกันไปแล้วว่าแต่ผ้าสักหลาดเนี่ยมันทำได้แค่2อย่างนี้หรือเปล่าคะคุณนิดหน่อย
1: ไม่เลยค่ะคุณฟ้าที่ผ่านมานะคะเราเรียนรู้สตรอเบอรี่แล้วก็มะเขือเทศค่ะแต่วันนี้นะคะนิดหน่อยจะไม่ได้พาคุณฟ้าและเพื่อนๆไปเย็บนะคะแต่วันนี้เราจะพาคุณฟ้าไปทำดอกไม้ค่ะซึ่งก็คือแน่ดอกกุหลาบของเรานั่นเองค่ะคุณฟ้า
0: สวยมากๆเลยค่ะคุณหน่อยฟ้านี่อยากจะลองทำดอกกุหลาบเลยค่ะคุณหน่อย
1: ถ้าคุณฟ้าพร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้วิธีการทำกันเลยค่ะค่ะคุณฟ้าคะถึงแหล่งเรียนรู้ที่3แล้วนะคะนั่นก็คือการทำดอกไม้จากผ้าสักหลาดนั่นเองค่ะซึ่งดอกไม้ที่เรานำมานะคะคือดอกกุหลาบค่ะก่อนอื่นที่เราจะไปทำนะคะเราต้องมาดูอุปกรณ์กันก่อนค่ะ
0: ค่ะได้รู้อุปกรณ์กันไปแล้วนะคะต่อไปเราไปเริ่มทำดอกกุหลาบกันเลยค่ะ
2: ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นดอกกุหลาบนะคะแบบของเราก็จะมีแบบขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่ค่ะขนาดใหญ่เราจะใช้ทั้งหมด2ชิ้นนะคะเริ่มการทำดอกกุหลาบได้เลยค่ะเราจะใช้เศษผ้านะคะใช้กาวร้อนทาลงไปค่ะเพื่อดอกไม้จะได้เป็นตุ่มๆค่ะทากาวลงไปนะคะแล้วก็แปะบนยอดของกิ่งได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ไหมพรมค่ะดึงไปให้

เราก็จะได้แบบที่เราต้องการแล้วนะคะต่อไปค่ะเราจะใช้หยิบดอกกลีบเล็กมาค่ะเราจะพับครึ่งนะคะแล้วก็ตัดไปตรงกลางค่ะแต่ว่าไม่ต้องตัดหมดนะคะตัดประมาณ2นิ้วค่ะแล้วก็มาพลิกมาอีกฝั่งนึงนะคะเราก็ตัดเหมือนกันค่ะอย่าตัดขาดนะคะจะได้รูปร่างลักษณะแบบนี้ค่ะพับเหมือนเดิมค่ะตัดเฉียงค่ะตัดขึ้นมาหน่อยนึงค่ะตัดให้ครบมันจะได้ทั้งหมด6ช่องนะคะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะมาตัดมุมทุกมุมเลยค่ะเมื่อตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้เลยค่ะกลีบใหญ่เหมือนกันนะคะตัดครึ่งเหมือนกันค่ะแต่ว่ากลีบใหญ่ของเราจะใช้ทั้งหมด4กลีบนะคะแบ่งครึ่งอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มาตัดตรงกลางค่ะไม่ให้มันขาดออกจากกันนะคะเราก็จะได้แบบนี้ค่ะตัดทั้งหมด2ส่วนเลยนะคะ

ค่ะถ้าตัดทั้งหมด2ชิ้นเลยนะคะเราก็จะได้แบบนี้ค่ะแล้วก็จะมาพับครึ่งค่ะตัดตรงกลางหน่อยนึงนะคะเพื่อที่ก้านจะได้ใส่เข้าไปได้ค่ะตัดเหมือนกันทั้ง2ชิ้นเลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็นำชิ้นเล็กมานะคะที่มีทั้งหมด6ช่องนะคะเสียบลงเข้าไปในไม้เลยค่ะเราก็จะทากาวค่ะทากาวเพื่อยึดติดดอกกับก้านร่วมกันนะคะ

นี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็เลือกดอกใดดอกหนึ่งค่ะทาลงไปฝั่งขวาค่ะทาไปนิดนึงนะคะแล้วก็แปะทับตรงกลางค่ะเฉียงหน่อยนึงค่ะเพื่อที่เราจะได้ติดเศษผ้าที่เราใส่ไว้ตั้งแต่แรกนะคะอีกฝั่งนึงเราทำค่ะตรงข้ามกันนะคะแต่ว่าเราจะเมื่อกี้เราติดฝั่งซ้ายฝั่งขวาใช่ไหมคะต่อไปเราจะติดฝั่งซ้ายค่ะก็จะได้รูปร่างลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้เราก็ทากาวค่ะทั้งสองฝั่งที่เรายังไม่ได้แปะนะคะแปะทับลงไปค่ะเพื่อให้ดอกกุหลาบดอกกลีบแรกนะคะมีความตูมนิดนึงค่ะต่อไปนะคะเราก็จะทาทั้งสองฝั่งค่ะกลีบอื่นๆทาแล้วเราก็ประกบลงไปเลยค่ะทำเหมือนกันให้ครบทุกกลีบเลยนะคะ

0: นี่ค่ะเราก็จะได้ช่อแรกแล้วนะคะต่อไปเราก็นำกีบใหญ่ค่ะยัดลงไปเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ทากาวค่ะบนก้นของกีบแรกนะคะเพื่อยึดติดกีบที่1กับกีบที่2ค่ะรอกาวแห้งแป๊บนึงนะคะแล้วก็จะมาขยี้ผ้าค่ะเพื่อให้ผ้ามีความบางขึ้นนะคะจากแรกนะคะเราทากาวค่ะฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะแล้วเราก็แปะลงไปค่ะกีบที่2นะคะเราทา2ฝั่งเลยค่ะแล้วก็แปะลงไปค่ะกีบที่3เราก็ทํา2ฝั่งเลยนะคะแปะลงไปค่ะกีบที่4เราก็ทาทั้ง2ฝั่งเลยนะคะแล้วก็แปะลงไปค่ะกีบแรกที่เราทาไปฝั่งเดียวนะคะเราก็มาแปะอีกฝั่งหนึ่งค่ะเพื่อให้กีบดอกมีความค่อยกันค่ะเราก็จะเสร็จกีบที่2แล้วนะคะกีบที่3เราก็ทําเหมือนกันค่ะ
1: ทำดอกกุหลาบนี้ไม่ยากเลยนะคะคุณลิศหน่อย
2: ค่ะไม่ยากเลยค่ะคุณฟ้าแถมยังเป็นประโยชน์ด้วยนะคะใช้ตกแต่งห้องหรือมอบในโอกาสพิเศษต่างๆพร้อมกับสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้เราอีกด้วยค่ะ
1: โหดีมากเลยค่ะไม่คิดเลยนะคะว่าภาคสักการะจะสามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้อีกด้วยนะคะ
2: ค่ะคุณฟ้ายังมีสื่ออื่นที่ทำจากภาคสักการะอีกนะคะจะเป็นอะไรนั้นอยากให้คุณฟ้าและเพื่อนรอติดตามใน EP ต่อไปด้วยค่ะบ๊ายบาย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย

มาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปราด4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ

วัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care นะคะเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อกระต่ายนะคะกระต่ายที่สุขภาพดีเราจะดูในตั้งแต่ส่วนหัวไปจนถึงท้ายลำตัวของสัตว์เองนะคะอันแรกก็คือดูที่ลักษณะของตัวดวงตาของเขาเป็นหลักก่อนนะคะดวงตาจะต้องสะอาดใสนะคะไม่มีขี้ตาและไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในดวงตาหลังจากนั้นดูในส่วนของตัวจมูกเป็นสำคัญจมูกจะต้องสะอาดเหมือนกันไม่มีลักษณะของขี้มูกนะคะหรือไม่มีลักษณะในส่วนของเป็นลักษณะเมือกสีเขียวสีเหลืองอะไรต่างๆที่เรามองเห็นขอบหูของกระต่ายจะต้องสะอาดไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคไม่มีคราบลักษณะของสีที่มันผิดปกติเช่นสีแดงสีน้ำตาลหรือเป็นลักษณะของเลือดช่องหูข้างในจะต้องสะอาดนะคะทั้งสองฝั่งจะต้องเหมือนกันจะต้องมีลักษณะของเป็นลักษณะของกระต่ายตามสายพันธุ์มีทั้งแบบหูตั้งก็มีหูตกก็มีขนาดเล็กก็มีขนาดใหญ่ก็มีนะคะถ้าหน้าไม่มีน้ำมูกเราให้มาดูในส่วนของตัวขาด้านหน้าถ้าขาด้านในไม่มีลักษณะของตัวน้ำมูกหรืออะไรที่มันดูผิดปกติโอเคแสดงว่ากระต่ายตัวนี้ไม่ได้มีลักษณะของตัวน้ำมูกจริงๆลักษณะของตัวขนก็จะต้องเป็นลักษณะของสีที่มันเนียนเรียบเสมอกันลักษณะของผิวหนังจะต้องไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคอุ้มขึ้นมาค่ะดูฝ่าเท้าทั้งหมด4ข้างฝ่าเท้าจะต้องสะอาดขนเต็มก้นของกระต่ายจะต้องสะอาดจะต้องไม่มีลักษณะของคราบอึถ้ามันมีลักษณะของคราบอึแสดงว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการท้องเสียเกิดขึ้นนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกกระต่ายที่มีสุขภาพดียังมีเรื่องราวของกระต่ายอีกมากมายห้ามพลาดนะคะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อน

0: ต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: 20ปีอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานขอพาทุกท่านมาสู่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานสถานที่ที่นวัตกรรมมาบรรจบกับแรงบันดาลใจมาร่วมรำลึกถึงการเดินทางตลอด20ปีอันน่าทึ่งของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติท่ามกลางความงดงามของเทคโนธานีตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นจุดเริ่มต้นพันธกิจอันสูงส่งของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ริเริ่มการก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีโดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2538ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานเมื่อปีพุทธศักราช2545ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานให้ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคพลังงานเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยอาคารหลังนี้เป็นนวัตกรรมทางการอนุรักษ์พลังงานโดยนำแนวคิดของการออกแบบผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับหลักการของธรรมชาติหรือ passive designเป็นการประสานความทันสมัยเข้ากับจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและมีการติดตั้งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมมีกำลังผลิตติดตั้งรวม100กิโลวัตต์ภายในเป็นที่ตั้งของศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานประกอบด้วย3ส่วนได้แก่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรมภาคอาคารธุรกิจและภาคบ้านอยู่อาศัยรวม57เทคโนโลยีซึ่งเปิดให้ผู้สนใจสามารถเข้าศึกษาเยี่ยมชมเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนมาอย่างต่อเนื่องตลอด20ปีผู้เยี่ยมชมนอกจากจะได้รับความรู้แล้วยังมีอิสระพร้อมความเพลิดเพลินในการเยี่ยมชมสามารถเรียนรู้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในแง่การประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการเพิ่มผลผลิตได้หรือนำการออกแบบอาคารไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอื่นๆให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนที่ประสบผลสำเร็จต่อไปได้จริงนอกจากนี้อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติยังเป็นสำนักงานของกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงานซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานของประเทศและอาเซียนโดยเปิดสอนหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและหลักสูตรด้านพลังงานทดแทนอื่นๆผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีณอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติและภาคปฏิบัติณศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงานหรือมินิแพลนท์ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติสำหรับหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยตลอด2ทศวรรษอันรุ่งโรจน์ของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติได้เปิดรับทุกคนตั้งแต่ข้าราชการไปจนถึงสถาปนิกวิศวกรนักศึกษาและประชาชนทั่วไปกลายเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ในด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานให้กับทุกๆคนครบรอบ20ปีของอาคารอนุ

รักพลังงานเฉลิมพระเกียรติเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วถึงความทุ่มเทที่จะรวบรวมความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนรวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับคนรุ่นใหม่ต่อไปในอนาคต

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพามากินก๋วยเตี๋ยวเขาบอกว่าเปิดมานานคนแถวนี้รู้จักกันดีนะฮะจุดเด่นของร้านนี้คือบะหมี่ทำเองนี่เขียนไว้เลยบะหมี่ทำเองร้านเตี๋ยวเต่าเดี๋ยวไปดูว่าทำเองแล้วมันพิเศษยังไงมันอร่อยขนาดไหนตามผมมาเลยนะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่พี่ปูนะฮะ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นลูกสาวของแม่เต่า
1: ใช่
0: กับร้านก๋วยเตี๋ยวเต่านี่แหละ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่หนึ่งอย่างเขียนต่อท้ายป้ายไว้เลยว่าบะหมี่ทำเอง
1: ใช่ค่ะคือตอนแรกค่ะยังไม่ได้ทำบะหมี่เองก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีให้แบบร้านมีเอกลักษณ์มากคือนอกจากรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วก็คิดค้นกันก็ลองผิดลองถูกกันเป็นปีอะค่ะ
0: เคล็ดลับมันคืออะไรครับ
1: ใส่ไข่เยอะค่ะคือการนวดนานๆอะทำให้บะหมี่เหนียวนุ่ม
0: มีขายอะไรบ้างจ๊ะบะหมี
1: ่ตอนนี้ก็จะเป็นแบบบะหมี่ถาดที่แบบคนแบบสั่งเกือบทุกโต๊ะเลยอะค่ะ
0: แล้วมีนอกจากบะหมี่ถาดแล้วมีอะไรอีก
1: ก็มีเย็นตาโฟค่ะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวไทยก๋วยเตี๋ยวไทยนี่ก็คือจะใส่ถั่วป่นหอมเจียว
0: มาเดี๋ยวผู้สั่งเลยดีกว่านะคร
1: ับ
0: เอาเป็นบะหมี
1: ่
0: เอาแบบทุก
1: น้ำแดง
0: น้ำแดงด้วยนะครับเอาเป็นหมูกรอบ

0: าครับเริ่มจากจานนี้นะครับเป็นบะหมี่ถาดน้ำแดงนะครับในนี้คือหูให้มาแน่นๆเลยนะครับบะหมี่4ก้อนนี่ก็จะเป็นบะหมี่น้ำแบบไทยนะฮะแบบไทยยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็จะมีนี่เลยเพิ่มมาด้วยเป็นเกี๊ยวหมูนะครับถ้าคุณผู้ชมมาร้านนี้นะครับสั่งแบบแห้งเนี่ยก็จะได้น้ำซุปแบบนี้มาด้วยเลยนะครับนี่อีกหนึ่งอย่างนะครับใครอยากสั่งเพิ่มก็ได้เลยนะครับเป็นแคปหมูนะฮะทำเองทุกอย่างทำเองหมดมาเดี๋ยวลองชิมกันหน่อยนะครับมาเริ่มจากตรงนี้ก่อนเป็นบะหมี่ถาดนะครับเครื่องทั้งหมดก็จะมีแคปหมูหมูแดงแล้วก็หนังหมูเกี๊ยวกรอบนะฮะแล้วก็มีหมูกรอบด้วยซึ่งวันนี้เราสั่งเพิ่มมานะครับให้ดูหนังหมูกับตัวหมูแดงสีสันน่ากินมากเดี๋ยวลองดูนะครับโอ้โหหอมมากเลยแล้วคือนุ่มไม่เหนียวนะฮะทีเด็ดของเขาคือเส้นนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับนี่คือบะหมี่ถาดที่เขาคลุกน้ำแดงน้ำแดงนี่ได้จากตัวน้ำที่ออกมาจากหมูตอนเคี่ยวนะครับแล้วก็เอามาคลุกกับตัวบะหมี่ด้วยมาอร่อยมากตัวเส้นนะครับจะเป็นบะหมี่ไข่ที่ไข่คล้ายไข่เลยนะครับแล้วก็มีความเหนียวหนึบไม่เละนะฮะคือตัวน้ำราดเนี่ยที่เขาคลุกกับบะหมี่มามันจะออกหวานหวานหอมเด็ดมากอร่อยมากหมูกรอบก็ดีนะครับนี่คือมาเป็นเนื้อเลยนะครับแล้วจะมีส่วนของมันเนี่ยน้อยมากแต่ว่ากรอบกรอบมากนะครับนี่พอกินแห้งๆนะครับซดน้ำซุปเข้าไปหน่อยโอ้ตัวน้ำซุปนะครับหวานกลมกล่อมมากคือแบบเคี่ยวกันแบบว่าน้ำซุปกระดูกหมูจริงๆอ่ะอย่างที่พี่ปูบอกว่าคนมาที่นี่ส่วนใหญ่นะมาเพื่อกินน้ำซุปกระดูกหมูมันอร่อยนะแล้วตัวหมูนะตัวกระดูกหมูเนี่ยมันแบบเปื่อยแบบแทบไม่ต้องเคี้ยวเลยนะครับซึ่งจะใช้น้ำซุปนี้กับการทำบะหมี่น้ำด้วยซึ่งนี่เราสั่งมาแบบไทยนะฮะคือจะใส่ถั่วลิสงคั่วมาด้วยนะครับแล้วก็จะมีเกี๊ยวกรอบแล้วก็จะมีนี่ตัวฝักยาวนะครับแล้วก็แน่นอนมีหมูแดงหมูสับแล้วก็จะมีนี่นะครับหนังหมูมาด้วยเดี๋ยวลองชิมนะครับอันนี้ปรุงมาแล้วเป็นต้มยำจะออกเปรี้ยวๆหน่อยเปรี้ยวหวานเปรี้ยวนำหวานตามตามแบบฉบับบะหมี่แบบไทยนะฮะอร่อยมากเลยใครชอบต้มยำก็สั่งได้นะฮะยังไม่หมดแค่นั้นนะครับยังมีเกี๊ยวหมูทำเองด้วยนี่มันเกือบไม่ทันนะเหลือจานสุดท้ายสั่งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวลองชิมนะครับคือเขาจะใส่กระหล่ำปลีลงไปด้วยนะครับแล้วก็หมักในรสชาติของเขานะฮะหวานเค็มกำลังดีเด็ดมากเลยนอกจากนั้นนะครับที่ร้านยังมีน้ำขายด้วยอันนี้เป็นอัญชันมะนาวกลิ่นชัดมากนะครับอัญชันมะนาวอร่อยมากเลยบะหมี่ทำเองนี่มันรสชาติแบบนี้นี่เองนะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจนี่มาได้เลยนะครับราคาไม่แพงนะเริ่มที่บะหมี่ถาดนะครับถาดนี้79บาทนะครับซึ่งผู้แอดตัวหมูกรอบเพิ่มไปอีก30บาทก็จะเป็น100บาทถ้าเป็นบะหมี่นะครับบะหมี่ไทยนี่35บาทเท่านั้นเองเกี๊ยวหมูทอดแคบหมูแล้วก็น้ำอัญชันมะนาว30บาทราคานะครับวันนี้เต็มโต๊ะขนาดนี้204บาทเท่านั้นนะฮะร้านนี้นะครับเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งนะครับตอนเช้านะ8โมงครึ่งถึงประมาณ3โมงเย็นแนะนำว่าให้มาก่อนเที่ยงบ่ายๆนี่ได้กินแน่นอนนะครับของยังมีอยู่ให้เราได้เลือกกินได้นะฮะอีกอย่างนึงถ้าคุณผู้ชมอยากที่จะลองซื้อบะหมี่ไปทำกินที่บ้านเนี่ยมีขายนะฮะก็ไปสั่งได้ในเพจเขาเลยหรือว่าเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ติดต่อไว้ให้นะครับกับบะหมี่ทำเองของร้านเตี๋ยวเต่านะฮะถ้าใครผ่านมาทางกำแพงเพชรเข้ามาในอำเภอเมืองนะครับปักหมุดมาเลยนะฮะอร่อยมากเลยร้านนี้เตี๋ยวเต่าบะหมี่ทำเองเส้นบะหมี่เหนียวหนึบแน่นแน่นคือให้เยอะอร่อยมากนี่กินต
1: ่อเรื่องเด็ดเอต โรวันนี้ค่ะพามาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งสัตว์เลี้ยงยอดนิยมที่ไม่ใช่หมาและแมวนะคะแต่เป็นน้องๆเจ้าขนปุยอย่างกระต่ายเหล่านี้ค่ะด้วยขนาดตัวที่เล็กรูปร่างที่น่ารักนะคะทำให้กระต่ายนั้นเป็นอีกหนึ่งสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายค่ะในบ้านเราเองนะคะก็มีฟาร์มที่เพาะพันธุ์กระต่ายหลายแห่งหนึ่งในนั้นก็คือบางหับฟาร์มกระต่ายที่เพาะพันธุ์กระต่ายมานานกว่า30ปีแล้วค่ะที่บางหับฟาร์มนี้นะคะมีการเพาะพันธุ์กระต่ายหลากหลายสายพันธุ์ค่ะทั้งกระต่ายไทยแล้วก็กระต่ายนอกเพื่อจำหน่ายทั้งในแล้วก็ส่งไปขายที่ต่างประเทศด้วยนะคะซึ่งความนิยมในการเลี้ยงกระต่ายนั้นก็ขึ้นอยู่กับรูปร่างลักษณะของสายพันธุ์ที่ผู้เลี้ยงนั้นชื่นชอบค่ะแต่ที่นิยมหลักๆนะคะก็จะมีอยู่ประมาณ 4-6 สายพันธุ์นี้ค่ะ
2: เราเริ่มที่ฮอลแลนด์ล็อบเลยอันเป็นกระต่ายที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทยเพราะว่ามีราคาที่สูงนะครับมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ตัวละ900บาทถึงหลักหมื่นลักษณะพิเศษเฉพาะของมันคือหูมันจะตกหน้าจะกลมตัวจะอ้วนนะครับน้ำหนักมันจะไม่เกิน 1.5 ในสายพันธุ์ฮอลแลนด์ล็อบซึ่งฮอลแลนด์ล็อบเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดไปอีกว่าฮอลแลนด์ล็อบอะไรแต่ถ้าเกิดพูดในเบื้องต้นที่คนเข้าใจง่ายคือฮอลแลนด์ล็อบคือหูตกหน้ากลมอันนี้คือถ้าคนพูดตรงเนี้ยเราจะรู้เลยตัวเนี้ยคือฮอลแลนด์ล็อบเนเธอร์แลนด์ดวาร์ฟหรือกระต่ายแคระ ND ND คือหูตั้งหน้ากลมตัวเล็กน้ำหนักจะไม่เกิน900กรัมหรือ 1.1 ประมาณนี้สแตนดาร์ดมาตรฐาน
1: ลักษณะของกระต่าย ND นี้นะคะนอกจากที่จะตัวเล็ก

0: ปากกระต่ายทั่วไปจนบางคนเรียกกันว่ากระต่ายแคระแล้วนะคะจุดสังเกตอีกอย่างของกระต่ายสายพันธุ์นี้นะคะก็คือมีหูที่ตั้งแล้วก็สั้นกว่ากระต่ายสายพันธุ์อื่นๆอีกด้วยค่ะ
1: พอมาเป็นกำมะหยี่เอกลักษณ์ของมันคืออยู่ที่ขนขนมันจะนุ่มเหมือนผ้ากำมะหยี่ผ้าสักหลาดเลยเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราลูบขนกำมะหยี่จะแตกต่างจากกระต่ายชนิดอื่นเพราะกระต่ายชนิดอื่นจะไม่มีขนกำมะหยี่กระต่ายไทยจะน้ำหนักอยู่ที่ 1.6 ถึง 1.9 กิโลจะมีไซส์ใหญ่ขนจะคล้ายๆกับ ND แต่ว่าขนมันจะหยาบกว่ากระต่ายไทยเนี่ยหูมันจะยาวนะครับแต่ไม่ยาวมากไม่เหมือนไจแอนท์นะครับซึ่งกระต่ายไทยจะได้รับความนิยมในผู้เลี้ยงทั่วไปชาวบ้านทั่วไปหรือเด็กเล็กๆที่ชอบเลี้ยงเพราะราคามันแพงเริ่มต้นที่ประมาณตัวละ100กว่าบาทถึง250
0: ส่วนสายพันธุ์ที่เห็นนี้นะคะดูแล้วอาจจะคล้ายกับไก่ใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ใช่ค่ะเพราะว่ากระต่ายตัวนี้นะคะเขาคือสายพันธุ์ดัชเอกลักษณ์ของเขานะคะก็คือจะมีลายแค่2สีบนตัวแล้วก็ตัดสลับกันอย่างชัดเจนแบบนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกระต่ายขนฟูที่มองผิวเผินแล้วเขาคล้ายกับสุนัขเลยใช่ไหมคะแถมยังสามารถที่จะตัดแต่งขนได้เพื่อความสวยงามนั่นก็คือสายพันธุ์วูดดี้ทอยแล้วก็สายพันธุ์เท็ดดี้แบร์นั่นเองค่ะ
1: คือแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมันมีความเฉพาะของมันแตกต่างกันความต้องการของมนุษย์มันหลากหลายพื้นที่นี้เขาจะอาจจะชอบสายพันธุ์นี้คนนี้เขาอาจจะชอบสีนี้ซึ่งแต่ละสายพันธุ์มันก็มีความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันอย่างเช่นถ้าพูดถึงกำมะหยี่มันก็จะตัวใหญ่หน่อยพอมันตัวใหญ่บางคนที่เขาอยู่ในคอนโดเขาก็ไม่สะดวกในการเลี้ยงเขาก็จะเปลี่ยนเป็น ND แทนหรือบางคนที่ชอบที่เขาเปิดคาเฟ่สัตว์เปิดร้านกาแฟเขาอยากเอากระต่ายไปปล่อยเขาเพราะ ND มันตัวเล็กมันบอบบางเขาก็ไม่เอาเขาเอาเปลี่ยนเป็นฮอลแลนด์ล็อบที่มันมีความเข้ากับคนมากกว่ามันเปลี่ยนเป็นกำมะหยี่ที่ชอบเล่นกับคนมากกว่าแบบนี้เป็นต้น
0: ที่เพาะพันธุ์กระต่ายจำหน่ายนั้นนะคะเขาก็จะเริ่มทำการผสมพันธุ์เมื่อกระต่ายนั้นมีอายุได้ประมาณ7เดือนเป็นต้นไปค่ะหรือว่าดูความสมบูรณ์ของพ่อแล้วก็แม่พันธุ์เป็นหลักนะคะหลังจากที่ผสมพันธุ์แล้วนะคะกระต่ายก็จะตั้งท้องประมาณ1เดือนหลังจากนั้นเขาก็จะคลอดลูกออกมาค่ะโดยจำนวนของลูกกระต่ายที่คลอดออกมาในแต่ละคอกนั้นนะคะก็จะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์อายุแล้วก็ความสมบูรณ์ของคุณแม่กระต่ายค่ะกระต่ายจะกินนมแม่ไปเรื่อยๆจนถึงอายุ1เดือนนะคะหลังจากนั้นเขาก็จะเริ่มทานอาหารประเภทอื่นอย่างเช่นพวกหญ้าค่ะพออายุได้45วันนะคะก็จะพร้อมสำหรับการย้ายบ้านใหม่แล้วล่ะค่ะ
1: สำหรับผู้ที่สนใจอยากเลี้ยงน้องกระต่ายนะครับเวลาเราไปซื้อน้องกระต่ายนะครับแนะนำให้เลือกฟาร์มที่ได้มาตรฐานสิ่งสำคัญที่สุดก็คือ3ข้อ1ก็คือน้องเดินปกติไหมน้องกินปกติไหมน้องถ่ายปกติไหมกระต่ายเป็นสัตว์ที่กินง่ายอยู่ง่ายนอนง่ายคำว่ากินง่ายความหมายก็คือเขากินแค่หญ้ากับอาหารเม็ดเป็นหลักสังคมเข้าใจผิดคิดว่ากระต่ายเนี่ยสามารถทานผักก็ได้ทานผลไม้ก็ได้ต้องบอกว่าน้องๆทานได้ครับเมื่อถึงอายุของน้องในการเลี้ยงดูน้องกระต่ายนะครับสิ่งสำคัญที่เราต้องควรระมัดระวังนะครับข้อแรกก็คือระวังเรื่องของการกินน้องกระต่ายเนี่ยเป็นสัตว์ที่บอบบางในเรื่องของลำไส้มากๆการรับประทานของน้องเนี่ยควรเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะกับวัยในส่วนเรื่องที่2ที่ควรระวังก็คือเรื่องของการอุ้มจริงๆการอุ้มน้องกระต่ายเนี่ยคนไทยก็ยังเข้าใจผิดว่าควรอุ้มที่หูน้องกระต่ายแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราควรประคองเราจะอุ้มมือเดียวก็ได้อุ้ม2มือก็ได้นะครับถ้าอุ้มมือเดียวก็ชิดตัวหน่อยนะครับหรือถ้าอุ้มมือเดียวไม่จับที่อยู่แล้วก็อุ้มท่านี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดน้องเขาดิ้นมาไหลนั่นหมายความว่าน้องเขาไม่รู้สึกว่าไม่ทรงตัวไม่ปลอดภัยเราควรที่จะปล่อยน้องต่ออย่าไปฝืนถ้ายิ่งฝืนเนี่ยโอกาสบาดเจ็บของเขาสูงมาก
0: เรียกได้ว่าการเลี้ยงกระต่ายสัก1ตัวนั้นก็ไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะถ้าเราศึกษาแล้วก็เข้าใจในพฤติกรรมของกระต่ายมากพอเราก็จะสามารถอยู่กับเพื่อนสัตว์เลี้ยงขนปุยตัวนี้ไปได้เกือบ10ปีเลยแล้วค่ะซึ่งใครที่ชมแล้วสนใจนะคะอยากจะซื้อกระต่ายไปเป็นเพื่อนเล่นสักตัวก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดกับทางบังคับฟาร์มได้เลยค่ะ
1: ส
2: วนเด็ดวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะฮะวันนี้จะพามาทำความรู้จักกับละมุดสายพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดสุโขทัยนี่เลยนะฮะอยู่ที่ตำบลท่าทองนี่เองเดี๋ยวจะพาไปรู้จักกับพี่อ้อยด้วยพี่อ้อยรออยู่หลังสวนนี่แหละพาไปเก็บละมุดกันตามมาเลยนะฮะพี่อ้อยสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: นี่กำลังสอยละมุดอยู่เลยนะ
3: กำลังสอยละมุดอยู่เลย
2: โอ้โหเป็นดอกขนาดนี้
3: ใช่อันนี้ต้นฤดูกาลแล้วค่ะเริ่มฤดูกาลละมุดแล้ว
2: นี่คือได้แล้วหรอ
3: ใช่นี่คือพันธุ์นะสายพันธุ์มะกอกหรือว่าละมุดกรอบบ้านเรานี่แหละค่ะใช
2: ่อุ้ยผู้เห็นละมุดนะทั้งชีวิตมานี่ใหญ่กว่านี้ประมาณนี
3: ้ส่วนใหญ่จะเป็นกระสวยมาเลย์หรือว่าสาลี่ยักษ์ลูกใหญ่ๆเหมือนลูกแอปเปิ้ลของเราจะเป็นพันธุ์พื้นเมืองค่ะ
2: ครับ
3: มะกอกคือเหมือนมะกอกป่า
2: ละมุดสุโขทัยคือสายพันธุ์มะกอก
3: ใช่ค่ะ
2: จะลักษณะรูปร่างเป็นแบบนี
3: ้ใช่
2: จะเล็กคล้ายมะกอกเหมือนกันนะนี่ครับก็คือเลยเรียกเป็น
3: ทรงมะกอกเลยแต่ว่าจะยาวลีเหมือนไข่ไก่เบอร์เล็กๆเนื้อไหมคะ
2: ใช่ใช่
3: คั่วใจยาวๆแบบนี
4: ้ละมุดสายพันธุ์มะกอกนี้นะครับเป็นละมุดสายพันธุ์เก่าแก่ที่ปลูกกันเยอะในจังหวัดสุโขทัยมีความทนน้ำทนแล้งเหมาะกับการปลูกในพื้นที่ที่เป็นดินร่วนปนทรายซึ่งต้นละมุดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับพี่ออยบอกว่าส่วนใหญ่นะครับเป็นต้นที่ปลูกกันมาตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่เลยทีเดียวครับ
3: ตอนนี้เราทำเป็นระบบเกษตรอินทรีย์เนี่ยเราทำอยู่10ไร
2: ่
3: เป็นพื้นที่ของบรรพบุรุษ
2: แปลว่าเป็นไม้ยืนต้นที่มีอายุได้ถึงเท่าไหร่ครับเนี่ยหรือว่าไปเรื่อยๆเลย
3: ในชุมชนเนี่ยเราเคยสืบค้นกันเนี่ยเป็น100ปีค่ะ
2: เหรอ
3: ใช่
2: แล้วนี่50 60ปีแต่ก็ไม่สูงเท่าไหร่นะ
3: เราคอยตัดแต่งไงเพราะถ้าไม่ตัดนี่สูงเท่าบ้านเลยนะ
2: แล้วเขาจะเริ่มออกผลผลิตออกลูกนี่ช่วง
3: 3-5 ปี
2: อ๋อช่วง
3: ที่ปลูกแล้ว
2: 3-5 ปีนี้เริ่มได้เห็นแล้ว
3: เริ่มให้ผลผลิตต้นนึงเนี่ยจริงๆแล้วเขามีหลายรุ่นนะคะ
2: อย่างอันนี้จะเล็กหน่อย
3: อันนี้ใกล้ๆจะได้เก็บละอย่างไอ้พวกนี้ไล่ไปเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเก็บไปเรื่อยๆไง
2: ถ้าเราจะเก็บไปขายนี่คือยังไงนะ
3: เราต้อง
2: เลือกแบบไหน
3: ต้องดูว่าเขาแก่หรือยัง
2: ดูจากอะไรฮะ
3: ทรงความยาวของผลความยาวของคั่วแล้วก็สีผิวอย่างที่เราเก็บใส่ถังมาเมื่อกี
2: ้อ๋อ
3: ถ้าไซส์เนี้ยก็ยังรออีกนิดนึง
2: ร
3: อ
2: นี่พามาจอดต้นนี้นะครับ
3: นี่ค่ะ
2: นี่คือเป็นต้นที่ระยะสามารถที่จะเก็บ
3: ได้แล้วเก็บเกี่ยวได
2: ้เก็บเกี่ยวได้ตามออเดอร์
3: ใช่นี่ไงสีผิวเขาจะเห็นไหมใครเขาจะบางกว่าเห็นไหมคะเขาจะใสกว่า
2: ครับใครคืออะไรอ่ะ
3: ใครคือคราบใครที่มันอยู่ที่ผิวละมุดอะค่ะ
2: อ๋อนี่คือใครนี่คือคราบใครตรงนี
3: ้เราต้องไปล้างทำความสะอาดก่อนที่จะไปส่งให้ลูกค้าเราจะไม่ให้เขากินแบบนี้นะ
2: มันจะบางกว่าแบบนี้อ๋อเออจริง
3: ใครจะหนากว่าอันนี้ใครจะบางลูกจะใสกว่าแล้วเราลองใครอันนี้ดูนะคะคิ้วอีเลยเห็นไหมไม่ได้อันนี้ไม่ได้ทรงก็ไม่ได้ไ
2: งหรอทรงไม่ได้ใครหนาพอเราขูดไปเนี่ย
3: สีผิวก็ไม่ได้แล้ว
2: สีผิวยังออกเขียวอยู
3: ่ใช่ค่ะคือบางลูกใหญ่จริงแต่ก็ยังไม่ได้เปอร์เซ็นต์แก่ยังไม่ได้
2: ก็มีเหมือนกันเหรอครับ
3: จริงถ้าให้อร่อยก็คือประมาณ 80-90% เขาจะเริ่มอร่อยละถ้าเราเก็บเปอร์เซ็นต์น้อยๆอ่ะมันจะไม่ค่อยหวานถ้าเราเก็บให้มันเปอร์เซ็นต์แก่เยอะๆหน่อย
2: อย่างอันนี
3: ้80-90ขึ้นไปอย่างเงี้ย
2: อันนี้ประมาณ80
3: ใช่เฉดสีผิวเริ่มเหลืองสวยแล้ว
2: นี่เริ่มเหลืองเน
3: า
2: ะ
3: เขาอะความหวานจะดีถ้า100ก็คือเขาก็จะสุกคาต้นเลยค่ะก็หล่นร่วงไป
2: อ๋อแล้วเวลาไปขายก็ไม่ทันแหละ
3: ไม่ทันเชื้อไรละมุดสั้นไงพอเขาสุกเนี่ยอยู่ได้สักประมาณ 2-3 วันเขาก็จะเริ่มช้ำ
2: ก็เลยเวลาที่จะเก็บออตามออเดอร์เนี่ยต้องเก็บล่วงหน้าหน่อย
3: ใช่ค่ะเผื่อลูกค้าเวลาคนที่เขารับเราไปขาย
2: จะได้สุกพอดี
3: ใช่ให้เขามีเวลาขายด้วย
2: โอ้โหอย่างนี้ในสุโขทัยนี่ปลูกกันเยอะไหมครับ
3: 5,000 6,000 ไร่อะค่ะตอนนี้ขึ้นเป็นที่1ของประเทศแล้วอะ
2: 5-6,000 ไร่ที่ว่านี้คือสายพันธุ์สุโขทัยไหม
3: ใช่ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์มะกอกเลยค่ะจริงๆสายพันธุ์อื่นมีไหมมีแต่ว่าปลูกแซม
2: เยอะจังเลยอะแต่ผมไม่ค่อยเห็นแบบ
3: รู้เนาะว่าสุโขทัยปลูกละมุดเยอะ
2: ใช่
3: ใช่
2: ไม่ค่อยเห็นละมุดพันแบบรูปทรงแบบนี
3: ้
2: ในท้องตลาดเท่าไหร่แล้วเขาไปขายที่ไหนกันครับเนี่ย
3: ตอนนี้ที่มีไปก็ทางอีสานหรือว่าข้ามไปประเทศเพื่อนบ้าน
2: นี่อย่างนี้ก็คือไม่สามารถกินได้
3: ใช่ต้อง
2: แล้วมีที่กินได้ไหม
3: เดี๋ยวเราไปดูกันเราไปหากันไปแย่งกันลอกกัน
2: ได้ไป
3: เจอแล้วเห็นไหมนี่ค่ะมันก็จะอยู่ของมันอย่างนี้ค่ะคือลูกนี้สุกเห็นไหมคะ
2: ครับ
3: สุก
2: อ๋อปลิดออกมาได้เลย
3: คือจ
2: ะไปดูว่าใหญ่แล้วสุกก็ไม่ได้อีก
3: ไม่ได้
2: อันนี้ก็เล็ก
3: แล้วแต
2: ่เล็กแต่สุกคือถ้าเป็นแบบ ละมุดที่ผู้เคยกินมันจะมีความแบบเนื้อใสๆหน่อย
3: ถูก
2: แต่ดังเงี้ยดูตรงนี้
3: เลยเนียนละเอียด
2: เนียนมากเลยตึงเงี้ยกัดแค่ข้างในอ๋อแค่นี
3: ้เราไม่ได้ล้างคายออก
2: โอ้หวานมากหวานมากหวานตาโตอ่ะหวานแบบตะลึงอ่ะแล้วเนื้อมันแน่นกินง่ายอ่ะแล้วช่วงฤดูกาลที่ละมุดสุโขทัยเราจะออกได้ดีมีช่วงเวลาของเขานี่ประมาณเท่าไหร่ครับ
5: ละมุดจะเริ่มออกให้ผลผลิตเนี่ยตั้งแต่ประมาณตุลาคม
2: ตุ
5: ลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภาจนไปถึงประมาณมีนาเมษาแล้วแต่อากาศคือถ้าอากาศร้อนอาจจะสั้นลงนิดนึงแต่ถ้าจะให้อร่อยคือช่วงเนี่ยธันวามกรากุมภา3เดือนนี้ค่ะคือว่ามันหมดฝนพอดีปลายฝนต้นหนาวแล้วอากาศเริ่มแห้งยิ่งอากาศเริ่มแห้งความหวานจะยิ่งปี๊ดเลยค่ะ18ถึง20ลิตรเดี๋ยวให้กิโลละ10บาทนะวันน
2: ี้โอเคนี่ไงพอบอกกิโลละ10บาทนี่ แข็งแรงขึ้นมาเลย นี่นะครับคุณผู้ชมอย่างที่เห็นนะครับนี่จะเล็ก
5: กลางและใหญ่
2: แล้วก็ลูกนี้อยากเราจะเอาลูกนี้ไปลูกเดียว
5: เช็คก่อนนะ
2: ชึบ
5: ลูกจ้างวันนี้ทำงานได้ไหมโอเคค่ะนี่เห็นไหมอันนี้ 80% เลยนะหวานเลยแหละหวานฉ่ำนี่แหละ
2: ดูเองเลย
5: นี่ถ้าเกิดไม่เป็นพิธีกรนะจะให้มาเป็นลูกจ้างเก็บละมุดในสวน
2: ได้เหรอ
1: ต้องเอานี้เด็ดออกด้วยเหรอคร
5: ับ ใช่ค่ะเพราะว่าเราจะให้ยางเขาหมดจากลูกไปเลยไงเด
2: ี๋
5: ยวกว่าจะไปบ่มไปอะไรแล้วมันไปเจอหักอีกทีนะไปเปิดลูกอื่นมาแล้วละมุดมาแล้ว
2: จ้า
5: เดี๋ยวเราก็จะมาทำกระบวนการล้างเนาะอย่างที่บอกว่าละมุดเนี่ยมันมีไข่ใช่ไหมคะเราต้องเอาไข่ออกให้ลูกค้านี่เราหักคั่วแล้วเราก็เอามาย้ายอ่างเนาะ
2: อ๋อแล้วก็เหมือนเครื่องซักผ้าเลยวนแค่นี้เลยเหรอ
5: เห็นไหมคะลูกที่เขาเริ่มสะอาดเห็นไหม
2: นี่คือได
5: ้เห็นไหมคะใส่กิ๊กเลยเห็นไหมเทียบกับไอ้ที่ยังไม่ได้ล้างอ่ะ
2: แป๊บเดียวเองนะ
5: เห็นไหม
2: โอ้สีต่างเลยนะพอเราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปไหนต่อครับไปบ่มอะไรเงี้ยหรอ
5: ใช่เราก็ไปพักผึ่งให้ลูกมันแห้งก่อนให้ลูกเขาแห้งสนิทก่อนแล้วเราก็ไปคัดขนาดเสร็จเราก็ไปเข้ากระบวนการบ่มถ้าเราต้องการให้เขาสุกพร้อมกันนะเราจะใช้บ่มก็คือใช้แคลเซียมคาร์ไบด์อีกอย่างนึงคือให้เขาสุกธรรมชาติ
4: สำหรับใครที่อยากลองชิมละมุดอินทรีย์สายพันธุ์มะกอกของดีของจังหวัดสุโขทัยก็สามารถติดต่อกับทางบ้านสวนอบอุ่นได้ตามช่องทางที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับรับรองเลยนะครับว่าต้องติดอกติดใจกับละมุดรสหวานแบบพลุแน่นอนสำหรับวันนี้เรื่องเด็ดเอตโลก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันได้ใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ครับ
2: อุ้ยอันนี้มันนิ่มมากเลย
5: สุกแล้ว
2: สุกไปแล้ว
5: แล้วฉ่ำฉ่ำมากเกิน 100% ด้วยนะ
2: หรอกินได้ไหม
5: ไม่ได้ละไม่ดีละไม่ให้กินอันนี้ไม่ให้กินไม่อร่อยไม่อร่อย
2: มันดี
5: มันไม่มันเละแล้วไงมันไม่กรอบเหมือนที่พูดกินเมื่อกี้ละ
2: แต่มันหวาน
5: ไม่ให้กิน
2: โอเคโอเค
5: ทำงานต่อ
2: โอเคครับ
6: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้ง ู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลาน

0: ข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
2: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: แซนตี้โบโอ้ตำบลใ

0: นี้ต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
1: เป็นเด็กสนุก
0: เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของเมาส์สั่งการคำว่าเมาส์ที่เมาส์อะ
2: ไร
0: ในที่ละคนเดียวกันโอ้โหโหมาบอสกันบอสกัน
3: หรือว่าอาจารย์จะเอาหนู
0: มันจะมาสั่งการอาจารย์เนี่ยนะเจ้าหนูเนี่ยนะไหนไอรีนดีกว่า
4: เมาส์ปากค่ะเพื่อมาสั่งอาจารย
0: ์อ๋อเออนี่ใกล้เคียงอันนี้ใกล้เคียงใกล้เคียงแล้วน้องกัสว่าไง
5: เมาส์คอมพิวเตอร์ค่ะเมาส์คอมพิวเตอร์ค่ะ
0: โอ้โหอันนี้ตรงใช่จริงๆแล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเมาส์ที่เป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์
3: คอมพิวเตอร์แป้นพิมพ
0: ์
3: อะไร
0: ได้พวกแป้นพิมพ์เพราะฉะนั้นมีอุปกรณ์อะไรบ้างนอกเหนือจากเมาส์มีอะไรอีกพวกเราคิดถึงคีย์บอร์ดดีมากมีอะไรอีกจ๊ะ
4: หน้าจอ
0: ต้องใช้บอสจ้ะอะไรนะ
4: เคส
0: อะไรอ่ะ
4: เคสที่มันเป็นตัวใหญ่ๆที่ทำ
0: เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูซิว่าไอ้เจ้าเมาส์ตัวนี้มันสั่งการเนี่ยมันสั่งการอะไรอย่างไรแล้วเราจะมาดูเบื้องหลังการทำงานของมันโอเคไหมถ้างั้นพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของหน้าตาของเมาส์ที่พวกเราคุ้นเคยกันยกตัวอย่างรูปแบบของเมาส์ที่พวกเรารู้จักให้อาจารย์ฟังซิว่ามีกี่แบบยังไงบ้าง
4: เมาส
0: ์ไหนดูซิ
4: เมาส์หมุนจะมีอันนี้นะคะด้านล่างก็จะกดได้แล้วตรงนี้ก็จะกดได้
0: กดได้ทั่วไปหมดเลยนะน้องบอส
4: จะมี
0: สาย USB อยู่แล้วนี่มีแน่นอนไหน
3: มันจะมีแบบเมาส์ Apple แต่ว่ามันจะไม่มีแบบอย่างเงี้ยค่ะถ้าเวลาเราเลื่อนอะไรแบบเนี้ยมันก็จะแบบไปตามมันก็คือแบบไม่เข้าใจอ
6: ่
3: ะ
6: ใจเย็นๆก่อนครับน้องไอรีนค่อยๆอธิบายก็ได้ครับอาจารย์งงไปหมดแล้ว
0: ไหนลองให้พี่กัสมั่งพี่กัส
3: ได
0: ้เมาส์แบบไหน
3: แบบมีฐาน
0: มามีฐาน
6: โอ้โหแก๊งตัวจิ๋วแต่ละคนไม่ธรรมดาเลยนะครับเราไปฟังอาจารย์อธิบายกันดีกว่าครับ
0: สรุปก็คือสิ่งที่เราเห็นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าดูเผินๆด้วยหลักการทำงานของเมาส์ก็คือมันทำหน้าที่บอกตำแหน่งบนจอคอมพิวเตอร์เนาะว่าโอเคตอนนี้อยู่ที่ไหนก็จะมีลูกศรอยู่บนหน้าจอแต่ตัวเมาส์เนี่ยสิ่งที่ทำหน้าที่คือเป็นตัวส่งสัญญาณให้กับคอมพิวเตอร์ได้รู้ว่ามันควรจะมีตำแหน่งอยู่ที่ไหนและแน่นอนมันก็เป็นลักษณะผสมผสานด้วยก็คือนอกจากมันบอกตำแหน่งแล้วเนี่ยเวลาเรากดเมาส์คลิกก็จะมีคลิกซ้ายคลิกขวาแล้วบริเวณตรงกลางส่วนใหญ่แล้วก็จะมีไอ้เจ้าล้อหมุนตรงนี้ด้วยเผื่อบางทีอยากจะเปลี่ยนหน้าถ้าเป็นกรณีของอีก operating system นึงอาจจะเป็นแค่คลิกอย่างเดียวสิ่งที่อาจารย์อยากจะรู้และการทำงานของมันพวกเราคิดว่าเมาส์เนี่ยสามารถรู้ตำแหน่งตัวเองแล้วบอกคอมพิวเตอร์ได้ยังไงว่าตอนเนี้ยเมาส์เนี่ยอยู่ที่ไหน
6: นั่นน่ะสิครับน้องๆทางบ้านเคยสงสัยกันไหมครับว่าเจ้าเมาส์รู้ตำแหน่งของตัวเองได้อย่างไร
0: โอ้โหยกมือหมดเลยเอาเริ่มพี่กัสมั่ง
3: คิดว่ามันเป็นเซ็นเซอร์ข้างล่างแล้วมันก็ส่งเข้าไปในสายนี้แล้วก็ส่งเข้าไป
0: เป็นเซ็นเซอร์อะไรสักอย่างใช่ไหมโอ้มันใกล้เคียงอ่ะจ้ะไอรีนจ๋า
3: สายเป็นตัวส่งสัญญาณหรือเปล่าคะ
0: สายเป็นตัวส่งสัญญาณแล้วสัญญาณนั้นได้มายังไง
3: ได้มาจากในเซ็นเซอร์สิ
0: เหมือนพี่กัสใช่ไหมโอเคเซ็นเซอร์นะน้องบอส
4: ก็คือว่ามันมีระบบเซ็นเซอร์ตัวสีแดงๆกระพริบ
0: นี่ก็คือเหมือนพี่
4: ๆมันจะบอกว่าแบตเตอรี่ฉันจะหมดแล้ว มันกระพริบ
0: ปะโถ
6: แหมน้องบอสเกือบจะตอบถูกอยู่แล้วเชียวไงกลายเป็นเรื่องอื่นซะงั้นล่ะครับ
0: คำถามคือแล้วตัวมันเองรู้ได้ไงว่ามันถูกขยับแล้ว
4: ระบบเซ็นเซอร์
0: เหมือนกันเอาล่ะทุกคนตอบเหมือนกันหมดเลยว่าเกี่ยวกับเซ็นเซอร์เดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบกันครับว่าที่เราเข้าใจแล้วแหละว่ามันเป็นเซ็นเซอร์อะไรสักอย่างสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้เซ็นเซอร์ตัวนี้มันมาช่วยบอกได้ยังไงว่าเมาส์มีการเคลื่อนตัวไปซ้ายขวาหน้าหลังเราจะเห็นได้ว่าเมาส์มีความหลากหลายพอสมควรก็จะมีทั้งประเภทที่มีสายและไร้สายแต่ตอนนี้สิ่งที่อาจารย์อยากจะศึกษาเป็นพิเศษคือพยายามจะตอบคำถามเมื่อสักครู่ที่ว่าเมาส์เนี่ยมันรู้ได้ยังไงว่าตัวมันเนี่ยถูกขยับซ้ายขวาหน้าหลังไปแล้ว
4: เรามาลึกกันเลยไหมครับ
0: พร้อมแล้วใช่ไหมอยากจะเห็นข้างในไปแล้วใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเรามาติดตามเขาว่าข้างในเมาส์มันมีอะไรกันบ้างครับนี่โอเคนี่คือด้านในนะครับของเมาส์
3: ม
0: ัน
3: ม
0: ี
3: ตัวปั่นเหมือนด้านนอก
0: ตัวปั่นนี่ก็คือบริเวณที่เราเห็นจากด้านนอกเนาะที่เป็นไอ้เจ้าสครูวิลเนาะเป็นตัวล้อให้เลื่อนได้แล้วก็สังเกตว่ามันก็จะมีสวิตช์ด้านซ้ายแล้วก็มีสวิตช์ด้านขวาจะมีไอ้เจ้าตัวสวิตช์ที่เป็นตัวรับการสั่งงานในกรณีของการกดอยู่ทั้ง3จุดเลยส่ว นวงล้อที่หมุนเนี่ยก็จะมีกลไกอีกตัวนึงที่เป็นตัวอ่านว่ามันมีการถูกหมุนไปแล้วเป็นระยะทางเท่าไหร่คราวนี้เรามาดูไอ้ตัวหัวใจสำคัญของการบอกตำแหน่งของไอ้เจ้าตัวเมาส์กันที่เมื่อสักครู่นี้น้องๆทุกคนตอบอาจารย์ว่ามีเซ็นเซอร์อาจารย์ถามว่าเซ็นเซอร์นั้นน่ะอยู่ไหน
4: อยู่นี
0: ่ตัวเดียวกันหมดนะอ่ะคราวนี้แล้วคิดว่าแสงมาจากไหน
4: แสงก
1: ็ตรงนี
0: ้เดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราและน้องๆทางบ้านได้ดูไปพร้อมๆกันเลยเดี๋ยวอาจารย์จะเสียบตัวนี้กลับเข้าไปในคอมพิวเตอร
4: ์1 2 3โชว์หน้าใหญ่ทุกหน้าใหญ่ทุกหน้าใหญ่จริงๆด้วย
0: ทุกเราทุกคนเห็นไหมว่าไอ้ตรงที่เป็นต้นกำเนิดแสงก็คือไอ้เจ้าตัวหลอดไฟตัวนี้นั่นก็คือหลอด LED นั่นเองเพราะฉะนั้นรุ่นนี้เราเลยเรียกว่าเป็น Optical Mouse ก็คือเป็นเมาส์ที่ใช้แสงนี่แหละมาช่วยแต่ถามว่าเอาแสงมาทำไม
6: ถ้าทางน้องๆอยากรู้กันแล้วล่ะครับว่าทำไมต้องใช้แสง
0: แล้วทำไมเราถึงต้องมีแสงสีแดงๆด้วยครับผม
4: ว่ารู้ครับก็คือว่าบอกว่าฉันติดแล้วฉันติดแล้วตัวฉันติดแล้วเข้าใจไหม
0: คนใช้จะได้รู้ใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยมันทำหน้าที่มากกว่านั้นครับก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะยกมาให้ดูเพิ่มเติมนะนี่คือตัวแผงวงจรของเราคราวนี้สังเกตว่าถ้าจะเอาตัวนี้ออกมาเนี่ยจะมีตัวนึงที่อยู่คู่กับไอ้เจ้าตัวแสง LED คืออุปกรณ์ชิ้นนี้
1: ให้ม
0: ัน
1: สะท้อน
0: นั้นถ้าเกิดใช่ก็คือสังเกตว่าพออาจารย์เอาอันนี้เข้าไปสังเกตที่พื้นไหมตัวนี้ใช้หลักการสะท้อนของแสงโอเคเนาะแล้วสุดท้ายเนี่ยแสงที่สะท้อนอยู่ภายในไอ้เจ้าตัวพลาสติกตัวนี้จะฉายลงไปบนพื้นนั้นเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูอีกทีนี่นะลงไปบนพื้นแล้วเนาะแต่นี่ก็คือสิ่งที่เราเห็นได้ก็คือไอ้เจ้าตัวพื้นเราจะถูกส่องสว่างด้วยแสงตัวนี้นั่นเองเราพอจะเข้าใจแล้วว่าตอนนี้เรามีไอ้เจ้าตัวนี้เป็นแหล่งกำเนิดแสงเนาะที่เราเห็นเป็นสีแดงๆเนาะแล้วเรามีไอ้เจ้าตัวนี้มาเป็นตัวที่ช่วยสะท้อนแสงเพื่อให้แสงตัวนี้มันไปฉายส่องลงบนพื้นแล้วสังเกตที่เมื่อสักครู
4: ่
0: ทุกคนตอบอาจารย์ว่าไอ้ตัวดำๆตัวนี้มันคือเซ็นเซอร์ตอนนี้ทุกคนพอจะเดาให้อาจารย์รู้ว่ามันคือเซ็นเซอร์อะไรกันแน่นะ
4: เซ็นเซอร์จับแสง
0: จับแสงแต่จับอะไรของแสงเกือบแล้วเกือบแล้วเพราะตอนนี้เรามีแสงสีแดงคลื่นอะไรสักอย่างฉายลงไปบนพื้น
4: สัญญาณ
0: อะไร
4: สัญญาณอินเทอร์เน็ตสัญญาณข้อมูล
0: ข้อมูลอะไรดี
4: ข้อมูลการเคลื่อนที
0: ่ไกลแล้วกันแล้วมันพยายามจะจับอะไรสรุปแล้วจริงๆเนี่ยมันก็เสมือนเป็นกล้องนั่นเองมันอาจจะดูยากนิดนึงแต่ถ้าเกิดทุกคนสังเกตเนี่ยมันจะเป็นรูเล็กๆตัวนี้แต่ไอ้เจ้าตัวนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นกล้องแบบคุณภาพแบบโอ้โหดีอย่างที่เราใช้ในการถ่ายภาพนะแต่อย่างน้อยเราเรียกตัวนี้ว่าเป็น image คือหมายว่าเป็นตัวจับภาพเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์จับภาพนั่นเอง
4: ไซมิ
0: อาจจะไม่ต้องมินิมากหรอกก็คือพอเห็นภาพที่อยู่บนพื้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกคนสังเกตไอ้เจ้าตัวนี้ดีๆเนี่ยทุกคนสังเกตที่ปลายของมันนะเราเคยทำเรื่องนี้มาแล้ว
4: เลนส์
0: เยี่ยมยอดไอ้เจ้าตัวนั้นน่ะก็คือเลนส
4: ์
0: ทำหน้าที่ขยายภาพนั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องๆเข้าใจแล้วนะครับว่าหลักการของมันก็คือที่เราเห็นเป็นแสงสีแดงตัวนี้แล้วจะต้องมีตัวนี้มาช่วยสะท้อนแสงเพื่อให้ไปฉายลงบนพื้นแล้วจะมีตัวเซ็นเซอร์ที่คอยจับภาพบนพื้นนั่นแหละแต่เพื่อให้ภาพมันเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นโดยไอ้เจ้าตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็เลยมีพลาสติกที่มีลักษณะโค้งมนเป็นเหมือนเป็นเลนส์มาขยายหลักการก็คือเมื่อใดก็ตามที่อาจารย์ขยับเมาส์ไปซ้ายขวาภาพที่ปรากฏบนเซ็นเซอร์ก็ต้องขยับตามไปด้วยและไอ้เจ้าตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้นี่แหละก็ตีความว่าภาพที่มันเลื่อนไปนี่แหละมันจะตีความเป็นการเลื่อนของเมาส์บนคอมพิวเตอร์ด้วยมันก็ส่งสัญญาณนี้ไปให้คอมพิวเตอร์นั่นเองเอาละครับเพราะฉะนั้นนี่คือการทำงานของเมาส์ที่ตอนนี้เราสังเกตว่ามีแสงสีแดงถูกไหม
4: ค่ะ
0: ตอนนี้เรารู้แล้วว่าการทำงานนี่มันเป็นการทำงานคู่กันระหว่างแสง
4: กับกล้อง
0: กับตัวกล้องเพราะฉะนั้นเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยแสงของอาจารย์จะเป็นแสงอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีรุ่นที่ออกมาจำหน่ายโดยใช้แสงที่เป็นแสงเลเซอร์ก็ได้ประการที่2ยิ่งไปกว่านั้นอาจจะเป็นแสงที่อาจารย์ไม่จำเป็นต้องมองเห็นก็ได้แต่ขอให้ไอ้เจ้าตัวเซ็นเซอร์เนี่ยมองเห็นก็พออ
4: าจารย์
0: คร
4: ับ
0: ผม
4: มันจะมองเห็นได้ยังไงโดยที่มันไม่มีแสงมันไม่มีอะไร
0: เพราะเซ็นเซอร์บางอย่างเนี่ยมันอ่อนไหวต่อแสงย่านอื่นที่ไม่จำเป็นต้องเป็นแสงที่ตามองเห็นก็ได้อย่างเช่นอาจจะเป็นแสง UV อย่างเงี้ยเราอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเพราะฉะนั้นก็เลยมีเมาส์บางรุ่นที่เรามองไม่เห็นอะไรเลยเหมือนไม่มีแสงอะไรอยู่และนี่คือหลักการทำงานของไอ้เจ้าตัวเมาส์นั่นเองแต่แน่นอนอุปกรณ์ที่ใช้ในการสั่งการคอมพิวเตอร์ยังมีอีกหลากหลายมากกว่านี้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปว่ามีอุปกรณ์อะไรที่น่าสนใจควบคู่ไปกับเจ้าเมาส์ตัวนี้กันดีกว่าเนาะนั้นเราไปติดตามกันต่อเลยครับเราคิดว่าคีย์บอร์ดเนี่ยมันรู้ได้ไงว่ามันถูกกดปุ่มไหน
4: เพราะมันมีสายอยู่ค่ะ
0: มีสาย
6: ไม่ใช่อย่างนั้นครับน้องบอสอาจารย์หมายถึงว่าเจ้าคีย์บอร์ด รู้ได้อย่างไรว่าเรากดปุ่มไหนแล้วน้องๆทางบ้านทราบกันไหมครับว่าเจ้าคีย์บอร์ดมันทำงานยังไง
0: เมาส์เนี่ยเราใช้ลักษณะการเคลื่อนไหวแล้วเรารู้แล้วแต่คำถามคือแล้วในกรณีของคีย์บอร์ดเนี่ยมันใช้ลักษณะของการถูกกดอ่ะแล้วมันรู้ได้ไงว่าปุ่มไหนโดนกด
5: ก็จะมีสัญญาณในตรงปุ่มนั้น
0: มันต้องมีสัญญาณอีกแล้วแต่มันเอาอะไรเป็นตัวบอกดีนะเดี๋ยวอาจารย์จะมาเฉลยให้พวกเราทุกคนดูดีไหมถ้าทุกคนสังเกตเนี่ยบริเวณด้านในจะมีสายคล้ายๆเป็นรูปร่างของไอ้เจ้าตัวสายไฟเนาะแต่ว่าเป็นลักษณะคือเป็นแพทเทิร์นและเป็นรูปแบบที่อยู่บนนี้จะเห็นได้ว่าณบริเวณเนี่ยจะมีจุดกลมๆอยู่สังเกตนะสังเกตนะและจุดกลมๆเนี่ยจะเป็นตำแหน่งเดียวกับไอ้เจ้าตัวคีย์บอร์ดนั่นแหละแต่ละจุดเนี่ยจะแสดงตำแหน่งของคีย์ต่างๆหัวใจสำคัญที่อาจารย์ถามไปเมื่อสักครู่ว่าเจ้าตัวคีย์บอร์ดเนี่ยรู้ได้อย่างไรว่ามันถูกกดปุ่มไหนเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ที่แผ่นนี้บริเวณตรงนี้ซึ่งเป็นเจ้าตัววงจรนี้อยู่งั้นทุกครั้งเนี่ยที่อาจารย์กดลงไปเนี่ยมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระยะห่างก็คือทุกครั้งที่เรากดลงไปเนี่ยมันทำให้เจ้าแผ่นตัวนี้มันขยับขึ้นขยับลงและไอ้เจ้าการขึ้นลงนี่แหละจะทำให้คุณสมบัติทางไฟฟ้าของไอ้เจ้าแต่ละบริเวณที่เป็นจุดๆตัวนี้มีค่าเปลี่ยนไปแล้วก็ทำให้รู้ว่าปุ่มไหนนั่นแหละที่โดนกด
4: แต่ว่าเรามาลองพิมพ
0: ์ได้เดี๋ยวเราจะลองดูนะเดี๋ยวอาจารย์จะเสียบ USB กลับแล้วลองให้พวกเราทุกคนพิมพ์ตอนที่มันโล่งๆอย่างเงี้ยเนาะลองพิมพ์สิมีอะไรขยับไหม
4: มีค่ะ
0: พออาจารย์ไม่ได้ประกอบมันกลับไปให้มันดีๆเนาะบางจุดถ้ามันไม่ไปกดโดนไอ้เจ้าตำแหน่งที่เป็นวงจรไฟฟ้ามันก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนสัญญามันก็ไม่เข้
4: า
0: เดี๋ยวดันเอามือลองไว้ให้ลองดูสิอ่ะดีขึ้นไหมนั้นบริเวณที่อาจารย์เอามือไปลองหน่อยมันก็จะมีการกดลงไปไอ้เจ้าบนแผงวงจรนะครับมันก็จะสามารถส่งสัญญาณต่อไปได้บริเวณไหนที่มันหลวมๆหน่อยมันก็จะเริ่มไม่อ้าวสนุกใหญ่เลยนะตอนนี้บริเวณไหนที่หลวมๆหน่อยมันก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไอ้เจ้าระยะห่างระหว่างไอ้เจ้าจุดตรงนั้นมันก็เลยไม่รับสัญญาณโอเคนั้นตอนนี้ทุกคนเข้าใจหลักการทำงานของไอ้เจ้าตัวคีย์บอร์ดแล้วนะโอเคแน่นอนเดี๋ยวเรายังมีอุปกรณ์ที่นอกเหนือไปจากไอ้เจ้า2ตัวนี้อีก
4: ที่เยี่ยมกว่านั้น
0: เยี่ยมกว่านั้นเดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปเลยครับอุปกรณ์ถัดมาที่ใช้ควบคู่ไปกับเจ้าเมาส์และก็คีย์บอร์ดคือไอ้เจ้าตัวทัชแพดหลักการทำงานของทัชแพดพวกเราคิดว่ามันใช้หลักการอะไรเอ่ยจะไอรีน
4: ระบบสัมผัสเวลา
0: ห
4: ิวเราเลื่อนไปที่ไหนมันเมาส์มันก็จะสัมผัสกับอะไร
0: ถูกต้องเลยถูกต้องเลยก็คือจริงๆแล้วมันก็ใช้หลักการคล้ายๆคลึงกับคีย์บอร์ดแต่ตอนคีย์บอร์ดเนี่ยเราอาศัยการกดปุ่มเนาะเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ตอนนี้เราใช้นิ้วของเรานี่แหละที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบนนี้เพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เราเปลี่ยนตำแหน่งของนิ้วไปเนี่ยบริเวณใต้ทัชแพดก็จะมีตัวที่เป็นลักษณะเป็นตัวเซ็นเซอร์เหมือนกันและตรวจจับคล้ายๆคีย์บอร์ดแต่เป็นคีย์บอร์ดที่ละเอียดมากแล้วก็ตรวจจับจากการที่นิ้วเราไปอยู่ตรงไหนเท่านั้น
5: แล้วถ้าเป็นอย่างอื่นไปแตะค่ะ
0: ถ้าเป็นคำถามที่ดีคราวนี้ถ้าเอาอย่างอื่นแตะจะเวิร์กหรือเปล่า
4: เราปากกาดินสออะไร
0: ปากกาดินสอจะเวิร์กไหมคราวนี้พอเราพูดถึงปากกาดินสอทั่วๆไปเราสามารถทดลองโดยใช้ปากกาทั่วๆไปก่อนมันจะมีปากกาทั่วๆไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติอันนี้สมมติเป็นแท่งพลาสติกสังเกตอาจารย์เอามาแตะ
4: ก็ไม่เกิดนะ
0: แสดงว่าไอ้เจ้าตัวพลาสติกตัวนี้ไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากพอแต่ถ้าพวกเราสังเกตมีใครใช้แท็บเล็ตเนาะแล้วมันจะมีขายตามท้องตลาดที่เป็นลักษณะเช่นนี
4: ้
0: ซึ่งตรงปลายมันจะนิ่มๆเป็นยางนิดนึงเนาะทุกคนลองดูซิอ่ะไหนลองบ้องบอสลองเขี่ยๆดูซิดูมันเมาส์ขยับไหมขยับไหม
4: ขยับ
0: เนาะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยแสดงว่ามันมีอุปกรณ์บางอย่างที่มันสามารถทำหน้าที่แทนนิ้วเราได้เลยเป็นสาเหตุทำให้ไอ้เจ้าอุปกรณ์ชิ้นนี้สามารถไปใช้กับ iPad ได้เสมือนหนึ่งว่าเป็นปากกาแต่จริงมันก็ยังไม่ได้ปากกา 100% หรอกมันก็คือเป็นตัวที่ทำหน้าที่แทนนิ้วเรานั่นเองแต่ยังไม่จบสังเกตว่าณปัจจุบันตอนนี้เรามีอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าเป็นปากกา
4: ไฟฟ้า
0: จะใช้คำว่าไฟฟ้าก็ได้ก็คือตอนนี้เรามีอุปกรณ์ที่ไม่ว่าจะเป็นตัวคอมพิวเตอร์หรือเป็นตัวสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่สามารถเขียนลงไปได้อาจารย์อยากจะรู้ว่าปากกาตรงนี้มันรู้ได้ยังไงว่ามันมีการเขียนเกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าไอ้เจ้าตัวปากกาตัวนี้มันซ่อนความลับอะไรอยู
6: ่ทุกคนคงอยากรู้แล้วนะครับว่าความลับของเจ้าปากกาสมาร์ทโฟนนั้นมันทำงานอย่างไร
0: เราจะมาดูกันว่าไอ้เจ้าปากกาตัวนี้ข้างในมันมีอะไร
4: แต่อันดับแรกก็คือต้องมีอะไรที่ขีดเขียนก่อน
0: ถูกต้องนั้นอาจารย์ก็เลยเอาโทรศัพท์ที่สามารถใช้เจ้าปากกาตัวนี้ได้ซึ่งแน่นอนถ้าเรามาลองเขียนตุ๊บตับตุ๊บตับมันก็เหมือนกับใช้ปากกาเนาะไม่มีปัญหาอันนี้สามารถเขียนได้จริงๆแล้วเนี่ยไอ้เจ้าตัวปากกาเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่ว่าถ้าอาจารย์สะบัด มันมีความรู้สึกเหมือนว่าสังเกตเนาะปลายมันสามารถรับความหนักความเบาได้ถ้าอาจารย์กดหนักนิดนึงแล้วอาจารย์ขยับปลายขึ้นเงี้ยมันสามารถทำให้ปลายมันเล็กลงได้ให้ความรู้สึกเหมือนกับเป็นตัวปากกาหรือเป็นลักษณะเป็นดินสอจริงๆ
4: เราไม่จำเป็นจะต้องไปกดหน้าจอป่ะคะ
0: แล้วแต่การออกแบบครับจริงๆสังเกตว่าตอนที่อาจารย์เอามาใกล้ๆมันก็เริ่มรู้สึกแล้วแหละว่ามีอะไรมาอยู่ใกล้ๆแต่เพียงแต่ว่ามันก็ต้องออกแบบให้ว่าถ้าอาจารย์มีการสัมผัสเกิดขึ้นมันถึงจะมีหมึกมีอะไรอันนี้สิ่งที่อาจารย์อยากจะรู้ก็คือแล้วไอ้เจ้าข้างในตัวนี้มันประกอบไปด้วยอะไร
4: น่าจะมีแม่เหล็ก
0: แม่เหล็กเลยเหรออ
4: าจารย์คะแม่เหล็กไฟฟ้าหรือว่า
0: แม่เหล็กไฟฟ้าด้วยเอาแหละ
4: ไฟฟ้า
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าข้างในปากกาที่ใช้กับสมาร์ทโฟนหรือไอ้เจ้าตัวอินพุตที่เป็นลักษณะปากกาตัวนี้มีอะไรซ่อนอยู่มาดูกันเลยครับ
4: โอ้ยมีเส้นเต้นด้วย
0: ลองดูดีๆตรงที่ปลายสังเกตเลยไหมจะเห็นว่าม
4: ี
0: ขดลวดเนาะแล้วก็มาพันที่ปลายเมื่อไรก็ตามที่เราเห็นขดลวดมาหมุนเป็นวงเนี่ยเรานึกถึงอะไร
5: ทองแดง
0: ทองแดงดีมากเราเห็นลวดทองแดงที่มาขดอย่างนี้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เจ้าตัวเนี้ยจะสอดคล้องกับคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับไอ้เจ้าที่เราพูดถึงแม่เหล็กไฟฟ้านั่นแหละที่เราเดาอ่ะใกล้เคียงแล้วเนี่ยแหละก็คือคุณสมบัติที่มีคำว่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้าอยู่เพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวนี้ก็เป็นอีกการประยุกต์นึงของมันก็คือไอ้เจ้าขดลวดตัวเนี้ยจะเป็นตัวบอกว่าเวลาอาจารย์เอาไปแห่ใกล้ไกลกับไอ้เจ้าตัวจอสมมติอาจารย์มีจออยู่เห็นไหมสังเกตว่าไอ้เจ้าความเป็นแม่เหล็กของเจ้าตัวเนี้ยจะเป็นตัวทำให้เนี่ยถ้าทุกคนสังเกตว่าบนจอเนี้ยก็จะมันจะเริ่มเซนได้นะมันเริ่มสัมผัสได้ว่าเฮ้ยมีอะไรมาอยู่ใกล้แล้วพออาจารย์ไปเขี่ยมันโดนเนี่ยก็ยังพอที่จะทำได้อยู
4: ่ว่าสงสัยครับ
0: ครับผม
4: หัวปากกาเนี่ยครับมันไม่ได้ออกเป็นแบบนี้แต่ทำไมเวลาแบบว่ามันใช้อย่างนี้มันก็ใช้ได้
0: เพราะนี่แหละคือคุณสมบัติของความเป็นแม่เหล็กสังเกตว่าเราไม่จำเป็นต้องสัมผัสมัน 100% เราแค่อยู่ใกล้ๆมันก็สามารถรับรู้ได้ถึงการมีอยู่แล้วนั่นเองแต่ยังไม่หมดครับเดี๋ยวอาจารย์ยังจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการสั่งการนอกเหนือจากที่เราศึกษากันมาเมื่อสักครู่อีกอยากรู้ไหม
4: อยากรู้ครับ
0: เดี๋ยวตามอาจารย์ไปกันเลยครับ
4: ไป
0: อาจารย์แค่จะเช็ควิดีโอเฉยๆไม่ได้เล่นเกมที่เราคุยเรื่องอะไรกันมา
5: เมาส์ค่ะ
0: เมาส์แต่วันนี้ที่อาจารย์พาพวกเรามาเนี่ยอาจารย์มีอย่างอื่นอีกทันสมัยกว่าไอ้เจ้าเมาส์กับคีย์บอร์ดสิ
6: น้องๆทำหน้างงกันใหญ่เลยแล้วมันคืออะไรล่ะครับอาจารย์ครับ
0: ยุคนี้เราคุ้นเคยเนาะเวลาเรามีเกมที่เราสามารถเล่นแล้วเราสามารถขยับหน้าขยับหลังได้สามารถเปลี่ยนมุมเปลี่ยนอะไรได
4: ้
0: ครับผม
4: ใช้ VR หรือเปล่าคะ VR หรือเปล่าคะ
0: ถูกต้องเลย
4: VR.
0: ที
4: ่
0: เรา VR ย่อมาจากอะไร
6: น้องบอสเจอคำถามนี้เข้าไปถึงกับอึ้งกันไปเลยทีเดียวเรามาฟังคำตอบจากแก๊งตัวจิ๋วว่า VR ในความคิดของแก๊งตัวจิ๋วนั้นย่อมาจากอะไร
4: นู่นแล้ววิดีโอเราเซอร์วิดีโอเราเซอร
0: ์ตกรอบมันไม่ใช่
4: ว
0: ิ
4: ดีโอมันวิดีโอมัน
0: ตัว R มาจากมันเวอร์นี่เหรอไม่เอาตกรอบพี่กัสมาจากไหน
5: ไม่ว่าตัว V เนี่ยมันจะ V อะไรสักอย่างแล้วก็จำไม่ได้แล้ว
0: คำตอบก็คือ VR มาจาก Virtual Reality ก็คือเป็นความจริงเสมือนก็คืออาจารย์พยายามจะเอามาให้พวกเราเห็นว่าเนี่ยอุปกรณ์สมาร์ทโฟนสมัยใหม่เนี่ยสามารถรับสัญญาณขาเข้าได้นอกเหนือไปจากเมาส์สังเกตเนาะเมาส์เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่แค่2มิติบนหน้าจอเฉยๆแต่ตอนนี้เรากำลังจะมาดูการรับสัญญาณขาเข้าที่เป็นลักษณะอาจจะใช้คำว่า3มิติรอบตัวเลยก็ได้360องศาแล้วมันก็เลยนำมาสู่สาเหตุ

0: อาจารย์พาพวกเรามาที่นี่วันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ VR1 ทองหล่อซึ่งเป็นสถานที่ที่เอาไอ้เจ้าเทคโนโลยีที่เป็น Virtual Reality 360 องศาเนี่ยมาประกอบเข้ากับการเล่นเกมนั่นเองเพราะฉะนั้นเราสามารถมี Interactive เกิดขึ้นกับเกมได้แล้วสิ่งที่อาจารย์จะพามาวันนี้ก็คือให้พวกเราสนุกกันเต็มที่เลยพร้อมแล้วพวกเรางั้นไปลุยกันเลยครับเอาละครับและตอนนี้เราก็มาอยู่ในห้อง VR ซึ่งเดี๋ยวเราจะมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยอธิบายเรื่องของ VR ให้เรานะครับต้อนรับพี่อาจครับผมสวัสดีครับต้องขอรบกวนพี่อาจช่วยแนะนำเทคโนโลยีตัวนี้นิดนึงว่ามันเข้ามามีบทบาทกับเรื่องของการเล่นเกมหรือเทคโนโลยีที่มีใช้ในปัจจุบันยังไงกันบ้างครับ
1: ตัวเกมที่เราใช้เนี่ยตัวนี้จะเรียกว่าเครื่อง HTC Vive นะครับเป็นเกมแบบ Virtual Reality คือเราจะต้องใส่แว่นแล้วเราจะเข้าไปในเกมเลยเข้าไปในโลกของเกมหมุนตัวได้มองเห็นได้360องศ
0: า
1: เล่นเนี่ยต้องขยับแขนด้วยใช้แขน2ข้าง
0: ครับผม
1: คือเวลาเล่นเกมเครื่อง Vive เนี่ยนะครับเราจะต้องมีคอนโทรลเลอร์2ตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ยจะเป็นมือเราในเกมนะครับซึ่งจะมีปุ่มหลักอยู่ 2-3 ปุ่มปุ่มนี้คือปุ่มทริกเกอร์นะครับเวลาเราใช้เมาส์เนี่ยมันจะมีการคลิกใช่ไหมครับทริกเกอร์เนี่ยจะเป็นการคลิกในเครื่อง Vive นะครับนอกจากทริกเกอร์แล้วจะมีปุ่มนี้เรียกว่าปุ่มทัชแพดทัชแพด
2: นี่มันเลื่อน
1: ๆใช่เหมือนทัชแพดในคอมเลยนะครับ
0: เพราะฉะนั้นมันจะต้องสมจริงซะยิ่งกว่าที่เมื่อสักครู่ที่อาจารย์นั่งเล่นบนมือถือซะอีกเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วงั้นลุยกันเลยครับ
3: เวลาที่แก๊งตัวจิ๋วรอคอยกันแล้วครับมาดูน้องๆเล่นเกมกันว่าจะสนุกขนาดไหน
2: นี่ยิงต่อกันเลย
3: คราวนี้ถึงตาน้องออกัสกับอาจารย์เล่นแล้วครับมาดูกันว่าทั้งสองจะสนุกขนาดไหน
0: อาจจะยิงไม่แม่นแต่ท่าดูดีไว้ก่อนเป็นไงบ้างพวกเราหลังจากที่ได้เล่นมาแล้ว
2: คือมันจะมีอาวุธให้วัดทีมแล้ววัดโจนคือตอนที่วัดโจนคือมันโยนเสมอภาพคือจริงเลยค่ะเวลาบอกไปที่เลเซอร์นะคะบอลลองทำงี้นะคะเอาที่เลเซอร์เฮ้ยทำไมมือมันเจ็บๆเฮ้ยทำไมมือมันเจ็บๆนี่มันกระแพงนี่
0: เจ็บมือเลยเหรอบอส
3: เออน้องบอสครับ VR ก็แค่เสมือนจริงนะไม่ถึงขั้นเจ็บจริงหรอกครับ
0: เอาอะไรหลังจากที่เล่นห้องนี้แล้วเขายังบอกว่ามีอีกห้องเจ๋งกว่านี้อีกเดี๋ยวให้พี่อาจพาไปให้พี่อาจพาไปเนาะงั้นไปห้องต่อไปเลยครับเอาละครับพี่อาจตอนนี้เราอยู่ในห้องอะไรครับนี
1: ่ห้องนี้เป็นห้องกรีนสกรีนครับเป็นห้องพิเศษของร้านนี้ก็คือเราจะสามารถอัดวิดีโอลูกค้าเห็นตัวลูกค้าอยู่ในเกมได้เสร็จแล้วเนี่ยวิดีโอเนี่ยเราอัดเสร็จเราจะส่งไปให้ที่บ้านเลย
2: เล่นได้ทีละคนคร
0: ับอ้าวเอาละ
1: กันเดี๋ยวเราดู
0: เอาละ
1: กันอัดคนละคลิป

0: วันนี้เราสนุกสนานกันมากๆเลยเราอยากจะรู้ว่าเอ๊ะแล้วตอนนี้ในเรื่องของเทคโนโลยีตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วครับ
1: โอ้มันมีมากกว่านี้เยอะเลยครับมากกว่าที่เราได้เล่นวันนี้เยอะเลย VR เนี่ยตอนนี้เขาพัฒนาไปถึงระดับที่ว่าแบบเราสามารถเดินจริงๆได้แล้วคือ มีเป็นลู่ให้เราใส่รองเท้าเฉพาะรองเท้าพิเศษทำให้เราเดินในเกมได้ด้วยอะไรอย่างนี
0: ้
1: แบบพัฒนาขึ้นมาใหม
0: ่วันนี้พวกเราทุกคนก็ได้เห็นแล้วว่าจริงๆอุปกรณ์ที่ใช้ในการนำสัญญาณเข้าเนี่ยมีมากมายเยอะแยะเลยนี่คือสิ่งที่เราพัฒนาไปในยุคปัจจุบันเยอะแยะมากมายวันนี้เป็นอะไรพวกเราทุกคน
2: สน
0: ุกมากๆเลยนะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณพี่อาจกันนะโอเคขอบคุณมากๆนะครับพี่อาจครับ
1: ขอบคุณเลยครับ
0: ครับผมและแน่นอนครับสำหรับความรู้และเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับฟิสิกส์รอบๆตัวเรายังมีให้ติดตามชมกันอีกในรายการ
2: ฟิสิกส์สนุก
0: สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ เล่นต่อเล่นต่อนะคะ
0: จัดไป
2: เย้

พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์

ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดได้เลย

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: เซฟตี้โบโฮ
2: ต้องเปิดปลั๊กไฟไม่จำกัด
3: PEA

วัสดีค่ะวันนี้นะคะอาจารย์บอมก็จะมาสอนทุกคนนะคะทำการแทรกฟังก์ชันใน Google Sheet หรือว่า Excel Online กันนะคะโดยเนื้อหาในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นการแทรกฟังก์ชัน10สูตรนะคะที่เป็นที่ยอดนิยมมากเลยนะคะ10สูตรที่คนใช้ Excel จะต้องรู้ภายในแค่10นาทีค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะค่ะเรามาดูสูตรแรกกันเลยนะคะสูตรที่1นะคะจะเป็นสูตรอะไรไปไม่ได้นอกจากการหาผลรวมนะคะหรือว่าซัมนั่นเองนะคะโดยปกติแล้วเราจะมีวิธีการแทรกฟังก์ชันอยู่2วิธีนะคะอันดับแรกเนี่ยก็จะต้องไปคลิกเซลล์ที่เราต้องการจะแสดงผลนะคะหลังจากนั้นนะคะเราไปที่ไอคอนตรงนี้นะคะที่เป็นไอคอนฟังก์ชันนะคะกดนะคะแล้วก็จะเห็นฟังก์ชันทั้งหมดที่อยู่ในนี้เต็มไปหมดนะคะในที่นี้เราต้องการหาผลรวมเนาะเราก็เลือกฟังก์ชันซัมได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราเลือกเซลล์ที่เราต้องการจะหาผลรวมนะคะในที่นี้นะคะจะเป็น1คอลัมน์อย่างนี้ก็ได้นะคะหรือจะเป็น2คอลัมน์อย่างนี้ก็ได้นะคะสมมุติว่าเราเลือก2คอลัมน์เสร็จแล้วเนาะเราก็กด Enter นะคะผลซัมก็จะปรากฏออกมานะคะหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะเราสามารถที่จะเลือกเป็นเซลล์ได้ที่ไม่ใช่เซลล์ติดกันเนาะนะคะเราก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับค่ะเวลาเราจะแทรกฟังก์ชันนะคะวิธีทางลัดอีกวิธีหนึ่งก็คือสามารถที่จะพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เลือกเซลล์ที่เราต้องการจะซัมนะคะสมมติว่าตอนนี้อาจารย์เลือก D5 นะคะอีกเซลล์นึงอาจารย์ก็เลือกD7นะคะ D5 นะD5 ก่อนเนาะแล้วก็บวกด้วย D7 แบบนี้นะคะแล้วก็กด Enter นะคะตรงนี้ก็จะเป็นการซัมแบบที่เซลล์ที่ไม่ติดกันนะคะก็จะมีประโยชน์สำหรับการเซลล์ที่มันไม่ติดกันเนาะวิธีนี้นะคะก็จะเป็นการรวมเป็นแนวตั้งที่เป็นคอลัมน์นะคะกรณีเราต้องการจะรวมเป็นแนวนอนบ้างนะคะก็สามารถที่จะเลือกฟังก์ชันแล้วก็ซัมเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลือกเซลล์แนวนอนแบบนี้นะคะจากนั้นก็กด Enter นะคะสังเกตนะคะว่าโปรแกรมเนี่ยเขาจะ suggestion มาให้ว่าให้เรา auto fill ไหม auto fill ในที่นี้นะคะก็คือเขาจะคำนวณมาให้เลยว่าเซลล์แถวถัดไปนะคะให้ณตำแหน่งเดิมแบบนี้นะคะถ้าเราต้องการเรากดเครื่องหมายถูกได้เลยนะคะทั้งหมดก็จะซัมมาให้เนาะโอเคมาถึงสูตรที่2นะคะก็คือเป็นซัมอีฟนะคะเป็นการหาผลรวมเฉพาะบางไอเทมกรณีนี้นะคะสมมุตินะคะอาจารย์ต้องการหาผลรวม product ที่เป็นคีย์บอร์ดแบบนี้นะคะว่าผลรวมของสินค้าที่เป็นคีย์บอร์ดขายไปแล้วเนี่ยราคาเท่าไหร่บ้างนะคะอันดับแรกเหมือนเดิมอาจารย์ก็คลิกที่ช่องที่ต้องการแสดงผลแล้วก็ไปเลือกฟังก์ชันนะคะในที่นี้เนี่ยไม่มีเนาะเราไปที่ all ได้เลยนะคะเลือก all ตรงนี้เนาะแล้วตรงนี้สูตรเขาจะเรียงมาตั้งแต่ A ถึง Z นะคะก็ต้องไปที่ตัว S เนาะ sum นะคะไปที่ตัว S sum if นะคะเลือกนะคะอันดับแรกก็จะต้องเลือกตัวที่เป็น range ทั้งหมดนะคะก็คือตรงนี้นะคะ range ทั้งหมดก็คือตรงนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็ทำการกด comma นะคะพอกด comma แล้วเนี่ยใครที่เหลี่ยของเราก็คือตัวที่เป็นคีย์บอร์ดแล้วก็เลือกเซลล์คีย์บอร์ดนะคะแล้วก็กดคอมมานะคะแล้วก็เลือกซัมเรนจ์อีกทีหนึ่งนะคะก็คือช่องนี้นะคะจากนั้นก็กด Enter นะคะเราก็จะได้ตัวผลลัพธ์ที่เป็นเฉพาะคีย์บอร์ดซึ่งก็คือ400บวก500นั่นเองเป็น900นะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความที่เราต้องการจะเป็นเงื่อนไขลงไปได้โดยที่ไม่ต้องอ้างอิงเซลล์เรฟเฟอเรนซ์นะคะในที่นี้ก็คืออาจารย์ต้องการให้พิมพ์คำว่าคีย์บอร์ดอาจารย์ก็พิมพ์คำว่าคีย์บอร์ดได้เลยนะคะแล้วก็กด Enter นะคะผลลัพธ์ก็จะได้เท่ากันค่ะนะคะต่อไปค่ะสูตรที่3ค่ะอันนี้เป็นสูตร
ยอดนิยมเช่นเดียวกันคือสูตรที่ชื่อว่า V look up นะคะเป็นการค้นหาข้อมูลตามไอเทมที่ต้องการในที่นี้นะคะต้องการหาข้อมูลนะคะที่เป็นเมาส์ B สินค้าที่เป็นเมาส์ B เนาะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะไปที่แทรกฟังก์ชันแล้วก็หาคำว่า V look up นะคะตรงตัว V ท้ายๆตรงนี้นะคะV lookup นี้นะคะพอเลือกเสร็จแล้วนะคะอันดับแรกนะคะเขาก็จะบอกว่าให้เราใส่ search key หรอนะคะ search key ที่เราจะใส่ตรงนี้ก็คือเป็นตัว mouse b นะคะ mouse b นะคะหลังจากนั้นกด comma แล้วก็เลือก lens ซึ่งตรงเนี้ย lens ที่เราจะต้องการก็คือต้องเป็นข้อมูลที่ควรที่จะครอบคลุมทั้งหมดเนาะเราจะไม่เลือกแบบเนี้ยเลือกเกินเนี้ยไม่ได้นะคะให้เลือกเฉพาะครอบคลุมที่มันเป็นข้อมูลที่เรามีนะคะแล้วก็กดคอมมาหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นอินเด็กซ์ตัวอินเด็กซ์ในที่นี้ก็คือลำดับของคอลัมน์ตรงนี้อาจารย์ต้องการจะรวมราคาของเมาส์ B อาจารย์ก็ price ราคาเนี่ยเป็นคอลัมน์ที่3อาจารย์จะต้องใส่เลข3แต่ถ้าบางท่านนะคะต้องการ price ต้องการโค้ดไม่ต้องการ price ต้องการโค้ดตรงนี้ก็สามารถใส่เลข2ได้นะคะโอเคเนาะหลังจากนั้นนะคะก็เลือกคอมมานะคะโปรแกรมก็จะแนะนำบอกว่าให้ใส่ east source ลงไปในที่นี้นะคะเราจะต้องใส่คำว่า fault ลงไปนะคะ fault แปลว่าข้อความจะต้องตรงกันทุกข้อความหมายถึงว่า mouse b จะต้องตรงกันหมดแต่ถ้าเราใส่คำว่า true เนี่ยตัว1ตัวที่ไม่ตรงกันอาจจะแสดงผลออกมาด้วยนะคะนี่คือเป็นเงื่อนไขที่จะต้องใส่นะคะถ้าเป็นเงื่อนไขสำหรับข้อมูลที่ต้องตรงกันทุกตัวอักษรนะคะตัวเล็กตัวใหญ่จะต้องตรงกันหมดอย่างนี้นะคะอันนี้เนาะอาจารย์ใส่ Fault ลงไปแล้วก็กด Enter นะคะก็จะปรากฏ Product Mouse B ในราคา300อันนี้ก็จะมีประโยชน์สำหรับการค้นหาข้อมูลตามไอเทมที่เราต้องการนะคะซึ่งจริงๆไอเทมมันอาจจะมีมากกว่านี้เนาะต่อไปมาถึงสูตรที่4ค่ะสูตรที่4ตรงนี้เป็นสูตรการหาการนับจำนวนนะคะนับจำนวนก็คือใช้สูตรที่ชื่อว่าเขานะคะเราก็ไปเลือกเลยค่ะไปเลือกที่ไอคอนตรงไอคอนแทรกฟังก์ชันนะคะแล้วก็เลือกเขาได้เลยเพราะว่าจะเป็นสูตรที่แนะนำอยู่แล้วนะสูตรที่แนะนำจะอยู่ข้างบนตรงนี้นะคะอ่ะเราก็กดแล้วก็เลือกเขาเฉพาะข้อมูลที่เราต้องการจะนับเราต้องการจะนับว่าราคาเนี่ยมันมีกี่ไอเทมนะแล้วก็ลากคลุมนะคะแล้วก็กด Enter ก็จะปรากฏว่ามี6ไอเทมถูกต้องนะคะแต่ว่าเขาธรรมดาเนี่ยเราจะไม่เขาจะไม่นับข้อมูลที่เป็นตัวอักษรลองดูนะคะเนี่ยอาจารย์ทำใหม่นะคะอาจารย์ทำใหม่ตรงนี้ก็คือลากคลุมจริงๆมันต้องเป็น12ไอเทมเห็นไหมคะแต่ว่าฟังก์ชันเขาธรรมดาเขาจะไม่นับตัวอักษรนับแต่ตัวเลขนะคะทีนี้นะคะถ้าอยากนับตัวเลขต้องใช้อะไรต้องใช้เขา Aเขา A ไม่ได้อยู่ในฟังก์ชันแนะนำเนาะไปที่ออแล้วก็เลือกตรงนี้นะคะเขา A ก็จะอยู่นะคะถ้าไล่ตาม A ถึง Z เนี่ยก็จะหาให้เนาะอ่ะอันนี้นะคะก็แทรกเขา A นะคะพอเขา A ก็คือจากนั้นเนี่ยเลือกนะคะตัวเลือกคลุมส่วนที่เราต้องการจะนับได้ทั้งตัวอักษรแล้วก็ตัวเลขนะคะพอเราคุมเสร็จแล้วปุ๊บกด Enter เห็นไหมคะตรงนี้ก็จะเป็น12นะคะถ้าต้องการจะนับตัวอักษรด้วยให้ใช้เขา A นะสูตรที่5อันนี้ก็คือเป็นที่ยอดนิยมมากๆเลยก็คือการหาค่าเฉลี่ยนะคะการหาค่าเฉลี่ยก็ตรงตัวเลยค่ะแทรกฟังก์ชันแล้วก็เลือกที่ Average เลยนะคะแล้วก็เลือกคลุมนะคะช่องที่เราต้องการจะหาค่าเฉลี่ยแค่นี้เองเนาะก็กด Enter ก็จะได้ค่าเฉลี่ยออกมานะคะสูตรที่6ค่ะสูตรการหาค่ามากที่สุดหรือว่า max แล้วก็การหาค่าน้อยที่สุดหรือว่า min นะคะมาดูอันแรกกันค่ะเราต้องการหาราคาที่มากที่สุดก็เลือก sum นะคะเลือกฟังก์ชันนะคะแล้วก็เลือกสูตรที่ชื่อว่า max นะคะหาค่าที่มากที่สุดแล้วก็หลังจากนั้นนะ

ให้ลากคลุมข้อความที่เราต้องการจะหาค่าที่มากที่สุดนั้นๆ นะคะกด Enter ลงไปก็จะได้ข้อมูลออกมาเนาะอีกอันนึงค่ะก็คือถ้าต้องการหาค่าน้อยที่สุดก็เลือกแทรกแล้วก็เลือกฟังก์ชัน min นะคะลากคลุมเหมือนเดิมแล้วก็กด Enter นะคะนะคะอันนี้ก็จะมีประโยชน์สำหรับการหาข้อมูลที่มีปริมาณจำนวนมากเช่นเดียวกันเนาะสูตรที่7นะคะเป็นสูตรที่ชื่อว่า if นะคะอันนี้เป็นการสร้างเงื่อนไขการทำงานนะคะเราจะต้องการหาสมมติว่าตรงนี้อาจารย์ต้องการหาราคาที่ราคาของสินค้าที่น้อยกว่า500ให้พิมพ์คำว่า yesนะคะแต่ถ้าราคาของสินค้ามากกว่าหรือเท่ากับ500ให้พิมพ์คำว่า no นะคะอ่ะมาทำยังไงนะคะก็เริ่มจากการที่เราไปทำการแทรกฟังก์ชันก่อนแล้วก็เลือก if นะคะ if พอเลือกเสร็จแล้วนะคะเขาจะบอกว่าให้ใส่ logical expression ตรงนี้เราจะใส่ช่องเงื่อนไขก็คือมากกว่ากดช่อง reference ตรงนี้ก่อนก็คือราคาตรงนี้จะต้องน้อยกว่ากดเครื่องหมายน้อยกว่า500นะคะแล้วก็เครื่องหมายคอมมาเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะให้ใส่ value if to ถ้าเป็นจริงถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริงให้แสดงข้อความว่า yes นะคะจะต้องมี double quote ด้วยนะคะเพราะว่าอะไรที่เป็นข้อความจะต้องอยู่ในเครื่องหมาย double quote นะคะกดเครื่องหมายคอมมาถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จให้พิมพ์คำว่า no ค่ะเราก็ใส่เงื่อนไขให้เขาซะนะคะหลังจากนั้นกด enter นะคะพอข้อมูลเป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถที่จะลากคุมลงมาได้นะคะการลากคุมลงมาเมื่อกี้ขั้นตอนแรกถ้าทุกคนจำได้นะคะเราสามารถคลิกเครื่องหมายถูกแล้วออโต้ฟิลก็ได้แต่อีกวิธีการนึงนะคะเราเอาเมาส์ไปชี้ตรงมุมขวาตรงเนี้ยตรงจุดแล้วก็ลากลงมาค่ะก็จะสามารถทำการหาได้เหมือนกันนะคะหาผลลัพธ์เป็นการดึง reference ลงมาจนถึงข้อมูลที่เราต้องการได้เหมือนกันนะคะลองเช็คดูก่อนว่าเงื่อนไขเป็นจริงไหมนะคะเมื่อกี้เราบอกว่าเงื่อนไขราคาน้อยกว่า500เราให้พิมพ์ yes นะคะหรือถ้ามากกว่าเท่ากับ500ให้พิมพ์ no เงื่อนไขก็ถูกต้องกรณีเราต้องการเปลี่ยน logical test นะคะ logical test ตรงนี้ก็มีเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับแบบนี้นะคะหรือว่าไม่เท่ากับกรณีนี้ถ้าเกิดเป็นไม่เท่ากับบ้านจะพิมพ์ยังไงไม่เท่ากับก็จะต้องใส่เครื่องหมายแบบนี้นะคะบางคนอาจจะไม่คุ้นเคยนะคะเครื่องหมายแบบนี้จะต้องเป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกว่า logical test แบบไม่เท่ากับนะคะแล้วก็กดลงไปแบบนี้นะคะก็จะเปลี่ยนเงื่อนไขได้ตามที่เราต้องการเนาะสูตรที่8เป็นการเชื่อมข้อความค่ะกรณีเราต้องมีรหัสสินค้า1กับรหัสสินค้า2ที่เราจะต้องการเชื่อมข้อความนะคะสูตรที่เราจะใช้ก็คือชื่อว่า concatenate นะคะไปที่ฟังก์ชันเช่นเดียวกันเลือก all แล้วก็ไปที่ตัว c นะคะเลือก concatenate นะคะตรงนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะไม่ยากเลยค่ะก็เขาบอกว่าอันแรกให้คลิกที่สตริง1ก็คือข้อความช่องที่1นะคะแล้วก็คอมมาตามด้วยข้อความช่องที่2แบบนี้นะคะแล้วก็กด enter ได้เลยก็จะเป็นการเชื่อมข้อความที่1กับข้อความที่2เข้าด้วยกันกรณีรหัสสินค้าอยู่คนละคอลัมน์แบบนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะคะอันนี้เราสามารถที่จะลากคลุมลงมาได้เช่นเดียวกันนะแล้วก็ถ้าต้องการที่จะใส่เครื่องหมายพิเศษลงไปเราก็ใส่คอมม่านะคะแล้วตามด้วยดับเบิลโควตแบบนี้นะคะอาจจะใส่เครื่องหมายแดทเพื่อให้เป็นการเบรกว่าอันนี้รหัสสินค้า1รหัสสินค้า2ก็ใส่เครื่องหมายคอมม่าขั้นไปแล้วเราก็ enter เห็นไหมคะตรงนี้ก็จะแทรกออกมาเป็นมีขีดมีดัดด้วยเนาะสูตรที่9ค่ะเป็นคำสั่ง today นะคะก็คือกรณีที่เราต้องการให้ข้อมูลมันเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเราต้องการวันที่ปัจจุบัน

นะคะสามารถที่จะแทรกฟังก์ชันได้เลยนะคะวิธีการนะคะของการแทรกฟังก์ชัน today นะคะก็จะมีประโยชน์ตรงที่เราต้องบางเอกสารเนี่ยเราต้องการให้มันแสดงข้อมูลที่เป็นวันที่ปัจจุบันอยู่ตลอดเวลานะคะก็สามารถที่จะแทรกคำสั่งนี้ลงไปได้โดยใช้ชื่อคำสั่งว่า today นะคะพอเราเลือกฟังก์ชันแล้วเราก็กด enter ได้เลยนะคะในที่นี้นะคะก็จะมีข้อมูลที่ออกมาเป็น format ที่เป็น default ของเครื่องอยู่ตอนนี้ default ของเครื่องก็คือมีวันที่มีเดือนแล้วก็มีปีคริสต์ศักราชนะคะถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยน format ตรงนี้นะคะเราก็เลือกไปที่ format แล้วก็ number นะคะหลังจากนั้นไปที่ custom date and time เห็นไหมคะก็จะมีตัวอย่างที่บอกว่าเราจะเอารูปแบบไหนเนาะในที่นี้นะคะก็จะมีหลายรูปแบบมีวันที่แล้วก็เป็นตัวเลขมีเดือนที่เป็นตัวอักษรนะคะสมมุติว่าอาจารย์ต้องการที่เป็นตัวเลขทั้งหมดมีทั้งวันเป็นตัวเลขเดือนเป็นตัวเลขแล้วก็ปีเป็นตัวเลขอาจารย์ก็คลิกตรงนี้แล้วก็กด apply ได้เลยนะคะก็คือสามารถเลือกฟอร์แมตได้นะคะทีนี้ถ้าเราต้องการที่ให้เขาเซฟเป็นค่าคงที่ไปเพราะบางทีเราปิดแล้ววันพรุ่งนี้เรามาเปิดมันก็จะเป็น today ของวันพรุ่งนี้อย่างเงี้ยก็จะไม่ผิดวัตถุประสงค์นะคะเราก็จะไม่สามารถที่จะดูได้ว่าเอกสารนี้มีการแก้ไขล่าสุดได้วันไหนกรณีนี้ให้เราคลิกขวาแล้วก็ copy นะคะเสร็จแล้วก็มาวางนะคะเป็นในรูปแบบของ Paste Special แบบนี้เลือกเป็น Value Only แบบนี้นะคะตรงนี้พอเซฟปุ๊บข้อความถ้ามาเปิดวันพรุ่งนี้ก็จะไม่เปลี่ยนเป็นวันพรุ่งนี้นะคะจะเป็นข้อความคงที่ไปเลยนะสูตรสุดท้ายค่ะสูตรที่10เป็นการเปลี่ยนตัวอักษรนะคะจากพิมพ์ใหญ่เป็นพิมพ์เล็กนะคะหรือตัวอักษรที่ปะปนกันอยู่ทั้งตัวพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่แต่ต้องการจะเปลี่ยนเป็นพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดจะใช้คำสั่ง upper นะคะก็ไปที่ตัวที่เป็นฟังก์ชันนะคะแล้วก็เลือก upper นะคะนี่นะคะ upper แล้วก็เลือกช่องที่เป็นข้อความที่เราต้องการจะเปลี่ยนจากนั้นก็กด enter นะคะตรงนี้เราสามารถที่จะลากคลุมมาได้เลยไหมคะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์เล็กก็เลือกฟังก์ชันที่ชื่อว่า lower นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกช่องที่เราต้องการจะเปลี่ยนเช่นเดียวกันก็จะเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดแล้วก็ลากคลุมลงมาค่ะเสร็จแล้วค่ะ10สูตรที่คนใช้ Excel จำเป็นต้องรู้ภายใน10นาทีต้องบอกว่ามันเป็นประโยชน์มากๆนะคะซึ่งถ้าเกิดใครไม่ใช้เนี่ยอาจารย์มองว่าขาดทุนเลยเพราะว่าข้อมูลที่มันมีมหาศาลแล้วเราต้องการที่จะใช้การคำนวณนะคะซึ่งนอกจากจะเสียเวลาแล้วเนี่ยนะคะถ้าเราคำนวณ A อาจจะมี human error เกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนนะคะให้มาลองฝึกฝนลองทำกันดูไม่ยากนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในบทเรียนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นาที

0: ถึง 10:40 นาที
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

0: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
1: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
2: แต่ตีโป้งตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอด

0: แน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้หมดเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: งูมันก็สวยดีเหมือนกันเนี่ยแต่มันจะเหมาะกับเสื้อเราหรือเปล่าโอ้คุณยายขอโทษนะครับ
1: ไม่เป็นไรค่ะ
0: สวัสดีนะครับน้องๆวันนี้เป็นไงบ้างฮะเสื้อใหม่พี่ต้อมเนี่ยดูเท่มากเลยใช่ไหมฮะมันอาจจะไม่แอดเวนเจอร์สมกับความเป็นคิดวิทย์เท่าไหร่นะครับแต่ต้องบอกน้องๆนะครับว่าเส้นใยที่ถักทอบนเสื้อของผ้าพี่ต้อมเนี่ยดูดีใช่ไหมล่ะจริงๆแล้วน้องๆรู้ไหมครับว่ามันคืออะไรมันก็คือเส้นไหมนะครับที่ถูกทอผ้าขึ้นบนกี่ทอผ้านี้และมีต้นกำเนิดมาจากดักแด้ของหนอนนั่นเองครับ

ครับแล้วที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี้นะครับเป็นห้องเลี้ยงใหม่ครับจะเป็นยังไงตามพี่ท็อปเข้ามานะครับน้องๆเข้ามาดูใกล้ๆเลยนะครับอันนี้คือหนอนหรือว่าหนอนไหมนั่นเองกำลังกินใบไม้อย่างอร่อยเลยทีเดียวพอระยะเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งนะครับก็จะเปลี่ยนนี่ครับเปลี่ยนร่างนะครับในการชักใหญ่กลายเป็นดักแด้สีทองแบบนี้ครับผมสวยงามใช่ไหมล่ะครับสักระยะหนึ่งเช่นกันนะครับเขาก็จะเปลี่ยนเป็นผีเสื้อมอสและน้องๆเห็นไหมครับเส้นสีเหลืองทองอารามแบบนี้นะครับที่เรานำไปทำเป็นเสื้อผ้านั่นเองครับคราวนี้น้องๆมาดูกันใกล้ๆนะครับถ้าพี่ท็อปนำเส้นใยจากดักแด้ไหมมาโดนความร้อนจะเกิดอะไรขึ้นมาดูกันครับพี่ท็อปก็จะนำบิ๊กเกอร์นะครับมาวางแล้วก็ใส่น้ำประมาณนี้นะครับแล้วก็จุดไฟ

ความร้อนนะครับจะทำให้กาวเซเรซินที่อยู่ในเส้นไหมนะครับละลายออกมาและเมื่อมันละลายออกมาแล้วเนี่ยพี่ท็อปจึงสามารถใช้แท่งคุณสารนะครับในการทำให้เส้นใยเนี่ยพันในลักษณะนี้ได้และนี่ครับก็เป็นที่มานะครับของความแข็งแรงทนทานและก็ความแวววาวของเส้นไหมนั่นเองครับและแน่นอนที่สุดครับวันนี้เรื่องราวของเส้นไหมนะครับต้องกลายมาเป็นภารกิจที่สำคัญให้กับผู้เข้าแข่งขันในรายการคิดวิทย์อย่างแน่นอนแต่จะสนุกสุดมันแค่ไหนไปชมตัวอย่างกันครับ

าตื่นเต้นขนาดนี้นะครับน้องๆที่อาสามาคิดวิทย์พิชิตภารกิจเส้นไหมต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนครับขอเชิญพบกับน้องๆทีม Science City

0: ยินดีต้อนรับน้องๆทีม Science Seal เข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับต้องบอกน้องๆไว้ก่อนครับว่ารายการคิดวิทย์เนี่ยมาจังหวัดขอนแก่นนะครับแน่นอนที่สุดจังหวัดนี้เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องเกี่ยวกับผ้าไหมเส้นไหมเป็นอย่างมากเลยนะครับต้องถามน้องๆกันก่อนมีความรู้จักเกี่ยวกับเส้นไหมมากน้อยขนาดไหนครับอ่ะน้องอุ๊บอิ๊บ
1: มากค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างรู้จักยังไงบ้างครับ
1: รู้จักตั้งแต่วิธีการเอาตัวไหมมาทำผ้าค่ะ
0: อู้อันนี้คือรีเสิร์ชข้อมูลมาก่อนหรือเปล่าร
1: ีเสิร์ชค่ะ
0: ค้นคว้าข้อมูลมาก่อนใช่ไหมครับอ่ะน้องหลิวรู้จักผ้าไหมหรือเส้นไหมมากน้อยขนาดไหนครับ
2: ก็พอรู้จักค่ะ
0: พอรู้จักบ้างเห็นจากไหนเอ่ย
2: เลี้ยงหนอนไหม
0: เลี้ยงหนอนไหม
2: ดูเขาเลี้ยงหนอนค่ะ
0: เคยไปดูมาด้วยใช่ไหมโอ้อันนี้นี่เรียกได้ว่าเนี่ยหาข้อมูลมาค่อนข้างจะดีเหมือนกันนะครับอ่ะน้องนุ่น
3: ก็พอปานกลางค่ะก็พอรู้บ้างค่ะ
0: ก็พอรู้บ้าง
3: ค่ะ
0: แล้วเคยเห็นคนใส่เสื้อไหมคุณพ่อคุณแม่ใส่ไหม
3: ใส่ค่ะเวลาไปออกงานเนี่ยค่ะแบบไปงานประชุมพวกต่างจังหวัด
0: ต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราคิดว่ายังไงครับสวยหรือไม่สวย
3: สวยค่ะแล้วก็พิถีพิถันในการทำมากค่ะ
0: ดีมากนะครับต่อไปครับน้องไอซ์ครับรู้จักผ้าไหมหรือว่าเส้นไหมมากน้อยขนาดไหนครับ
4: พอสมควรค่ะ
0: ยังไงเอ่ยเคยเห็นไหม
4: ไม่เคยเห็นนะคะแต่ว่าค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็เคยเห็นคุณยายใส่ชุดใหม่ไปออกงานมั่งค่ะ
0: แล้วสวยไหมเราชอบไหมครับ
4: สวยค่ะ
0: โอเคน้องต้นกล้าครับ
5: พอได้ครับ
0: พอได้ใช่ไหมครับแล้วรู้จักมากน้อยขนาดไหน
5: รู้จักแบบอาหารของไหมตัวไหมอะไรอย่างเงี้ยครับลักษณะมันเป็นยังไงครับ
0: น้องๆทั้ง5คนนะครับพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าผ้าไหมเนี่ยที่ผลิตจากเส้นไหมเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามแต่ใครจะรู้ครับนอกจากความสวยงามแล้วนะครับผ้าไหมหรือเส้นไหมเนี่ยยังแฝงไปด้วยเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งอีกถ้าอยากจะรู้ว่าน่าทึ่งขนาดไหนไปฟังภารกิจกันครับ
6: ให้น้องๆช่วยกันทำมัดเส้นไหม3สีที่มีคุณภาพพร้อมนำไปทอเป็นผ้าไหมได้โดยจะต้องทำตามกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นเลี้ยงไหมไปจนเสร็จสิ้นได้เป็นเส้นไหมทั้ง3มัด3สีฟังดูแล้วเหมือนจะสั้นๆง่ายๆคล้ายกับว่าเส้นชัยอยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่จริงๆแล้วระหว่างทางมีอะไรให้น้องๆต้องฟันฝ่ากันอีกเยอะภารกิจคิดวิทย์ในวันนี้บอกได้คำเดียวว่าท้าทายจริงๆ
0: ขั้นตอนแรกของการเริ่มทำภารกิจนะครับให้น้องๆเนี่ยต้องไปหาอาหารให้กับหนอนซึ่งพี่ต๊อบก็มีตัวอย่างนั่นก็คือนี่ใบหม่อนนั่นเองนะครับแต่น้องๆเนี่ยต้องหาใบหม่อนคุณภาพดีที่สามารถเลี้ยงหนอนได้มากถึง 10,000 ตัวหลังจากนั้นนะครับน้องๆถึงจะทำขั้นตอนในการทำเส้นไหมต่อไปได้นะครับอ่ะรับไปเป็นตัวอย่างเลยนี่ดูกันดีๆนะครับถามน้องพร้อมที่จะทำภารกิจกันหรือยังครับ
7: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้น้องโชคดีพี่ท็อปเอาใจช่วยอย่างเต็มที่เริ่มได้เลย
8: เฮ้ยมาใส่ยังไงล่ะเนี่ย
9: ใส่ง่ายๆเองดูตามนี้นะ
10: เขาเอากรรไกรนั่นแหละใช้ง่ายที่สุดละ
6: หลังจากสำรวจใบหม่อนที่พี่ต๊อบให้มาน้องๆก็ไม่รอช้าพุ่งตรงสู่แปลงปลูกต้นหม่อนทันทีแต่ในศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้มีแปลงปลูกต้นหม่อนอยู่ตั้งหลายสายพันธุ์หลายขนาดแล้วแบบนี้จะรู้ได้ยังไงล่ะครับน้องๆว่าหนอนไหมชอบกินใบหม่อนแบบไหน
3: ภารกิจที่พวกหนูได้รับก็คือช่วยกันทำเส้นมัดไหมได้ให้ได้3สีค่ะก็ตื่นเต้นกลัวทำไม่ได้ค่ะกำลังเก็บใบหม่อนเพื่อให้ไปเป็นอาหารของหนอนไหมในโรงเพาะเลี้ยงค่ะไอ้เราต้องเลือกแบบเนี้ยอันใหญ่ๆเขียวๆอย่างเงี้ย
11: ดูข้างหลังมันดี
3: ต้องดูข้างหลังว่ามันสมบูรณ์ขนาดไหน
11: อันนี้
3: แล้วก็ระวังยางมันด้วยล่ะก็คือแบ่งกลุ่มอีกคนก็ไปทำอีกโซนนึงไปเก็บอีกโซนนึงอีกคนก็ไปเก็บอีกโซนนึงค่ะ
12: ก็ไม่ยากนะคะแต่ว่ามันเหนื่อยค่ะเหนื่อยตรงที่ไปเก็บใบหม่อนนะคะ
3: ก็เยอะพอประมาณแล้วค่ะ
13: น้องหนอนหนึ่งพี่โ
14: ออันนี้ได้ไหมคะเนี่ย
13: ่ะ
14: แบบว่าอันนี้ตรงนี้มันใบ
13: ร
14: ้
13: อนก็เลยทำไม
14: อันนี้เลี้ยงสำหรับใบสอง
13: อันนี้ก็ไม่ได้
14: ครับอันนี้ก็
13: จะไปเก็บมาหรือเปล่าต้นกล้า
6: หนอนไหมวัยรุ่นที่เติบโตเข้าสู่ระยะที่4ไม่กินใบหม่อนอ่อนแบบนี้ต้องแก้ปัญหาแล้วครับ
3: ก็พี่เขาบอกว่าไม่ต้องเก็บใบอ่อนเพราะว่าใบอ่อนจะเป็นอาหารของวัยที่2วัยที่3แล้วก็คือเราต้องเก็บใบที่แก่ๆเข้มๆค่ะเพื่อจะ

0: นะคะ
1: พี่จะกินแล้ว
2: สองสามคนให้ใบหม่อนนอนกินส่วนอีกสองสามคนก็หั่นใบหม่อนเตรียมใบหม่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: วิ
4: อาลิวขอทำ
1: ต่อไปมาหั่น
2: ใบหม่อนก็ให้กระจายไปทั่วอันนี้ค่ะให้มันกินได้เสมอกัน

0: น้องๆครับความจริงแล้วนะครับหม่อนหรือต้นหม่อนเนี่ยก็คือมัมเบอรี่นั่นเองครับประโยชน์ของมันเนี่ยมีมากมายเลยนะครับใบเนี่ยก็ให้ไหมนะครับในการกินและมีสัตว์อีกประเภทหนึ่งที่ชอบมากนั่นคือนกกระจอกเทศนั่นเองนะครับประโยชน์ของมันเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ใบครับต้นของมันนะครับหรือว่ารากเนี่ยก็สามารถนำไปทำเป็นสมุนไพรได้และที่สำคัญและอร่อยมากที่สุดนั่นก็คือผลของมันนั่นเองครับผลมัมเบอรี่มันอร่อยได้ใจจริงๆนะครับแต่ตอนนี้เราต้องไปติดตามชมกันก่อนครับว่าน้องๆเขาจะต้องทำขั้นตอนอะไรต่อไปหลังจากที่เขาเก็บมอนไปให้หนอนได้กินกันแล้วครับไปติดตามกันเลย
1: เสร็จแล้วป้าเอ้ยต่อไปก็สาว
2: อุ๊ย
1: ค่อยๆค่อยๆนะ
3: ผ่านแล้วเย
4: ้ด้วยการสังเกตลองผิดลองถูกทำให้เกิดการเรียนรู้จนน้องๆเข้าใจว่าหนอนไหมที่เติบโตขึ้นมาในแต่ละระยะก็จะชอบกินใบหม่อนที่มีความแก่ความอ่อนแตกต่างกันไปการเรียนรู้ครั้งนี้ทำให้น้องปฏิบัติภารกิจขั้นแรกคือการให้อาหารหนอนไหมได้สำเร็จและสิ่งที่ได้รับก็คือรังดักแด้ของหนอนไหมสีเหลืองทอง1กะละมังใหญ่แล้วจะเอาไปทำยังไงต่อกันนะ
1: แล้วก็จะไปสาวไหมค่ะ
5: เมื่อหนอนไหมโบยวินออกจากดักแด้มันจะกลายเป็นผีเสื้อกลางคืนตัวนี้ไหมเป็นผีเสื้อกลางคืนชนิดหนึ่งพวกมันจะออกไข่ฟองเล็กๆ เป็นจุดสีขาวอยู่บนใบไม้หลังจากนั้น 10-12 วันหนอนไหมตัวเล็กๆก็จะฟักออกจากไข่พวกมันจะกินใบหม่อนเป็นอาหารและลอกคราบทั้งหมด4ครั้งจนเข้าดักแด้สร้างเส้นใยที่เราสามารถนำไปทอเป็นผ้าไหมที่สวยงามได้นอกจากรังไหมสีเหลืองทองที่เห็นอยู่นี้ยังมีสัตว์ที่ให้เส้นใยซึ่งสามารถนำมาทอเป็นผ้าได้อยู่อีกหลายชนิดเช่นขนแกะเส้นใยของแมงมุมสีทองหรือเจ้าหนอนไหมป่าที่มีชื่อเรียกว่าไหมอีรีที่มีรังดักแด้เป็นสีขาวแวววาวก็เป็นที่นิยมนำเส้นใยของมันมาทอเป็นผ้าเช่นกัน
4: หลังจากน้องๆได้รับตัวไหมสีเหลืองทองมาแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องต้มไหมและสาวไหมโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติได้ทำการสาธิตวิธีให้น้องๆดูกันแล้ว1รอบน้องแต่ละคนก็ตั้งใจเก็บรายละเอียดกันตาไม่กระพริบ

0: พอแล้วพอแล้วเมื่อกี้มันจะเป๊ะแล้วเออเอาประมาณนี้แล้วไปเลย
1: เอา20เอาลงสิ
2: น้องอยากขอใหม่นะ
1: 60แล้ว
2: 20
1: มา20
3: 20โอเคกระบะที่3
0: ไม่พอ50ไปเลย
4: การชั่งวัดรังไหมของน้องๆอาจจะกินเวลาไปนานสักหน่อยแต่วิธีนี้ก็จะทำให้น้องๆสามารถผลิตเส้นไหมที่มีขนาดเท่ากันได้มาก

0: ตรฐานทั้ง3หม้อน้องๆใส่รังไหมลงไปในหม้อ120รังจะได้เส้นไหมขนาดที่ต้องการคือ120ดีเนี่ยทางเทคนิคถือว่าทำได้ดีคราวนี้ก็เหลือแต่ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติจริงเริ่มสาวไหมกันได้เลยครับน้อง
1: ๆทำความสะอาดคือต้องเอาเยื่อที่หุ้มข้างนอกของรังไหมเอาออกให้หมดเลยค่ะ

0: ึกยากค่ะมันต้องดูว่าเส้นใยมันจะพันกันหรือว่ามันจะขาดเมื่อไหร่แล้วก็ต้องคอยดูว่าเมื่อรังไหมตัวไหนมันจะบางหรือไม่บางแล้วก็ต้องเติมอีกเท่าไหร่ค่ะค่ารังไหมที่จะขาดก็คือว่ามันจะเป็นสีขาวๆแล้วก็จะเห็นตัวของไหมขึ้นเยอะก็เป็นการเอาออกก็ต้องใช้ช้อนตักเอาตัวที่ซีดๆเอาออกมาแล้วก็เพิ่มตัวสีเหลืองๆเข้าไปใหม่แล้วก็เอากดลงน้ำเพื่อให้มันเป็นใยพันกันต่อ
1: เมื่อสาวไหมได้คล่องแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือตามหาสีย้อมแล้วในสวนที่เต็มไปด้วยต้นไม้อย่างนี้จะมีสีย้อมผ้าอยู่ตรงไหนกันเนาะ
2: 3สีมีสีน้ำตาลสีเขียวสีแดงครับอ๋อเจ้าหน้าที่เขาบอกมาครับสีของฝักคูณเนี่ยก็จะใช้สีน้ำตาลในการทำแล้วก็สีเขียวก็ใช้ใบหูกวางหรืออื่นๆก็ได้ดีดิเจอแล้วไม่ต้องโยนละนี่ไง22ต้องหาอีก8อันโอเสร็จแล้ว
3: มีต้นไม้อีกหนึ่งชนิดนะครับที่สามารถสร้างสีสันให้สวยงามได้นั่นก็คือต้นคูนฝักของมันนะครับนำไปย้อมไหมนะฮะให้เกิดเป็นสีน้ำตาลนะครับซึ่งน้องๆทีมแซนซิลเขาก็ใช้เหมือนกันนะครับพี่ต๊อบจะลองหักให้ดูว่าข้างในเนี่ยจะมียางครับสีน้ำตาลแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพี่ต๊อบอยากให้น้องๆเนี่ยสังเกตธรรมชาติรอบตัวนะเพราะว่ามันเนี่ยยังแฝงสีสันที่สวยงามให้น้องๆได้ศึกษาอีกมากมายเลยครับ
2: เย้เพื่อนเพื่อนหาวัตถุดิบมาครบแล้วดูสิอันนี้ใบหูกวางที่เอาไว้ทำสีเขียวแล้วก็ฝักคูเนี่ยเอาไว้ทำสีน้ำตาลแล้วก็เหลือแค่เบิกประดู่เอาไว้ทำสีแดงก็ให้เพื่อนตอนนี้ให้เพื่อน3คนมาปั่นรวมผมด้วยนะครับแล้วก็อีก2คนไปหาสีแดงครับ
1: ด้วยความพยายามที่มุ่งมั่นและอดทนน้องๆก็ได้ม้วนไหมสดมา3ม้วนสวยงามแล้วมาดูด้านสีย้อมกันบ้างน้องๆเลือกส่วนต่างๆของพืชที่แตกต่างกัน3ชนิดคือใบหูกวางฝักคูณและเปลือกต้นสะเดาที่น้องๆคิดว่ามันจะให้สีเขียวน้ำตาลและสีแดงอิฐแต่พืชเหล่านี้จะให้สีสันตามที่น้องๆคิดได้หรือเปล่านั้นต้องมาลุ้นกันในขั้นตอนสุดท้ายการย้อมสี
4: ส่วนต่างๆของพืชพันธุ์เหล่านี้สร้างสีสันได้น่าทึ่งจริงๆสีธรรมชาติส่วนใหญ่ได้จากพืชในส่วนของเปลือกไม้ใบไม้ลูกไม้รากไม้และยางไม้อย่างเช่นรากต้นยอดอกคำฝอยสีน้ำเงินจากต้นครามสีเหลืองจากแก่นขนุนขมิ้นชันสีดำจากลูกมะเกลือสีชมพูจากต้นฟางเป็นต้นถึงแม้สีธรรมชาติเหล่านี้จะไม่ได้ให้สีที่โดดเด่นเหมือนกับสีสังเคราะห์แต่มันก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อผู้สวมใส่ไม่ทำให้เกิดอาการแพ้ดังนั้นจึงมีการคิดค้นวิธีการย้อมสีธรรมชาติให้ติดทนนานและได้สีที่สดยิ่งขึ้นโดยนำน้ำที่มีค่าเป็นกรดจากธรรมชาติได้จากการต้มน้ำกับใบส้มเซี่ยวมาผสมลงในหม้อย้อมสีที่เราต้องการเพื่อให้กรดทำปฏิกิริยากับเส้นไหมจนสีสามารถแทรกซึมเข้าไปในเส้นไหมได้ดียิ่งขึ้นเราก็จะได้เส้นไหมสีธรรมชาติที่สวยงามและทนทาน

0: และตอนนี้นะครับก็ใกล้หมดเวลาขึ้นมาเต็มทีแล้วครับก็อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายนะครับก่อนที่จะผลิตเป็นผืนผ้าไหมที่สวยงามครับนั่นก็คือการตากไหมนั่นเองแต่ตอนนี้ครับเราต้องลุ้นกันอย่างมากเลยนะครับว่าเส้นไหมที่น้องๆเขาผลิตขึ้นมาแบบนี้นะครับจะมีคุณภาพพอที่จะเข้าเครื่องทอไหมที่เป็นผืนผ้าหรือเปล่าอันนี้เราต้องติดตามชมกันให้ดีครับ
1: ผมคิดว่าสำเร็จครับถ้าเชื่อว่ามันได้มันก็ได้ถ้าเชื่อมาแบบไม่ได้มันก็ไม่ได
0: ้และตอนนี้นะคะก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับนั่นคือการให้ผู้เชี่ยวชาญนั่นคือคุณยายหลิงนะฮะในการตรวจสอบครับว่าเส้นไหมของน้องๆเนี่ยจะสามารถนำไปเข้าเครื่องทอผ้าได้หรือเปล่าอันนี้เนี่ยเราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านครับ
2: อันนี้มันบ่มีปมเนี่ยเข้าได้อยู่ค่ะ
0: มันก็เข้าได้อยู่แต่ว่าก็คือปัญหาตอนนี้คือว่าเส้นมันค่อนข้างเล็กใช่ไหม
2: เส้นมันเล็กแต่มันเป็นไหมบ่กลม
0: ไหมไม่กลมด้วย
2: นะไหมแตก
0: ไหมแตก
2: มันไม่ละเอียด
0: มันไม่ละเอียดด้วย
2: ควรค่ะ
0: ไม่แตกไม่กลมไม่ละเอียดแล้วภารกิจจะผ่านหรือเปล่าเราต้องลุ้นกันครับโอ้ย

คุณยายครับตอนนี้เนี่ยถึงเวลาที่สำคัญแล้วฮะผมอยากให้คุณยายเนี่ยได้ลองแล้วก็สรุปให้ผมนิดนึงว่าเส้นไหมที่น้องๆได้ทำขึ้นมาเนี่ยสามารถทอได้หรือเปล่าครับ

0: ุณยายครับสรุปว่าเส้นไหมที่น้องๆทำมานั้นนะครับใช้ได้หรือไม่ได้ครับ
1: ได้ค่ะใช้ได้อยู่ค่ะ
0: ถ้าใช้ได้ก็แปลว่าวันนี้น้องๆทำภารกิจสำเร็จหรือผ่านนั่นเองครับสุดยอดภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราและในที่สุดนะครับผืนผ้าไหมของน้องๆเนี่ยก็ทำได้สำเร็จวันนี้ครับต้องถามน้องๆเลยได้เรียนรู้อะไรบ้างครับอ่ะน้องหลิว
2: ได้เรียนรู้การทำผ้าไหมการสาวไหมแล้วก็เลือกใบหมอนไปให้นอน
0: โอ้โหก็คือกระบวนการตั้งแต่แรกเริ่มเลยใช่ไหมอ่ะน้องอุ๊บอิ๊บ
3: ต้องเลือกใบหมอนที่แข็งแล้วไม่อ่อนเกินไปเพราะว่าตัวใบหมอนจะได้กินได้อย่างสะดวกค่ะ
0: โอ้นะครับอ้าวน้องนุ่น
4: ได้เรียนรู้การเข้าร่วมกลุ่มแล้วก็การรวมพลังในกลุ่มด้วยค่ะว่าต้องสามัคคีกันยังไงบ้างค่ะ
0: การทำงานกันเป็นทีมนั่นเองใช่ไหมครับ
4: ค่ะ
0: อ่ะน้องต้นกล้า
5: ได้เรียนรู้จากการสาวไหมการย้อมสีผ้าแล้วก็ตากแดดเยอะมากเลยครับตอนนี
0: ้โอเคน้องไอซ์
6: ได้เรียนรู้เรื่องใบหมอนว่าใบขนาดไหนควรที่จะให้นอนใบไหนกินมั่งแล้วก็เรียนรู้เรื่องความสามัคคีการทำงานเป็นทีมค่ะ
0: ดีมากๆเลยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับน้องนั่นก็คือกระบวนการที่เราได้เรียนรู้วิธีการสร้างผ้าไหมขึ้นมาในแต่ละผืนนั่นเองและที่สำคัญนะเราไม่ต้องใช้เครื่องจักรนะครับหรือว่าสารเคมีอันตรายเลยเราเพียงแค่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่บวกกับความคิดสร้างสรรค์เราก็สามารถสร้างเป็นผ้าผืนไหมที่สวยงามใช่ไหมครับเด็กๆ
7: ใช่ค่ะ
0: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้ประเทศใดที่ได้ชื่อว่าเป็นคนค้นพบเส้นไหมจะ

0: จดหมายอีเมลหรือสมัคร Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปประจนภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอแสดงที่เกี่ยวข้องกับผ้าไหมหน่อยครับ
1: ผ้าพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่ผ้าเย
0: ้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
1: คิดวิทย์
0: สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: Safety for All ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้
6: โห
5: นี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ีวมวล Biomass คือสารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและสามารถนำมาใช้ผลิตพลังงานได้เช่นเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือกากจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตรเช่นแกลบได้จากการสีข้าวเปลือกชานอ้อยได้จากการผลิตน้ำตาลทรายเศษไม้ได้จากการแปรรูปยางพาราหรือไม้ยูคาลิปตัสเป็นส่วนใหญ่และบางส่วนได้จากสวนป่าที่ปลูกไว้ชีวมวลสามารถเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานได้เพราะในขั้นตอนของการเจริญเติบโตนั้นพืชใช้คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำแล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้โดยการผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงได้ออกมาเป็นแป้งและน้ำตาลแล้วกักเก็บไว้ตามส่วนต่างๆของพืชดังนั้นเมื่อนำพืชมาเป็นเชื้อเพลิงเราก็จะได้พลังงานออกมาการใช้ประโยชน์จากพลังงานชีวมวลสามารถใช้ได้ทั้งในรูปแบบของพลังงานความร้อนไอน้ำหรือผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าโดยจะใช้เชื้อเพลิงชีวมวลชนิดใดชนิดหนึ่งที่กล่าวมาข้างต้นหรือหลายชนิดรวมกันก็ได้ชีวมวลจึงเป็นแหล่งเชื้อเพลิงราคาถูกหากมีการใช้ประโยชน์ในบริเวณที่ไม่ไกลจากแหล่งเชื้อเพลิงมากนักเพื่อลดต้นทุนในการขนส่งชีวมวลมีอยู่ทั่วไปในประเทศไทยการนำชีวมวลมาใช้จึงช่วยลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศในการนำเข้าเชื้อเพลิงและสร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่นนอกจากนี้เรายังมุ่งหวังว่าการพัฒนาโครงการเกี่ยวกับชีวมวลจะสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชนได้อีกด้วย
1: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอีกด้วยครับต้องบอกเลยนะฮะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะฮะร่วมกับ TGI ไทยเยอรมันนะครับวันนี้นะฮะผมอาร์ซีนาทได้พาท่านทุกท่านนะฮะไปดูเครื่องเผาจะเผาอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับแต่เขามีชื่อว่าเครื่องผลิตเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดแท่งชื่อแบบนี้แล้วอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ

0: จจุบันทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกหรือภาวะโลกร้อนซึ่งสาเหตุหลักส่วนหนึ่งเกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการผลิตที่มีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการกำเนิดไอน้ำการเผาไหม้เชื้อเพลิงเหล่านี้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นจำนวนมากและปัจจุบันยังต้องพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศในสภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงฟอสซิลทั่วโลกผลักดันให้ราคาเชื้อเพลิงจากฟอสซิลพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้คิดค้นได้เล็งเห็นถึงวิกฤตการณ์เหล่านี้จึงได้เกิดความคิดขึ้นว่าในประเทศไทยจะมีส่วนช่วยในการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้อย่างไรทางผู้คิดค้นเห็นว่าประเทศของเราเป็นประเทศเกษตรกรรมมีสิ่งที่เหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นจำนวนมากทำให้มีเชื้อเพลิงชีวมวลเยอะจึงได้เกิดที่มาของเครื่องผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งที่สามารถแปรรูปเชื้อเพลิงให้อยู่ในรูปเชื้อเพลิงอัดเม็ดซึ่งจะช่วยลดการขนส่งและเกิดเชื้อเพลิงแบบใหม่ที่พร้อมใช้รวมถึงแก้ปัญหาเรื่องชีวมวลล้นและต้องเผาทำให้เกิดหมอกควันเกิดมลพิษนอกจากนี้เชื้อเพลิงชีวมวลยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นเชื้อเพลิงที่สามารถหาได้ภายในประเทศมีความยั่งยืนลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรของผู้ประกอบการในเรื่องของการรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย
1: กลับเข้ามาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้อยู่กับอาจารย์ที่เขาบอกว่ารู้ลึกรู้จริงแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีคร
1: ับ อยากถามเหมือนกันนะฮะคำว่าชีวมวลเนี่ยมันคืออะไรซึ่งผมรู้จักชื่อแล้วแต่ผมไม่รู้จักชีวมวลนะฮะ
3: ครับชีวมวลนะครับอธิบายง่ายๆก็คือเป็นเศษที่เราเหลือจากไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมป่าไม้หรือว่าทาง

0: ด้านการเกษตรนะครับอย่างถ้าด้านการเกษตรยกตัวอย่างเช่นพวกฟางข้าวนะครับแกลบนะครับชานอ้อยนะครับกากมันสำปะหลังส่วนทางด้านอุตสาหกรรมเนี่ยยกตัวอย่างเช่นพวกอุตสาหกรรมจากกาแฟพวกการสกัดเอากาแฟออกแล้วแล้วเป็นกากกาแฟครับก็เป็นจากอุตสาหกรรมได้ครับ
1: อ๋อนี่คือชีวมวล
0: นี่คือชีวมวลนะครับ
1: อ๋อครับผมและอยากทราบว่าจุดเริ่มต้นในการผลิตเครื่องเจ้าตัวนี้อะฮะคือมายังไง
0: ครับคือทางเชื้อเพลิงอัดแท่งที่เรียกว่าเป็นวุฒิผลิตตัวนี้เนี่ยนะครับในทางเมืองนอกเนี่ยหรือว่าในทางยุโรปเนี่ยมีการใช้กันมาเป็น10ปีแล้ว
1: มีมานานแล้ว
0: มีมานานแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ก็คือเขาเนี่ยจะพัฒนาจากการใช้เศษเหลือเช่นเดียวกับทางเราซึ่งทางประเทศไทยเราเนี่ยเศษเหลือทางการเกษตรหรือชีวมวลต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีปริมาณที่เยอะมากนะครับเรามองถึงว่าแนวโน้มการใช้ชีวมวลเอามาเป็นพลังงานทดแทนนะครับจะต้องเกิดขึ้นเช่นเดียวกับทางในยุโรปนะครับเราจึงมองเรื่องของการศึกษาพัฒนาเครื่องนี้เนี่ยมามากกว่า10ปีแล้วนะครับจนปัจจุบันก็เกิดเป็นผลงานตามที่ได้เห็น
1: แล้วเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้านะฮะไปร่วมมือเขาได้อย่างไรครับ
0: ครับโครงการนี้เนี่ยเริ่มต้นมาจากทางกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งทางกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยได้ร่วมมือกับทางภาคเอกชนหลายๆด้านนะครับขอย้อนกลับไปเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วนะครับเราได้เริ่มต้นพัฒนาเครื่องอัดแท่งชีวมวลเวอร์ชั่นแรกขึ้นมานะครับแล้วในปีถัดมาเนี่ยประเทศเราเกิดปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านภาคเหนือนะครับเรามีลำไยค้างสต็อกอยู
1: ่
0: 46,800 ตันทางกระทรวงและทางสมาคมเพื่อจากคนไทยณขณะนั้นเนี่ยเราเข้าไปนำเสนอแนวความคิดว่างั้นเราเปลี่ยนพวกลำไยค้างสต็อกเก่าตรงนั้นเนี่ยให้อยู่ในรูปเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งนะครับเพื่อจะได้ใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมในภาคเหนือได้เกิดประโยชน์นะครับในขณะนั้นเนี่ยเราร่วมกับทางมหาวิทยาลัยสุรนารีในการเข้าไปทำลายลำไยชุดนี้จนกระทั่งในปัจจุบันเนี่ยลำไยที่ค้างสต็อกตรงนั้นเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลและได้ถูกนำไปใช้ทำในนั้นจนหมดสิ้น
1: โอ้โหแล้วทางด้านโครงการนะฮะได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
0: โครงการนี้นะครับก็พอหลังจากที่เรานำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแล้วเนี่ยเรายังพบว่าเครื่องจักรของเราต้องการการพัฒนาอีกขั้นหนึ่งนะครับเราจึงได้มาพบโครงการนี้ว่าเขาต้องการจะช่วยเหลือทางภาคเอกชนที่พัฒนาเครื่องจักรกลภายในประเทศนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการทดแทนการนำเข้านะครับเรื่องของศักยภาพของวิศวกรและช่างที่มีอยู่ในประเทศได้พัฒนาขึ้นเพื่อการสร้างเครื่องจัก
1: ร
0: เทคโนโลยีขึ้นภายในประเทศนะครับซึ่งจุดวัตถุประสงค์เนี่ยก็ตรงกันทำให้เราเนี่ยขอได้นำเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนาแล้วเขาก็เห็นพ้องด้วยจึงเกิดโครงการพัฒนาเครื่องจักรเวอร์ชั่น2นี้ขึ้นมาครับ
1: ก็ได้รู้ความรู้ลึกรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกอย่างไปแล้วแต่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้เดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวผมจะล้วงให้ลึกกว่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ได
1: ้เครื่องผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งเป็นเครื่องที่มีความสำคัญในกระบวนการผลิตการแปรรูปวัตถุดิบที่พร้อมให้อยู่ในรูปของแท่งเครื่องตัวนี้ไม่สามารถทำงานด้วยตัวมันเองได้ต้องมีเครื่องจักรที่เป็นการเตรียมวัตถุดิบเพื่อให้วัตถุดิบมีความพร้อมก่อนที่จะเข้าเครื่องอัดเครื่องที่สร้างนี้มีความสำคัญคือใช้พลังงานกลในการอัดวัตถุดิบที่แปรรูปเป็นผงอัดให้เกิดความหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นจากเดิมกว่าปกติให้มีความหนาแน่นมากขึ้นในปริมาณที่เท่าเดิมชีวมวลอัดแท่งเป็นสิ่งที่นำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลายเนื่องจากมีประโยชน์หลากหลายประการดังนี้ 1. สะดวกในการขนส่งประหยัดค่าขนส่งเนื่องจากมีความหนาแน่นสูงประมาณ600ถึง650กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2. สามารถควบคุมปริมาณการใช้ได้ง่ายเพราะมีขนาดที่เท่าๆกันทำให้มีอัตราการเผาไหม้ที่สม่ำเสมอและการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ 3. มีขี้เถ้าน้อยกว่าชีวมวลประเภทอื่น 4.ให้พลังงานความร้อนมากกว่าชีวมวลประเภทอื่น 5. ความชื้น

0: ่ำน้อยกว่า 15% 6. เป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หนึ่งในก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนเนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาชีวมวลจะถูกหมุนเวียนกลับไปใช้โดยพืชเพื่อสังเคราะห์แสง 7. ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเชื้อเพลิงพลังงานฟอสซิลเช่นน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติก๊าซหุงต้มเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด 2-3 กิโลกรัมเท่ากับน้ำมันเตา1ลิตร
1: กลับมาสู่รายการคิดการใหญ่แล้วครับตอนนี้ก็กลับมาอยู่กับอาจารย์ครั้งหนึ่งนะฮะสักครู่นี้ที่พูดไปเนี่ยเป็นพื้นฐานเบสิกและตอนนี้นะครับผมอยากรู้เรื่องประโยชน์เรื่องคุณภาพความรู้ต่างๆนะครับเดี๋ยวไปถามอาจารย์กันดีกว่าครับนะฮะอยากถามหน่อยนะครับว่าประโยชน์ของเจ้าเครื่องผลิตเชื้อเพลิงตัวนี้นะฮะมีอะไรบ้าง
2: ครับอย่างเครื่องผลิตตัวนี้เนี่ยก็คือจะแปรรูปชีวมวลที่มีความหนาแน่นต่ำนะครับเปลี่ยนให้เป็นชีวมวลที่มีความหนาแน่นสูงในลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอกนะครับที่เรียกว่าเป็นพลเลตนะครับตัวนี้เนี่ยจะทำให้สะดวกเราสะดวกเรื่องของการขนส่งนะครับมีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็คือต่อเที่ยวเนี่ยเราจะขนส่งเชื้อเพลิงได้เป็นปริมาณที่มากขึ้นจากส่งไปในชีวมวลรูปแบบเดิมๆเนี่ยยกตัวอย่างเช่นใน1ลูกบาศก์เมตรเนี่ยมันมีมันมีน้ำหนักเพียงแค่100ถึง150กิโลกรัมต่อ1ลูกบาศก์เมตรนะครับแต่พอเปลี่ยนเข้ามาในเอาเหล่านั้นเนี่ยวัตถุดิบเหล่านั้นเนี่ยมาผ่านเครื่องจักรตัวนี้นะครับก็จะมีความหนาแน่นสูงนะครับถึง600ถึง700กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
1: โอ้โห4ถึง5เท่าเลย
2: ใช่ครับ
1: ในขนาดเดียวกัน
2: ในขนาดเท่ากัน
1: โอ้โหสุดยอดเลยนะครับ
2: ซึ่งคืออะไรนะครับก็คือจะประหยัดในเรื่องของจำนวนเที่ยวการขนส่งนะครับทำให้สามารถเราสามารถส่งเชื้อเพลิงไปยังอีกที่หนึ่งได้นะครับแทนที่จะส่งเชื้อเพลิงวัตถุดิบตั้งต้นเบา
1: ๆ
2: ไปอีกที่หนึ่งซึ่งเปลืองค่าขนส่งมากครับ
1: แล้วพูดถึงแนวคิดในการผลิตล่ะครับเหมือนกับว่าแนวคิดในการผลิตของเครื่องนี้ฮะมีจะมีอะไรต่อไปไหมครับ
2: การผลิตเครื่องนี้นะครับเราคิดว่านะครับจะปรับปรุงในแง่ของการลดขั้นตอนการผลิตลงเพื่อจะทำให้ต้นทุนการผลิตโดยรวมเนี่ยลดลงนะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะเอาฟังก์ชันบางอย่างมาผนวกเข้ากับตัวเครื่องมองเป็นแพ็คเกจเดียวนะครับทำให้เครื่องเนี่ยมีขนาดไม่เทอะทะนะครับแล้วก็สามารถบำรุงรักษาได้ง่ายนะครับเข้าถึงจุดปรับแต่งได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ
1: คืออ๋อก็อาจจะเป็นแบบว่าอนาคตอาจจะเป็นปุ่มเดียวก็ใช้ได้หมดเลยอะไรอย่างงี้ป่ะฮะ
2: อาจจะเป็น1หน้าจอคอนโทรลทั้งลายการผลิตนะครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วแนวคิดทางการตลาดจะเป็นยังไงบ้างอ่ะครับแนวคิดทางการตลาด
2: สำหรับเครื่องจักรชุดนี้ที่เราพัฒนาขึ้นนะครับคือเราตั้งใจว่าเครื่องจักรเนี่ยควรจะไปอยู่ที่ในที่ที่มีแหล่งชีวมวลนะครับเพราะนั้นในทั่วประเทศของเราเนี่ยมีหลายๆแหล่งที่เป็นแหล่งกำเนิดชีวมวลขึ้นนะครับเราตั้งใจว่าเราจะไปนำเสนอให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่เหล่านั้นได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาชีวมวลทางด้านนี้ออกมาเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งนะครับแล้วก็สามารถมีเครื่องจักรตั้งอยู่ณจุดต่างๆเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานแบบใหม่ของไทยที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับ
1: เป้าหมายและอนาคตนะครับจะเป็นอย่างไรอาจารย์ว่าแบบอนาคตเนี่ยเป้าหมายและอนาคตจะเป็นอย่างไรกับเจ้าเครื่องนี้
2: เจ้าเครื่องตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องจักรตัวหนึ่งนะฮะที่มีความสำคัญในแง่ที่จะเปลี่ยนเรื่องของการนำเพียงแค่วัตถุดิบตั้งต้นเอาไปใช้งานเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบของผู้ผลิตพลังงานทดแทนนะครับสำหรับกลุ่มธุรกิจที่มีเครื่องจักรประเภทนี้นะครับเขาก็จะเป็นอีกแรงขับเคลื่อนหนึ่งซึ่งช่วยในเรื่องของสภาพแวดล้อมของเรานะครับลดมลภาวะการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับ
1: โอ้โหนะฮะเราได้ความรู้มากมายเลยพูดกันมาขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นตัวเครื่องจริงอยากดูวิธีการทำงานของตัวเครื่องนะครับเราไปดูกันดีกว่าไหมฮะ
2: เดี๋ยวก่อนเข้าไปดูเดี๋ยวผมใส่อุปกรณ์ป้องกันแล้วก็ให้พิธีกรใส่ด้วยชุดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ซับซ้อนยุ่งยากอะไรเพียงแต่ป้องกันเลอะเทอะนิดๆหน่อยๆนะครับ
1: เดี๋ยวไปดูเลยก่อนครับ
2: ครับ

0: นะฮะกลับมาอยู่ในเบรกที่3นั่นเองนะครับโอ้โหเบรกนี้นะฮะเราได้มาดูเครื่องตัวจริงๆแล้วนะครับเอาละครับนะฮะอยากถามอาจารย์นิดนึงนะฮะว่าเครื่องผลิตนี้ฮะใช้งานยังไงขั้นตอนอะไรยังไง
1: ครับ
0: ช่วยอธิบายหน่อยฮะ
1: ครับอย่างเช่นเครื่องชุดนี้นะครับเราจะเริ่มต้นจากขี้เลื่อยนะครับที่มีลักษณะเราทําให้เป็นผงย่อยละเอียดแล้วนะครับแล้วก็มีความแห้งเหมาะสมนะครับอยู่ในช่วงประมาณ 10-15% นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เอาขี้เลื่อยตรงนั้นเนี่ยครับมาป้อนให้ป้อนเข้าสู่เครื่องคัดแยกนะครับเครื่องคัดแยกเนี่ยก็คือจะแยกพวกหัวไม้สิ่งปลอมปนชิ้นใหญ่ๆแข็งๆก้อนหินอะไรพวกนี้นะครับออกจากตัวขี้เลื่อยเราทําให้ได้ขี้เลื่อยที่สะอาดนะครับจากนั้นก็ป้อนจากสายพานเนี่ยเข้าไปสู่กลวยทางด้านบนทางนู้นนะครับแล้วก็จะเข้าสู่เครื่องสีขาวทั้ง2ตัวนั้นซึ่งสีขาวทั้ง2ตัวนั้นก็คือเครื่องอัดเชื้อเพลิงแท่งของเรานั่นเองนะ
0: ครับ
1: อัดออกมาได้เป็นวูดพาเลตแบบนี้นะครับ
0: นี่คือที่ทำออกมาได้เป็นอย่างนี
1: ้ครับ
0: จริงๆแล้วนะฮะจะเหมือนกับกิ่งไม้แห้งๆที่หักออกมาเลยใช่ไหมฮะคือตอนแรกผมความเข้าใจของผมคือมันจะออกมาเหมือนไม้อัดอะไรอย่างนี้เหมือนเครื่องอัดแต่ไม่ใช่นะฮะออกจะเป็นไม้แท่งนี้เลยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วส่วนประกอบของเครื่องนะครับมีอะไรบ้างครับอย่างเช่นตัวอย่าง
1: แยกเป็นส่วนๆเครื่องนี้นะครับก็มีส่วนของหลังจากที่เราโหลดวัตถุดิบมาทางสายพานแล้วนะครับก็จะมีกลวยรับวัตถุดิบนะครับหลังจากที่วัตถุดิบผ่านกลวยตรงนั้นลงมาแล้วเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นการตีวัตถุดิบนะครับตีเพื่อไม่ให้วัตถุดิบเนี่ยมันแพ็คตัวเป็นก้อนแล้วจะไหลลําบากนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีชุดตีวัตถุดิบพอหลังจากตีวัตถุดิบแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ชุดฟีดสกรูเพื่อกําหนดปริมาณการป้อนวัตถุดิบเพื่อเข้าไปในเครื่องนะครับพอผ่านชุดฟีดสกรูจะมาเข้าสู่ส่วนของมิกเซอร์นะครับซึ่งจะมีเพื่อเราสามารถจะเติมน้ําเข้าไปได้ในกรณีที่วัตถุดิบแห้งจนเกินไปนะครับเพราะว่าวัตถุดิบเนี่ยต้องมีความชื้นที่เหมาะสมจริงๆถึงจะอัดออกมาเป็นตัวอย่างนี้ได้นะครับพอหลังจากผ่านชุดมิกเซอร์แล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่ชุดห้องอัดนะครับเป็นคอมเพรสชันแชมเบอร์นะครับในนั้นเนี่ยจะมีส่วนประกอบก็คือมีโรลเลอร์กับไดนะครับโรลเลอร์เนี่ยจะเป็นลูกกลิ้งอยู่2ลูกนะครับที่รีดวัตถุดิบที่โปรยมาจากห้องมิกเซอร์เนี่ยก็จะรีดวัตถุดิบให้อยู่ในรูปของไดนะครับเป็นวงกลมจากนั้นเนี่ยที่ตัวไดเนี่ยจะมีการเจาะรูเล็กๆเอาไว
0: ้
1: ซึ่งหลังจากที่วัตถุดิบถูกรีดเป็นวงกลมในลักษณะเป็นเหมือนกับผืนพรมแล้วเนี่ยพอวัตถุดิบชิ้นใหม่ป้อนเข้ามาเรื่อยๆวัตถุดิบเก่าที่ถูกป้อนไปก่อนหน้าเนี่ยก็จะถูกดันตัวออกมาเรื่อยๆผ่านรูเล็กๆที่อยู่รอบๆไดตัวนี้ทําให้ออกมาเป็นแท่งแบบนี้ขึ้นมารอบๆตัวไดนะครับ
0: แท่งแบบนี้นะครับนี่คือแท่งนะฮะแล้วความพิเศษของเครื่องอะครับความพิเศษของเครื่องเจ้าตัวนี้มีความพิเศษยังไง
1: ครับตัวเครื่องตัวนี้นะครับออกแบบมาให้มีความแข็งแรงทนทานนะครับเหมาะสําหรับการอัดเชื้อเพลิงชีวมวลที่ใครว่าอัดยากเนี่ยเรามาอัดกับเครื่องนี้เนี่ยออกมาเป็นเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบตัวนี้ได้นะครับแล้วก็อีกขั้นนึงก็คือในเครื่องจักรตัวนี้เนี่ยชิ้นส่วนมากกว่า 60% นะครับเราสามารถผลิตขึ้นได้ภายในประเทศนะครับมีเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นเองที่เรายังต้องนําเข้ามา
0: ครับผมนะฮะหลังจากได้ความรู้ไปเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวอยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะฮะ
1: ครับสำหรับเครื่องผลิตเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดเม็ดตัวนี้นะครับเราก็ได้ตั้งใจนะครับเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องตัวนี้ขึ้นภายในประเทศนะครับแล้วก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักพัฒนารุ่นต่อๆไปนะครับที่จะพัฒนาเครื่องจักรในด้านผลิตพลังงานทดแทนรุ่นใหม่ๆขึ้นมา
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วถ้าใครที่อยากจะได้แบบความรู้ก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน
1: ครับสามารถติดต่อผมได้โดยตรงหรือว่าติดต่อผ่านทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ซึ่งจะมีข้อมูลเกี่ยวกับทางบริษัทแล้วก็ตัวผมอยู่ที่นั่นอยู่แล้วนะครับ

0: ครับผมนะฮะวันนี้ขอขอบคุณมากนะครั
1: ครับ
0: ขอบ
1: ส
0: ควุ
1: ั
0: ณ
1: สดี
0: คร
1: ค
0: ั
1: ร
0: บ
1: ับ
0: นะต้องบอกเลยนะครับว่ายังไม่หมดเพียงแค่นี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการกันเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าครับเอาละครับและตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้อยู่กับผู้ประกอบการแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับผมพัฒนาวนาสีสันจาก Total Energy Corporation นะครับบริษัทเราทำเกี่ยวกับผลิตและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดนะครับ
0: ครับผมนะฮะอย่างแรกที่อยากจะถามเลยนะฮะว่ารู้จักเจ้าเครื่องนี้ได้อย่างไรครับ
2: ก็อย่างแรกเลยเราก็ต้องเท้าความก่อนนะครับว่าผมเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ได้ยังไงนะ
0: ครับ
2: ขั้นต้นเนี่ยอย่างแรกก็คือประมาณ4ปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีใครรู้จักตัวเจ้าเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดมากนัก
0: ครับผม
2: ทีนี้แล้วมารู้จักกันได้ยังไงเกิดแรงซื้อจากต่างประเทศครับประเทศนั้นก็คือเกาหลีเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้เลิกใช้ถ่านหินครับให้เปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงชีวมวลมากขึ้น
0: ครับ
2: ซึ่งไอ้ตัวเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดเนี่ยเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดีแต่ติดอยู่ที่ว่าประเทศเกาหลีเนี่ยซัพพลายเขาไม่เพียงพอนะ
0: ครับ
2: เขาก็เลยต้องมากระตุ้นประเทศในเขตเอเชียเนี่ยเพื่อให้พัฒนาแล้วก็ผลิตออกมาเพื่อเป็นซอร์ซิ่งให้กับประเทศเกาหลีครับดังนั้นเนี่ยคนเกาหลีก็เลยเข้ามาประเทศไทยทำให้เกิดเป็นเหมือนยุคคล้ายๆยุคตื่นทองในอเมริกาแต่เป็นยุคตื่นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดในประเทศไทยครับอันนี้เป็นช่วงประมาณ2ปีที่แล้วครับผมทำให้ผมทราบว่ามีบริษัทของคนไทยซึ่งทำกับเครื่องจักรอ่ะมาหลาย10ปีแล้วแล้วก็มีความรู้เรื่องเครื่องอัดชีวมวลเครื่องสร้างชีวมวลอัดเม็ดเนี่ยก็คือไอตัวเครื่องอัดวุ้นผลิตของเราเนี่ยครับคงกับทางกระทรวงวิทยาศาสตร
0: ์
2: นะครับทำให้น่าสนใจแล้วก็น่าเชื่อถือผมก็เลยได้เข้าไปติดต่อกับทาง CDM จะเป็นอย่างนี้รู้จักเครื่องทางนี้ครับผม
0: โอ้โหนะฮะแล้วก็เจ้าเครื่องนี้นะฮะช่วยอะไรได้บ้างอะครับ
2: สำคัญมากครับเพราะว่าการทำธุรกิจเนี่ยเราต้องดูทั้งเรื่องการต้นทุนกำไรแล้วก็การทำงานถูกไหมครับผมขออนุญาตแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆแล้วกันส
0: ่
2: วนแรกครับเป็นเรื่องของต้นทุนกำไรจากที่ผมได้ไปหาซอร์สมานะครับว่าเครื่องจักรจากที่ไหนดีราคาเป็นยังไงบ้างพบว่ามีหลายแหล่งนะครับแหล่งหลักๆก็คือ1เป็นยุโรปราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าการทํางานเนี่ยนิ่งมากทําได้ดี
0: ครับผม
2: ซอร์สที่2คือฝั่งเอเชียราคาเนี่ยถูกน่าสนใจแต่ว่าการทํางานก็ต้องเท
0: ค
2: ริสก์ไปเกิดความเสี่ยงอาจจะทําได้ไม่ดีตัวที่3คือประเทศของเราเอง
0: ครับผม
2: ซึ่งข้อดีของประเทศของเราเองเนี่ยก็คือขนส่งสะดวกระยะทางใกล้เซอร์วิสดีนะครับของคุณภาพโอเคราคาอาจจะสูงกว่าเอเชียแต่ก็มีราคาที่เหมาะสมควบคู่กับคุณภาพที่เหมาะกับที่เราต้องการ
0: ครับผม
2: ครับส่วนที่2คือประสิทธิภาพในการทํางาน
0: ครับ
2: ประสิทธิภาพเนี่ยเนื่องจากเป็นเครื่องจักรใหม่ที่เรายังไม่เคยใช้งานถูกมั้ยครับ
0: ครับ
2: ดังนั้นเนี่ยเครื่องจักรเราต้องการสิ่งที่มีความชัวร์ความนิ่งบริษัท TDM นะครับได้วางระบบให้ผมในการสร้างโรงงานนะครับแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับตั้งแต่วิธีการแปรรูปวัตถุดิบการจัดเก็บการคัดกรองการอัดการเก็บอะไรเงี้ยครับครบกระบวนการทั้งหมดทำให้ผมเนี่ยสามารถทำงานได้นิ่งมากรับรู้ได้ว่าถ้าผมทำงานระยะเวลาเท่านี้ผมจะได้ผลผลิตเท่านี
0: ้
2: ซึ่งการที่ผมวางไว้ได้เนี่ยทำให้ผมบริหารงานได้ง่ายขึ้นส่วนที่3ส่วนสำคัญเลยก็คือการบริการครับ after sale service ส่วนนี้สำคัญเพราะว่าถ้าเราลงทุนไม่ว่าจะประเทศฝั่งยุโรปหรือเอเชียก็ตามเนี่ย
0: ครับ
2: สิ่งสำคัญก็คือเขาบริการเราได้ไม่เต็มที
0: ่
2: ผมมองเห็นถึงข้อนี้เนี่ยก็เป็นข้อดีหลักๆเลยที่ผมเลือกบริษัทของประเทศไทย
0: บ
2: ริษัท TDM นะครับเพราะ service ดีนะครับบริการได้รวดเร็วอร่อยทันใจนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่มีระยะเวลาการทำงานมานานแล้วก็คุ้มค่าเครื่องนี้มานานนะครับก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผมเลือกแล้วเป็นประโยชน์ที่สำคัญมาก
0: ครับผมนะฮะแล้วสามารถช่วยเหลือคนในชุมชนอย่างไรได้บ้างครับ
2: การทำเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดเนี่ยจะมีข้อช่วยเหลือได้ก็เป็นในเรื่องของการสร้างงานทั้งต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับเราจะต้องมีการสร้างงานให้แก่เกษตรกรคนในชุมชนรวมถึงการขนส่งนะ
0: ครับ
2: เกษตรกรทำอะไรแล้วก็สนับสนุนการปลูกหรืออาจจะมีการปลูกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ไปรับซื้อมาเกษตรกรได้ขายยางได้ขายไม้นะครับสองมีการใช้บริการขนส่งภายในนะครับขนส่งในภายในบริเวณนั้น
0: ๆ
2: ก็มีการขนส่งรวมถึงจ้างคนเพื่อที่จะมาทำเครื่องอัดให้เรานะครับเดินงานให้เราน ะครับรวมถึงสร้างรายได้แก่ประเทศด้วย
0: ครับผมนะฮะ อยากให้คุณพัฒนายฝากอะไรไว้บ้างครับอย่างเช่นเบอร์โทรติดต่อหรือว่าใครจะสอบถามอะไรครับ
2: ได้ครับก็บริษัท Total Energy Corporation นะครับเราซื้อขายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดนะครับถ้าหากทุกท่านนะครับไม่มีความสนใจที่จะติดต่อไม่ว่าจะจัดหาจัดซื้อเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่บริษัทนะครับบริษัทเราจะอยู่ที่สมุทรปราการแล้วก็จะมีโรงงานอยู่ที่ระยอง
0: เอาละครับวันนี้นะฮะขอขอบคุณคุณพัฒนายบ้างนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: นะฮะวันนี้ได้ความรู้มากมายเลยนะครับอีกสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวอาจจะเดินชมบรรยากาศรอบๆหน่อยนะฮะเพราะว่าวันนี้เราอยู่ข้างในและเยอะแล้วอยากไปสู่บรรยากาศข้างนอกบ้างเดี๋ยวเจอกันข้างนอกครับ

วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะฮะขอขอบคุณนะฮะคุณจักรเกษตรนะครับและคุณพัฒนัยนะฮะที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะฮะถ้าไม่มีโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันครับต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสถาบัน TGI ไทยเยอรมันวันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอลาไปก่อนรอบหน้าไปดูกันว่าผมคิดการใหญ่ที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกัน
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
5: เซฟตี้โฟร์โอ้ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพามากินก๋วยเตี๋ยวเขาบอกว่าเปิดมานานคนแถวนี้รู้จักกันดีนะฮะจุดเด่นของร้านนี้คือบะหมี่ทำเองนี่เขียนไว้เลยบะหมี่ทำเองร้านเตี๋ยวเต่าเดี๋ยวไปดูว่าทำเองแล้วมันพิเศษยังไงมันอร่อยขนาดไหนตามผมมาเลยนะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่พี่ปูนะฮะ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นลูกสาวของแม่เต่า
1: ใช่
0: กับร้านก๋วยเตี๋ยวเต่านี่แหละ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่หนึ่งอย่างเขียนต่อท้ายป้ายไว้เลยว่าบะหมี่ทำเอง
1: ใช่ค่ะคือตอนแรกค่ะยังไม่ได้ทำบะหมี่เองก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีให้แบบร้านมีเอกลักษณ์มากคือนอกจากรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วก็คิดค้นกันก็ลองผิดลองถูกกันเป็นปีอะค่ะ
0: เคล็ดลับมันคืออะไรครับ
1: ใส่ไข่เยอะค่ะคือการนวดนานๆอะทำให้บะหมี่เหนียวนุ่ม
0: มีขายอะไรบ้างจ๊ะบะหมี
1: ่ตอนนี้ก็จะเป็นแบบบะหมี่ถาดที่แบบคนแบบสั่งเกือบทุกโต๊ะเลยอะค่ะ
0: แล้วมีนอกจากบะหมี่ถาดแล้วมีอะไรอีก
1: ก็มีเย็นตาโฟค่ะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวไทยก๋วยเตี๋ยวไทยนี่ก็คือจะใส่ถั่วป่นหอมเจียว
0: มาเดี๋ยวพูดสั่งเลยดีกว่านะคร
1: ับ
0: เอาเป็นบะหมี่ถาดเอาแบบคลุกน้ำ
1: แดง
0: น้ำแดงด้วยนะครับเอาเป็นหมูกรอบ

มาครับเริ่มจากจานนี้นะครับเป็นบะหมี่ถาดน้ำแดงนะครับในนี้คือหูให้มาแน่นๆเลยนะครับบะหมี่4ก้อนนี่ก็จะเป็นบะหมี่น้ำแบบไทยนะฮะแบบไทยยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็จะมีนี่เลยเพิ่มมาด้วยเป็นเกี๊ยวหมูนะครับถ้าคุณผู้ชมมาร้านนี้นะครับสั่งแบบแห้งเนี่ยก็จะได้น้ำซุปแบบนี้มาด้วยเลยนะครับนี่อีกหนึ่งอย่างนะครับใครอยากสั่งเพิ่มก็ได้เลยนะครับเป็นแคปหมูนะฮะทำเองทุกอย่างทำเองหมดมาเดี๋ยวลองชิมกันหน่อยนะครับมาเริ่มจากตรงนี้ก่อนเป็นบะหมี่ถาดนะครับเครื่องทั้งหมดก็จะมีแคปหมูหมูแดงแล้วก็หนังหมูเกี๊ยวกรอบนะฮะแล้วก็มีหมูกรอบด้วยซึ่งวันนี้เราสั่งเพิ่มมานะครับให้ดูหนังหมูกับตัวหมูแดงสีสันน่ากินมากเดี๋ยวลองดูนะครับโอ้โหหอมมากเลยแล้วคือนุ่มไม่เหนียวนะฮะทีเด็ดของเขาคือเส้นนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับนี่คือบะหมี่ถาดที่เขาคลุกน้ำแดงน้ำแดงนี่ได้จากตัวน้ำที่ออกมาจากหมูตอนเคี่ยวนะครับแล้วก็เอามาคลุกกับตัวบะหมี่ด้วยมาอร่อยมากตัวเส้นนะครับจะเป็นบะหมี่ไข่ที่ไข่คล้ายไข่เลยนะครับแล้วก็มีความเหนียวหนึบไม่เละนะฮะคือตัวน้ำราดเนี่ยที่เขาคลุกกับบะหมี่มามันจะออกหวานหวานหอมเด็ดมากอร่อยมากหมูกรอบก็ดีนะครับนี่ชูมาเป็นเนื้อเลยนะครับแล้วจะมีส่วนของมันเนี่ยน้อยมากแต่ว่ากรอบกรอบมากนะครับนี่พอกินแห้งๆนะครับซดน้ำซุปเข้าไปหน่อยโอ้ตัวน้ำซุปนะครับหวานกลมกล่อมมากคือแบบเคี่ยวกันแบบว่าน้ำซุปกระดูกหมูจริงๆอ่ะอย่างที่พี่ปูบอกว่าคนมาที่นี่ส่วนใหญ่นะมาเพื่อกินน้ำซุปกระดูกหมูมันอร่อยนะแล้วตัวหมูนะตัวกระดูกหมูเนี่ยมันแบบเปื่อยแบบแทบไม่ต้องเคี้ยวเลยนะครับซึ่งจะใช้น้ำซุปนี้กับการทำบะหมี่น้ำด้วยซึ่งนี่เราสั่งมาแบบไทยนะฮะคือจะใส่ถั่วลิสงคั่วมาด้วยนะครับแล้วก็จะมีเกี๊ยวกรอบแล้วก็จะมีนี่ตัวฝักยาวนะครับแล้วก็แน่นอนมีหมูแดงหมูสับแล้วก็จะมีนี่นะครับหนังหมูมาด้วยเดี๋ยวลองชิมนะครับอันนี้ปรุงมาแล้วเป็นต้มยำจะออกเปรี้ยวๆหน่อยเปรี้ยวหวานเปรี้ยวนำหวานตามตามแบบฉบับบะหมี่แบบไทยนะฮะอร่อยมากเลยใครชอบต้มยำก็สั่งได้นะฮะยังไม่หมดแค่นั้นนะครับยังมีเกี๊ยวหมูทำเองด้วยนี่เกือบไม่ทันนะเหลือจานสุดท้ายสั่งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวลองชิมนะครับ

0: คือเขาจะใส่กระหล่ำปลีลงไปด้วยนะครับแล้วก็หมักในรสชาติของเขานะฮะหวานเค็มกำลังดีเด็ดมากเลยนอกจากนั้นนะครับที่ร้านยังมีน้ำขายด้วยอันนี้เป็นอัญชันมะนาวกลิ่นชัดมากนะครับอัญชันมะนาวอร่อยมากเลยบะหมี่ทำเองนี่มันรสชาติแบบนี้นี่เองนะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจนี่มาได้เลยนะครับราคาไม่แพงนะเริ่มที่บะหมี่ถาดนะครับถาดนี้79บาทนะครับซึ่งผู้แอดตัวหมูกรอบเพิ่มไปอีก30บาทก็จะเป็น109บาทถ้าเป็นบะหมี่ไทยนี่35บาทเท่านั้นเองเกี๊ยวหมูทอดแคบหมูแล้วก็น้ำอัญชันมะนาว30บาทราคานะครับวันนี้เต็มโต๊ะขนาดนี้204บาทเท่านั้นนะฮะร้านนี้นะครับเปิดทุกวันตั้งแต่ 8:30 นนะครับตอนเช้านะ 8:30 นถึงประมาณ 3:00 นแนะนำว่าให้มาก่อนเที่ยงๆบ่ายๆนี่ได้กินแน่นอนนะครับของยังมีอยู่ให้เราได้เลือกกินได้นะฮะอีกอย่างนึงถ้าคุณผู้ชมอยากที่จะลองซื้อบะหมี่ไปทำกินที่บ้านเนี่ยมีขายนะฮะก็ไปสั่งได้ในเพจเขาเลยหรือว่าเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ติดต่อไว้ให้นะครับกับบะหมี่ทำเองของร้านเตี๋ยวเต่านะฮะถ้าใครผ่านมาทางกำแพงเพชรเข้ามาในอำเภอเมืองนะครับปักหมุดมาเลยนะฮะอร่อยมากเลยร้านนี้เตี๋ยวเต่าบะหมี่ทำเองเส้นบะหมี่เหนียวหนึบแน่นแน่นคือให้เยอะอร่อยมากนี่กินต่อ
1: เด็ดเอตโรวันนี้ค่ะพามาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งสัตว์เลี้ยงยอดนิยมที่ไม่ใช่หมาและแมวนะคะแต่เป็นน้องๆเจ้าขนปุยอย่างกระต่ายเหล่านี้ค่ะด้วยขนาดตัวที่เล็กรูปร่างที่น่ารักนะคะทำให้กระต่ายนั้นเป็นอีกหนึ่งสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายค่ะในบ้านเราเองนะคะก็มีฟาร์มที่เพาะพันธุ์กระต่ายหลายแห่งหนึ่งในนั้นก็คือบางหับฟาร์มฟาร์มกระต่ายที่เพาะพันธุ์กระต่ายมานานกว่า30ปีแล้วค่ะที่บางหับฟาร์มนี้นะคะมีการเพาะพันธุ์กระต่ายหลากหลายสายพันธุ์ค่ะทั้งกระต่ายไทยแล้วก็กระต่ายนอกเพื่อจำหน่ายทั้งในแล้วก็ส่งไปขายที่ต่างประเทศด้วยนะคะซึ่งความนิยมในการเลี้ยงกระต่ายนั้นก็ขึ้นอยู่กับรูปร่างลักษณะของสายพันธุ์ที่ผู้เลี้ยงนั้นชื่นชอบค่ะแต่ที่นิยมหลักๆนะคะก็จะมีอยู่ประมาณ 4-6 สายพันธุ์นี้ค่ะ
2: เราเริ่มที่ฮอลแลนด์ล็อบเลยอันเป็นกระต่ายที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทยเพราะว่ามีราคาที่สูงนะครับมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ตัวละ900บาทถึงหลักหมื่นลักษณะพิเศษเฉพาะของมันคือหูมันจะตกหน้าจะกลมตัวจะอ้วนนะครับน้ำหนักมันจะไม่เกิน 1.5ในสายพันธุ์ฮอลแลนด์ล็อบครึ่งฮอลแลนด์ล็อบเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดไปอีกว่าฮอลแลนด์ล็อบอะไรแต่ถ้าเกิดพูดในเบื้องต้นที่คนเข้าใจง่ายคือฮอลแลนด์คือหูตกหน้ากลมอันนี้คือถ้าคนพูดตรงเนี้ยเราจะรู้แล้วแต่เนี่ยคือฮอลแลนด์ล็อบเนเธอร์แลนด์ดวาร์ฟหรือกระต่ายแคระ ND ND คือหูตั้งหน้ากลมตัวเล็กน้ำหนักจะไม่เกิน900กรัมหรือ 1.1 ประมาณนี้คือสแตนดาร์ดมาตรฐาน
1: ลักษณะของกระต่าย ND นี้นะคะนอกจากที่จะตัวเล็กกว่ากระต่ายทั่วไปจนบางคนเรียกกันว่ากระต่ายแคระแล้วนะคะจุดสังเกตอีกอย่างของกระต่ายสายพันธุ์นี้นะคะก็คือมีหูที่ตั้งแล้วก็สั้นกว่ากระต่ายสายพันธุ์อื่นๆอีกด้วยค่ะ
2: พอมาเป็นกำมะหยี่เอกลักษณ์ของมันคืออยู่ที่ขนมันจะนุ่มเหมือนผ้ากำมะหยี่ผ้าสักหลาดเลยเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราลูบขนกำมะหยี่นะจะแตกต่างจากกระต่ายชนิดอื่นเพราะกระต่ายชนิดอื่นจะไม่มีขนกำมะหยี่กระต่ายไทยจะน้ำหนักอยู่ที่ 1.6 ถึง 1.9 กิโลจะมีไซส์ใหญ่ขนจะคล้ายๆกับ ND แต่ว่าขนมันจะหยาบกว่ากระต่ายไทยเนี่ยหูมันจะยาวนะครับแต่ไม่ยาวมากไม่เหมือนไจแอนท์นะครับซึ่งกระต่ายไทยจะได้รับความนิยมในผู้ เลี้ยงทั่วไปชาวบ้านทั่วไปหรือเด็กเล็กๆที่ชอบเลี้ยงเพราะราคามันแพงเริ่มต้นที่ประมาณตัวละ100กว่าบาทถึง250
1: ส่วนสายพันธุ์ที่เห็นนี้นะคะดูแล้วอาจจะคล้ายกับกระต่ายไทยใช่ไหมคะแต่ไทยค่ะเพราะว่ากระต่ายตัวนี้นะคะเขาคือสายพันธุ์ดัชเอกลักษณ์ของเขานะคะก็คือจะมีลายแค่2 สีบนตัวแล้วก็ตัดสลับกันอย่างชัดเจนแบบนี้

0: ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกระต่ายขนฟูที่มองผิวเผินแล้วเขาคล้ายกับสุนัขเลยใช่ไหมคะแถมยังสามารถที่จะตัดแต่งขนได้เพื่อความสวยงามนั่นก็คือสายพันธุ์วูดดี้ทอยแล้วก็สายพันธุ์เท็ดดี้แบร์นั่นเองค่ะ
1: คือแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมันมีความเฉพาะของมันแตกต่างกันความต้องการของมนุษย์มันหลากหลายพื้นที่นี้เขาจะอาจจะชอบสายพันธุ์นี้คนนี้เขาอาจจะชอบสีนี้ซึ่งแต่ละสายพันธุ์มันก็มีความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันอย่างเช่นถ้าพูดถึงกำมะหยี่มันก็จะตัวใหญ่หน่อยพอมันตัวใหญ่บางคนที่เขาอยู่ในคอนโดเขาก็ไม่สะดวกในการเลี้ยงเขาก็จะเปลี่ยนเป็น ND แทนหรือบางคนที่ชอบที่เขาเปิดคาเฟ่สัตว์เปิดร้านกาแฟเขาอยากเอากระต่ายไปปล่อยเขาพอ ND มันตัวเล็กมันบอบบางเขาก็ไม่เอาเขาเอาเปลี่ยนเป็นฮอลแลนด์ล็อบที่มันมีความเข้ากับคนมากกว่ามาเปลี่ยนเป็นกำมะหยี่ที่ชอบเล่นกับคนมากกว่าแบบนี้เป็นต้น
0: ที่เพาะพันธุ์กระต่ายจำหน่ายนั้นนะคะเขาก็จะเริ่มทำการผสมพันธุ์เมื่อกระต่ายนั้นมีอายุได้ประมาณ7เดือนเป็นต้นไปค่ะหรือว่าดูความสมบูรณ์ของพ่อแล้วก็แม่พันธุ์เป็นหลักนะคะหลังจากที่ผสมพันธุ์แล้วนะคะกระต่ายก็จะตั้งท้องประมาณ1เดือนหลังจากนั้นเขาก็จะคลอดลูกออกมาค่ะโดยจำนวนของลูกกระต่ายที่คลอดออกมาในแต่ละคอกนั้นนะคะก็จะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์อายุแล้วก็ความสมบูรณ์ของคุณแม่กระต่ายค่ะกระต่ายจะกินนมแม่ไปเรื่อยๆจนถึงอายุ1เดือนนะคะหลังจากนั้นเขาก็จะเริ่มทานอาหารประเภทอื่นอย่างเช่นพวกหญ้าค่ะพออายุได้45วันนะคะก็จะพร้อมสำหรับการย้ายบ้านใหม่แล้วล่ะค่ะ
1: สำหรับผู้ที่สนใจอยากเลี้ยงน้องกระต่ายนะครับเวลาเราไปซื้อน้องกระต่ายนะครับแนะนำให้เลือกฟาร์มที่ได้มาตรฐานสิ่งสำคัญที่สุดก็คือ3ข้อ1ก็คือน้องเดินปกติไหมน้องกินปกติไหมน้องถ่ายปกติไหมกระต่ายเป็นสัตว์ที่กินง่ายอยู่ง่ายนอนง่ายคำว่ากินง่ายความหมายก็คือเขากินแค่หญ้ากับอาหารเม็ดเป็นหลักสังคมเข้าใจผิดคิดว่ากระต่ายเนี่ยสามารถทานผักก็ได้ทานผลไม้ก็ได้ต้องบอกว่าน้องๆทานได้ครับเมื่อถึงอายุของน้องในการเลี้ยงดูน้องกระต่ายนะครับสิ่งสำคัญที่เราต้องควรระมัดระวังนะครับข้อแรกก็คือระวังเรื่องของการกินน้องกระต่ายเนี่ยเป็นสัตว์ที่บอบบางในเรื่องของลำไส้มากๆการรับประทานของน้องเนี่ยควรเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะกับวัยในส่วนเรื่องที่2ที่ควรระวังก็คือเรื่องของการอุ้มจริงๆการอุ้มน้องกระต่ายเนี่ยคนไทยก็ยังเข้าใจผิดว่าควรอุ้มที่หูน้องกระต่ายแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราควรประคองเราจะอุ้มมือเดียวก็ได้อุ้ม2มือก็ได้นะครับถ้าอุ้มมือเดียวก็เอาชิดตัวหน่อยนะครับหรือถ้าอุ้มมือเดียวไม่จับที่อยู่แล้วก็อุ้มท่านี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดน้องเขาดิ้นมาไหลนั่นหมายความว่าน้องเขาไม่รู้สึกว่าไม่ทรงตัวไม่ปลอดภัยเราควรที่จะปล่อยน้องต่ออย่าไปฝืนถ้ายิ่งฝืนเนี่ยโอกาสบาดเจ็บของเขาสูงมาก
0: เรียกได้ว่าการเลี้ยงกระต่ายสักหนึ่งตัวนั้นก็ไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะถ้าเราศึกษาแล้วก็เข้าใจในพฤติกรรมของกระต่ายมากพอเราก็จะสามารถอยู่กับเพื่อนสัตว์เลี้ยงขนปุยตัวนี้ไปได้เกือบ10ปีเลยแล้วค่ะซึ่งใครที่ชมแล้วสนใจนะคะอยากจะซื้อกระต่ายไปเป็นเพื่อนเล่นสักตัวก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดกับทางบังคับฟาร์มได้เลยค่ะ
2: สวนเด็ดวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพามาทำกับละมุดสายพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดสุโขทัยนี่เลยนะฮะอยู่ที่ตำบลท่าทองนี่เองเดี๋ยวจะพาไปรู้จักกับพี่อ้อยด้วยพี่อ้อยรออยู่หลังสวนนี่แหละพาไปเก็บละมุดกันตามมาเลยนะฮะพี่อ้อยสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: นี่กำลังสอยละมุดอยู่เลยนะ
3: กำลังสอยละมุดอยู่เลย
2: โอ้โหเป็นดกขนาดนี้
3: ใช่อันนี้ต้นฤดูกาลแล้วค่ะเริ่มฤดูกาลละมุดแล้ว
2: นี่คือได้แล้วหรอ
3: ใช่นี่คือพันธุ์นะสายพันธุ์มะกอกหรือว่าละมุดกรอบบ้านเรานี่แหละค่ะใช
2: ่อุ้ยผู้เห็นละมุดนะทั้งชีวิตมานี่ใหญ่กว่านี้ประมาณนี
3: ้ส่วนใหญ่จะเป็นกระสวยมาเลหรือว่าสาลี่ยักษ์ลูกใหญ่ๆเหมือนลูกแอปเปิ้ลของเราจะเป็นพันธุ์พื้นเมืองค่ะ
2: ครับ
3: มะกอกคือเหมือนมะกอกป่า
2: ละมุดสุโขทัยคือสายพันธุ์มะกอก
3: ใช่ค่ะ
2: จะลักษณะรูปร่างเป็นแบบนี
3: ้ใช่
2: จะเล็กคล้ายมะกอกเหมือนกันนะนี่ครับก็คือเลยเรียกเป็น
3: ทรงมะกอกเลยแต่ว่าจะยาวลีไข่ไก่เบอร์เล็กๆเนื้อไหมคะ
2: ใช่ใช่
3: คั่วจะยาวๆแบบนี้
4: ละมุดสายพันธุ์มะกอกนี้นะครับเป็นละมุดสายพันธุ์เก่าแก่ที่ปลูกกันเยอะในจังหวัดสุโขทัยมีความทนน้ำทนแล้งเหมาะกับการปลูกในพื้นที่ที่เป็นดินร่วนปนทรายซึ่งต้นละมุดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับพี่ออยบอกว่าส่วนใหญ่นะครับเป็นต้นที่ปลูกกันมาตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่เลยทีเดียวครับ
3: ตอนนี้เราทำเป็นระบบเกษตรอินทรีย์เนี่ยเราทำอยู่10ไร
2: ่
3: เป็นพื้นที่ของบรรพบุรุษ
2: แปลว่าเป็นไม้ยืนต้นที่มีอายุได้ถึงเท่าไหร่ครับเนี่ยหรือว่าไปเรื่อยๆเลย
3: ในชุมชนเนี่ยเราเคยสืบค้นกันเนี่ยเป็น100ปีค่ะ
2: เหรอ
3: ใช่
2: แล้วนี่50 60ปีแต่ก็ไม่สูงเท่าไหร่นะ
3: เราค่อยตัดแต่งไงเพราะถ้าไม่ตัดนี่สูงเท่าบ้านเลยนะ
2: แล้วเขาจะเริ่มออกผลผลิตออกลูกนี่ช่วง
3: 3-5 ปี
2: อ๋อช่วง
3: ที่ปลูกแล้ว
2: 3-5 ปีนี้เริ่มได้เห็นแล้ว
3: เริ่มให้ผลผลิตต้นนึงเนี่ยจริงๆแล้วเขามีหลายรุ่นนะคะ
2: อย่างนี้จะเล็กหน่อย
3: อันนี้ใกล้ๆจะได้เก็บละอย่างไอ้พวกนี้ไล่ไปเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเก็บไปเรื่อยๆไง
2: ถ้าเราจะเก็บไปขายนี่คือยังไงนะ
3: เราต้อง
2: เลือกแบบไหน
3: ต้องดูว่าเขาแก่หรือยัง
2: ดูจากอะไรฮะ
3: ทรงความยาวของผลความยาวของขั้วแล้วก็สีผิวอย่างที่เราเก็บใส่ถังมาเมื่อกี
2: ้อ๋อ
3: ถ้าไซส์เนี้ยก็ยังรออีกนิดนึง
2: ร
3: อ
2: นี่พามาจอดต้นนี้นะครับ
3: นี่
2: คือเป็นต้นที่ระยะสามารถที่จะเก็บ
3: ได้แล้วเก็บเกี่ยวได
2: ้เก็บเกี่ยวได้ตามออเดอร์
3: ใช่นี่ไงสีผิวเขาจะเห็นไหมใครเขาจะบางกว่าเห็นไหมคะเขาจะใสกว่า
2: ครับใครคืออะไรอ
3: ่
2: ะ
3: ใครคือคราบใครที่มันอยู่ที่ผิวละมุดอะค่ะ
2: อ๋อนี่คือคราบใครตรงนี
3: ้เราต้องไปล้างทำความสะอาดก่อนที่จะไปส่งให้ลูกค้าเราจะไม่ให้เขากินแบบนี้นะ
2: มันจะบางกว่าแบบนี้อ๋อเออจริง
3: ใครจะหนากว่าอันนี้ใครจะบางลูกจะใสกว่าแล้วเราลองใครอันนี้ดูนะคะคิ้วอีเลยเห็นไหมไม่ได้อันนี้ไม่ได้ทรงก็ไม่ได้ไ
2: อ้ทรงไม่ได้ใครหนาพอเราขูดไปเนี่ย
3: สีผิวก็ไม่ได้แล้ว
2: สีผิวยังออกเขียวอยู
3: ่ใช่ค่ะคือบางลูกใหญ่จริงแต่ก็ยังไม่ได้เปอร์เซ็นต์แก่ยังไม่ได้
2: ก็มีเหมือนกันเหรอครับ
3: จริงถ้าให้อร่อยก็คือประมาณ 80-90% เขาจะเริ่มอร่อยละถ้าเราเก็บเปอร์เซ็นต์น้อยๆอ่ะมันจะไม่ค่อยหวานถ้าเราเก็บให้มันเปอร์เซ็นต์แก่เยอะๆหน่อย
2: อย่างอันนี
3: ้80-90ขึ้นไปอย่างเงี้ย
2: อันนี้ประมาณ80
3: ใช่เฉดสีผิวเริ่มเหลืองสวยแล้ว
2: นี่เริ่มเหลืองเน
3: า
2: ะ
3: เขาอะความหวานจะดีถ้า100ก็คือเขาก็จะสุกคาต้นเลยค่ะก็หล่นร่วงไป
2: อ๋อแล้วเวลาไปขายก็ไม่ทันแหละ
3: ไม่ทันเชียวไร้ละมุดสั้นไงพอเขาสุกเนี่ยอยู่ได้สักประมาณ 2-3 วันเขาก็จะเริ่มช่ำ
2: ก็เลยเวลาที่จะเก็บตามออเดอร์เนี่ยต้องเก็บล่วงหน้าหน่อย
3: ใช่ค่ะเผื่อลูกค้าเวลาคนที่เขารับเราไปขาย
2: จะได้สุกพอดี
3: ใช่ให้เขามีเวลาขายด้วย
2: โอ้โหอย่างนี้ในสุโขทัยนี่ปลูกกันเยอะไหมฮะ
3: 5,000 6,000 ไร่อะค่ะตอนนี้ขึ้นเป็นที่1ของประเทศแล้วอะ
2: 5-6,000 ไร่ที่ว่านี้คือสายพันธุ์สุโขทัยมั้ย
3: ใช่ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์มะกอกเลยค่ะจริงๆสายพันธุ์อื่นมีไหมมีแต่ว่าปลูกแซม
2: เยอะจังเลยอะแต่ผมไม่ค่อยเห็นแบบ
3: เหมือนไม่ค่อยรู้เนาะว่าสุโขทัยปลูก
2: ใช่ไม่ค่อยเห็นละมุดพันแบบรูปทรงแบบนี
3: ้
2: ในท้องตลาดเท่าไหร่
3: ใช่
2: แล้วเขาไปขายที่ไหนกันครับเนี่ย
3: ตอนนี้ที่มีไปก็ทางอีสาน
2: จ้ะ
3: หรือว่าข้ามไปประเทศเพื่อนบ้าน
2: นี่อย่างนี้ก็คือไม่สามารถกินได้
3: ใช่ต้อง
2: แล้วมีที่กินได้ไหม
3: เดี๋ยวเราไปดูกันเราไปหากันไปแย่งกันลอกกัน
2: ได้ไป
3: เห็นไหมนี่ค่ะมันก็จะอยู่ของมันอย่างนี้ค่ะคือลูกนี้สุกเห็นไหมคะ
2: ครับ
3: สุก
2: อ๋อปลิดออกมาได้เลย
3: คือจ
2: ะไปดูว่าใหญ่แล้วสุกก็ไม่ได้อีก
3: ไม่ได้
2: อันนี้ก็เล็ก
3: แล้วแต
2: ่เล็กแต่สุกคือถ้าเป็นแบบละมุดที่ผู้เคยกินมันจะมีความแบบเนื้อใสๆหน่อย
3: ถูก
2: แต่ดังเงี้ยดูตรงนี้
3: เลยเนียนละเอียด
2: เนียนมากเลยตึงเงี้ยกัดใช้ข้างในแบบอ๋อแค่นี
3: ้เราไม่ได้ล้างคายออก
2: โอ้หวานมากหวานมากหวานตาโตอ่ะหวานแบบตะลึงอ่ะแล้วเนื้อมันแน่นกินง่ายอ่ะแล้วช่วงฤดูกาลที่ละมุดสุโขทัยเราจะออกได้ดีมีช่วงเวลาของเขานี่ประมาณเท่าไหร่ครับ
3: ละมุดจะเริ่มออกให้ผลผลิตเนี่ยตั้งแต่ประมาณตุลาคม
2: ตุ
3: ลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภาจนไปถึงประมาณมีนาเมษาแล้วแต่อากาศคือถ้าอากาศร้อนอาจจะสั้นลงนิดนึงแต่ถ้าจะให้อร่อยคือช่วงเนี่ยธันวามกรากุมภา3เดือนนี้ค่ะคือว่ามันหมดฝนพอดีปลายฝนต้นหนาแล้วอากาศเริ่มแห้งยิ่งอากาศเริ่มแห้งความหวานจะยิ่งปี๊ดเลยค่ะ18-20ลิตรเดี๋ยวให้กิโลละ10บาทนะวันน
2: ี้นี่ไงพอบอกกิโลละ10บาทนี่แข็งแรงขึ้นมาเลย นี่นะครับคุณผู้ชมอย่างที่เห็นนะครับนี่จะเล็ก
3: กลางและใหญ
2: ่แล้วก็ลูกนี้ใหญ่เราจะเอาลูกนี้ไปลูกเดียว
3: เช็คก่อนนะ
2: ชึบ
3: ลูกจ้างวันนี้ทำงานได้ไหมโอเคค่ะนี่เห็นไหมอันนี้ 80% เลยนะหวานเลยแหละหวานฉ่ำเลยแหละ
2: ดูเองเลย
3: นี่ถ้าเกิดไม่เป็นพิธีกรนะจะให้มาเป็นลูกจ้างเก็บละมุดตะสวน
2: ได้เหรอ
5: ต้องเอานี้เด็ดออกด้วยเหรอครับ
3: ใช่ค่ะเพราะว่าเราจะให้ยางเขาหมดจากลูกไปเลยไงเด
5: ี๋
3: ยวกว่าจะไปบ่มไปอะไรแล้วมันไปเจอหักอีกทีนะไปเปิดลูกอื่นมาแล้วละมุดมาแล้ว
5: จ้า
3: เดี๋ยวเราก็จะมาทำกระบวนการล้างเนาะอย่างที่บอกว่าละมุดเนี่ยมันมีไข่ใช่ไหมคะเราต
5: ้
3: องเอาไข่ออกให้ลูกค้านี่เราหักคั่วแล้วเราก็เอามาย้ายอ่างเนาะ
2: อ๋อแล้วก
3: ็ใช่
2: เหมือนเครื่องซักผ้าเลยบนแค่นี้เลยเหรอ
3: เห็นไหมคะลูกที่เขาเริ่มสะอาดเห็นไหม
2: นี่คือได
3: ้เห็นไหมคะใส่กิ๊กเลยเห็นไหมเทียบกับไอ้ที่ยังไม่ได้ล้างอ่ะ
2: แป๊บเดียวเองนะ
3: เห็น
2: ไหมโอ้สีต่างเลยนะพอเราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปไหนต่อครับไปบ่มอะไรเงี้ย
3: ใช่เราก็ไปพักผึ่งให้ลูกมันแห้งก่อนให้ลูกเขาแห้งสนิทก่อนแล้วเราก็ไปคัดขนาดเสร็จเราก็ไปเข้ากระบวนการบ่มถ้าเราต้องการให้เขาสุกพร้อมกันนะเราจะใช้บ่มก
2: ็
3: คือใช้แคลเซียมคาร์ไบด์อีกอย่างนึงคือให้เขาสุกธรรมชาติ
4: สำหรับใครที่อยากลองชิมละมุดอินทรีย์สายพันธุ์มะกอกของดีของจังหวัดสุโขทัยก็สามารถติดต่อกับทางบ้านสวนอบอุ่นได้ตามช่องทางที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับรับรองเลยนะครับว่าต้องติดอกติดใจกับละมุดรสหวานแบบพลุแน่นอนสำหรับวันนี้เรื่องเด็ดเอตโลก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันได้ใหม่ทางอัมบรีนทีวี HD ช่อง34ครับ
2: อุ้ยอันนี้มันนิ่มมากเลย
3: สุกแล้ว
2: สุกไปแล้วอันนี
3: ้แล้วฉ่ำฉ่ำมากเกินเซนด้วยนะ
2: หรอกินได้ไหม
3: ไม่ได้ละไม่ดีละไม่ให้กินอันนี้ไม่ให้กินไม่อร่อยไม่อร่อย
2: มันไม่ดี
3: มันไม่มันเละแล้วไงมันไม่กรอบเหมือนที่พูดกินเมื่อกี้ละ
2: แต่มันหวาน
3: ไม่ให้กิน
2: โอเคโอเค
3: ทำงานต่อ
2: โอเคครับ
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลา

ีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ้าวมากันแล้วหรอครับโอ้โหเวลานี่ผ่านไปเร็วมากเลยนะครับแป๊บเดียวเนี่ย4โมงครึ่งแล้วนะน้องๆเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาเราทำอะไรที่เราเพลิดเพลินไปกับมันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมการดูหนังการต่อตัวต่อเวลามันจะผ่านไปเร็วมาก 2-3-4 ชั่วโมงแป๊บเดียวเนี่ยจากเช้ากลายเป็นมืดไปเลยนะครับแล้วพอมืดปุ๊บเราก็ต้องเข้านอนเพื่อเช้าเราจะต้องไปโรงเรียนหลายๆคนเนี่ยคงภาวนาใช่ไหมครับขอให้ตอนเช้าเนี่ยไม่มาถึงแต่ผมขอบอกเลยนะว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่ากลางวันกับกลางคืนเนี่ยนะครับเขาเป็นคู่หูดูโอกันมาเลยเช้าค่ำเช้าค่ำแบบนี้ตลอดและไม่ได้เป็นแค่ประเทศไทยที่เป็นแบบนี้นะครับทั่วโลกเขาก็เป็นกันพูดถึงคำว่ากลางวันและกลางคืนเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยนะครับเวลาที่ดวงอาทิตย์ลอยขึ้นมาสู่ท้องฟ้าและฉายแสงสว่างสู่โลกนั่นคือตอนกลางวันใช่ไหมล่ะครับส่วนตอนที่ดวงอาทิตย์เนี่ยร่วงหล่นลงมาจากท้องฟ้าแสงอาทิตย์หายไปนั่นคือตอนกลางคืนใช่ไหมครับและถ้าพูดถึงแสงอาทิตย์และกลางวันกลางคืนเนี่ยคงมีความเกี่ยวข้องกับดวงอาทิตย์ไม่มากก็น้อยแน่นอนครับจะบอกว่าเกี่ยวเต็มๆเลยดีกว่าครับน้องๆ ก่อนอื่นนั้นขอยินดีต้อนรับเข้าสู่จักรวาลอันไกลโพ้นต้องบอกก่อนเลยว่าโลกที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้นะครับเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นทรงกลมลอยอยู่ในอวกาศและหมุนรอบตัวเองด้วยแรงเหวี่ยงของตัวมันเองนะครับจึงทำให้โลกของเราเนี่ยมีทรงเหมือนลูกส้มหรือมีทรงแป้นนะครับและความพิเศษนอกจากนั้นนอกจากมันจะหมุนรอบตัวเองแล้วมันยังโคจรรอบดวงอาทิตย์อีกด้วยนะครับหุยไม่เวียนหัวหรือไงฮะซึ่งการหมุนรอบตัวเองของโลกหนึ่งรอบแบบนี้หมุนแบบนี้นะครับกินเวลาไปถึง24ชั่วโมงหรือ1วันกันเลยทีเดียวและนอกจากนี้นะครับโลกของเรายังโคจรรอบดวงอาทิตย์อีก1ปีหรือ365วันอีกด้วยสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะครับและจากปัจจัยทั้ง2 อย่างนี้นะครับทำให้เกิดปรากฏการณ์มากมายบนโลกของเราไม่ว่าจะเป็นการเกิดกลางวันกลางคืนการขึ้นตกของดวงดาวนะครับและการเกิดทิศการกำหนดเวลาบนโลกของเราอีกด้วยไม่ธรรมดาเลยนะครับทุกคน
1: ลองมองขึ้นไปบนท้องฟ้าที่อยู่สูงขึ้นไปใกล้แสนไกลเราจะเจอกับทั้งแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันและเห็นดาวดวงอื่นมากมายในเวลากลางคืนวัตถุบนท้องฟ้าเหล่านั้นล้วนเป็นองค์ประกอบของระบบสุริยะระบบสุริยะคืออะไรระบบสุริยะก็คือระบบดาวที่มีดาวฤกษ์เป็นศูนย์กลางและมีดาวเคราะห์เป็นบริวารโคจรอยู่โดยรอบเมื่อสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตสิ่งมีชีวิตก็จะเกิดขึ้นบนดาวเคราะห์เหล่านั้นระบบสุริยะจะประกอบไปด้วยดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ขนาดกลางแต่ก็ใหญ่มากเมื่อเทียบกับโลกให้แสงสว่างความร้อนและพลังงานรูปแบบอื่นแก่โลกเป็นศูนย์กลางของแรงโน้มถ่วงโดยมีดาวเคราะห์และบริวารทั้งหลายโคจรล้อมรอบดวงอาทิตย์ส่วนดาวเคราะห์ก็คือบริวารขนาดใหญ่ของดวงอาทิตย์มี8ดวงเรียงลำดับจากใกล้ไปไกลได้แก่ดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคารดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนดาวเคราะห์ทั้ง8นั้นโคจรรอบดวงอาทิตย์ดวงจันทร์บริวารก็หมายถึงดาวที่เป็นบริวารซึ่งโคจรรอบดาวเคราะห์อีกทีนึงไม่ได้โคจรรอบดวงอาทิตย์โดยตรงแล้วก็ยังมีดาวเคราะห์แคระดาวเคราะห์น้อยแล้วก็ดาวหางสวยๆที่อาจจะเคยเห็นภาพกันมาบ้างแล้วทั้งหมดนี้แหละเป็นสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้าไม่อยากจะเชื่อเลยเนาะมันช่างยิ่งใหญ่อลังการจนมนุษย์อย่างเราเหลือตัวจ้อยไปเลยคำถามโลกของเราเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ในลำดับที่เท่าไหร่

0: คำตอบคือโลกอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่3ลองไล่ดูเริ่มจากใกล้สุดจะเป็นดาวพุธดาวศุกร์แล้วก็โลกเป็นลำดับที่3
1: คราวนี้เราจะมาหาคำตอบเกี่ยวกับกลางวันและกลางคืนกันนะครับและเราจะมาดูกันว่ามีดวงดาวดวงไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับระบบสุริยะจักรวาลของเรามาหาคำตอบไปด้วยกันนะครับทีนี้เราก็มาดูกันที่ลูกโลกของเรากันก่อนเลยครับเรามาหาประเทศไทยกันก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนของลูกโลกใบนี้ประเทศไทยนี่ไงเจอแล้วครับประเทศไทยอยู่ตรงนี้ไงครับพอเราเจอประเทศของเราปุ๊บเราก็เอาสัญลักษณ์สีแดงเนี่ยมาติดไว้จะได้หาง่ายๆครับ

จากนั้นนะครับให้เรานำไฟฉายมาตั้งบนแท่นวางไฟฉายนะครับตั้งให้ตรงกับแกนกลางของโลกนะครับแบบนี้ตรงแล้วใช่ไหมล่ะครับทีนี้ปิดไฟเห็นไหมล่ะครับเราก็เหมือนยืนอยู่ท่ามกลางจักรวาลอันไกลโพ้นแล้วแล้วเราก็มาเปิดไฟฉายครับเห็นไหมล่ะครับทีนี้โลกของเรากับไฟฉายเนี่ยไฟฉายก็เหมือนแสงจากดวงอาทิตย์ที่สาดส่องมายังโลกของเราเลยใช่ไหมล่ะครับทีนี้เริ่มหมุนกันช้าๆนะครับ

ลองสังเกตดูว่าจะมีด้านที่โดนแสงกับด้านที่ไม่โดนแสงด้านที่โดนแสงคือเวลากลางวันส่วนด้านที่ไม่โดนแสงก็คือเวลากลางคืนนั่นเอง

คราวนี้ถ้าโลกของเราหมุนรอบตัวเองจะทำให้เกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นบ้างปิดไฟให้แสงสว่างเนี่ยส่องไปยังโลกของเรานะครับคราวนี้เพิ่มอุปกรณ์อีก1ชิ้นเป็นไม้ที่มีรูตรงกลางขนาดเท่าๆกันลองยกขึ้นมาตั้งให้เงาของไม้ส่องลงไปที่โลกครับลองสังเกตดูรูแต่ละรูที่มีขนาดไม่เท่ากันนะครับและมีสีเข้มไม่เท่ากันอีกด้วยทั้งที่มาจากแสงแบบเดียวกันรูก็เจาะเท่าๆกันมันเป็นเพราะอะไรกันนั่นก็เป็นเพราะว่าแสงที่กระจายออกพื้นที่ตรงกลางนี้จะได้รับแสงไปเต็มๆเลยส่วนพื้นที่ด้านบนได้รับแสงน้อยกว่าตรงกลางโคจรรอบดวงอาทิตย์ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับบริเวณที่เป็นจุดที่โดนแสงอาทิตย์ก็แตกต่างกันออกไปนะครับทำให้ฤดูกาลก็แตกต่างกันเช่นกันครับลองดูในโซนประเทศไทยที่ตั้งอยู่สิครับเห็นไหมล่ะครับไม่ว่าจะโคจรไปอยู่ตรงไหนก็โดนแสงอาทิตย์แบบเต็มๆตลอดเวลาอยู่แล้วครับเพราะอยู่ตรงกลางเลย

ากเหตุการณ์ที่เราจำลองขึ้นก็จะเห็นได้ว่ากลางวันกลางคืนนั้นเกิดจากการที่โลกจะหมุนรอบตัวเองเป็นเวลา24ชั่วโมงขณะที่หมุนก็จะมีด้านที่โดนแสงจากดวงอาทิตย์ซึ่งนั่นก็เป็นเวลากลางวันส่วนด้านที่ไม่โดนแสงจากดวงอาทิตย์จะเป็นเวลากลางคืนเมื่อโลกหมุนไปเรื่อยๆด้านที่ไม่โดนแสงก็จะค่อยๆหมุนเปลี่ยนมาจนกลายเป็นกลางวันอีกครั้งภายใน24ชั่วโมงหรือที่เรานับเป็น1วันนั่นเองและโลกของเราก็จะหมุนรอบตัวเองเวียนกันไปแบบนี้เรื่อยๆไม่มีหยุดทำให้เดี๋ยวก็เช้าเดี๋ยวก็มืดแบบนี้ไปตลอดชีวิตของเรานอกจากการหมุนรอบตัวเองของโลกแล้วโลกของเรายังมีการโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยโดยการโคจรรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบใช้เวลา365วันหรือ1ปีขณะที่โลกกำลังโคจรรอบดวงอาทิตย์นี้โลกไม่ได้หมุนแบบตั้งตรงแต่โลกของเราหมุนแบบเอียงด้วยมุม 23.5 องศาส่งผลให้พื้นที่ส่วนต่างๆบนโลกได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากันลองสังเกตดูได้จากความเข้มของแสงจากไม้บรรทัดที่เราใช้ทำการทดลองจะมีจุดเข้มมากและมีจุดที่เข้มน้อยนั่นหมายถึงแต่ละพื้นที่ได้รับแสงไม่เท่ากันจุดที่เข้มก็คือส่วนที่ได้รับแสงมากและจุดที่อ่อนก็คือส่วนที่ได้รับแสงน้อยจากภาพวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์จะเห็นว่าช่วงเวลาที่โลกเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดก็คือเดือนมกราคมส่วนช่วงเวลาที่โลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ที่สุดก็คือเดือนกรกฎาคมแต่แทนมกราคมอากาศของโลกควรจะร้อนส่วนในเดือนกรกฎาคมอากาศของโลกควรจะเย็นแต่ในความเป็นจริงเดือนมกราคมประเทศที่อยู่ทางซีกโลกใต้จะเป็นฤดูร้อนแต่ซีกโลกเหนือจะเป็นฤดูหนาวส่วนในเดือนกรกฎาคมเฉพาะซีกโลกใต้อีกเช่นกันที่เป็นฤดูหนาวส่วนซีกโลกเหนือจะเป็นฤดูร้อนเพราะฉะนั้นกลไกสำคัญที่ทำให้เกิดฤดูกาลไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ว่าโลกอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลดวงอาทิตย์แต่อยู่ที่ความเอียงของโลกที่ทำให้แต่ละพื้นที่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากันและทำให้เกิดฤดูกาลที่ต่างกันนั่นเองคำถามบริเวณใดของโลกที่ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์มากกว่ากันระหว่างจุดนี้กับจุดนี้

0: คำตอบก็คือบริเวณเส้นศูนย์สูตรเป็นเขตที่ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์มากที่สุด
1: กลางวันกลางคืนเนี่ยส่งผลกับชีวิตของเรามากเลยนะครับสัตว์ส่วนใหญ่เนี่ยจะออกหากินในเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นและเข้านอนในเวลาที่ดวงอาทิตย์ตกดินใช่ไหมล่ะครับแต่มีสัตว์ประเภทนึงที่ออกหากินในเวลาที่ดวงอาทิตย์ตกดินเพราะว่าดวงตาของพวกมันนั้นสามารถมองเห็นในที่มืดได้เช่นนกฮูกและค้างคาวครับบางคนชอบเวลากลางวันมากกว่าเพราะได้ออกไปเล่นกับเพื่อนๆบางคนก็ชอบเวลากลางคืนมากกว่าเพราะได้นอนหลับพักผ่อนสบายอยู่ที่บ้านแต่อย่าลืมนะครับว่ากลางวันก็มีความสำคัญเช่นกันเพราะพืชและสัตว์ต้องการแสงสว่างในการดำรงชีวิตส่วนพืชก็ต้องการแสงสว่างและน้ำเพื่อเจริญเติบโตสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ก็ต้องการกินพืชเป็นอาหารแต่ว่าเวลากลางคืนก็จำเป็นสำหรับสัตว์และพืชนะครับเพราะพวกเขาก็ต้องการการพักผ่อนครับเพราะฉะนั้นตอนกลางคืนก็อย่าเอาแต่เล่นนะครับต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อที่จะตื่นขึ้นมารับดวงอาทิตย์ที่สดใสในยามเช้าของอีกวันหนึ่งด้วยนะครับแต่ว่าประเทศไทยของเราเนี่ยไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะครับร้อนมากเลยได้กินเนื้อย่างไหมครับเฮ้ยร้อน
0: คำถามทำไมตอนกลางวันมองขึ้นไปบนท้องฟ้าถึงไม่เห็นดวงดาวเหมือนในตอนกลางคืนคำตอบก็คือจริงๆแล้วดวงดาวนั้นจะอยู่บนท้องฟ้าทั้งช่วงเวลากลางวันและเวลากลางคืนนั่นแหละแต่ตอนกลางวันเราจะมองไม่เห็นดวงดาวก็เพราะมีแสงของดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างอยู่บนท้องฟ้าจนกลบแสงของดวงดาวไปจนหมดนั่นเองเรามาดูกันอีกครั้งว่าบนท้องฟ้านอกจากสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาแล้วยังมีอะไรอยู่อีกบ้างนะลองมอง

ไปบนท้องฟ้าเราจะเจอกับทั้งแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันและเห็นดาวดวงอื่นมากมายในเวลากลางคืนวัตถุบนท้องฟ้าเหล่านั้นล้วนเป็นองค์ประกอบของระบบสุริยะระบบสุริยะคืออะไรระบบสุริยะก็คือระบบดาวที่มีดาวฤกษ์เป็นศูนย์กลางและมีดาวเคราะห์เป็นบริวารโคจรอยู่โดยรอบเมื่อสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตสิ่งมีชีวิตก็จะเกิดขึ้นบนดาวเคราะห์เหล่านั้นระบบสุริยะจะประกอบไปด้วยดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ขนาดกลางแต่ก็ใหญ่มากเมื่อเทียบกับโลกให้แสงสว่างความร้อนและพลังงานรูปแบบอื่นแก่โลกเป็นศูนย์กลางของโน้มถ่วงโดยมีดาวเคราะห์และบริวารทั้งหลายโคจรล้อมรอบดวงอาทิตย์ส่วนดาวเคราะห์ก็คือบริวารขนาดใหญ่ของดวงอาทิตย์มี8ดวงเรียงลำดับจากใกล้ไปไกลได้แก่ดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคารดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนดาวเคราะห์ทั้ง8นั้นโคจรรอบดวงอาทิตย์ดวงจันทร์บริวารก็หมายถึงดาวที่เป็นบริวารซึ่งโคจรรอบดาวเคราะห์อีกทีนึงไม่ได้โคจรรอบดวงอาทิตย์โดยตรงแล้วก็ยังมีดาวเคราะห์แคร์ดาวเคราะห์น้อยแล้วก็ดาวหางสวยๆที่อาจจะเคยเห็นภาพกันมาบ้างแล้วด้วยโลกเป็นดาวเคราะห์บริวารของดวงอาทิตย์ทำให้เกิดปรากฏการณ์หนึ่งที่เรียกว่ากลางวันและกลางคืนกลางวันกลางคืนนั้นเกิดจากการที่โลกจะหมุนรอบตัวเองเป็นเวลา24ชั่วโมงขณะที่หมุนก็จะมีด้านที่โดนแสงจากดวงอาทิตย์ซึ่งนั้นก็เป็นเวลากลางวันส่วนด้านที่ไม่โดนแสงจากดวงอาทิตย์จะเป็นเวลากลางคืนเมื่อโลกหมุนไปเรื่อยๆด้านที่ไม่โดนแสงก็จะค่อยๆหมุนเปลี่ยนมาจนกลายเป็นกลางวันอีกครั้งภายใน24ชั่วโมงหรือที่เรานับเป็น1วันนั่นเองและโลกของเราก็จะหมุนรอบตัวเองเวียนกันไปแบบนี้เรื่อยๆไม่มีหยุดทำให้เดี๋ยวก็เช้าเดี๋ยวก็มืดแบบนี้ไปตลอดชีวิตของเรานอกจากการหมุนรอบตัวเองของโลกแล้วโลกของเรายังมีการโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยโดยการโคจรรอบดวงอาทิตย์1รอบใช้เวลา365วันหรือ1ปีทั้งหมดนี้แหละเป็นสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้าไม่อยากจะเชื่อเลยเนาะมันช่างยิ่งใหญ่อลังการจนมนุษย์อย่างเราเหลือตัวจ้อยไปเลยคำถามถ้าเราเห็นดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปทางด้านหลังบ้านแสดงว่าหน้าบ้านเราจะเป็นทิศอะไรคำตอบคือทิศตะวันออกถ้าหากสังเกตการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ในเวลาเช้าจะเห็นดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นมาจากขอบฟ้าด้านหนึ่งเราเรียกด้านนั้นว่าทิศตะวันออกและในตอนเย็นเราจะเห็นดวงอาทิตย์เคลื่อนต่ำลงจนลับขอบฟ้าไปอีกด้านหนึ่งเราเรียกด้านนั้นว่าทิศตะวันตกเมื่อดวงอาทิตย์ตกหลังบ้านแสดงว่าหน้าบ้านเป็นทิศตะวันออกนั่นเอง

SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เต็มตีโต้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: www.thaipbs.com.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการสม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

0: สวัสดีครับผมวิกิบอทโรบอทเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้มาพบกับทุกคนพร้อมเรื่องราววิทยาศาสตร์แสนสนุกอีกแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ชายเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้ก็มารายงานตัวด้วยแล้วเหมือนกันค่ะว่าแต่วิทยบอทเป็นอะไรไปคะเนี่ยทำไมทำหน้าเศร้าแบบนั้นล่ะ
0: ก็ผมไม่ชอบตอนที่มีฝนตกแบบนี้นะสิครับทั้งเสียงดังเปียกชื้นอากาศก็ไม่สดชื่นบรรยากาศชวนให้รู้สึกเศร้าจังเลยล่ะครับ
1: แหมหุ่นยนต์ผู้ละเอียดอ่อนแต่ว่าจริงๆแล้วพี่สายชอบนะคะเวลาที่ฝนตกเนี่ยเพราะมันทำให้อากาศเย็นสบายแถวก็ไม่ต้องรดน้ำต้นไม้และที่สำคัญได้เห็นรุ้งสวยๆแบบนั้นด้วย
0: โอ้โหจริงด้วยครับสายรุ้งสวยมากๆเลยครับเห็นแล้วสดชื่นมากเลยว่าแต่พี่รู้ไหมครับว่าทำไมหลังฝนตกเราถึงเห็นสายรุ้งแบบนี
1: ้รู้ค่ะแต่ว่ายังมีเรื่องน่าสนใจอีกหลายเรื่องเลยที่เกี่ยวกับสายรุ้งที่พี่ใส่เนี่ยก็อยากรู้เหมือนกัน
0: ว้าวยอดไปเลยครับงั้นตอนนี้เพื่อนๆทางบ้านก็มาระดมความคิดตั้งคำถามเกี่ยวกับสายรุ้งได้เลยพวกเราจะไปค้นหาคำตอบด้วยกัน
2: รุ้งเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ
3: เราสามารถสร้างรุ้งเองได้ไหมคะ
4: เราจะเห็นรุ้งทุกครั้งหลังฝนตกใช่ไหมครับ
2: นอกจากบนท้องฟ้ายังมีรุ้งอยู่ที่อื่นอีกไหมคะ
5: ทำไมรุ้งถึงมี7สีครับ
1: แสงสีต่างๆรวมกันเป็นสีรุ้งได้ยังไงแล้วรุ้งเกิดขึ้นมาได้ยังไง
0: มาร่วมกันไขปริศนานี้ด้วยการทดลองกันเลยครับ

0: ายรุ้งไม่ได้มีแค่ในนิทานสายรุ้งนั้นมาจากไหนเกิดขึ้นมาได้ยังไง
1: ของสวยๆแบบนี้ธรรมชาติสร้างขึ้นมาแน่นอนแต่รู้ไหมว่าสายรุ้งก็สามารถเกิดขึ้นได้แม้จะไม่มีฝนตก
0: แน่ๆตื่นเต้นกันแล้วใช่ไหมงั้นเราไปดูจากการทดลองนี้กันเลยนี่คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้ทำรุ้งอย่างง่ายขั้นแรกให้ใส่น้ำในโหลแก้วสี่เหลี่ยมและแก้วน้ำในปริมาณเท่านี
1: ้จากนั้นก็เอาอุปกรณ์มาวางไว้ตามตำแหน่งนี้เลยค่ะ
0: เมื่อได้ตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วก็ให้ดับไฟและเปิดไฟฉาย

0: เมื่อแสงจากไฟฉายเดินทางจากอากาศไปยังน้ำในแก้วน้ำแสงจะเกิดการหักเหขึ้นเพราะอากาศและน้ำมีความหนาแน่นต่างกันและการหักเหของแสงนี้ทำให้แสงกระจายออกมาเป็นสีรุ้งหลังฝนตกและมีแดดออกเราจึงมักเห็นสายรุ้งเพราะแสงอาทิตย์เดินทางจากอากาศผ่านละอองน้ำในอากาศที่เกิดขึ้นหลังฝนตกทำให้แสงเกิดการหักเหและสะท้อนออกมาเป็นสายรุ้งครับ
1: สายรุ้งเกิดจากการหักเหของแสงอาทิตย์ผ่านละอองน้ำในอากาศนั่นเอง
2: งั้นคราวนี้เราลองมาทดสอบการหักเหของแสงด้วยแสงอาทิตย์จริงๆเลยดีกว่าเราจะหันด้านกว้างของปริซึมขึ้นเพื่อรับแสงจากดวงอาทิตย์ค่ะ
1: จากนั้นก็เอากระดาษสีขาวเนี่ยมาเป็นฉากรับแสงที่ออกมาจากปริซึม

0: งสัยกันไหมครับว่าทำไมแสงอาทิตย์ที่เป็นสีขาวๆถึงหักเหออกมาเป็นหลายๆสีแบบนี้ได
1: ้แสงอาทิตย์ที่คนเรามองเห็นนั้นเป็นแสงที่ไม่มีสีหรือบางครั้งเรียกกันว่าแสงสีขาวซึ่งความจริงแล้วแสงสีขาวนี้เกิดจากการรวมตัวกันของแสงหลายสีเมื่อแสงสีขาวนั้นเคลื่อนที่จากอากาศไปสู่ดินซึ่งหรือน้ำมันจึงถูกหักเหและแยกออกมาเป็นสีต่างๆมากมายหลายสีโดยสีหลักๆที่ตาของคนเราสามารถมองเห็นได้นั้นแบ่งออกได้เป็น7เฉดสีด้วยกันเรียกว่าสเปกตรัมประกอบด้วยสีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลือง

0: แสดแดงเราจึงคิดกันว่าสายรุ้งนั้นมี7สีถ้าพูดให้ถูกจริงๆแล้วสายรุ้งไม่ได้มี7สีนะครับแต่คนเราสามารถแยกความแตกต่างของสายรุ้งได้ชัดแค่7สีต่างหากสายแอนอินสคูลสนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนหลังฝนตกเด็กๆมักจะตื่นเต้นที่จะได้เห็นสายรุ้งกันสายรุ้งที่เด็กๆชื่นชอบนี้เด็กๆรู้หรือเปล่าว่าทำไมมันถึงมีหลายสี
1: พระอาทิตย์เมื่อส่องกระทบกับละอองน้ำจะทำให้เกิดสายรุ้งแต่จริงๆแล้วพระอาทิตย์มีหลายสีแต่ตาของเราสามารถรับได้เพียงแค่7สีค่ะ
2: แสงเดินทางมายังโลกเราด้วยความเร็วสูงจึงทำให้เห็นเป็นแสงสีขาวเมื่อในอากาศมีละอองน้ำมากเมื่อแสงอาทิตย์มาตกกระทบจึงทำให้เกิดการกระจายแสงและการหักเหจึงทำให้เห็นเป็นรุ้งเจ็ดสี
3: รุ้งมักเกิดขึ้นหลังฝนตกเพราะมีละอองน้ำมากเมื่อแสงแดดส่องผ่านละอองน้ำทำให้เกิดการหักเหและการสะท้อนเข้าที่ตาเราจึงมองเห็นสีรุ้งเป็นเจ็ดสีค่ะ
0: ไปดูกันว่าสายรุ้งสวยงามที่มีสีสันสดใสนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆคิดสร้างสิ่งประดิษฐ์แบบไหนออกมากันนะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับวิจิตรคนเก่ง
4: พวกเรามาจากโรงเรียนมินบุรีค่ะ
0: ไปชมฝีมือของพวกเขากันได้เลย
5: แรงบันดาลใจของหนูคืออยากให้ห้องตกแต่งให้สวยงามโดยสายรุ้งค่ะ
6: แรงบันดาลใจของหนูคือไปเห็นลูกบอลดิสโก้สีสันสวยๆก็อยากได้มาประดับห้องบ้างแต่ว่ามันมีราคาแพงเราก็เลยนำซีดีมาฉายส่องกับไฟแล้วก็จะเห็นเป็นรุ้งสีสันสวยๆเหมือนกันค
7: ่
6: ะ
7: แรงบันดาลใจของหนูก็คือหนูอยากเห็นรุ้งทุกวันที่หนูในบ้านกลับมาบ้านเหนื่อยเพราะบางครั้งการรอที่กว่าจะเห็นรุ้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมันรอแสนนาน
8: แผ่นซีดีเทปใสกาวสองหน้ากาวกรรไกรกระดาษโปสเตอร์สีและกระดาษสีเงินและก็หลอดไฟกล่องทึบแสง
9: วิธีการทำคือนำกระดาษสีเงินมาติดให้ทั่วภายในกล่องจากนั้นนำแผ่นซีดีมาติดให้ทั่วภายในกล่องแล้วก็เจาะช่องที่ข้างกล่องและบนฝากล่องจากนั้นนำหลอดไฟเข้าไปในช่องด้านบนฝากล่อง
10: วิธีการใช้ง่ายๆนะคะคือแค่เราเปิดสวิตช์ก็สามารถใช้งานได้แล้วค่ะ
11: หลักการที่ทำให้เห็นสายรุ้งพื้นผิวของแผ่นซีดีถูกปกคลุมไปด้วยรอยเล็กๆที่เรียกว่าพิษทำให้แสงแต่ละสีตกสะท้อนในมุมที่แตกต่างกันจึงเกิดเป็นสเปกตรัมหรือสายรุ้งค่ะ

ื่อเพื่อนครับในหลักการการรวมสีของสายลุ้มเราสามารถมาทำเป็นของเล่นสนุกสนุกใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นลูกข่างและวงล้อสีครับ

ลับมาพบกับ5คำถามจริงหรือไม่เกี่ยวกับสายรุ้งจริงหรือไม่มีสายรุ้งสีขาวด้วยคำตอบคือจริงสายรุ้งนี้จะเกิดในที่ที่มีหมอกหนาจัดจริงหรือไม่มีคนพบปลายทางของสายรุ้งคำตอบคือจริงมีชายคนหนึ่งบังเอิญถ่ายภาพปลายของสายรุ้งที่ติดอยู่บนพื้นดินได้บนทางด่วนจริงหรือไม่ที่ปลายทางของสายรุ้งมีขุมทรัพย์ซ่อนอยู่ไม่ได้มีแค่สายรุ้งคงๆเท่านั้นแต่มีแบบเป็นวงกลมด้วยคำตอบคือจริงแต่ต้องขึ้นไปดูบนที่สูงๆอย่างบนเครื่องบินจริงหรือไม่ที่มีเครื่องสร้างสายรุ้งจริงๆอยู่ในห้องนอนคำตอบคือไม่จริงค่ะแต่ถ้าจะมีก็จะมีเฉพาะโปรเจคเตอร์ที่สร้างสายรุ้งปลอมๆเท่านั้นน่าทึ่งใช่ไหมล่ะตอบกันถูกกี่ข้อเอ่ยแต่ความสนุกของสายรุ้งยังไม่หมดแค่นี้เท่านั้นนะ

0: เมื่อมีฝนตกแล้วมีแดดออกเราก็จะเห็นสายรุ้งที่มีสีสันสวยงามได้
1: จะอยู่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์เสมอเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเห็นสายรุ้งก็ต้องหันตรงข้ามกับดวงอาทิตย
0: ์นอกจากรุ้งบนท้องฟ้าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วรู้กันหรือเปล่าว่ารุ้งมีอยู่ในสิ่งของรอบตัวเราด้วย
1: ถูกต้องในบ้านของเราก็มีรุ้งอยู่ด้วยนะ
0: แปลกใจกันใช่ไหมล่ะรุ้งมีได้ยังไงและรุ้งมีอยู่ในสิ่งของอะไรบ้างแล้วจะลองให้เพื่อนๆมาทายกันดู
1: เริ่มจากห้องนั่งเล่นกันเลย
0: ของ4อย่างในห้องนั่งเล่นมีอย่างนึงที่มีรุ้งอยู่เราจะลองมาดูกันว่าวิทย์บอลวิทย์เกิร์ลแถวเนี้ยเขาจะเลือกถูกกันหรือเปล่า

0: ่ะน้องไทก้าครับน้องไทก้าคิดว่าของสิ่งไหนที่ทำให้เกิดลุงได
1: ้ซีดีค่ะ
0: คำตอบของน้องไทก้าถูกต้องครับแผ่นซีดีเนี่ยมีลุงจริงๆนี่ไงโชว์โชว์โชว์
2: อย่างที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วว่าในแสงสีขาวนั้นจะประกอบไปด้วยแสงสีต่างๆมากมายหลายสีเมื่อแสงสีขาวเดินทางมากระทบกับเส้นบางๆที่เรียงขนานกันบนแผ่นซีดีมันจะเกิดการกระเจิงแสงขึ้นทำให้ตาของเรามองเห็นแถบสีรุ้งได้ครับ
3: ต่อไปเป็นห้องนอนนะคะ

0: องสิ่งไหนที่จะทำให้เกิดสายรุ้งได้คะอันนี้กระจกไหนลองดูสิกระจกมีสายรุ้งไหมคำตอบที่น้องภูมิตอบมายังไม่ถูกต้องนะคะที่ถูกต้องก็คือนี่เลยนี่สร้อยคริสตัลสองคนนี้คิดว่าของสิ่งไหนที่จะทำให้เกิดสายรุ้งได้บ้างอันไหนเอ่ยหยิบเลย
1: หยิบเลยหยิบเลย
2: อันนี้เหรออัน
3: นี้อันเดียวกันด้วย
0: คิดว่าเพราะอะไรครับ
1: เพราะอะไร
4: เพราะเห็นสี
1: เพราะเห็นสีสายรุ้งอยู่ด้านใน
0: คำตอบคือถูกต้องค่ะในสร้อยคริสตัลมีสายรุ้งอยู่ค่ะ
5: แม้แต่ในห้องน้ำก็มีรุ้งอยู่ด้วย

0: น้องๆครับน้องๆคิดว่าของอันไหนที่มีสายลุ้งอ่ะ
1: อันนี้เหรอมีสายลุ้งเหร
2: อ
1: วีวี่คิดว่ามีไหม
2: ไม่มี
1: แล้ววีวี่คิดว่าอันไหนเอ่ยอันนี้เหรอ
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นอันนี้
3: เพราะว่าข้างในฟองซาบู่มันมีสีคล้ายๆสายลุ้ง

0: คำตอบของน้องๆทั้งสองคนถูกต้องนะครับเพราะในน้ำสบู่เนี่ยมีฟองสบู่อยู่แล้วฟองสบู่เนี่ยก็มีสีของสายรุ้งอยู่ด้วยเอาลองจุ่มขึ้นมาแล้วเปล่าดูแล้วเปล่าเปล่าปุ๊บนี่นี่ได้เห็นรุ้งในสิ่งของต่างๆไปแล้วคราวนี้เรามาทำรุ้งเองกันบ้างดีกว่า
1: ได้เลยถ้าพร้อมแล้วลงมือทำกันเลย
0: เริ่มจากหยดน้ำยาเคลือบเล็บลงไปในน้ำสะอาด

0: วันนี้เราได้รู้ที่มาของรุ้งสวยหลากสีว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงแถมยังได้เห็นสายรุ้งในมุมมองที่แปลกใหม่จากสิ่งรอบๆตัว
1: คราวหน้าที่มองเห็นรุ้งทุกคนคงรู้สึกตื่นเต้นและชื่นชอบสายรุ้งมากขึ้นแน่
0: ส่วนเพื่อนๆคนไหนที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายรุ้งก็สามารถหาอ่านได้จากในหนังสือหรือว่าเว็บไซต์พวกนี้ได้เลยค่ะ
1: ส่วนคำถามประจำ

0: ใครรู้คำตอบแล้วรีบตอบมาทาง Facebook ของรายการเลยนะครับ
1: 3คนแรกที่ตอบถูกรับไปเลยหนังสือวิทยาศาสตร์น่าสนุกแบบนี้ส่วนวันนี้รายการเวอร์ไววิทของพวกเราก็หมดเวลาลงแล้วแต่ความสนุกทางวิทยาศาสตร์ยังคงดำเนินต่อไป
0: แค่ทุกคนรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวศึกษาหาความรู้และรู้จักตั้งคำถามเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
1: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: แล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าในรายการ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดีค่ะกลับมาอีกครั้งแล้วนะคะกับห้องเรียน Coding for Better Life นะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็นั่งอยู่ในห้องคอมนะคะเรามาพร้อมกิจกรรมที่เด็กๆจะได้คิดแล้วก็แก้ไขปัญหาผ่านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะสำหรับบทเรียนในวันนี้มีชื่อว่าอัศวินพิชิตมังกรค่ะก็อยู่กับอาจารย์ดาวนะคะหรือว่าทีเชอร์ดาวสุภราเชื้อโชติเหมือนเดิมนะคะสำหรับบทเรียนอัศวินพิชิตมังกรก็ยังต่อเนื่องมาจากคาบที่แล้วนะคะที่เด็กๆจะได้ทำเด็กๆจะได้เก่งมากแล้วก็เด็กๆจะได้
1: ท้าทาย
0: ใช่ค่ะคราวนี้นะคะจะเป็นเกมที่มีความซับซ้อนมากขึ้นนะคะนั่นก็คือมีสิ่งกีดขวางให้ได้แก้ปัญหาแล้วก็ก่อนที่จะแก้ปัญหาอาจจะต้องมาแสดงขั้นตอนการเดินทางการดำเนินงานให้ได้นะคะเพื่อไปสู่เป้าหมายนะคะรวมทั้งเป้าหมายของเรายังเหมือนเดิมค่ะสิ่งที่ได้ทำได้ในวันนี้นะคะก็คือเด็กๆจะสามารถแสดงขั้นตอนนำไปสู่เป้าหมายได้นะคะซึ่งแน่นอนว่าบริบทจะเปลี่ยนไปนะคะเป็นเกมอัศวินพิชิตมังกร

0: ออนนะคะแล้วก็เด็กๆจะได้ตรวจสอบแล้วก็ระบุข้อผิดพลาดของขั้นตอนตัวเองด้วยนะคะมาถึงคำว่าอัศวินพิชิตมังกรเราจะนึกถึงอัศวินที่จะต้องไปแบบพิชิตภารกิจบางอย่างแต่ว่าระหว่างทางของอัศวินก็อาจจะมีอุปสรรคได้นะคะเช่นมีลูกไฟขวางหน้าอยู่ดังนั้นเราก็จะต้องพาพี่อัศวินเดินไปนะคะเกมนี้จะเป็นเกมที่ไม่มีการหันซ้ายหันขวาแต่ว่าใช้บนล่างซ้ายขวาเป็นคำสั่งเพราะฉะนั้นบัตรคำสั่งของเราจะมีบนล่างแล้วก็ซ้ายขวานะคะถ้าเราจะให้อัศวินเดินขวาทั้งหมด3ครั้งนะคะอัศวินก็จะมูฟจากขวาครั้งที่1ไป12ขวาครั้งที่2ไป13แล้วก็ขวาครั้งที่3ก็จะมาอยู่ที่เลข14นะคะโอเคนะคะส่วนถ้าเราจะนำอัศวินขึ้นไปอยู่ทางฝั่งนู้นเบอร์1นะคะไปหาเจ้ามังกรสิ่งที่อัศวินจะต้องทำก็คือเดินไปด้านซ้าย1ครั้งแน่นอนว่าจากที่เขายืนอยู่เขาจะไปที่เลข10พอไปที่เลข10เขาจะชนลูกไฟไม่ได้นะคะเราต้องเอาเขาเดินขึ้นจาก10ไปเป็นเบอร์3นะคะจากเบอร์3แล้วก็เดินซ้ายอีก2ครั้งก็จะไปถึงเจ้ามังกรนะคะนะคะก็จะเห็นว่าภารกิจของอัศวิน1จะต้องหลบลูกไฟ2ก็คือไปหามังกรให้ได้นะคะแต่ถ้ามีอุปสรรคมากขึ้นมีลูกไฟมากกว่า1อันพี่อัศวินก็จะต้องมีเส้นทางจำกัดเดินยังไงดีนะนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้นะคะเราเตรียมใบชีทตัดกระดาษไว้ให้โรงเรียนได้ปริ้นออกมาให้เด็กๆได้ตัดแล้วก็สร้างด่านเองได้นะคะเด็กๆหลายคนสร้างด่านมาให้เพื่อนๆแล้วก็ทีเชอร์เล่นด้วยนะคะอย่างด่านของน้องคนนี้วางลูกไฟไว้ถึง6ลูกไฟแล้วก็ซอมบี้6ตัวเดี๋ยวเราจะต้องมาใส่เจ้ามังกรด้วยนะคะเพราะว่าพี่อัศวินอ่ะเขาจะต้องมีจุดเริ่มต้นแล้วก็มีภารกิจที่จะต้องไปพิชิตมังกรโดยที่ต้องหลบลูกไฟด้วยนะคะนักเรียนทางไกลนะคะสามารถเริ่มเอาชีทนี้มาตัดกระดาษได้เลยนะคะแล้วก็เราจะมีชีทอีกแผ่นนึงนะคะก็คือชีทตารางแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าตัดกระดาษเสร็จแล้วก็เอาอุปสรรคก็คือลูกไฟแล้วก็ตัวซอมบี้มาแปะไว้ได้นะคะวิธีการเล่นนะคะคุณครูสามารถสร้างข้อจำกัดให้น้องๆได้นะคะเช่นการที่พี่อัศวินคนนี้จะไปหาพี่มังกรซึ่งอยู่กันคนละมุมเมืองเลยถ้าเป็นแบบนี้เวลาเขาจะเดินไปหามังกรเขาเดินไกลไหมคะ
1: ไกลค
0: ่
1: ะ
0: ไกลมากเนาะดังนั้นก่อนที่เขาจะไปถึงมังกรเราให้เงื่อนไขว่าเขาต้องฟันซอมบี้เดินไปชนซอมบี้แล้วก็กำจัดซอมบี้ให้ได้อย่างน้อย2ตัวก่อนแล้วกันแล้วก็โดยที่ห้ามโดนลูกไฟนะคะ
1: เจ็ดเอ็นนะพ
0: ี่ใบงานชิ้นนี้นะคะอยากจะให้นักเรียนทุกคนได้ลองแปะด่านของตัวเองนะคะแล้วก็สลับกับเพื่อนเล่นโดยที่วิธีการเล่นก็คือเด็กๆสามารถเอาบนล่างซ้ายขวามาเรียงไว้นะคะให้เพื่อนๆได้ตรวจสอบนะคะว่ามันจะไปถึงที่ซอมบี้แล้วก็สามารถพาเจ้ามังกรกลับบ้านได้หรือเปล่านะคะ

การทำด่านของเราอาจจะแตกต่างกันไปได้นะคะแต่เบื้องต้นทีเชอร์อยากให้เราลองใช้จุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายก่อนก็คือวางอัศวินไว้ที่ไหนวางมังกรไว้ที่ไหนนะคะแล้วก็ลองวางลูกไฟกับซอมบี้ดูโดยที่โจทย์แรกนะคะอยากให้พี่ซอมบี้วางในจำนวนที่ไม่มากนักนะคะอาจจะประมาณ3ถึง5ตัวไม่เกินนี้แล้วก็ลองวางลูกไฟกระจัดกระจายดูนะคะโดยที่เงื่อนไขค่ะคือเราต้องการให้เพื่อนนะคะนำพี่อัศวินเนี่ยไปพิชิตมังกรให้ได้โดยที่จะต้องจัดการซอมบี้ได้2ตัวถึงจะไปอุ้มมังกรกลับบ้านได้นะคะอันนี้คือเงื่อนไขของเรานะคะลองมาดูแบบแรกค่ะแบบแรกถ้าสมมุติว่าเพื่อนติดประมาณนี้นะคะติด3ลูกไฟ3ซอมบี้นะคะแล้วก็พี่มังกรยืนอยู่ที่มุมล่างสุดเลยแล้วพี่อัศวินยืนอยู่ด้านบนเราจะมีวิธีแก้ปัญหายังไงนะคะใครเป็นเจ้าของเกมเนี่ยทีเชอร์อยากจะให้เราคิดหาวิธีการเรียงลำดับขั้นตอนที่จะพาพี่อัศวินไปช่วยพี่มังกรด้วยเงื่อนไขที่ต้องกำจัดซอมบี้อย่างน้อย2ตัวไม่ใช่สิเงื่อนไขก็คือกำจัดซอมบี้ได้2ตัวก่อนนะคะถึงจะไปช่วยพี่มังกรได้นะคะเราก็จะต้องลองหาโซลูชันก่อนลองเรียงลำดับก่อนนะคะแล้วก็นับจำนวนคำสั่งของเราว่าเราใช้ไปกี่คำสั่งนะคะแล้วก็ยื่นโจทย์นี้ค่ะยื่นโจทย์แบบฝึกหัดที่เราทำด่านอัศวินวิเชียรมังกรเนี่ยให้เพื่อนคู่ของเรานะคะแล้วก็ให้เพื่อนลองทำดูโดยที่แอบคิดไว้ในใจนะคะว่าเพื่อนจะได้ใช้จำนวนบัตรคำสั่งมากกว่าเราหรือน้อยกว่าเราถ้ามากกว่าหรือน้อยกว่าก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้นะคะว่ามีวิธีคิดยังไงตรวจสอบกันได้นะคะว่าทำตามแล้วถูกต้องหรือเปล่ากำจัดพี่ซอมบี้2ตัวจริงหรือเปล่าแล้วไปถึงมังกรได้จริงหรือเปล่าอันนี้ก็จะต้องแลกเปลี่ยนกันตรวจสอบนะคะใครอยากลองฝึก exercise ความคิดมาลองไปด้วยกันกับทีเชอร์นะคะถ้าสมมติว่าด่านนี้ยังอยู่กับเราอยู่นะคะด่านที่พี่มังกรกับพี่อัศวินยืนอยู่แบบนี้มีซอมบี้3ตัวมีลูกไฟ3ตัวเราจะช่วยเขายังไงให้เขาไปทำภารกิจนี้ได้สำเร็จนะคะทำได้แค่บนล่างซ้ายขวาเท่านั้นนะคะคำสั่งของเรามีบนล่างซ้ายขวาจะใช้กี่คำสั่งก็นับไปได้เลยนะคะยกตัวอย่างละกันค่ะเราเรียงแบบนี้นะคะเดินไปด้านขวา1ที่พี่อัศวินก็ปึ้งเดินมาแล้วอีก1ที่ตามมาเลยค่ะก็จะเคลื่อนที่แบบนี้ล่างอีก2ที่เราก็จะไปเลยนะคะล่างอีก2ที่ปรากฏว่า4คำสั่งเขาก็มาจัดการพี่ซอมบี้ได้แล้ว1ตัวแต่ว่าเงื่อนไขยังไม่ถูกตามโจทย์ที่กำหนดให้นะคะเงื่อนไขเราต้องกำจัดซอมบี้2ตัวเพราะฉะนั้นไปต่อค่ะเดินขวาแล้วก็ขวาแล้วก็ล่างแล้วก็ล่างโอเคชุบชับชุบชับฟันซอมบี้เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราใช้ไป8คำสั่งเงื่อนไขก็คือกำจัดซอมบี้ได้แล้ว2ตัวแล้วก็ดังนั้นไปช่วยพี่มังกรน้อยได้เลยค่ะเดินขวาอีกหนึ่งทีขวาอีกหนึ่งทีนะคะแล้วก็ล่างอีกหนึ่งทีค่ะแล้วก็ล่างอีกหนึ่งทีโอเคนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็จะเห็นว่าพี่อัศวินพิชิตมังกรได้จริงนะคะไปช่วยพี่มังกรได้จริงนะคะแล้วก็ทำตามเงื่อนไขด้วยนะคะกำจัดซอมบี้2ตัวค่ะใช้ไปทั้งหมด12คำสั่งคิดว่าเยอะไหมคะ12คำสั่งทีเชอร์ท้าทายค่ะด่านเดียวกันเลยเรียงซอมบี้และลูกไฟแบบเดียวกันเลยนะคะทำให้ได้น้อยกว่า12คำสั่งทำได้หรือเปล่าลองคิดกันสักครู่นึงนะคะจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่า12คำสั่งนี่คือที่เราเพิ่งทำเมื่อสักครู่นี้นะคะลองจัดการดูว่าเอาวิธีที่แตกต่างไม่ใช่ขวาขวาล่างๆละเอาจะเอาแบบไหนก็ได้ขอให้เดินคนละแบบกับเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้เฉลยไปด้วยกันนะคะเรียงแบบใหม่แต่ว่าพยายามคิดว่าเราจะทำให้ได้น้อยกว่า12คำสั่งได้หรือเปล่าหรือลองหาวิธีที่แตกต่างจากที่เราเฉลยไปด้วยกันเมื่อคู่นี้นะคะ
มีเพื่อนส่งงานมาแล้วค่ะว่าจะเดินแบบเนี้ยเดินล่าง2ทีก่อนแล้วก็ขวาอีก4ทีเลยแต่ตอนขวา4ทีอ่ะมันผ่านซอมบี้ไปแล้วนะเพราะฉะนั้นกำจัดซอมบี้ได้แล้วนะคะ1ตัวแต่เงื่อนไขยังไม่ครบไปกำจัดต่อค่ะลงมาข้างล่างอีก2ทีก็กำจัดซอมบี้อีก2ตัวเงื่อนไขครบแล้วไปหาพี่มังกรได้เลยโอเคก็ถูกนะคะกำจัดซอมบี้2ตัวแล้วก็ไปช่วยมังกรได้ด้วยนับคำสั่งกันเลยค่ะดูที่เมาส์ของทีเชอร์นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12จำนวนคำสั่งที่ใช้แก้ปัญหาก็คือ12คำสั่งเท่ากันกับเมื่อครู่นี้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ใช้คำสั่งเท่ากันก็คือ12คำสั่งนะคะเปรียบเทียบกันดูวิธีแบบแรกนะคะจะเห็นว่าเขาก็จะเดินแบบไปทางขวาก่อนแต่ว่าก็จะลงมาในทิศทางที่ขวาลงล่างขวาลงล่างขวาลงล่างเป็นแพทเทิร์นคำว่าแพทเทิร์นคือเราเห็นการทำซ้ำของเขานะคะเขาก็กำจัดซอมบี้ได้2ตัวแล้วก็ไปถึงมังกรได้เหมือนกันแต่อีกวิธีการหนึ่งใช้12คำสั่งเท่ากันแต่วิธีการเดินไม่เหมือนกันนะคะเริ่มต้นด้วยการเดินลงล่างก่อนแล้วก็เลี้ยวขวาเพื่อที่จะไปกำจัดซอมบี้ตัวที่1แล้วก็ไปกำจัดซอมบี้ตัวที่2ด้วยการเดินลงมาแล้วก็ไปหาพี่มังกรนะคะจริงๆทั้ง2แบบใช้คำสั่งเท่ากันมีประสิทธิภาพเท่ากันแต่เราจะเห็นว่าวิธีแรกเนี่ยเราเห็นแพทเทิร์นการเดินด้วยนะคะก็ถือว่าถ้าเราทำการแก้ปัญหาเราก็จะรู้ว่าอ๋อถ้าเดินแบบนี้นะเราสามารถทำซ้ำ3ทีก็ไปถึงเป้าหมายได้เหมือนกันจะเห็นว่าเรามีการสรุปรวบยอดถึงแพทเทิร์นที่คิดว่าจะช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะเพื่อนยังมีการส่งคำตอบที่แตกต่างมาอีกนะคะ

มาดูเพื่อนคนนี้ค่ะเขาคิดยังไงเขาบอกว่าเดินอย่างนี้ก็ได้นะนี่นี่นี่นี่นี่ก็ไปถึงมังกรเหมือนกันแบบนี้คำสั่งก็เหมือนเมื่อครู่นี้เลยนะคะ12คำสั่งยังไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะคะมีที่แตกต่างกว่านี้ไหมอ๋อเนี่ยเดินแบบนี้เดินแบบนี้เดินแบบนี้เดินแบบนี้เดินแบบนี้คราวนี้ต่างแล้วค่ะเป้าหมายเขาไม่ใช่อยู่ที่ซอมบี้ตัวด้านล่างแล้วนะคะเขาเดินพุ่งไปทางขวาตรงไปที่ซอมบี้ตัวที่อยู่ด้านบนเลยใช้ไปทั้งหมด5คำสั่งแล้วเขาจะไปหาซอมบี้ตัวที่2ยังไงนะโอเคคราวนี้การจะไปหาซอมบี้ตัวที่2เขามีการเลี้ยวกลับด้วยนะคะน่าสนใจตรงที่การเลี้ยวกลับทำให้จำนวนบัตรคำสั่งเนี่ยน้อยขึ้นหรือน้อยลงโทษทีนะคะน้อยลงหรือมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราลองไปทำภารกิจต่อค่ะตอนนี้กำจัดซอมบี้ได้2ตัวแล้วภารกิจถัดไปก็คือไปหามังกรน้อยกันเดินแบบนี้ก็ถึงมังกรน้อยแล้วนับจำนวนคำสั่งกันค่ะ1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13แล้วก็14เห็นอะไรบ้างคะจำนวนคำสั่งมากกว่าเดิมอีกมากกว่าเดิมเพราะเราอาจจะเห็นการเดินถอยหลังเพื่อที่จะไปเจอซอมบี้และกำจัดซอมบี้ก่อนค่อยวกกลับมาหาพี่มังกรนะคะจะเห็นว่ามันมีการเดินย้อนด้วยนะเพราะฉะนั้นจำนวนคำสั่งอาจจะมากขึ้นนะคะแล้วพอคำสั่งมากขึ้นนั่นหมายความว่าเราก็เหนื่อยมากขึ้นนะคะถ้าเปรียบเทียบวิธีการแก้ปัญหาจะเห็นว่าวิธีนี้มันใช้14คำสั่งเดินเยอะกว่าเหนื่อยมากกว่าวิธีที่อาจจะดีกว่าก็คือวิธีที่ใช้คำสั่งน้อยกว่าใช่ไหมคะมีเพื่อนบอกว่าโอเคโอเคทำให้ได้12คำสั่งก็ได้เดินแบบนี้ละกัน1 2 3 4 5 5คำสั่งไปเจอซอมบี้ตัวที่1ฟันชุบๆๆตายแล้วแล้วก็เดินลงมา6 7 8 9 10 11แล้วก็12ถึงมังกรน้อยแล้วจ้าอันนี้ใช้คำสั่งเท่าเธอเลยนะ12คำสั่งแต่อะไรคะมันไม่ตรงเงื่อนไขไงคุณมันไม่ตรงนะคะไม่ตรงเพราะว่าอะไรคะเขาให้กำจัดซอมบี้2ตัวแต่คุณกำจัดแค่1ตัวเพราะฉะนั้นวิธีนี้ถึงแม้จะใช้จำนวนบัตรคำสั่งได้น้อยก็จริง12คำสั่งก็จริงแต่ว่ามันไม่ทำให้ภารกิจสำเร็จหลุล่วงไปตามเงื่อนไขนะคะเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพนะคะเป็นแบบใดการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพก็คือที่เราได้ทำกันไปเมื่อครู่นี้นะคะก็คือเช็คจำนวนบัตรคำสั่งหรือว่าคำสั่งที่ใช้นะคะว่าเราไม่ได้ใช้บัตรคำสั่งมากเกินความจำเป็นการเช็คหรือการตรวจสอบทำได้โดยการเปรียบเทียบกับเพื่อนหรือว่าลองนั่งคิดสักพักหนึ่งให้ได้วิธีแก้ปัญหามากกว่า 2-3 วิธีนะคะเพื่อที่จะเป็นการตรวจสอบดูว่าวิธีที่เรากำลังแก้ปัญหาอยู่ทำให้ไปสู่เป้าหมายได้เนี่ยเราใช้บัตรคำสั่งน้อยที่สุดแล้วจริงหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะให้เวลากับมันด้วยการหาวิธีการแก้ปัญหาให้ได้มากกว่า1วิธีแล้วก็ลองพิจารณาดูว่าวิธีแบบไหนที่จะใช้บัตรคำสั่งน้อยที่สุดเป็นการเดินทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะหรือถ้าเราไม่อยากคิดคนเดียวกลัวว่าเราจะไม่มีความคิดที่หลากหลายมากพอจะเป็นจับคู่หรือจับกลุ่มกับเพื่อนก็ได้นะคะแล้วก็ช่วยกันคิดแล้วก็เปรียบเทียบคำตอบกันและกันนะคะเมื่อได้คำตอบที่อาจจะเหมือนเราหรือแตกต่างจากเรานะคะก็เป็นเรื่องปกติค่ะการแก้ปัญหาไม่จำเป็นต้องมีวิธีการเดียวเสมอไปนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราควรจะทำเพื่อจะให้แน่ใจว่าวิธีการแก้ปัญหาแบบเนี้ยมันใช้บัตรคำสั่งน้อยแล้วมันยังมีประสิทธิภาพด้วยก็คือเราลองทำตามค่ะทำตามและตรวจสอบดูว่ามันทำได้ถึงเป้าหมายจริงไหมคำว่าถึงเป้าหมายสิ่งหนึ่งที่จะต้องคอนเซิร์นหรือจะต้องพึงระลึกไว้เสมอเลยก็คือบางทีการแก้ปัญหามันจะมีเงื่อนไขเข้ามาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาเงื่อนไขเนี้ยเข้าไปคิดด้วยนะคะว่ามันไปถึงเป้าหมายโดยที่ยังสอดคล้องกับเงื่อนไขหรือเปล่านะคะอย่างเช่นการเดินทางจากพี่อัศวินไปหาพี่มังกรน้อยต้องฆ่าซอมบี้ให้ได้2ตัวแต่ว่าถ้า

เพื่อนใช้บัตรคำสั่งน้อยก็จริงแต่ว่าเข้าซอมบี้ไปแค่ตัวเดียวเขาก็คือทำผิดเงื่อนไขนะคะเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพจะต้องตรวจสอบทั้ง 1. จำนวนคำสั่ง 2. การเช็คเป้าหมาย 3. ก็คือสอดคล้องกับเงื่อนไขด้วยนะคะอย่างการแก้ปัญหาแบบเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เราได้แชร์กันไป12คำสั่งถือว่าเป็นคำสั่งที่น้อยแล้วนะคะเรา brainstorm เราระดมสมองกันมามากพอแล้วก็ได้12คำสั่งน่าจะเป็นวิธีที่โอเคแหละ12คำสั่งเป็นการเดินทางที่เรารับได้นะแต่ว่าบางที14คำสั่งก็ยังเป็นคำสั่งที่ไปถึงเป้าหมายเหมือนกันนะถ้าเห็นเพื่อนทำแบบนี้ลองแชร์กับเพื่อนดูนะคะว่าเรามีทางเลือกอื่นอีกไหมที่จะเดินทางได้น้อยกว่านี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนทำได้น้อยมากๆไม่ว่าจะเป็น10คำสั่งหรือว่า11คำสั่งหรือแม้แต่12คำสั่งก็ตามอย่าลืมตรวจสอบเงื่อนไขด้วยนะคะทีเชอร์มีตัวอย่างงานที่เพื่อนๆทำเสร็จแล้วนะคะโดยที่เพื่อนๆเองอะค่ะก็จะตัดแล้วก็ติดด่านลูกไฟไว้ทีเชอร์แนะนำว่าลูกไฟไม่เกิน5ลูกไฟแล้วก็ซอมบี้ไม่เกิน5ตัวนะคะแล้วก่อนที่เราจะไปสลับให้เพื่อนลองเล่นนะคะเราอะค่ะลองเล่นเองก่อนเนาะแล้วก็ดูว่าเราเรียงบัตรคำสั่งได้กี่คำสั่งกันแน่นะคะแล้วพอเพื่อนลองเล่นเราลองเปรียบเทียบจำนวนบัตรคำสั่งกับเพื่อนดูเพื่อที่จะได้ชวนกันคุยค่ะว่าเธอคิดยังไงฉันคิดยังไงนะคะการเปรียบเทียบคำตอบของกันและกันเนี่ยจะทำให้เรารู้ว่าวิธีคิดที่แตกต่างมีอะไรบ้างแล้วก็วิธีแบบของเธอหรือแบบของฉันแบบไหนมีประสิทธิภาพมากกว่ากันนะคะก็ลองทำด่านอัศวินพิชิตมังกรให้สำเร็จนะคะแล้วก็ลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดูกันค่ะที่จะมีตัวอย่างนะคะของเพื่อนที่เขาทำด่านอัศวินพิชิตมังกรน่ะมานำเสนอนะคะเป็น2ตัวอย่างที่ใช้ลูกไฟไม่เกิน5ลูกไฟนะคะแล้วก็มีซอมบี้อยู่ไม่เกิน5ตัวนะคะดูว่าตัวอย่างของเพื่อนเนี่ยก็จะมีทั้ง2แบบแบบที่อาจจะดูแก้ไขปัญหาได้ง่ายหน่อยกับแบบที่ดูท้าทายหน่อยนะคะไปดูกันค่ะว่าการที่เราทำเกมเองนะคะแล้วก็ลองไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนให้เพื่อนได้มาลองโซลปัญหาลองแก้ปัญหาลองเรียงบัตรคำสั่งเขาได้บัตรคำสั่งในแบบที่เหมือนเราหรือเปล่าประสิทธิภาพในการเดินเพื่อที่จะกำจัด2ตัวจนไปถึงพี่มังกรเนี่ยแบบไหนดีกว่ากันแล้วก็มีวิธีคิดแตกต่างกันยังไงนะคะไปดูกันที่แบบแรกกันเลยนะคะแบบแรกเนี้ยเพื่อนเรียงลูกไฟทั้งหมด5ลูกไฟอันนี้ยังอยู่ในการใช้ลูกไฟไม่เกิน5ลูกไฟซอมบี้ไม่เกิน5ตัวนะคะแต่เพื่อนเลือกใช้ซอมบี้แค่4ตัวนะคะแล้วเพื่อนก็เรียงคำตอบมาแล้วค่ะว่าจะใช้บัตรคำสั่งกี่บัตรบ้างนะคะที่จะพาพี่อัศวินเนี่ยเดินไปกำจัดซอมบี้2ตัวแล้วก็เดินไปอย่างพี่มังกรซึ่งเขาก็จะใช้เป็นขวาขวาขวาขวา4ครั้งนะคะลงล่างดาวดาวดาวดาวทั้งหมด6ครั้งนะคะแล้วก็ตามด้วยขวาอีก2ครั้งนะคะจะเห็นว่าคำตอบด้านล่างนี้นะคะดูตามเมาส์ทีเชอร์นะคำตอบด้านล่างนี้นะคะเป็นคำตอบที่เจ้าของเกมเนี่ยเขาวางไว้แล้วนะคะเวลาเราจะเอาสิ่งนี้ไปเล่นกับเพื่อนนะคะเราปิดส่วนล่างนี้ไว้ก่อนเนาะยังไม่ให้เพื่อนเห็นนะคะเพื่อนจะได้เรียงบัตรคำสั่งตามที่เขาเห็นด่านและแบบทดสอบของอัศวินพิชิตมังกรนี่เลยนะคะที่เราสร้างนี่เลยดูซิว่าเขาจะมีวิธีแก้ปัญหายังไงเหมือนเราไหมนะคะซึ่งพอเอาไปให้เพื่อนได้ลองแล้วปรากฏว่าเขาเรียงมาแบบนี้ค่ะค่อนข้างต่างเลยนะคะกลายเป็นขวาขวาหรือว่า right right 2ครั้งแล้วก็ดาวอีก4ครั้งลงล่างนะคะ1 2 3 4เป็นการเดินลงข้างล่าง

แล้วก็เดินขวาอีก2ครั้งเดินล่างอีก2ครั้งเดินขวาอีก2ครั้งพอเราอ่านบัตรคำสั่งนี้เราอาจจะนึกภาพไม่ออกเนาะว่าเดินยังไงสามารถฆ่าซอมบี้2ตัวแล้วไปพิชิตมังกรได้จริงหรือเปล่าพอเราเห็นแบบนี้เราลองเดินดูกันเลยดีกว่าค่ะเดินขวา2ครั้งนะคะยังไม่ถึงซอมบี้นะทำให้ต้องเดินลงข้างล่างอีก1ครั้งคราวนี้กำจัดซอมบี้ได้1ตัวแล้วนะคะแล้วก็เดินลงข้างล่างอีก1ครั้งคราวนี้เราทํา4บัตรคำสั่งหรือว่าแถวแรกเสร็จแล้วนะแล้วเราก็ยังมีการเดินลงข้างล่างอีก2ครั้งเลี้ยวขวาอีก2ครั้งคราวนี้กำจัดซอมบี้ได้ตัวที่2แล้วนะคะแล้วก็เดินลงข้างล่างอีก2ครั้งอันนี้เขากำจัดซอมบี้ได้3ตัวเลยนะคะแล้วก็ไปขวาอีก2ครั้งปรากฏว่าเขาก็ไปถึงพี่มังกรโดยที่กำจัดซอมบี้ไป3ครั้งตรงตามเงื่อนไขไหมคะตรงตามเงื่อนไขเลยนะคะก็คือกำจัดซอมบี้ได้2ตัวแล้วก็ไปค่อยไปหลับพี่มังกรแต่ว่าเพื่อนเราคนเนี้ยที่เขาทำบัตรคำสั่งเลี้ยงบัตรคำสั่งแบบเนี้ยเนี่ยกำจัดซอมบี้ได้3ตัวซึ่งก็เกินกว่าเงื่อนไขอีกแต่ก็ถือว่าผ่านเงื่อนไขอยู่ดีนะคะจะเห็นว่าสิ่งที่เพื่อนทำเนี่ยไม่เหมือนกับสิ่งที่เราทำหรือว่าเราออกแบบมาเลยแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันก็คือใช้บัตรคำสั่งเท่ากันเลยนะคะก็คือ12บัตรคำสั่งเราสามารถอภิปรายกับเพื่อนได้นะคะว่าความต่างในการเดินทางเนี้ยแต่ได้บัตรคำสั่งใช้บัตรคำสั่งเท่ากันเป็นเพราะอะไรนะคะก็เป็นประเด็นชวนคิดอีกแบบนึงค่ะที่จะทำให้เราและเพื่อนเห็นว่าการเดินทางหรือการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพอาจมีมากกว่า1วิธีก็ได้นะมาดูอีกด่านนึงนะคะที่เพื่อนนักเรียนต้นทางทำไว้นะคะด่านนี้มีความท้าทายขึ้นมาอีกนิดค่ะตรงที่ไม่ได้วางพี่อัศวินไว้ที่มุมตารางเหมือนเมื่อก่อนแล้วพี่อัศวินมาอยู่ตรงกลางๆตารางเลยนะคะแล้วก็วางซอมบี้ไว้4ตัวลูกไฟ5ลูกไฟนะคะแล้วก็มีพี่มังกรอยู่ที่มุมตารางอีกมุมนึงนะคะแล้วเพื่อนนักเรียนต้นทางทำเฉลยไว้ด้วยค่ะเป็นการวางบัตรคำสั่งทั้งหมด13ใบเห็นไหมคะ13ใบด้านล่างนี้เลยบัตรคำสั่งนี้จะทำตามเงื่อนไขได้จริงหรือเปล่าเงื่อนไขคืออะไรนะคะใครจำได้บ้างเราต้องไปกำจัดซอมบี้2ตัวอย่างน้อย2ตัวถึงจะไปพิชิตมังกรได้นะคะเพื่อนนักเรียนต้นทางเรียงเฉลยไว้แบบนี้เรามาตรวจสอบกันดีกว่าค่ะเริ่มต้นที่การเดินขึ้นหรือว่าอัพครั้งที่1อัพครั้งที่2อัพครั้งที่3อัพครั้งที่4อันนี้ใช้บัตรคำสั่งไป4ใบเพื่อที่จะกำจัดซอมบี้ตัวที่1แล้วนะคะต่อไปบัตรคำสั่งที่5ก็คือเดินไปด้านขวา rightครั้งที่5แล้วก็ไรท์อีกครั้งหนึ่งไรท์ครั้งที่6แต่ก็ยังไม่ถึงซอมบี้ตัวที่2ค่ะต้องเดินลงหรือว่าดาวอีกนะคะก็คือดาวเป็นบัตรคำสั่งที่7แต่ก็ยังไม่ถึงซอมบี้ค่ะเดินอีกดาวเป็นคำสั่งที่8คราวนี้กำจัดซอมบี้ตัวที่2ได้แล้วนะคะยังต้องไปพิชิตมังกรค่ะเดินลงดาวบัตรคำสั่งที่9บัตรคำสั่งที่10บัตรคำสั่งที่11บัตรคำสั่งที่12แล้วบัตรคำสั่งที่13เป็นการเลี้ยวขวานะคะหรือว่าเดินไปด้านขวาเพื่อที่จะไปเจอพี่มังกรใช้บัตรคำสั่งไปทั้งหมด13ใบค่ะอันนี้เราก็ตรวจคำตอบตรวจขั้นตอนที่ถูกเรียงด้วยบัตรคำสั่ง13ใบปรากฏว่าทำตามภารกิจได้สำเร็จนะคะก็คือไปกำจัดซอมบี้2ตัวแล้วก็ไปพิชิตมังกรคราวนี้เรามาดูดีกว่านะคะว่าเพื่อนนักเรียนต้นทางอีกคนหนึ่งนะคะที่เอาเกมเนี้ยไปลองเล่นนะคะเขาจะเรียงบัตรคำสั่งได้เหมือนเพื่อนนักเรียนต้นทางเจ้าของเกมหรือเปล่านะคะก่อนจะเอาไปให้เขาเล่นปิดส่วนนี้ไว้ก่อนนะคะก็คือไม่สปอยเฉลยค่ะนะคะจะเล่นได้สนุกขึ้นค่ะเพราะว่าเราจะได้เห็นเขาคิดนะคะแล้วเราก็จะได้ดูว่าเขาคิดเหมือนเราหรือเปล่าเขาคิดยังไงนะคะก็เป็นความสนุกอีกแบบค่ะ

0: ได้เห็นเพื่อนกำลังแก้โจทย์หรือว่าแก้เกมที่เราทำขึ้นนะคะปิดส่วนนี้ไว้ค่ะแล้วก็เพื่อนนักเรียนอีกคนนึงนะคะก็จะมาเรียงบัตรคำศัพท์นะคะปรากฏว่าเรียงได้แบบนี้ค่ะเรียงแบบนี้เท่าที่นับดูเนี่ยใช้บัตรคำสั่งเยอะกว่าเราเมื่อครู่อีกแล้วนะคะเมื่อครู่นี้ใช้ไปทั้งหมด13ใบใช่ไหมคะคราวนี้ใช้ไป17ใบนับทันกันไหมคะเพื่อนคนนี้นะคะใช้บัตรคำสั่งไปทั้งสิ้น17ใบนะคะเรามาตรวจคำตอบกันดีกว่าค่ะว่า17ใบเนี้ยดูเหมือนจะเดินทางไกลกว่าก็จริงแต่ว่าตรงตามเงื่อนไขหรือเปล่าพี่อัศวินเริ่มต้นนะคะด้วยการเดินไปด้านซ้ายหรือว่า left นะคะ left ครั้งที่1 left ครั้งที่2จะเห็นว่าเขาเดินไปทางฝั่งซ้ายนะคะแต่ยังไม่เจอซอมบี้ค่ะคำสั่งที่3ก็คือเดินขึ้นหรือ up คำสั่งที่4ก็ up เดินขึ้นนะคะคำสั่งที่5ก็ยัง up อยู่นะคะคำสั่งที่6ก็ up เหมือนกันค่ะอันนี้เป็นคำสั่งที่6แล้วก็ยังไม่เจอซอมบี้นะคะเลยต้องเลี้ยวขวามาค่ะคำสั่งที่7เลี้ยวขวาหรือว่า right คำสั่งที่8ก็ right ค่ะเห็นว่าถึงซอมบี้ตัวแรกแล้วค่ะได้เลยกุ๊บกุ๊บกุ๊บกุ๊บตายแล้วแต่ว่ายังไม่ตกตามเงื่อนไขต้องเดินต่อค่ะเดินขวาอีก2ครั้งนะคะยังไม่เจอซอมบี้คราวนี้เดินลงค่ะเราเล็งซอมบี้อีกตัวหนึ่งไว้นะคะตอนนี้เราทำคำสั่งได้10คำสั่งแล้วนะคะคำสั่งที่11เดินลงหรือว่า downคำสั่งที่12เดินลงดาวคำสั่งที่13ก็ดาวคำสั่งที่14ก็ดาวคำสั่งที่15ก็ดาวคำสั่งที่16ก็ดาวแล้วคำสั่งที่17ค่อยไปเจอพิมก่อนจะเห็นว่าเส้นทางนี้นะคะเราผ่านซอมบี้ถึง2ตัวก็คือตัวด้านบนกับตัวที่อยู่ในเส้นทางที่กำลังเดินลงอยู่ถือว่าทำตามเงื่อนไขนะคะแล้วก็พอฆ่าซอมบี้2ตัวก็ไปหาพี่มังกรได้อันเนี้ยทำได้ตรงตามเงื่อนไขของภารกิจแต่ว่าใช้บัตรคำสั่งไปทั้งหมด17คำสั่งแน่นอนว่าเยอะกว่าเจ้าของเกมใช่ไหมคะดังนั้นเราก็สามารถเปรียบเทียบกันได้ค่ะว่าเอ๊ะอะไรนะที่ทำให้เราต้องใช้บัตรคำสั่งเยอะขนาดนี้เรามีเส้นทางที่เดินอ้อมหรือเปล่าหรือว่าเรามีเส้นทางที่เหมือนจะเป็นการเดินย้อนไปย้อนมาหรือเปล่าก็สามารถคุยกับเพื่อนได้นะคะว่าเอ๊ะมันไกลกว่าหรือมันใช้บัตรคำสั่งเยอะกว่าเพราะอะไรนะคะจะเห็นว่า13คำสั่งกับ17คำสั่งเป็นการทำภารกิจเดียวกันก็คือฆ่าซอมบี้2ตัวแล้วก็ไปพิชิตมังกรแต่ว่าเส้นทางที่ได้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะทีเชอร์ก็อยากให้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะก่อนที่เราจะแก้ปัญหาเนี่ยเราพยายามมองให้รอบด้านนะคะว่าเส้นทางที่เราเลือกเดินเนี่ยใช้การแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพหรือเปล่าคำว่าประสิทธิภาพในที่นี้เราอาจจะดูเบื้องต้นด้วย1มันทำให้ภารกิจสำเร็จนะคะตรงตามเงื่อนไขแล้วก็จำนวนบัตรคำสั่งน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวที่เธอจะพาไป explore หรือว่าไปสำรวจโลกของเกมให้มากขึ้นนะคะแต่คราวนี้จะขอใช้คอมพิวเตอร์ด้วยนะคะเป็นเว็บเบสเกมนะคะในแพลตฟอร์มที่ชื่อ AI ไทเจ็ดนะคะที่เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดให้เล่นฟรีนะคะแล้วก็นักเรียนก็ที่มีคอมพิวเตอร์หรือว่าใช้ห้องหรือคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนที่มีอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ก็สามารถเล่นไปด้วยกันได้นะคะเกมนี้จะสนุกตรงที่เรากำหนดลูกไฟแล้วกำหนดซอมบี้ได้นะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะพาเราเข้าเว็บไซต์นี้ค่ะ aitaijen.in.th/game-dungeon นะคะถ้าใครพิมพ์ช้านะคะก็สามารถพอสวิดีโอไว้ได้นะคะเดี๋ยวเราไปลองเข้าเกมด้วยกันแล้วลองเล่นไปกับนักเรียนต้นทางดูนะคะจะเห็นว่าเกมนี้ก็มีความคล้ายการทำด่านอัศวินพิชิตมังกรของเราเลยนะคะแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ด้วยว่าเราสามารถแก้ปัญหาได้รวดเร็วแค่ไหนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อได้เลย
1: I'm gonna go. ว่านักเรียนปลายทางนะคะอยากจะลองเล่นเกมแบบนักเรียนต้นทางนะคะสามารถเข้ามาได้ที่เว็บไซต์ aithaijen.in.th/game-dungeon นะคะเกมนี้นะคะก็จะเป็นเกมที่คล้ายๆเราทำด่านพี่อัศวินพิชิตมังกรเลยนะคะเข้ามาแล้วก็จะเห็นตัวพี่อัศวินเหมือนกันเห็นซอมบี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะไม่มีมังกรแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะของพี่อัศวินกำลังจะออกจากประตูไปด่านถัดไปนะคะส่วนวิธีเล่นก็เหมือนที่เราเล่นกันเลยนะคะวางบนล่างซ้ายขวานะคะสำหรับเกมนี้นะคะทีเชอร์ให้เพื่อนๆที่นักเรียนต้นทางได้ลองเล่นเกมนะคะโดยที่จับเวลาแล้วก็เปรียบเทียบว่าได้กี่คะแนนเมื่อเทียบกับเพื่อนนะคะแล้วก็ในระหว่างที่เล่นก็อาจจะมีการชวนเพื่อนคุยด้วยก็ได้นะคะว่าคุณตั้งค่ายังไงมีด่านมีลูกไฟเยอะแค่ไหนมีซอมบี้เยอะแค่ไหนนะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะลองเล่นให้ดูนะคะเมื่อเริ่มเกมใหม่เราสามารถตั้งค่าได้นะคะก็คือสามารถตั้งค่าสิ่งกีดขวางก็คือเจ้าลูกไฟนี่แหละที่มันจะกระพริบนะคะอาจจะตั้งสัก6อันหรือ5อันก็ได้เอาคล้ายๆกับที่เราตัดกระดาษเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็จับเวลาให้หน่อยสัก5นาทีดูซิว่า5นาทีเนี้ยเราจะผ่านไปได้กี่ด่านนะคะมาดูไปด้วยกันนะคะทีเชอร์ตั้งค่าไว้แบบนี้นะคะเวลายังไม่เดินนะคะเพราะทีเชอร์ยังไม่ได้เริ่มเกมก็คือตั้งค่าสิ่งกีดขวางไว้ที่5ตั้งค่าเวลาไว้ที่5กดยืนยันแล้วเราก็จะเห็นลูกไฟโผล่มา1 2 3 4 5ลูกมีซอมบี้อยู่3ตัวเงื่อนไขเกมเหมือนเกมของเราเลยค่ะก็คือต้องกำจัดซอมบี้อย่างน้อย2ตัวแล้วค่อยออกจากประตูนะคะประตูเนี้ยจะพาเราไปสู่ด่านถัดไปถ้าพร้อมแล้วเริ่มเล่นเกมก็มากดเริ่มเล่นเกมได้เลยค่ะปิ้งเกิดเริ่มเล่นเกมเขาอาจจะสุ่มด่านใหม่ให้เรานะคะเพราะฉะนั้นอย่าโดนลูกไฟเด็ดขาดเลยเราต้องไปหาซอมบี้ค่ะตึงตึงบนซ้ายซ้ายบนแล้วก็ซ้ายซ้ายเห็นไหมคะพอเรากำจัดซอมบี้ได้2ตัวประตูก็จะเปิดแล้วแล้วเราก็ไปสู่ด่านถัดไปได้นะคะมาสู่ด่านใหม่นะคะเราก็เล่นเดิมเล่นแบบเดิมเลยก็คือบังคับด้วยการให้คำสั่งบนล่างซ้ายขวานะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราออกจากประตูโดยที่เงื่อนไขคือให้กำจัดซอมบี้2ตัวแต่ว่าเราออกจากประตูเขาก็จะขึ้นเมสเซจหรือข้อความเตือนนะคะว่าคุณยังไม่ได้กำจัดซอมบี้ครบ2ตัวนะไปกำจัดก่อนโอเคเราทราบแล้วกดโอเคนะคะแล้วก็มาเล่นต่อได้ค่ะนี่ประตูเปิดแล้วนะคะก็เล่นประมาณนี้ค่ะเพื่อที่จะเป็นการฝึกสมองฝึกทบทวนว่าเราใช้คำสั่งบัตรบนล่างซ้ายขวายังไงนะคะแล้วก็ที่สำคัญได้สนุกไปกับเพื่อนด้วยค่ะว่าในเวลาที่จำกัดเราผ่านกี่ด่านหน้าเพื่อนผ่านกี่ด่านหน้าอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นการแข่งขันแข่งใช้ความคิดแล้วก็ชวนกันคุยด้วยค่ะว่าเอ้ยเราเจอด่านไหนที่ยากๆเราก็จะได้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนนะคะถ้านักเรียนปลายทางมีเวลาแล้วก็ได้อยู่หน้าจอคอมที่มีอินเทอร์เน็ตด้วยแนะนำให้ลองเล่นมากๆเลยค่ะสนุกมากเลยนะคะ

กลับมาสรุปกันหน่อยนะคะว่ากิจกรรมที่เราทำทั้งหมดในวันนี้เราได้ทำได้คิดแล้วก็ท้าทายจริงหรือเปล่านะคะเราได้ลงมือทำนะคะจากการที่เรากำลังช่วยพี่อัศวินเนี่ยเดินทางไปหาพี่มังกรโดยที่มีเงื่อนไขต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นลูกไฟหรือว่าการจัดการกับซอมบี้ให้ได้ก่อนแน่นอนว่าการแก้ปัญหาแบบนั้นเราจะต้องคิดแล้วก็วางแผนอย่างมีขั้นตอนด้วยนะคะส่วนความท้าทายก็คือเมื่อเราต้องเจอด่านหรือว่าอุปสรรคหรือลูกไฟแล้วก็พี่ซอมบี้ที่มากขึ้นในขณะเดียวกันเราก็จะต้องแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนอยู่โดยที่ขั้นตอนนี้เราอาจจะมีการเปรียบเทียบกับของเพื่อนด้วยนะคะว่าแตกต่างกันยังไงนะคะของใครมีประสิทธิภาพกว่ากันนะคะเราก็จะเห็นความยากที่มากขึ้นจากการแก้ปัญหาว่าไม่ใช่แค่แก้ปัญหาได้เท่านั้นนะแต่จะต้องแก้ปัญหาให้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะกิจกรรมทั้ง2กิจกรรมมีความหมายมากเลยค่ะกิจกรรมที่เราได้ตัดกระดาษแล้วก็ทำด่านของตัวเองแล้วก็เรียงลำดับขั้นตอนก่อนที่จะไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนนะคะแน่นอนว่าสิ่งที่เน้นย้ำในกิจกรรมตัดกระดาษตรงนี้นะคะก็คือทุกครั้งที่เราเห็นอุปสรรคอยู่ข้างหน้าเราอยากจะผ่านอุปสรรคไปเพื่อไปถึงเป้าหมายก็คือพี่มังกรเนี่ยเราต้องเรียงลำดับอย่างเป็นขั้นตอนการใช้บัตรคำสั่งค่ะจะทำให้เราคิดได้อย่างช้าลงแต่ความช้าลงเนี่ยจะทำให้เราได้เข้าใจว่าแต่ละขั้นตอนมันมีผลกับเป้าหมายยังไงเช่นเดินเข้าไปใกล้เรื่อยๆนะเดินไปด้านซ้ายกี่ครั้งขวากี่ครั้งแล้วเราทำตามเงื่อนไขหรือยังกำจัดพี่ซอมบี้ได้หรือยังครบ2ตัวหรือยังแล้วก็ทำยังไงเราถึงจะไปถึงพี่มังกรนะคะแน่นอนว่าบัตรคำสั่ง4บัตรนะคะ right left up and down นะคะ4คำสั่ง right left up and down นะคะจะทำให้เราแบบตั้งใจเรียงแล้วก็ตรวจสอบไปด้วยนะคะพอเรามาคิดแบบที่เป็นเกมนะคะจะเห็นว่าเกมมีเงื่อนไขทางเวลาด้วยเนาะเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาแบบเป็นขั้นตอนของเราก็เลยจะต้องคล่องแคล่วค่ะเพราะว่ามันมีเวลามันเป็นเงื่อนไขด้วยนะคะถัดมาค่ะที่ฉันเน้นย้ำคำว่าเงื่อนไขแน่นอนว่าเงื่อนไขของเรามีหลากหลายแบบถ้าในการตัดกระดาษเนี่ยเงื่อนไขก็อาจจะเป็นลูกไฟแล้วก็พี่ซอมบี้ที่เขาวางไว้กระจัดกระจายถ้าเป็นด่านของเพื่อนเพื่อนอาจจะวางให้เราแบบจัดการกับปัญหาได้ยากขึ้นก็ได้นะคะเงื่อนไขก็

0: อนเริ่มต้นเกมเลยนะคะแล้วเป้าหมายของเราอ่ะก็คือเราจะต้องแก้ปัญหาโดยที่เงื่อนไขเนี่ยไม่ได้ผิดพลาดด้วยนะคะก็คือเราทำได้ตรงตามที่เงื่อนไขของเกมกำหนดนะคะถัดมาค่ะความผิดพลาดจริงๆก็อาจจะเกิดขึ้นได้เนาะเช่นเราอาจจะเลี้ยวซ้ายเกินไปนิดนึงมันเดินเลยหรือว่ามันอาจจะเผลอชนลูกไฟนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำหรือได้ทำนะคะที่ผ่านมาแล้วก็คือการที่เรามองเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองค่ะว่าลำดับขั้นไหนที่มันทำให้เกิดเออร์เลอร์ขึ้นมันทำให้เกิดการทำงานที่อาจจะพลาดเป้าหมายมันอาจจะทำให้การทำงานเนี้ยไม่ตรงตามเงื่อนไขเช่นไปชนลูกไฟหรือว่าไปหาพี่มังกรโดยที่ฆ่าซอมบี้ตัวเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นความผิดพลาดเนี้ยจะทำให้เราย้อนไปที่ลำดับขั้นค่ะว่าลำดับขั้นไหนเนี้ยที่ควรแก้ไขแล้วก็เปลี่ยนแปลงเพื่อให้การทำงานสำเร็จแล้วก็ได้ตามเป้าหมายด้วยแล้วก็ตรงตามเงื่อนไขด้วยนะคะสุดท้ายค่ะทีเชอร์ให้เราได้คุยกับเพื่อนเนาะทีเชอร์ให้เราได้เปรียบเทียบการทำงานของเพื่อนเมื่อเห็นการลำดับขั้นตอนที่แตกต่างกันสิ่งที่ทีเชอร์คิดว่าเด็กๆทุกคนจะได้ก็คือได้เห็นว่าจริงๆแล้วการแก้ปัญหา1ปัญหาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีวิธีการเดียวก็ได้นะอาจจะมีหลากหลายวิธีนะคะหลากหลายวิธีอาจจะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันก็ได้แต่บางวิธีเดินสั้นกว่าแล้วก็ประหยัดพลังงานมากกว่าเราก็จะได้เห็นแนวคิดของเพื่อนว่าเขามีวิธีคิดในการแก้ปัญหายังไงนะคะก็หวังว่าเด็กๆที่ได้คุยกันแล้วจะเห็นประโยชน์ของกิจกรรมนี้นะคะ
1: สำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะกิจกรรมของเราก็จะกลับมาอีกครั้งนะคะกับในระดับที่โตขึ้นนะคะนั่นก็คือระดับintermediate แล้วนะคะซึ่งก็จะมีคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องอีกเหมือนกันนะคะเจอกันในคาบหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับผมนาสุกรสงจารานะครับหรือเรียกง่ายๆว่าวุ่นนะครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกนกแซ่ลีนะคะหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่าส้มค่ะ
0: เราสองคนนะครับเป็นตัวแทนนักศึกษาสาขาจิตวิทยาและการแนะแนวนะครับของมหาวิทยาลัยฟัสสตรีลพบุรีนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องขอบข่ายของมันแนะแนวขอบข่ายของมันแนะแนวนะครับแบ่งได้3ด้านนะครับด้านแรกนะครับก็คือด้านการศึกษาด้านที่2นะครับด้านอาชีพและด้านสุดท้ายนะครับก็คือด้านส่วนตัวและสังคมวันนี้นะครับเราจะพูดเรื่องอะไรครับคุณส้ม
1: วันนี้นะคะเราจะมาพูดเรื่องด้านขอบข่ายอาชีพกันนะคะ
0: ขอบข่ายด้านอาชีพเป็นไงล่ะครับ
1: ขอบข่ายด้านอาชีพนะคะมีความสำคัญเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่ามนุษย์ทุกคนนะคะจะต้องมีการประกอบอาชีพเพื่อดูแลตนเองและครอบครัวค่ะ
0: แล้วอาชีพที่เรายกตัวอย่างมาวันนี้คืออาชีพอะไรหรอครับ
1: วันนี้นะคะเราก็จะมายกตัวอย่างอาชีพค้าขายแล้วก็เชฟค่ะเพราะสองอาชีพนี้นะคะมีความเชื่อมโยงกันค่ะเพราะส่วนมากคนไทยส่วนใหญ่นะคะจะประกอบอาชีพด้านการค้าขายค่ะโดยการทำขนมขายตั้งแต่สมัยก่อนนะคะจนถึงปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยค่ะโดยมีการขายออนไลน์กันมากขึ้นและมีนำขนมใหม่ๆเข้ามาค่ะ
0: แล้ววันนี้เราทำอาชีพเชฟมาค้าขายครับวันนี้เราทำอะไรขายดีครับ
1: วันนี้นะคะเราก็จะมีทั้งหมด3เมนูค่ะก็คือ1ไข่ลูกเขยนะคะ2ไดฟูกุและ3น้ำชาเขียวค่ะ
0: ว้าวมันน่าสนใจจังเลยครับเราไปลองทำกันเลยมั้ยครับ
1: ไปกันเลยค่ะ
0: สวัสดีครับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับก็คือคุณวินิยาเดินสลุงนะครับหรือว่าครูพี่แนนของเรานั่นเองนะครับคนที่จะมาสอนเราเนี่ย

0: ูนี่นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ไม่ทราบว่าขนมเลฟฟูกูเป็นอย่างไรหรอครับ
1: เป็นขนมที่ฮิตในช่วงนี้มากเลยค่ะสำหรับเด็กแล้วก็วัยรุ่น
0: แล้วว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างครับ
1: ส่วนผสมของขนมเลฟฟูกูนะคะก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวแป้งมันค่ะแล้วก็น้ำแล้วก็ส่วนตัวไส้นะคะก็จะมีโอรีโอมีนมสดแล้วก็สตรอเบอรี่ค่ะ
0: แล้วไส้ไหนขายดีสุดล่ะครับ
1: ไส้โอรีโอกับถั่วแดงค่ะ
0: แล้วกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าประเภทไหนล่ะ
1: ก็เป็นเด็กกับวัยรุ่นค่ะ
0: ทำยากไหม
1: ทำง่ายมากค่ะ
0: พอดีว่าผมสองคนนะครับเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่แบบอยากมีรายได้พิเศษแล้วก็อยากทำขนมขายเป็นงานอดิเรกอย่างเงี้ยครับก็พอดีว่าอยากให้ครูพี่เนียช่วยสอนเราสองคนได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะตอนนี้นะคะเราจะทำแป้งนวลนะคะก็จะมีส่วนผสมของแป้งข้าวโพดเราก็ใช้แป้งข้าวโพดเทเข้าไปในกระทะนะคะเพื่อผัดให้มันสุกวิธีการดูว่ามันจะสุกนะคะคือมันจะไม่ติดกระทะแล้วก็มันก็จะจับตัวกันเป็นก้อนนะคะมันก็จะไม่กระจายตัวแบบนี้
2: พอเราผัดแป้งเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องมากรองนะคะเพื่อให้แป้งมันละเอียดค่ะ

คะเราก็เอามาพักไว้นะคะเดี๋ยวจะไปทำแป้งชั้นต่อไปค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำแป้งชั้นในนะคะก็จะมีแป้งข้าวเจ้านะคะเทใส่ภาชนะผสมได้เลยค่ะแป้งมันค่ะน้ำตาลนะคะส่วนผสมทั้งหมดแล้วเราก็มาคนส่วนผสมให้มันเข้ากันนะคะพอเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราต้องเอาไป

๋ยวเราต้องใช้ไฟอ่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันไหม้แป้งเริ่มใสนะคะกวนไปเรื่อย

เราก็กวนต่อไปเรื่อยๆจนแป้งสุกทั่วกันหมดนะคะเราจะเห็นได้ว่าแป้งที่มันสุกแล้วมันจะใสกว่าแป้งที่ยังไม่สุกค่ะ

ตอนนี้แป้งของเราก็จะสุกทั่วกันหมดแล้วนะคะเพราะมันเริ่มใสเราขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปเตรียมพักแป้งไว้ให้เย็นนะคะเอาแป้ง

0: จ้างเราพักแป้งแล้วครับเราสู่ขั้นตอนการทำไส้นะครับแล้วไส้วันนี้มีอะไรบ้างครับ
1: วันนี้เราจะทำไส้โอรีโอนะคะส่วนประกอบก็จะมีโอรีโอบดนะคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้โอรีโออะไรครับผมคิดว่าถั่วดำ
1: โอรีโอค่ะเราก็เทโอรีโอที่เราบดแล้วนะคะไปในภาชนะที่เรา
0: ผสมอันนี้คืออะไรล่ะครับ
1: อันนี้คือนมข้นจืดค่ะ
0: แล้วไม่ทราบว่าสตรอเบอรี่นี่ใส่ตอนไหนล่ะครับ
1: ใส่หลังจากที่เราทำไส้เสร็จแล้วเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะสตรอเบอรี่แต่ถ้าใส่จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเราให้กับขนมเราทำให้เราอ่ะขายได้ราคาที่สูงขึ้นมากกว่าเดิมค่ะ
0: เพิ่มได้ปกติขายชิ้นละวันเท่าไหร่ล่ะครับ
1: ถ้าไม่มีไส้สตรอเบอรี่นะคะเราจะขายอยู่ลูกละ15บาทแต่ถ้าเราใส่สตรอเบอรี่ลงไปเราจะขายลูกละ35บาทค่ะ
0: แล้วปกติเด็กชอบแบบไหนมากกว่าครับระหว่างใส่สตรอเบอรี่กับไม่ใส่สตรอเบอรี่ครับ
1: ใส่สตรอเบอรี่ค่ะชอบสตรอเบอรี่จะมีรสเปรี้ยวแล้วจะตัดกับความหวานของไส้โอรีโอเราก็จะคนให้มันเข้ากันให้มันสามารถจับตัวกันเป็นก้อนสามารถให้เราปั้นเป็นก้อนได้ค่ะตอนนี้ไส้โอรีโอของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการปั้นโอรีโอนะคะเราก็จับชิ้นพอดีคำประมาณนี้แล้วเราก็ปั้นเป็นกลมๆแบบนี้นะคะแล้วก็แผ่ออกเพื่อที่จะใส่สตรอเบอรี่ลงไปข้างในเราใช้หัวสตรอเบอรี่นะคะจิ้มลงไปแล้วก็ใช้ไส้โอรีโออ้อมไว้อย่างนี้ค่อยๆทำนะคะจนมิดจนเราไม่เห็นมองไม่เห็นสตรอเบอรี่แล้ว

0: ไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาประกอบของตัวแป้งกับตัวไส้นะคะแป้งที่เราพักไว้แล้วเราก็จะมาทำให้มันเป็นชิ้นพอดีคำเราจะใช้ช่างก็ได้หรือเราจะกระปริมาณตามที่เราชอบก็ได้นะคะพอเราได้เป็นแบบนี
1: ้แบบนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะเราก็แผ่มันออกแบบนี้นะคะแล้วก็บิด
2: ให้มันแผ่ออกใช่ค่ะใช่ไหมคะ
3: ใช่
2: ค่ะเสร็จแล้วเราก็เลือกโอริโอ้ที่เราทำไว้แล้วนะคะเราจะใช้วิธีการหันหัวแหลมๆของเราที่เราตั้งไว้อะลงล่างแล้วก็ใช้แป้งที่เราแผ่มันออกเนี่ยโอบไว
4: ้ติดมือนี่คือทั้งหมดที่ช่วย
2: ถ้าติดมือมากนะคะเราก็ใช้แป้งหมวนที่เราไว้เนี่ยใช้ครีมอะไรเลย

0: มันก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราอยากให้ปั้นสวยกว่านี้เราก็สามารถใช้แป้งนะคะเพื่อจะไม่ให้แป้งมาแบบติดคนแล้วก็พยายามเอาแป้งมาเทใส่ดินเรื่อยๆเพื่อที่ให้มันปั้นเรื่อยๆให้ทุกส่วนเราค่ะ
1: อันนี้ได้สูตรได้ไหมครับนะครับ
2: จะเชิญคุณก็ถือหนังเนี่ย
1: นี่นะกิน
2: หนังแล้วเราเลย
3: กันบ้างคะยากหรือเปล่า
2: ไม่ค่ะ
4: ไม่ยากเท่าไหร่
3: เรา
4: ไ
3: ปโชว์ผลงานกันดีกว่าเนาะว่าของใครเป็นยังไงบ้าง
4: เขาผมไม่สวยหรอแม
3: ่ก็สวยนะคะ
2: ไม่รู้อ่านเลยอ่ะ
1: นะครับใส่เลย
4: และนี่นะครับก็คือผลงานของเรา2คนนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณครูพี่แนนนะครับที่สละเวลามาสอนพวกเรา2คนนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับถ้าพวกผม2คนไปทำมาฝากเพื่อนๆคอยติดตามและรับชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับ

0: สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมีเมนูแนะนำอีกเมนูหนึ่งนะคะก็คือน้ำชาเขียวค่ะซึ่งมันจะทานคู่กับไดฟูกุและไข่ลูกเขยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาพบกับครูพี่แนนอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะรบกวนครูพี่แนนสอนเราทำน้ำชาเขียวหน่อยนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: ค่ะน้ำชาเขียวมีส่วนประกอบอะไรบ้างคะ
1: ส่วนประกอบของน้ำชาเขียวนะคะก็จะมีผงชาเขียวนมข้นหวานนมข้นจืดน้ำตาลทรายและครีมเทียมนะคะ
0: ค่ะแล้วมีวิธีการทำยากไหมคะ
1: ไม่ยากค่ะง่ายมาก
0: นั้นรบกวนครูพี่แนนสอนเราหน่อยนะคะ
1: ได้จ้าต้มน้ำให้เดือดนะคะพอน้ำเดือดแล้วเราก็เอาผงชาเขียวลงไปต้มได้เลยค่ะก็ใช้ไม้พายนะคะคนให้ผงชาเขียวละลายไปกับน้ำแล้วก็จะมีสีเขียวของใบชาที่ออกมา

0: ะชาเขียวที่เราต้มไว้เมื่อกี้นี้เราก็จะเอาชาเขียวที่เราต้มไว้แล้วมากรองเอาผงชาเขียวออกนะคะ
1: เราไม่กรองได้ไหมคะ
0: ไม่ได้ค่ะเพราะมันจะมีใบชาอยู่ค่ะ
1: กลิ่นชาเขียวหอมจังเลยนะคะ
0: หอมมากค่ะผมค่ะ

ค่ะแล้วเราก็คนให้ทุกอย่างละลายเข้ากันนะคะ

0: ราก็เทส่วนผสมของนมข้นจืดนะคะ
1: ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะพักให้น้ำชาเขียวเย็นลงนะคะแล้วเราถึงจะสามารถกรอกใส่ขวดของเราได
1: ้1หม้อนี่สามารถกรอกได้จำนวนกี่ขวดคะ
0: 24ขวดค่ะ
1: ต้นทุนสูงไหมคะ
0: ไม่สูงเลยจ้าชาเขียวที่เราพักให้มันเย็นแล้วนะคะเราก็สามารถกรอกใส่ขวดได้เลยนี่คือขวดของเราที่เราเตรียมไว้นะคะเราก็เทในปริมาณที่เราต้องการ
1: ขวดอย่างนี้ขายขวดละเท่าไหร่คะ
0: ขวดละ20ค่ะกรอกเสร็จแล้วเราก็สามารถปิดฝาได้เลยนะคะ
1: และนี่นะคะน้ำชาเขียวนะคะที่เราทำเสร็จแล้วเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าไม่ได้ยากเลยและสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพรายหารายได้เสริมได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะข้อขอขอบคุณครูพี่แนนนะคะที่ให้ความรู้ในการทำน้ำชาเขียวนะคะสำหรับคลิปหน้านะคะเราสองคนมีเมนูอะไรฝากติดตามและรับชมเราและเป็นกำลังใจให้เราในคลิปถัดไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ
1: ข้าวทูทำภาษาตลาดอย่างไรให้สร้างอาชีพพบกับพวกเราสองคนอีกเช่นเคยค่ะฟ้าค่ะ
0: นิดหน่อยค่ะ
1: ครั้งที่แล้วนะคะก็ได้เรียนรู้การทำสตอรี่กันไปแล้วว่าแต่วันนี้คุณนิดหน่อยจะพาฟ้าและเพื่อนๆไปเรียนรู้การทำสื่อจากภาษาตลาดอะไรคะวันนี
0: ้ค่ะคุณฟ้าคะจากที่เราได้เรียนรู้การทำผลไม้ก็คือสตอเบอรี่ไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้การทำผักจากภาษาตลาดค่ะซึ่งคือมะเขือเทศของเรานั่นเองค่ะคุณฟ้าม
1: ะเขือเทศราคาหูฟ้าอยากลองทำจะเลยค่ะคุณนิดหน่อย
0: ใช่แล้วค่ะนั่นก็คือมะเขือเทศค่ะคุณฟ้าถ้าคุณฟ้าและเพื่อนๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะนะคะก็คือมะเขือเทศที่ทำจากผ้าสักกลาดค่ะก่อนอื่นนะคะเช่นเคยเลยค่ะคุณฟ้าคะเราต้องมาดูอุปกรณ์วิธีการทำมะเขือเทศเราก่อนนะคะ
2: ค่ะได้รู้อุปกรณ์กันไปแล้วนะคะต่อไปเราไปเริ่มทำมะเขือเทศกันเลยค่ะ
3: การทำมะเขือเทศนะคะเราก็จะตัดตามแบบนะคะโดยที่มีแบบมาตัดแบบนี้นะคะเป็นผลของมะเขือเทศค่ะเป็น5ชิ้นค่ะถ้าตัดไม่ถนัดอาจจะใช้เข็มกัดช่วยก็ได้ค่ะแต่ถ้ามือโปรอาชีพก็อย่างนี้ได้เลยค่ะ
4: โปรช้านะครับ
3: ตัดแบบนี้ให้ครบ5ชิ้นนะคะอันนี้ก็คือตัดมาเรียบร้อยนะคะ5ชิ้นเราก็จะทำการเย็บแบบต้นถอยหลังค่ะนำชิ้นที่1กับชิ้นที่2นะคะมาประกบกันค่ะแล้วก็ร้อยได้กับเข็ม

ให้ยาวพอประมาณค่ะแล้วก็มัดปมแล้วก็ปักเข็มนะคะสอดปมไว้ข้างนอกค่ะเพราะว่ายังไงเดี๋ยวจะต้องกลับได้นะคะปักลงไปค่ะก็ดึงลงก็ปักแล้วก็ปักมาทางข้างหน้านะคะ

แล้วก็ปักลงไปค่ะปักลงไปแล้วก็ดึงได้ทำแบบนี้ไปจนครบ5ชิ้นนะคะ

0: เว้นให้มันพอดีค่ะไม่ต้องกว้างเกินไปค่ะแล้วก็ดึงให้ตึงๆเพื่อทำให้มันแน่นเย็บร่นถอยหลังไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราเย็บครบ5ชิ้นนะคะชิ้นที่5ที่เราเว้นช่องไว้ค่ะไม่ต้องเย็บหมดนะคะเพื่อเราจะกลับด้านค่ะ
1: เรียนดูวิธีการเมากันค่ะก่อนอื่นให้ทุกท่านร้อยได้เข้าเข็มและมัดปมให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นแทงเข็มจากข้างล่างขึ้นข้างบนค่ะและดึงได้ให้สุดให้ติดกับปมที่เราทำไว้และแทงเข็มลงค่ะระยะห่างตามที่เพื่อนๆต้องการ
2: นะคะยัดให้แน่น
1: แล้วดึงให้สุดค่ะจากนั้นเราก็แทงเข็มขึ้นค่ะระยะห่างให้เท่ากับรอบแรกนะคะและดึงให้สุดค่ะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเสร็จเลยค่ะ

จากขนเสร็จแล้วนะคะแน่นพอดีค่ะเราก็จะเย็บแบบสอยซ่อนได้ค่ะโดยที่เราจะพับทั้งสองข้างพับอีกนึงแล้วก็จะเอาเข็มค่ะซ่อนไปในทางที่ถนัดค่ะด้านในก็ได้ค่ะปักลงไปค่ะที่เราพับไว้เพื่อให้คงอยู่ข้างในมันจะทำให้ไม่เห็นเส้นได้ค่ะแล้วก็ปักลงไปข้างล่างเหมือนเดิมค่ะซ่อนตรงนี้

0: เดี๋ยวจะไปที่เจ็ด
1: พอเราถึงนิดนึงค่ะ

ราก็จะมาพอแบบได้ใจหมดแล้วค่ะเราก็จะมา

ายัดใยสังเคราะห์เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทําใบต่อค่ะโดยที่เราจะพับครึ่งนึงค่ะแล้วก็ใช้กรรไกรตัดนิดนึงนะคะไม่ให้มันเลยมากนิดเดียวพอเราตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้รูตรงกลางค่ะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้ลวดนะคะพับครึ่งนึงค่ะแล้วก็ใส่ไปในรูที่เราตัดเมื่อกี้นี้เลยค่ะนะคะเราก็จะใช้กาวยูฮูนะคะมาติดตรงใบนะคะบีบกาวไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวมันจะเยิ้มมันจะเลอะกับผ้าแล้วก็แปะติดให้มันแบบพอดีอะค่ะไม่ต้องเลย

อันนี้ก็คือมะเขือเทศที่เสร็จสมบูรณ์ค่ะ

0: สำหรับการทำมะเขือเทศในวันนี้ค่ะ
1: เป็นสูตรที่น่ารักมากๆเลยนะคะคุณหน่อยและง่ายๆสามารถทำตามได้ง่ายเลยนะคะ
0: ค่ะคุณฟ้าคะเรายังมีสื่ออื่นอีกนะคะที่ทำจากผ้าสักการะค่ะแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นอยากให้คุณฟ้าและเพื่อนๆรอติดตามชมใน EP ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ
1: How to ทำภาษากราดอย่างไรให้สร้างอาชีพดิฉันนางสาวพัชรพันธ์นุชชำหรือจะเรียกว่าฟ้าก็ได้นะคะ
0: ดิฉันนางสาวสุวรรณาเวียนเป๊ะค่ะหรือจะเรียกว่านิดหน่อยก็ได้นะคะ
1: ค่ะที่วางอยู่ตรงหน้าของเราเนี่ยคืออะไรเหรอคะคุณนิดหน่อย
0: ที่วางอยู่ตรงหน้าของเรานะคะก็คือสื่อที่ทำจากภาษากราดค่ะมีทั้งสตรอเบอรี่มะเขือเทศกวางแล้วก็ดอกไม้ค่
1: ะจากที่คุณนิดหน่อยพูดมาแสดงว่าวันนี้ฟ้าและเพื่อนๆจะได้ไปทำสื่อจากภาษาสักการะใช่ไหมคะคุณนิดหน่อย
0: ใช่ค่ะคุณฟ้าภาษาสักการะนะคะนอกจากมาทำสื่อแล้วนะคะยังสามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพให้เราอีกด้วยค่ะถ้าคุณฟ้าและเพื่อนๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันเลยค่ะนี่ค่ะคุณฟ้าถึงแหล่งเรียนรู้แรกของเรานะคะก็คือการนำภาษาสักการะมาทำเป็นผลไม้ซึ่งวันนี้เราเอามาฝากก็คือสตรอเบอรี่ค่ะคุณฟ้า
1: สตรอเบอรี่เหรอคะคุณนิดหน่อยฟ้าอยากจะลองทำดูเลยค่ะ
0: ได้เลยค่ะคุณฟ้าแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปทำนะคะคุณฟ้าและเพื่อนๆนะคะต้องไปดูอุปกรณ์การทำสตรอเบอรี่กันก่อนนะคะ
2: ค่ะก็จะทำผลของสตรอเบอรี่นะคะก็คือจะนำแบบวงกลมค่ะวางบนผ้าสักการะสีแดงนะคะแล้วเราก็จะตัดตามแบบเลยค่ะ

ะคะเมื่อตัดเสร็จแล้วนะคะก็จะได้แบบวงกลมนี้นะคะแล้วเราก็จะพับครึ่งค่ะแล้วเราก็จะตัดให้เป็นครึ่งวงกลมนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำลายสตรอเบอรี่ค่ะโดยเราจะใช้ลายสตรอเบอรี่นะคะเราจะใช้เป็นด้ายสีขาวค่ะเราจะปักในรูปแบบการเนานะคะก็คือปักขึ้นค่ะนี่ค่ะพอตัดเป็นครึ่งวงกลมก็จะได้รูปร่างแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะมาทำการเนาค่ะโดยใช้ด้ายสีขา

0: นะคะแต่ก่อนอื่นเราจะไปเรียนรู้วิธีการเมากันก่อนเลยค่ะ
1: มาเรียนรู้วิธีการเมากันค่ะก่อนอื่นให้ทุกท่านลอยได้เข้าเข็มและมัดผมให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นแทงเข็มจากข้างล่างขึ้นข้างบนค่ะและดึงได้ให้สุดให้ติดกับผมที่เราทำไว้และแทงเข็มลงค่ะระยะห่างตามที่เพื่อนๆต้องการเลยนะคะแล้วดึงให้สุดค่ะจากนั้นเราก็แทงเข็มขึ้นค่ะระยะห่างให้เท่ากับรอบแรกนะคะและดึงให้สุดค่ะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเสร็จเลยค่ะ

0: เนี่ยค่ะลายสตรอเบอรี่นะคะที่เราเนาเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะพับค่ะให้ด้านปมออกมาข้างนอกนะคะเราจะมาทำการด้นถอยหลังค่ะแต่ก่อนอื่นเราไปเรียนรู้วิธีการด้นถอยหลังกันก่อนเลยค่ะ
1: ต่อไปเรามาเรียนรู้วิธีการด้นถอยหลังนะคะก่อนอื่นให้ทุกท่านเราได้เข้าเข็มค่ะ

เข็มแทงด้านหลังของได้ห่างจากได้ประมาณ3นิ้วค่ะแทงจากข้างบนลงล่างค่ะส่วนด้านหน้าแทงจากข้างล่างขึ้นข้างบนค่ะหลัง3มิลข้างหน้าก็3มิลนะคะเพื่อที่ระยะห่างจะได้เท่ากันค่ะและดึงได้ให้สุดค่ะเมื่อเย็บด้านหน้าเสร็จแล้วให้ย้อนกลับมาด้านหลังค่ะใช้เข็มแทงเข้าไปที่เส้นได้ที่เราทำไว้รอบแรกเลยค่ะทำไปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนเสร็จเลยค่ะ

เมื่อเราด้วนถอยหลังเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพลิกกลับด้านค่ะเอาด้านลายออกมานะคะก็จะได้รูปร่างลักษณะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาเนานะคะ

็ดึงชิดแล้วนะคะแล้วก็จะมัดปมเลยค่ะเพื่อไม่ให้ใยสังเคราะห์หลุดออกมานะคะ

นำลวกกำมะหยี่นะคะมาทำเป็นก้านของสตรอเบอรี่ค่ะเราจะพับใบของสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็ตัดตรงกลางค่ะและเรานำลวดกำมะหยี่ที่จะทำเป็นก้านนะคะยัดลงไปค่ะจะออกมาในรูปลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปค่ะเราจะทากาวค่ะทากาวโดยการยึดติดใบกับผลของสตรอเบอรี่นะคะ

0: ของคุณนิดหน่อยค่ะจากที่ฟ้าได้ไปลองทำนะคะได้เรียนรู้วิธีการทำเนี่ยสตรอเบอรี่เนี่ยไม่ยากนะคะคุณนิดหน่อย
1: ใช่ค่ะคุณฟ้าแถมเป็นผลไม้ที่อยู่ใกล้ตัวเราอีกด้วยค่ะคุณฟ้า
0: ค่ะนอกจากสตรอเบอรี่ที่ทำมาจากผ้าสักหลาดแล้วนะคะยังมีสื่อหรือชิ้นงานแบบอื่นที่ทำมาจากผ้าสักหลาดอีกไหมคะคุณนิดหน่อย
1: มีแน่นอนค่ะแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมใน EP หน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ

0: สวัสดีค่ะพบกับพวกเราสองคนอีกเช่นเคยค่ะ
1: ในรายการ How to ทำภาพสักหลาดอย่างไรให้สร้างอาชีพค่ะที่ผ่านมานะคะคุยหน่อยเราก็ได้เรียนรู้ทั้งการทำสตอรี่ก็มาเขือที่กันไปแล้วว่าแต่ภาพสักหลาดเนี่ยมันทำได้แค่สองอย่างนี้หรือเปล่าคะคุณนิดหน่อย
0: ไม่เลยค่ะคุณฟ้าที่ผ่านมานะคะเราเรียนรู้สตรอเบอรี่แล้วก็มะเขือเทศค่ะแต่วันนี้นะคะนิดหน่อยจะไม่ได้พาคุณฟ้าและเพื่อนๆไปเย็บนะคะแต่วันนี้เราจะพาคุณฟ้าไปทำดอกไม้ค่ะซึ่งก็คือแทนดอกกุหลาบของเรานั่นเองค่ะคุณฟ้า
1: สวยมากๆเลยค่ะคุณหน่อยฟ้านี่อยากจะลองทำดอกกุหลาบเลยค่ะคุณหน่อย
0: ถ้าคุณฟ้าพร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้วิธีการทำกันเลยค่ะค่ะคุณฟ้าคะถึงแหล่งเรียนรู้ที่3แล้วนะคะนั่นก็คือการทำดอกไม้จากผ้าสักหลาดนั่นเองค่ะซึ่งดอกไม้ที่เรานำมานะคะคือดอกกุหลาบค่ะก่อนอื่นที่เราจะไปทำนะคะเราต้องมาดูอุปกรณ์กันก่อนค่ะ

0: คะต่อไปเราไปเริ่มทำดอกกุหลาบกันเลยค่ะ
1: ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นดอกกุหลาบนะคะแบบของเราก็จะมีแบบขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่ค่ะขนาดใหญ่เราจะใช้ทั้งหมด2ชิ้นนะคะเริ่มการทำดอกกุหลาบได้เลยค่ะเราจะใช้เศษผ้านะคะใช้กาวร้อนทาลงไปค่ะเพื่อดอกไม้จะได้เป็นตุ่มๆค่ะทากาวลงไปนะคะแล้วก็แปะบนยอดของกิ่งได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ไหมพรมค่ะดึงไปให้

เราก็จะได้แบบที่เราต้องการแล้วนะคะต่อไปค่ะเราจะใช้หยิบดอกกลีบเล็กมาค่ะเราจะพับครึ่งนะคะแล้วก็ตัดไปตรงกลางค่ะแต่ว่าไม่ต้องตัดหมดนะคะตัดประมาณ2นิ้วค่ะแล้วก็มาพลิกมาอีกฝั่งนึงนะคะเราก็ตัดเหมือนกันค่ะอย่าตัดขาดนะคะจะได้รูปร่างลักษณะแบบนี้ค่ะพับเหมือนเดิมค่ะตัดเฉียงค่ะตัดขึ้นมาหน่อยนึงค่ะตัดให้ครบมันจะได้ทั้งหมด6ช่องนะคะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะมาตัดมุมทุกมุมเลยค่ะเมื่อตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้เลยค่ะกลีบใหญ่เหมือนกันนะคะตัดครึ่งเหมือนกันค่ะ

กลีบใหญ่ของเราจะใช้ทั้งหมด4กลีบนะคะแบ่งครึ่งอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มาตัดตรงกลางค่ะไม่ให้มันขาดออกจากกันนะคะเราก็จะได้แบบนี้ค่ะตัดทั้งหมด2ส่วนเลยนะคะ

ค่ะถ้าตัดทั้งหมด2ชิ้นเลยนะคะเราก็จะได้แบบนี้ค่ะแล้วก็จะมาพับครึ่งค่ะตัดตรงกลางไหนนึงนะคะเพื่อที่ก้านจะได้ใส่เข้าไปได้ค่ะตัดเหมือนกันทั้ง2ชิ้นเลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็นำชิ้นเล็กมานะคะที่มีทั้งหมด6ช่องนะคะเสียบลงเข้าไปในไม้เลยค่ะเราก็จะทากาวค่ะทากาวเพื่อยึดติดดอกกับก้านร่วมกันนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็เลือกดอกใดดอกหนึ่งค่ะทาลงไปฝั่งขวาค่ะทาไปนิดนึงนะคะแล้วก็แปะทับตรงกลางค่ะเฉียงหน่อยนึงค่ะเพื่อที่เราจะได้ปิดเศษผ้าที่เราใส่ไว้ตั้งแต่แรกนะคะอีกฝั่งนึงเราทำค่ะตรงข้ามกันนะคะแต่ว่าเราจะเมื่อกี้เราติดฝั่งซ้ายฝั่งขวาใช่ไหมคะต่อไปเราจะติดฝั่งซ้ายค่ะก็จะได้รูปร่างลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้เราก็ทากาวค่ะทั้งสองฝั่งที่เรายังไม่ได้แปะนะคะแปะทับลงไปค่ะเพื่อให้ดอกกุหลาบดอกกลีบแรกนะคะมีความตูมนิดนึงค่ะต่อไปนะคะเราก็จะทาทั้งสองฝั่งค่ะกลีบอื่นๆทาแล้วเราก็ประกบลงไปเลยค่ะทำเหมือนกันให้ครบทุกกลีบเลยนะคะ

ี่ยค่ะเราก็จะได้ช่องแรกแล้วนะคะต่อไปเราก็นำกลีบใหญ่ค่ะยัดลงไปเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ทากาวค่ะบนก้นของกลีบแรกนะคะเพื่อยึดติดกลีบที่1กับกลีบที่2ค่ะรอกาวแห้งแป๊บนึงนะคะแล้วก็จะมาขยี้ผ้าค่ะเพื่อให้ผ้ามีความบานมากขึ้นนะคะจากแรกนะคะเราทากาวค่ะฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะแล้วเราก็แปะลงไปค่ะกลีบที่2นะคะเราทา2ฝั่งเลยค่ะแล้วก็แปะลงไปค่ะกลีบที่3เราก็ทำ2ฝั่งเลยนะคะแปะลงไปค่ะกลีบที่4เราก็ทาทั้ง2ฝั่งเลยนะคะแล้วก็แปะลงไปค่ะกลีบแรกที่เราทาไปฝั่งเดียวนะคะเราก็มาแปะอีกฝั่งนึงค่ะเพื่อให้กลีบดอกมีความค่อยกันค่ะเราก็จะเสร็จกลีบที่2แล้วนะคะกลีบที่3เราก็ทำเหมือนกันค่ะ

0: ำดอกกุหลาบนี้ไม่ยากเลยนะคะคุณลิศหน่อย
1: ค่ะไม่ยากเลยค่ะคุณฟ้าแถมยังเป็นประโยชน์ด้วยนะคะใช้ตกแต่งห้องหรือมอบในโอกาสพิเศษต่างๆพร้อมกับสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้เราอีกด้วยค่ะ
0: โหดีมากเลยค่ะไม่คิดเลยนะคะว่าภาคสักหลาดจะสามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้อีกด้วยนะคะ
1: ค่ะคุณฟ้ายังมีสื่ออื่นที่ทำจากภาคสักหลาดอีกนะคะจะเป็นอะไรนั้นอยากให้คุณฟ้าและเพื่อนๆรอติดตามใน EP ต่อไปด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ

สิ่งที่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาก็คือ1คือกรงค่ะกรงที่เหมาะสมในการเลี้ยงก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีพื้นที่ไม่แข็งและไม่เป็นซี่ลวดนะคะมีปัญหาที่จะเกิดฝ่าเท้าเสพตามมาได้บางทีเขาก็จะใช้ในกลุ่มของพื้นหญ้าเทียมหรือแผ่นพลาสติกนะคะเพื่อที่จะมาใช้ในการปูรองกรงอุปกรณ์ถัดไปที่ควรจะต้องเตรียมไว้ให้เขานะคะก็คือในส่วนของขวดน้ำขวดน้ำที่เราแนะนำให้ใช้จะเป็นลักษณะของขวดน้ำแขวนนะคะแล้วก็มีลูกกลิ้งที่บริเวณปลายเราก็ควรที่จะเลือกปลายของตัวลูกกลิ้งให้เหมาะสมกับขนาดปากของสัตว์เลี้ยงของเราไม่เช่นนั้นถ้าเกิดเราเลือกลูกกลิ้งที่มีขนาดใหญ่อาจจะทำให้น้ำมันออกมาเร็วเกิดปัญหาของการสำลักน้ำเกิดขึ้นมาได้เราควรจะต้องเตรียมน้ำสะอาดใส่เอาไว้ในขวดแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เขาในกรงตลอดเวลาค่ะการทำความสะอาดกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงทุกวันเนื่องจากหนูชนิดนี้เป็นหนูที่มีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะมีการขับถ่ายในปริมาณที่มากหากเราละเลยการทำความสะอาดกรงอาจจะทำให้เกิดปัญหาของกลิ่นที่จะทำให้ทางเดินหายใจของเขามีปัญหาตามมาได้ในส่วนของการทำความสะอาดของเขาเองเราอาจจะใช้วิธีของการอาบน้ำแล้วแต่ความสะอาดของสัตว์แต่ละตัวประมาณสัก2อาทิตย์ครั้งนึงนะคะหรือทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะอาดของเขาเองค่ะสิ่งอื่นที่เราจะต้องดูแลเรื่องของความสะอาดนะคะก็ได้แก่ความสะอาดรอบๆบริเวณหน้าของเขาโดยดูจากบริเวณรอบตารอบหูนะคะถ้าเกิดมีลักษณะของคราบน้ำตานะคะเราก็ควรที่จะเช็ดทำความสะอาดอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำหมาดๆหรือใช้สำลีชุบน้ำเกลือแล้วเช็ดที่บริเวณรอบๆตาส่วนในช่องหูในช่องหูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราพบว่ามันมีความผิดปกติเช่นมีลักษณะของขี้หูต่างๆเราสามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดหูได้เช่นกันน้ำยาทำความสะอาดหูของตัวสัตว์ฟันแท้เองก็ได้น้ำยาทำความสะอาดหูของแมวก็ได้เราแนะนำให้เลือกที่ไม่มีการผสมของแอลกอฮอล์และไม่มีกลิ่นนะคะเพื่อที่จะลดการแพ้หรือถ้าหาไม่ได้จริงๆอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำอุ่นหมาดๆแล้วก็เช็ดทำความสะอาดที่บริเวณรอบๆหูและด้านในหูส่วนการใช้คอตตอนบัดหรือไม้พันสำลีแล้วแยงลงไปในหูนะคะในผู้ที่ไม่เคยทำเวลาที่เขาดิ้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับตัวเขาเองได้หากเราพบว่าสัตว์เลี้ยงของเรามีขี้หูหรือเป็นลักษณะของความผิดปกติที่ค่อนข้างเยอะมากเราแนะนำให้พามาพบสัตวแพทย์จะดีกว่าเพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีการทำความสะอาดที่เหมาะสมและปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงของเราค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศ

0: จัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อน

ได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่

ไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: บัติทางธรรมชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเฮ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
2: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างเหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันก็เลยจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรค

0: ไขร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอ
2: นั่นสิแล้วประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
2: พายุอะไรเนี่ย
3: โอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
3: ว้
1: า
3: ว
1: แล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
3: โอ้โห
0: นี่คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากเป็นระดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
3: โอ้โห
2: เอ๊ะโหน้ำมันทาน้ำแข็งนี
0: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
3: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มรู้สึกสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
3: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
3: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
1: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
2: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
3: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ใช้กระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะ โอ้ย
2: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
0: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นล้มแล้วว
2: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลยแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วย2มือของพวกเราทุกคน
1: แล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
0: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การที่จะเลี้ยงปลาให้มีสุขภาพดีได้นั้นน้ำก็เป็นปัจจัยหนึ่งอะค่ะที่มีผลต่อสุขภาพปลาเราลองมาเดากันดูไหมคะว่าถ้วยเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามถ้วยไหนจะเป็นน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาเริ่มต้นจากการเทน้ำก่อนนะคะใส่ลงไปในถ้วยแบ่งโดยที่วันนี้ที่เราจะดูก็คือค่าหลักๆก็คือเป็นเรื่องของคลอรีนที่อยู่ในน้ำซึ่งคลอรีนมีความเป็นพิษสำหรับตัวปลานะคะอันนี้ก็คือเป็นชุดปฏิบัติการที่ใช้ในการตรวจสอบ1หยดแล้วก็เขย่านะคะอันนี้เป็นแถบสีนะคะสำหรับการเทียบปริมาณความเข้มข้นของคลอรีนจากอันนี้ก่อนนะคะสีเข้มที่สุดก็จะเป็นมีความเป็นคลอรีนที่ค่อนข้างสูงถ้าจากในน้ำถ้วยเบอร์3เนี่ยค่ะที่เราเห็นประมาณ6ใช่ไหมคะในขณะที่น้ำที่เป็นถ้วยเบอร์2เนี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณ2ส่วนน้ำของถ้วยเบอร์1ที่เราดูกันก็ประมาณ0ที่ใสๆแบบนี้เนี่ยค่ะแสดงว่ามันไม่มีคลอรีนที่อยู่ในน้ำเลยน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาก็คือน้ำของถ้วยเบอร์หนึ่งนะคะขอเฉลยเลยแล้วกันนะคะว่าน้ำเนี่ยค่ะมาจากแหล่งไหนบ้างอันนี้เป็นน้ำกรองของตู้กรองน้ำอะค่ะในขณะที่อันนี้เนี่ยค่ะถ้วยเบอร์สองก็จะเป็นน้ำประปาซึ่งความเข้มข้นของคลอรีนก็จะมีการแปรเปลี่ยนไปตามแต่ละพื้นที่ของประเทศอะค่ะถ้วยเบอร์สามเนี่ยเป็นน้ำที่เราเติมคลอรีนเข้าไปเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะทำให้เราเห็นความแตกต่างของสีคลอรีนได้มากขึ้นทีนี้เราจะพูดถึงสารเคมีค่ะตัวหนึ่งซึ่งมีขายกันอยู่ตามท้องตลาดอยู่แล้วก็คือยาฆ่าคลอรีนเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเราหยดสารเคมีตัวนี้ลงไปในน้ำที่มันมีคลอรีนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเขย่าเล็กน้อยสีที่เราตรวจเจอก็จะหายไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำก็จะใสแล้วก็ไม่มีคลอรีนเกิดขึ้นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราใช้ยาฆ่าคลอรีนในปริมาณความเข้มข้นที่สูงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะเห็นเป็นตะกอนเกิดขึ้นนะคะดังนั้นการใช้สารเคมีมันมีทั้งคุณและโทษนะคะถ้าเราไม่รู้ความเข้มข้นจริงๆแล้วเราใช้ในปริมาณที่สูงจนเกินไปมันก็จะทำให้เกิดการตกค้างที่อยู่ในตู้ปลาได้นะคะสารเคมีอีกตัวนึงที่จะต้องพูดถึงกันก็คือเรื่องของยาน้ำใสจะนิยมใช้กันมากลักษณะสีที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันจะเป็นสีแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่ามันมีสีฟ้าค่อนข้างจะเป็นสีเข้มที่ข้างฉลากขวดเขาก็จะบอกว่าเติมเท่าไหร่เวลาที่เราหยดลงไปในตู้ในทางความเป็นจริงอะค่ะคุณประโยชน์ของยาตัวนี้ก็คือว่าช่วยทำให้น้ำมันใสขึ้นมาดูมีสีสันที่สวยงดงามก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะมันอาจจะเป็นสารเคมีที่ทำให้เกิดความเป็นพิษหรือมลภาวะที่เกิดขึ้นสำหรับปลาได้นะคะในกรณีที่บ้านเราไม่ได้มีตัวเทสคลอรีนนี้ไม่สามารถที่จะรู้ความเข้มข้นของคลอรีนได้สิ่งที่จะทำได้เลยสำหรับการเลี้ยงปลาสวยงามก็คือแค่ลองน้ำใส่ตู้ปลาค่ะแบบนี้ถ้าเกิดเราจะทำให้คลอรีนหมดไปเร็วๆสิ่งที่ทำได้ก็คือเรื่องของการเติมหัวทรายหรือว่าออกซิเจนลงไปในน้ำอะค่ะถ้าลองน้ำทิ้งไว้ค้างคืนนะคะแล้วก็เติมออกซิเจนลงไปในน้ำแบบนี้อะค่ะมันจะทำให้เกิดการออกซิไดซ์ของคลอรีนที่จะทำให้เกิดการระเหยออกไปได้อะค่ะวันรุ่งขึ้นก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาได้แล้วอะค่ะในตู้เลี้ยงปลาขนาดนี้แต่ถ้าเกิดเราไม่มั่นใจในเรื่องของการคงค้างอยู่ของคลอรีนที่อยู่ในน้ำอะค่ะลองทิ้งไว้2คืนรับประกันเลยค่ะว่าจะไม่มีคลอรีนอยู่ในน้ำเลยแล้วก็เป็นน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาไม่จำเป็นต้องเติมสารเคมีพวกนี้ลงไปในน้ำบ้านของปลาก็คือน้ำการที่น้ำมีคุณภาพดีเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาก็จะทำให้ปลามีสุขภาพดีตามไปด้วยนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะ

0: แหมแกทำอะไรอ่ะ
1: อ๋อทำสูตรสบู่ง่ายๆฉันนะอยากได้รูปดอกไม้สีใสๆเราไปทำกันดูไหม
0: ไปสิไป

มีสเปรย์ฟ็อกซี่ก็สามารถฉีดไล่ฟองอากาศเพื่อทำให้ก้อนสบู่มีรูปร่างที่เนียนสวยหรือตกแต่งสบู่ให้สวยงามด้วยดอกไม้ใบไม้

0: สงสัยไหมคะว่าทำไมต้องรอให้เนื้อสบู่อุ่นก่อนจึงหยอดสีผสมและน้ำหอม
1: ผลที่เราไม่ใส่สีผสมและน้ำหอมลงไประหว่างการทำละลายบนกระทะที่ร้อนจัดก็เพื่อคงสีและกลิ่นน้ำหอมที่เราต้องการเอาไว้มิฉะนั้นสีอาจจะเพี้ยนหรือกลิ่นน้ำหอมอาจจะระเหยไปหมดด้วยความร้อนนั่นเองส่วนสูตรที่ใช้จะใช้สารตั้งต้นอะไรปริมาณเท่าไหร่เราสามารถทำทดลองไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้สูตรที่ชอบค่ะในกระบู่ถ้าใช้สารตั้งต้นที่ต่างกันเช่นไขมันจากพืชได้แก่น้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกน้ำมันปาล์มและไขมันที่ได้จากสัตว์ได้แก่ไขมันโคกระบือสบู่ที่ได้จะต่างกันหรือไม่และต่างกันอย่างไร
0: คุณภาพของน้ำมันที่ได้จากพืชและสัตว์จะมีผลต่อคุณภาพของสบู่เกล็ดสบู่ที่ได้จากน้ำมันพืชจะให้ลักษณะขาวเนียนเกล็ดสบู่ที่ได้จากน้ำมันจากพืชจะมีกลิ่นหอมน้อยกว่าน้ำมันจากสัตว์อีกทั้งน้ำมันจากพืชยังเป็นวัตถุดิบที่หาง่ายและราคาถูกด้วยการทำสบู่อย่างง่ายในครัวเรือนนิยมผลิตสบู่ก้อนขุ่นสบู่ก้อนใสและสบู่เหลวซึ่งจะใช้สารตั้งต้นที่แตกต่างกันสบู่ก้อนขุ่นใช้สารตั้งต้นคือเกล็ดสบู่ที่เกิดจากการใช้ด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์สบู่ก้อนใสใช้สารตั้งต้นคือกลีเซอรีนก้อนสบู่เหลวใช้สารตั้งต้นคือเกล็ดสบู่ที่เกิดจากการใช้ด่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
1: แชมพูและผงซักฟอกที่เราใช้กันทั่วไปมีสารที่ก่อให้เกิดฟองชื่อว่าโซเดียมบอริกซัลเฟตหรือ SLS เวลาที่เราอาบน้ำและมีฟองมากๆเราจะรู้สึกฟินใช่ไหมคะแต่สาร SLS เนี่ยหากมีมากเกินไปจะเกิดผลเสียต่อผิวของเราได้ค่ะเช่นเกิดการระคายเคืองแสบตาและถ้าสะสมมากเกินไปจะเกิดมะเร็งผิวหนังได้นะคะ

สงสัยไหมว่าเพราะอะไรน้ำจึงกระจายออกเป็นวงซ้อนๆกันแล้วไปเรียนรู้เรื่องน่าสนใจวิธีการสเก็ตภาพคนร้ายทำได้อย่างไรสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์ศิริลักษณ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลัง2การทดลองของเราวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเสียงครับคราวนี้เรามีอุปกรณ์ชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงเนี่ยจะมาแสดงให้น้องๆได้ดูนะครับนั่นก็คือซ่อมเสียงนี่เองนะครับคราวนี้ซ่อมเสียงของเรานี่นะครับเราสามารถที่จะทำให้มันสั่นสะเทือนได้โดยเคาะกับสิ่งต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าผมเคาะกับแหล่งวัตถุนี้นะครับนุ่มๆอย่างนี้นะครับเสียงมันก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าผมเคาะกับโต๊ะนะครับด้วยความแรงคล้ายๆกันนะครับเสียงมันก็จะสั่นสะเทือนอีกแบบหนึ่งนะครับ

0: เสียงที่ได้ยินนะครับก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับเท่านี้เนี่ยเวลาเราเคาะซ่อมเสียงเนี่ยถ้าผมจับดูจะเห็นว่าซ่อมเสียงเนี่ยค่อนข้างสั่นแต่เมื่อมองด้วยตาเปล่าเนี่ยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับคราวนี้เราจะมีวิธีสาธิตให้ดูนะครับว่าจริงๆแล้วซ่อมเสียงเนี่ยสั่นด้วยความเร็วมากเลยทีเดียวนะครับวิธีการก็คือว่าผมนี่นะครับเอามาใส่ในแก้วนี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าซ่อมเสียงนี้นะครับสั่นมากขนาดไหนนะครับดูให้ดีๆนะครับเราก็จะเห็นน้ำกระเพื่อมนะครับจะเห็นคลื่นเห็นไหมครับถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยจะเกิดเห็นคลื่นที่เกิดจากการสั่นของซ่อมเสียงทั้งสองนี่นะครับคราวนี้เราเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเสียงแล้วแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าวันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ซ่อมเสียงนี่นะครับสร้างงานที่เกี่ยวกับศิลปะได้อย่างไรผมก็มีแก้วอยู่4ใบนี่นะครับแล้วก็ได้เติมสีอาหารเนี่ยลงไปในตะแก้วนะครับเรามีสีน้ําเงินสีแดงสีเขียวแล้วก็สีเหลืองคราวนี้เนี่ยวิธีการก็คือว่าผมได้ตัดกระดาษนะครับเป็นรูปวงกลมความกว้างให้สามารถที่จะวางลงบนแก้วนี้ได้แล้วไม่หล่นลงไปนะครับตรงกลางเนี่ยผมก็ได้เจาะรูประมาณสักนิ้วหนึ่งคราวนี้เนี่ยผมก็จะเคาะซ่อมเสียงนี้นะครับนะครับน้ำมันก็จะเด่นขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะทำให้เกิดเป็นรอยจุดต่างๆนี้นะครับบนกระดาษนี้นะครับเห็นไหมครับคราวนี้นี่เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็นสีแดงดูนะครับพร้อมยังครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะได้ภาพศิลปะที่เกิดจากซ่อมเสียงนี้นะครับได้อย่างไรเด้อเห็นไหมครับสรุปว่าเสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุนะครับและเราสามารถทำให้วัตถุสั่นด้วยวิธีการดีดสีตีและเป่าเมื่อแหล่งกำเนิดเสียงเกิดการสั่นจะทำให้โมเลกุลของอากาศสั่นตามไปด้วยเสียงต้องการตัวกลางในการเคลื่อนที่เสมออาจเป็นอากาศน้ำเหล็กหรือวัตถุต่างๆก็ได้นะครับเสียงจะเคลื่อนที่ได้เร็วที่สุดในของแข็งรองลงมาก็คือน้ำส่วนช้าที่สุดก็คืออากาศและไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ในสุญญากาศครับผมคิดว่าการทดลองสนุกๆในวันนี้นะครับทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ได้เห็นภาพชัดเจนมากเลยนะครับและน้องๆก็คงเห็นด้วยกับผมนะครับว่าวิทยาศาสตร์นี่นะครับเป็นเรื่องไม่ยากแล้วก็เป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากเลยครับการสเก็ตช์ภาพคนร้ายที่ตำรวจใช้ในการหาตัวผู้กระทำผิดนะครับมีวิธีการทำงานอย่างไรเรื่องน่ารู้วันนี้มีคำตอบครับ
1: การสเก็ตช์ภาพคนร้ายในปัจจุบันใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่พัฒนามาโดยเฉพาะเริ่มต้นจากการสร้างกรอบใบหน้าหรือโครงสร้างทรงผมและใบหูหลังจากนั้นจึงเพิ่มส่วนประกอบอื่นๆทีละส่วนตั้งแต่ตาคิ้วจมูกและปากการเซตโปรแกรมส่วนสำคัญคือเจ้าหน้าที่จะต้องแยกชิ้นส่วนของใบหน้าในมาตราส่วนเดียวกันหลังจากทำการปรับเปลี่ยนจนได้ภาพที่สมบูรณ์ที่ได้รับการยืนยันจากผู้เสียหายหรือพยานก็จะนำภาพนั้นไปสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดต่อไปครับ
2: ของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนคู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ด

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็เป็นวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะมาพบกับครูไออีกเช่นเคยค่ะคุณครูชนาทิพย์แดงฉ่ำค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะก็คือช็อกโกแลตแปลงร่างนะคะซึ่งชั่วโมงนี้ก็เป็นชั่วโมงที่2ค่ะนักเรียนก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนจากกิจกรรมเมื่อชั่วโมงที่แล้วที่นักเรียนได้เลือกอาหารว่างที่มีส่วนผสมของช็อกโกแลตกันไปใช่ไหมคะนักเรียนจำได้ไหมคะว่านักเรียนเลือกทำอาหารว่างอะไรกันคะจำได้ไหมเอ่ยอะไรนะคะอะไรนะไม่ได้ยินเลยนักเรียนต้นทางนะคะก็ได้เลือกการทำผลไม้เคลือบช็อกโกแลตใช่ไหมคะและนักเรียนปลายทางล่ะคะเลือกอะไรคะนักเรียนอาจจะเลือกแตกต่างกับนักเรียนต้นทางก็ได้นะคะไม่เป็นไรค่ะนักเรียนก็ตอบในสิ่งที่นักเรียนเลือกได้เลยค่ะนักเรียนคะแล้วนักเรียนใช้วิธีการใดในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของช็อกโกแลตคะใช้วิธีการใดกลุ่ม3เพื่อนจะตอบค่ะ
2: ร้อนขึ้นกับเย็นลงครับ
1: เพื่อนใช้วิธีการทำให้
2: ร้อนขึ้นกับเย็นลงครับ
1: ร้อนขึ้นกับเย็นลงเพื่อนๆต้นทางเห็นด้วยไหมคะกลุ่มอื่นเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนแล้วเพื่อนๆปลายทางล่ะคะใช้วิธีการใดคะเหมือนกับเพื่อนต้นทางไหมคะเอาละค่ะคำตอบนะคะที่เพื่อนได้ใช้วิธีการนะคะเพื่อนก็ได้นำไปทำให้ร้อนขึ้นและทำให้เย็นลงค่ะช็อกโกแลตนะคะก็เปลี่ยนรูปร่างนะคะจากเป็นก้อนนะคะพอทำให้ร้อนขึ้นก็กลายเป็นหลอมเหลวนะคะจากนั้นนะคะพอทำให้เย็นลงจากช็อกโกแลตที่เหลวนะคะก็แข็งนั่นเองค่ะแข็งขึ้นนั่นเองค่ะนักเรียนคะก่อนที่จะไปทำกิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูก็มีคำถามชวนคิดนะคะมาให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามหน่อยค่ะนักเรียนคะการทำผลไม้เคลือบช็อกโกแลตนะคะ

0: มีวิธีการทำอย่างไรบ้างคะนักเรียนสามารถตอบตามความเข้าใจของนักเรียนได้เลยนะคะเมื่อนักเรียนตอบแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปวิธีการทำอีกหนึ่งครั้งนะคะแต่ตอนนี้นะคะคุณครูอยากให้นักเรียนลองตอบตามความเข้าใจของนักเรียนก่อนเลยค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะช่วยตอบด้วยนะคะมีใครตอบได้ไหมคะทำยังไงอ่ะกลุ่มสองค่ะ
1: ทำให้ช็อกโกแลตร้อนขึ้นและเอาผลไม้ไปเคลือบช็อกโกแลตและทำให้มันเย็นลงครับ
0: เพื่อนบอกว่านำช็อกโกแลตใช่ไหมคะไปทำให้ร้อนขึ้นจากช็อกโกแลตที่เป็นก้อนก็เหลวใช่ไหมคะแล้วก็จากนั้นนำผลไม้ไปเคลือบก็คือไปจุ่มลงในช็อกโกแลตที่เหลวใช่ไหมคะจากนั้นทำให้ช็อกโกแลตที่เคลือบอยู่กับผลไม้เป็นยังไงคะเย็นลงแล้วนักเรียนคนอื่นมีวิธีการทำแบบอื่นไหมคะกลุ่ม1มีไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนกลุ่ม2ไหมคะเห็นด้วยกลุ่ม3เห็นด้วยกลุ่ม4ล่ะคะแล้วกลุ่ม5ล่ะคะเห็นด้วยนักเรียนปลายทางวิธีการทำผลไม้เคลือบช็อกโกแลตเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะถ้าเห็นด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนยังคงอยู่ในกิจกรรมช็อกโกแลตแปลงร่างนะคะซึ่งจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะคะก็คือนักเรียนนะคะจะต้องยอมรับความเห็นที่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือค่ะซึ่งในวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องนำข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำผลไม้เคลือบช็อกโกแลตนะคะมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็สรุปออกมานะคะเป็นวิธีการทำนะคะของทั้งห้องนะคะว่านักเรียนเนี่ยมีวิธีการทำผลไม้เคลือบช็อกโกแลตอย่างไรนะคะจากนั้นนักเรียนจะต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนด้วยนะคะเพื่อกำหนดข้อควรระวังนะคะและการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวิธีทำในวันนี้นะคะซึ่งวิธีทำในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้ทำ2ข้อค่ะข้อแรกนะคะนักเรียนจะได้ทำข้อที่3ค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านวิธีทำในข้อที่3กันก่อนนะคะว่านักเรียนเนี่ยต้องทำวิธีทำอะไรค่ะต้องทำอย่างไรบ้างอ่านพร้อมกันช่วยอ่านพร้อมกันได้ไหมคะนักเรียนซึ่งวิธีการทำในข้อที่3นะคะนักเรียนจะต้องร่วมกันสรุปวิธีการทำอาหารว่างที่นักเรียนได้เลือกซึ่งในห้องนี้นะคะก็เลือกการทำอะไรเอ่ยผลไม้เคลือบช็อกโกแลตใช่ไหมคะนักเรียนจะต้องร่วมกันสรุปวิธีการทำผลไม้เคลือบช็อกโกแลตนั่นเองแล้วก็บันทึกผลค่ะส่วนข้อที่4นะคะนักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างไปอ่านกันต่อเลยค่ะข้อที่4ให้ทำอะไรคะ

0: สำหรับข้อที่4นะคะเมื่อนักเรียนสรุปวิธีการทำอาหารว่างเรียบร้อยแล้วนะคะในข้อที่4นักเรียนจะต้องช่วยกันอภิปรายข้อควรระวังและสร้างข้อตกลงนะคะในการใช้อุปกรณ์ที่สัมผัสกับความร้อนนะคะว่าการจับของร้อนเนี่ยต้องจับอย่างไรให้ปลอดภัยนะคะแล้วก็การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้อย่างไรให้ปลอดภัยด้วยนะคะแล้วนักเรียนนะคะได้นั่งเป็นกลุ่มใช่ไหมคะการที่นักเรียนนั่งเป็นกลุ่มนักเรียนจะต้องมีการทำงานเป็นทีมนะคะเราจะไม่ได้ทำทุกอย่างเพียงคนเดียวนะคะเราก็อาจจะแบ่งหน้าที่กันนะคะร่วมกันทำงานเป็นทีมนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนก่อนที่จะไปทำกิจกรรมในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจหลังจากที่นักเรียนได้อ่านวิธีทำทั้ง2ข้อกันไปนะคะว่านักเรียนลำดับขั้นตอนวิธีทำถูกต้องหรือไม่นะคะนักเรียนคะนักเรียนต้องทำอะไรเป็นอันดับแรกคะจำได้ไหมคะต้องทำอะไรเอ่ยอันดับแรกเราต้องทำข้ออะไรก่อนคะ
1: ข้อ
0: 3ข้อ3ไม่ทำอะไรจำได้ไหมคะจำได้ใครจะตอบขอตัวแทนกลุ่ม3ค่ะ
2: ร่วมกันสรุปและร่วมกันสรุปวิธีการทำอาหารว่างครับ
0: เห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะปรบมือให้เพื่อนเก่งมากๆเลยค่ะสำหรับสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำเป็นอันดับแรกนะคะคือนักเรียนจะต้องร่วมกันสรุปวิธีการทำอาหารว่างที่เราเลือกก็คือวิธีการทำผลไม้เคลือบช็อกโกแลตนะคะและ

0: บันทึกผลด้วยนะคะต่อมานะคะเมื่อนักเรียนสรุปแล้วนะคะก่อนที่จะทำผลไม้เคลือบช็อกโกแลตตามวิธีการที่นักเรียนได้สรุปไปนะคะนักเรียนจะต้องทำอะไรคะทำอะไรก่อนคะอะไรใครจะตอบเอ่ยอ่ะโอเคกลุ่มหนึ่ง
1: สร้างข้อตกลงแล้วระวัง
0: สร้างข้อตกลงอะไรคะ
1: ข้อตกลงในการใช้ความร้อนค่ะ
0: ข้อตกลงในการจับของร้อนในการใช้ความร้อนให้ทำไมคะ
1: ให้ปลอดภัยค่ะ
0: ให้ปลอดภัยเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเพื่อนๆเห็นด้วยกับเพื่อนใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะถ้าเห็นด้วยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะก่อนที่นักเรียนจะทำผลไม้เคลือบช็อกโกแลตนะคะตามวิธีที่นักเรียนได้สรุปมานักเรียนจะต้องร่วมกันอภิปรายข้อควรระวังและสร้างข้อตกลงในการใช้วัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัยนั่นเองค่ะไม่ว่าจะจับของร้อนนะคะจะต้องมีวิธีการทำอย่างไรให้การจับของร้อนเนี่ยปลอดภัยและใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างไรให้ปลอดภัยนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนนักเรียนจะต้องทำอะไรต่อคะเมื่อเราสร้างข้อตกลงแล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรคะกลุ่ม3ค่ะ
2: ทำกิจกรรมตามข้อตกลงตามวิธีที่ได้สรุปไว้และนำเสนอพร้อมรับข้อเสนออ
0: ่ะในวันนี้เราทำข้อที่3กับข้อที่4ใช่ไหมคะซึ่งที่เชฟอ่านเป็นข้อที
3: ่
0: เป็นข้อที่5วันนี้เรายังไม่ได้ทำนะคะก่อนที่นักเรียนจะทำในวันนี้นะคะก็คือเมื่อนักเรียนสร้างข้อตกลงแล้วใช่ไหมแล้วก็สร้างข้อตกลงในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วเรายังจะต้องทำอะไรคะในสมาชิกเราในกลุ่มเรามีสมาชิกกี่คนมี6คนใช่ไหมคะนักเรียนจะต้องทำอะไรคะอะไรนะมีคนตอบมาใครจะตอบโอเคกลุ่มหนึ่งค่ะเราจะต้องทำยังไงเอ่ย
1: แบ่งหน้าที่ค่ะ
0: เราจะต้องมีการแบ่งหน้าที่เพื่อให้ทำไมคะเพื่อให้ทำงานได
1: ้เป็นทีมค่ะ
0: เป็นทีมปรบมือให้น้ำหนาวด้วยค่ะเมื่อนักเรียนนะคะร่วมกันอภิปรายผลเกี่ยวกับข้อควรระวังและสร้างข้อตกลงในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำต่อไปนักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องมีวิธีการวางแผนการทำงานและแบ่งหน้าที่ให้สมาชิกภายในกลุ่มในการทำผลไม้เคลือบช็อกโกแลตนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของบันทึกผลนะคะซึ่งนักเรียนจะต้องบันทึกผลนะคะในใบงานเรื่องช็อกโกแลตแปลงร่างหน้าที่16หน้านี้ค่ะนักเรียนลองเปิดไปดูนะคะหน้าที่16หน้าตาเป็นแบบนี้ไหมคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเปิดไปที่หน้าที่26เลยค่ะนักเรียนต้นทางเจอหรือยังเอ่ยนักเรียนต้นทางเปิดไปหน้าที่26หรือยังคะนักเรียนปลายทางเปิดไปที่หน้า26หรือยังคะเอาละค่ะนักเรียนเปิดไปที่หน้า26แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในหน้า26นักเรียนจะต้องบันทึกผลอย่างไรซึ่งในหน้า26นะคะก็จะเป็นการบันทึกผลการสรุปวิธีการทำอาหารว่างที่มีส่วนผสมของช็อกโกแลตค่ะซึ่งนักเรียนนะคะก็ได้เลือกการทำผลไม้เคลือบช็อกโกแลตใช่ไหมคะซึ่งในกรอบแรกนะคะก็จะเป็นขั้นตอนแรกนะคะนักเรียนก็เขียนขั้นตอนที่1ว่านักเรียนจะต้องทำอะไรนะคะต่อมาลูกศรต่อมาโยงไปสู่ในขั้นตอนที่2ในกรอบที่2นะคะในกรอบที่2นะคะกรอบนี้ในกรอบที่2นะคะนักเรียนจะต้องทำอะไรเป็นขั้นตอนที่2ต่อมาลูกศรโยงไปนะคะในกรอบที่3นักเรียนก็จะเขียนขั้นตอนที่3ลงมานะคะว่านักเรียนจะขั้นตอนที่3นักเรียนจะต้องทำอะไรซึ่งบรรทัดล่างกรอบด้านล่างต่อมาก็จะเป็นข้อที่4ก็คือขั้นตอนที่4นะคะว่านักเรียนจะต้องทำอะไรในขั้นตอนที่4ลูกศรก็โยงมาในกรอบที่ด้านล่างกรอบที่5นักเรียนก็จะเขียนขั้นตอนที่5นะคะว่านักเรียนจะต้องทำอะไรในขั้นตอนที่5และ โยงมาสู่ในกรอบสุดท้ายก็คือขั้นตอนที่6นักเรียนจะต้องทำอะไรอยู่ในขั้นตอนที่6นักเรียนก็สรุปวิธีการทำผลไม้เคลือบช็อกโกแลตนะคะมา6ขั้นตอนว่า6ขั้นตอนนั้นที่นักเรียนสรุปมีอะไรบ้างเขียนลงไปในกรอบนะคะนักเรียนต้นทางพอเข้าใจไหมคะพอเข้าใจไหมเอ่ยอ่ะนักเรียนปลายทางพอเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยนะคะก่อนที่ไปทำกิจกรรมในวันนี้นะคะเรามาดูบทบาทคุณครูแล้วก็บทบาทนักเรียนปลายทางกันก่อนว่าในวันนี้คุณครูจะต้องทำอะไรนักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างนะคะบทบาทของคุณครูนะคะก็มีดังนี้ค่ะข้อที่1แจกใบงานให้กับนักเรียนค่ะข้อที่2สังเกตช่วยเหลือและให้คำแนะนำนักเรียนขณะทำกิจกรรมข้อที่3นะคะร่วมอภิปรายผลการทำกิจกรรมกับนักเรียนค่ะสำหรับบทบาทของนักเรียนนะคะก็มีดังนี้ข้อแรกนะคะนักเรียนร่วมกันสรุปวิธีการทำอาหารว่างบันทึกผลค่ะข้อที่2นะคะร่วมกันอภิปรายข้อควรระวังและสร้างข้อตกลงในการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่สัมผัสกับความร้อนการจับของร้อนและการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัยและการทำงานเป็นทีมค่ะเอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะเราก็ได้รู้บทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางกันแล้วนะคะเดี๋ยวนะคะเรามาทำกิจกรรมกันนะคะโดยเราจะทำกิจกรรมไปทีละข้อเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาทำกิจกรรมในข้อที่3ก่อนนะคะหลังจากที่นักเรียนทำกิจกรรมในข้อที่3แล้วเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลกันนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันต่อในข้อที่4ต่อไปค่ะนักเรียนพร้อมทำกิจกรรมในข้อที่3มั้ยคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมในข้อที่3กันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มก็ได้สรุปวิธีการทำผลไม้เคลือบช็อกโกแลตกันแล้วใช่ไหมคะนักเรียนได้พูดคุยแล้วก็สรุปกันมาแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปพร้อมกันทั้งห้องอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนคะสำหรับขั้นตอนแรกในแผนผังนี้นะคะขั้นตอนแรกนักเรียนจะต้องทำอะไรก่อนคะ
1: ล้างผลไม้ให้สะอาด
0: กลุ่มไหนจะตอบกลุ่ม3ตอบเดี๋ยวคุณครูจะให้โอกาสตอบทุกกลุ่มนะคะเดี๋ยวให้กลุ่ม3ตอบก่อน
2: ล้างผลไม้ให้สะอาดครับ
0: ล้างผลไม้ให้สะอาดกลุ่มอื่นเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะแล้วผลไม้ที่มีเปลือกล่ะคะสมมุติว่าเรานำผลไม้ที่มีเปลือกมาเราจะต้องทำยังไงก่อนคะพอล้างผลไม้เสร็จทำยังไงคะกลุ่ม3ให้เพื่อนตอบบ้างก็ได้ค่ะ
2: ปอกเปลือกครับ
0: ถ้านำผลไม้ที่มีเปลือกมานะคะเราก็จะต้องปอกเปลือกให้เรียบร้อยใช่ไหมคะกลุ่มอื่นเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนเด็กๆก็สามารถบันทึกลงไปได้เลยนะคะว่าขั้นตอนแรกคือนำผลไม้มาล้างน้ำให้สะอาดนะคะถ้าผลไม้ที่มีเปลือกก็ให้ปอกเปลือกให้เรียบร้อยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะตอนนี้คุณครูยังไม่ให้บันทึกผลนะคะยังไม่ต้องเขียนนะมาร่วมสรุปกันก่อนนะคะต่อมาข้อที่1 นะคะเมื่อนักเรียนล้างผลไม้ให้สะอาดแล้วขั้นตอนที่2นักเรียนจะต้องทำอะไรขอกลุ่มไหนกลุ่มไหนอยากตอบกลุ่ม3ตอบไปแล้วให้โอกาสกลุ่มอื่นหน่อยกลุ่ม2อยากตอบขั้นตอนที่2หนูต้องทำอะไรพอล้างผลไม้แล้วขั้นตอนที่2หนูต้องทำอะไรคะฟังเพื่อนด้วยกลุ่มอื่นฟังเพื่อนด้วยนะคะ
3: นำหม้อใส่น้ำแล้วต้มให้เดือด
0: เพื่อนบอกว่านำหม้อใส่น้ำต้มให้เดือดทำไมถึงจะต้องนำหม้อมาใส่น้ำทำไมไม่ใส่ช็อกโกแลตไปเลยคะเพราะอะไรเอ่ยทำไมเราไม่สามารถหลอมเหลวช็อกโกแลตได้โดยตรงคะ
3: เพราะว่าถ้าทำอย่างนั้นช็อกโกแลตจะไหม้ครับ
0: เพื่อนบอกว่าช็อกโกแลตจะเกิดการไหม้ใช่ไหมคะถ้าเราหลอมเหลวช็อกโกแลตโดยตรงก็จะทำให้เกิดการช็อกโกแลตไหม้ได้นะคะดังนั้นเพื่อนก็เลยบอกว่าขั้นตอนที่2ก็ให้นำหม้อใส่น้ำแล้วมาต้มน้ำให้เดือดนั่นเองค่ะแล้วต่อมาขั้นตอนที่3จะต้องทำอย่างไรขอกลุ่มไหนดีกลุ่มที่ยังไม่ได้ตอบขอโอกาสกลุ่มอื่นที่ไม่ได้ตอบหน่อยค่ะใครจะตอบขั้นตอนที่3ให้ครูฟังกลุ่ม1กลุ่ม4กลุ่ม5ใครจะตอบข้อที่3ขั้นตอนที่3ขอกลุ่ม4ละกันถ้าไม่มีคนยกครูขอกลุ่ม4ตอบขั้นตอนที่3ให้หน่อยหนูสรุปได้ว่ายังไงพอนำหม้อมาใส่น้ำแล้วต้มน้ำให้เดือดแล้วขั้นตอนที่3หนูต้องทำอะไรคะขอตัวแทนกลุ่ม4หน่อยคะต้องทำอะไรต้องทำอะไรคะใครจะช่วยเพื่อนกลุ่ม4ขอกลุ่ม1ช่วยเพื่อนกลุ่ม4หน่อยได้ไหมคะได้ไหมคะขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่3ลูกเมื่อกี้กลุ่ม2ยกกลุ่ม2ช่วยกลุ่ม4กับกลุ่ม1หน่อยค่ะขั้นตอนที่3คืออะไรต้องทำอะไร
3: หลอมเหลวช็อกโกแลตสำเร็จรูปที
0: ่เพื่อนบอกว่าขั้นตอนที่3หนูนำช็อกโกแลตสำเร็จรูปมาหลอมเหลวใช่ไหมคะต้องใส่อะไรต้องใส่ในหม้อเลยไหมหรือต้องใส่อะไรคะใส่ในไหน
3: ใส่ในถ้วยคร
0: ับ ใส่ในถ้วยแล้วนำถ้วยที่มีช็อกโกแลตสำเร็จรูปไปในไหนคะไปวางในไหนเอ่ย
3: ในหม้อคร
0: ับ ไปหม้อที่มีน้ำเดือดใช่ไหมคะแล้วค่ะปรบมือให้กลุ่ม2ด้วยค่ะขั้นตอนที่3นะคะนักเรียนจะต้องหลอมเหลวช็อกโกแลตในถ้วยที่วางไว้ในหม้อที่มีน้ำเดือดนั่นเองค่ะต่อมาพอขั้นตอนที่3แล้วไปสู่ขั้นตอนที่4พอช็อกโกแลตหลอมเหลวแล้วขั้นตอนที่4จะต้องทำอะไร

0: ารถช่วยตอบได้นะคะต้องทำอะไรคะ
1: เมื่อนำช็อกโกแลตที่หลอมเหลวให้ยกถ้วยมาคนต่อบนโต๊ะจนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะ
0: เอาละค่ะนักเรียนเมื่อกี้เพื่อนก็ได้ตอบขั้นตอนที่4ไปแล้วใช่ไหมคะก็คือนำถ้วยที่มีช็อกโกแลตหลอมเหลวที่อยู่ในหม้อนะคะหยิบออกมานะคะมาคนต่อข้างนอกนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนก็บันทึกไปในขั้นตอนที่4เลยนะคะคนจนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะคนช็อกโกแลตนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันพอทำขั้นตอนที่4เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนจะต้องทำต่อมาในขั้นตอนที่5พอช็อกโกแลตที่หลอมเหลวเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรต่อคะกลุ่ม1ขั้นตอนที่5ทำอะไรคะ
2: นำผลไม้ที่เตรียมไว้จุ่มลงในช็อกโกแลตค่ะ
0: เพื่อนบอกว่านำผลไม้ที่เตรียมไว้นะคะจุ่มลงในช็อกโกแลตที่ทำไมคะ
2: หลอมเหลวค่ะ
0: ที่หลอมเหลวเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะ
3: เห็นด้วยค่ะ
0: เห็นด้วยปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะนักเรียนก็บันทึกลงไปนะคะว่านำผลไม้ที่เตรียมไว้มาจุ่มในช็อกโกแลตที่หลอมเหลวนั่นเองค่ะพอจุ่มผลไม้ที่เตรียมไว้ในช็อกโกแลตที่หลอมเหลวแล้วขั้นตอนที่6ทำอะไรคะขั้นตอนสุดท้ายแล้วทำอะไรกลุ่ม4เขาอยากตอบกลุ่ม4เขาอยากตอบค่ะขั้นตอนที่6พอจุ่มช็อกโกแลตที่หลอมเหลวนำผลไม้ไปจุ่มในช็อกโกแลตที่หลอมเหลวแล้วจะต้องทำอะไรต่อคะ
4: นำไปจุ่มน้ำเย็นครับ
0: นำไปจุ่มน้ำเย็นเพื่ออะไรครับ
4: ให้ช็อกโกแลตแข็งตัว
0: เพื่อนบอกว่านำไปจุ่มน้ำเย็นเพื่อให้ช็อกโกแลตที่เคลือบอยู่ที่ผลไม้แข็งตัวเห็นด้วยกับเพื่อนไหมครับ
3: เห็นด้วยค่ะ
0: ถ้าเห็นด้วยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะจากนั้นนะคะนักเรียนก็บันทึกผลลงไปว่านำมาจุ่มในน้ำเย็นหรืออาจจะตั้งทิ้งไว้ก็ได้นะคะเพื่อให้ช็อกโกแลตนะคะที่เคลือบอยู่บนผลไม้นะคะแข็งตัวนั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็เป็นผลสรุปวิธีการทำผลไม้เคลือบช็อกโกแลตที่นักเรียนทั้งห้องนะคะได้สรุปออกมาเป็น6ขั้นตอนนะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถสรุปวิธีการทำอาหารว่างที่นักเรียนได้เลือกนะคะออกมาตามที่นักเรียนได้สรุปกับเพื่อนได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำวิธีการทำในข้อที่4นะคะให้เวลาทำในข้อที่4เดี๋ยวเมื่อนักเรียนทำข้อที่4เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลพร้อมกันอีก1ครั้งค่ะนักเรียนพร้อมทำกิจกรรมในข้อที่4กันต่อไหมคะถ้าพร้อมเดี๋ยวไปทำกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นักเรียนก็ได้ทำกิจกรรมในข้อที่4เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งนะคะนักเรียนนักเรียนคะการทำผลไม้เคลือบช็อกโกแลตนักเรียนได้ใช้อุปกรณ์ใดบ้างคะกลุ่ม2ยกก่อนมีอุปกรณ์ใดบ้างคะ
1: เตาไฟฟ้าค่ะ
0: มีเตาไฟฟ้าอีกคะมีอะไรอีกไหมมีเตาไฟฟ้า
1: ช็อกโกแลตค่ะ
0: ช็อกโกแลตค่ะมีอะไรไหมคะ
1: ผลไม้ค
0: ่
1: ะ
0: ผลไม้กลุ่มปรบมือให้กลุ่ม2ค่ะยังมีอย่างอื่นอีกไหมคะมีกลุ่ม3ให้กลุ่ม3ตอบบ้างค่ะ
2: ช็อกโกแลตสำเร็จรูป
0: มีช็อกโกแลตเมื่อกี้เพื่อนตอบไปแล้วผลไม้เพื่อนตอบไปแล้วเตาไฟฟ้าเพื่อนตอบไปแล้วมีอะไรคะ
2: ถ้วยครับ
0: มีถ้วยมีอะไรคะ
2: ไม้เสียบครับ
0: ไม้เสียบ
2: ถาดครับ
0: อะไรนะคะ
2: ถาดน้ำแข็ง
0: น้ำแข็ง
2: หม้อ
0: หม้อ
2: ช้อนหรือทับทิม
0: ช้อนหรือทับพี
2: ถุงมือครับ
0: ถุงมือหมดยังคะ
2: หมดแล้วครับ
0: หมดแล้วปรบมือให้เพื่อนกลุ่ม3ค่ะเอาละค่ะนักเรียนก็ตอบมาแล้วนะคะว่านักเรียนใช้อุปกรณ์อะไรบ้างก็ใช้ผลไม้ใช้ช็อกโกแลตสำเร็จรูปใช้หม้อใช้เตาไฟฟ้ามีถ้วยจานถาดน้ำแข็งถุงมือแล้วก็ไม้เสียบนักเรียนก็ได้ตอบไปแล้วว่าใช้อุปกรณ์อะไรในการทำผลไม้เคลือบช็อกโกแลตใช่ไหมคะเอาละค่ะนักเรียนแล้วข้อควรระวังในการใช้อุปกรณ์มีอะไรบ้างคะเราได้อภิปรายผลใช่ไหมคะว่าข้อควรระวังมีอะไรบ้างในการใช้อุปกรณ์อย่างเช่นการจับของร้อนนักเรียนใช้วิธีการใดในการจับของร้อนเมื่อกี้กลุ่ม3ยกก่อนให้กลุ่ม3ได้มั้ยคะหรือเพื่อนจะให้ตอบให้กลุ่ม2ตอบให้กลุ่ม2ก็ได้เพื่อนให้กลุ่ม2
2: ใช้ถุงมือผ้าจับของร้อนครับ
0: เพื่อนบอกว่าการจับของร้อนก็คือใช้ถุงมือผ้าจับของร้อนใช่ไหมคะแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าล่ะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กลุ่ม3ได้มั้ยลูกกลุ่ม3เราจะต้องใช้ยังไงให้ปลอดภัยเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้ยังไงให้ปลอดภัยคะ
2: ใส่ถุงมือค่ะ
0: เครื่องใช้ไฟฟ้าลูกเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อกี้เพื่อนได้ตอบการจับการใช้ถุงมือผ้าในการจับของร้อนแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเราไม่ได้ใช้งานเราต้องทำยังไงคะ
3: ปิดไฟช
0: ัก
3: ปล
0: ั๊
3: ก
0: อะไรนะไม่ได้ยิน
2: ปิดไฟชักแล้วชักปลั๊กครับ
0: ปิดสวิตช์ใช่ไหมคะแล้วก็ชักปลั๊กเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะกลุ่มอื่นพอไม่ได้ใช้งานจะต้องปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเห็นด้วยไหมคะถ้าเห็นด้วยปรบมือให้เพื่อนทั้งสองคนที่ตอบเลยค่ะข้อควรระวังนะคะการจับของร้อนนะคะนักเรียนก็ต้องใช้ถุงมือในการจับนะคะแล้วก็ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งานนั่นเองค่ะนักเรียนคะยังจำขั้นตอนได้ไหมคะขั้นตอนการทำผลไม้เคลือบช็อกโกแลตมีทำยังไงบ้างทำยังไงบ้างอย่างแรกเราต้องทำอะไรก่อน
2: ล้างผลไม้ให้สะอาดครับ
0: ล้างผลไม้ให้สะอาดอย่างที่สอง
2: นำหม้อใส่น้ำแล้วต้มน้ำให้เดือดด้วยเตาไฟฟ้า
0: เพื่อนบอกว่านำหม้อมาใส่น้ำแล้วต้มให้เดือดข้อที่สาม
2: หลอมเหลวช็อกโกแลตสำเร็จรูปในถ้วยที่วางไว้ในหม้อที่มีน้ำเดือด
0: แล้วก็ล้อมเหลวช็อกโกแลตในถ้วยนะคะแล้วเอาถ้วยไปวางในน้ำเดือดถูกไหมคะแล้วก็ทำให้ช็อกโกแลตหลอมเหลวปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะหมดหรือยังเอ่ยหลอมเหลวหมดหรือยังคะวิธีขั้นตอนเราหมดหรือยังคะขั้นตอนต่อไปมีอะไรบ้างขั้นตอนต่อไปที่พอช็อกโกแลตหลอมเหลวแล้วทำยังไงต่อคะกลุ่ม2ต้องทำยังไงต่อคะ
4: นำผลไม้ที่เตรียมไว้มาจุ่มลงในช็อกโกแลตที่หลอมเหลว
0: นำผลไม้ที่เตรียมไว้มาจุ่มลงในช็อกโกแลตที่หลอมเหลวและจากนั้นทำไงต่อคะ
4: จากนั้น นำจุ่มน้ำเย็นหรือตั้งทิ้งไว้ให้ช็อกโกแลตแข็งตัว
0: เพื่อนบอกว่าพอจุ่มช็อกโกแลตที่หลอมเหลวแล้วก็นำไปจุ่มน้ำเย็นต่อใช่ไหมคะเพื่อให้ช็อกโกแลตที่เคลือบอยู่ที่ผลไม้แข็งตัวนั่นเองค่ะนักเรียนก็ตอบตามที่นักเรียนได้สรุปวิธีการทำผลไม้เคลือบช็อกโกแลตมาเลยนะคะว่านักเรียนสรุปได้ว่าอย่างไรบ้างก็คือมีทั้ง6ข้อนะคะก็คือข้อแรกก็ล้างผลไม้ให้สะอาดข้อที่2ก็คือนำหม้อใส่น้ำแล้วต้มให้เดือด3นะคะหลอมเหลวช็อกโกแลตในถ้วยที่วางไว้ในน้ำเดือด4นะคะเมื่อช็อกโกแลตหลอมเหลวนะคะก็ให้ยกถ้วยที่อยู่ในหม้อที่มีน้ำเดือดนะคะออกมาคนต่อคนช็อกโกแลตต่อให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วก็ข้อที่5นะคะนำผลไม้ที่เตรียมไว้มาจุ่มในช็อกโกแลตที่หลอมเหลวและข้อที่6จากนั้นก็นำมาจุ่มในน้ำเย็นหรือตั้งทิ้งไว้ให้ช็อกโกแลตแข็งตัวนั่นเองค่ะนักเรียน

0: คะในการทำงานในการทำงานนะคะนักเรียนได้แบ่งหน้าที่ภายในกลุ่มอย่างไรบ้างคะในการทำผลไม้ช็อกโกแลตนักเรียนมีการแบ่งหน้าที่ในกลุ่มอย่างไรบ้างเอ่ยมีหน้าที่อะไรบ้างเราต้องทำอะไรบ้างในขั้นตอนมีหน้าที่อะไรบ้างคะมีหน้าที่อะไรบ้างเอ่ยขั้นตอนวิธีทำเราทำอะไรบ้างอ่าน้ำหนาวเราต้องทำอะไรบ้างแล้วแบ่งยังไงบ้างใครจะเป็นคนทำหน้าที่ในการวิธีทำเนี่ยมีการทำอะไรบ้าง
1: เสียบผลไม้ค่ะ
0: มีการเตรียมผลไม้มีการเสียบผลไม้กับไม้เสียบถูกไหมคะพอเสียบผลไม้แล้วต้องมีทำอะไรอีกคะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะพอเสียบผลไม้แล้วจะต้องมีหน้าที่อะไรอีกคะ
2: หลอมเหลวช็อกโกแลตครับ
0: หลอมเหลวช็อกโกแลตมีหน้าที่อื่นอีกไหมคะ
2: เคลือบช็อกโกแลต
0: มีเคลือบช็อกโกแลตเคลือบช็อกโกแลตกับผลไม้มีหน้าที่อื่นอีกไหมคะมีไม่เอ่ยถ้าไม่มีเดี๋ยวเราไปดูกันนักเรียนก็ตอบตามที่นักเรียนได้แบ่งหน้าที่กันนะคะอาจจะมี4หน้าที่ก็คือหน้าที่แรกเตรียมผลไม้ใช่ไหมคะหน้าที่ที่2หลอมเหลวช็อกโกแลตนะคะหน้าที่ที่3จุ่มผลไม้ในช็อกโกแลตที่หลอมเหลวและหน้าที่ที่4คือจุ่มผลไม้เคลือบช็อกโกแลตในน้ำเย็นนะคะก็คือช็อกโกแลตตอนแรกที่จุ่มในช็อกโกแลตที่หลอมเหลวเขาอาจจะยังไม่แข็งตัวแล้วก็นำผลไม้ที่เคลือบช็อกโกแลตนั้นมาจุ่มในน้ำเย็นเพื่อให้ช็อกโกแลตแข็งตัวนั่นเองค่ะโดยนักเรียนแต่ละกลุ่มในสมาชิกในห้องต้นทางกลุ่ม1มี6คนใช่ไหมคะนักเรียนอาจจะแบ่งหน้าที่โดยให้4คนเนี่ยช่วยเตรียมผลไม้นะคะส่วนอีก2คนหลอมเหลวช็อกโกแลตนะคะและคนให้ช็อกโกแลตเข้ากันนะคะจากนั้นนักเรียนทุกคนนะคะในหน้าที่ที่3และหน้าที่ที่4นะคะนักเรียนทุกคนจะต้องนำผลไม้ไปจุ่มช็อกโกแลตที่หลอมเหลวและนำมาจุ่มในน้ำเย็นด้วยตัวเองนะคะทุกคนจะได้ทำนะคะในข้อที่3และข้อที่4นั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือการแบ่งหน้าที่ของนักเรียนต้นทางนะคะนักเรียนปลายทางนะคะอาจจะแบ่งหน้าที่ตามความเหมาะสมของนักเรียนเลยนะคะอาจจะพูดคุยกับเพื่อนภายในกลุ่มหรืออาจจะให้คุณครูปลายทางนะคะช่วยแบ่งหน้าที่ตามความเหมาะสมให้กับนักเรียนได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะใกล้หมดชั่วโมงวิชาวิทยาศาสตร์แล้วก่อนที่จะหมดชั่วโมงอยากให้นักเรียนช่วยสรุปกิจกรรมในวันนี้ว่าการที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมในวันนี้นักเรียนได้อะไรบ้างเอ่ยนักเรียนคะพอสรุปได้ไหมคะการทำผลไม้เคลือบช็อกโกแลตนี้เป็นการใช้ประโยชน์จากการทำให้วัสดุร้อนขึ้นหรือเย็นลงไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะใช้อย่างไรขอตัวแทนตอบหน่อยได้ไหมคะเป็นการใช้ประโยชน์จากการทำให้วัสดุร้อนขึ้นหรือเย็นลงใช้อย่างไรอาบน้ำหนาวกลุ่มหนึ่งค่ะ
1: เอาไปทำอาหารว่างได้ค่ะ
0: เอาไปทำอาหารว่างก็คือการทำช็อกโกแลตเคลือบการทำผลไม้เคลือบช็อกโกแลตก็คือเป็นการใช้ประโยชน์ใช่ไหมคะจากการทำให้ช็อกโกแลตเขาทำไมคะ
1: แข็งตัวค่ะ
0: ทำให้ช็อกโกแลตร้อนขึ้นก่อนถูกไหมแล้วก็จากนั้นพอช็อกโกแลตร้อนขึ้นช็อกโกแลตเหลวแล้วทำให้ช็อกโกแลตทำยังไงต่อคะ
1: แข็งตัวค่ะ
0: แข็งตัวใช่ไหมคะก็เป็นการใช้ประโยชน์อย่างหนึ่งใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะแล้วนักเรียนคะการทำอาหารว่างที่มีส่วนผสมของช็อกโกแลตหรือการทำผลไม้เคลือบช็อกโกแลตที่เราเลือกนี้จะต้องมีข้อควรระวังไม่เอ่ยในการทำ
3: มี
0: อย่างเช่นข้อควรระวังเช่นอะไรบ้างจากที่เราสรุปวิธีทำเนี่ยข้อควรระวังมีอะไรบ้างเราได้ใช้อะไรบ้างเราได้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าถูกไหมมีการจับของร้อนด้วยเราจะต้องมีข้อควรระวังเราต้องทำยังไงบ้างคะเพื่อให้การทำผลไม้เคลือบช็อกโกแลตการทำผลไม้เคลือบช็อกโกแลตของเราเนี่ยให้ปลอดภัยต้องทำยังไงบ้างคะกลุ่ม3ค่ะ
2: ใส่ถุงมือครับ
0: ใส่ถุงมือทำไมคะ
2: ป้องกันความร้อนครับ
0: ป้องกันความร้อนในการทำอะไรคะ
2: อาหารว่างครับ
0: ในการทำอาหารว่างก็คือการหยิบของร้อนการหยิบจับของร้อนถูกไหมในการทำอาหารว่างอ่ะแล้วการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเราจะใช้ยังไงให้ปลอดภัยคะใช้ยังไงให้ปลอดภัยการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเราจะต้องใช้ยังไงให้ปลอดภัยเพื่อนขอตอบเพื่อนกลุ่ม3ตอบค่ะ
2: ปิดเครื่องแล้วเอาปลั๊กออกครับ
0: ปิดเครื่องทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานแล้วก็เอาปลั๊กออกใช่มั้ยคะเห็นด้วยกับเพื่อนมั้ยคะถ้าเห็นด้วยนักเรียนก็สามารถสรุปได้ว่าวิธีการทำอาหารว่างที่มีส่วนผสมของช็อกโกแลตทำได้โดยใช้วิธีการนำผลไม้มาเคลือบช็อกโกแลตเป็นการใช้ประโยชน์จากการทำให้ช็อกโกแลตร้อนขึ้นและเย็นลงโดยต้องมีความระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์ที่สัมผัสกับความร้อนและการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัยนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือการสรุปกิจกรรมในวันนี้ค่ะเอาละค่ะก่อนที่จะหมดชั่วโมงไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งถัดไปนะคะว่านักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไรและอุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้างนะคะเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนต่อไปนะคะก็คือเรื่องช็อกโกแลตแปลงร่างซึ่งชั่วโมงถัดไปก็จะเป็นชั่วโมงที่3ค่ะและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมานะคะอย่างแรกนะคะใบงานเรื่องช็อกโกแลตแปลงร่างค่ะและอย่างที่2วัสดุอุปกรณ์สำหรับการทำผลไม้เคลือบช็อกโกแลตนั่นเองค่ะนักเรียนนะคะก็เตรียมก่อนมาทำในชั่วโมงหน้านะคะนักเรียนปลายทางเตรียมนักเรียนก็ตกลงนะคะว่าแต่ละคนจะเตรียมอะไรกันมาบ้างหรือคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถเตรียมอุปกรณ์มาให้นักเรียนได้ค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็หมดเวลาของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3แล้วนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: น
0: ัก
4: เรียนทั้งหมดขอความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic KerosineATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิต Syngas ได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็น SAF ต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิต SAF ได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิต SAF ได้อย่างยั่งยืนทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicleปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP26 ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า ทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
4: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
5: เซฟตี้โฟร์โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PE

วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการหาผลลบค่ะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องการหาผลลบโดยการตั้งลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 100,000 ที่มีการกระจาย1หลักนะคะซึ่งในชั่วโมงที่แล้วนะคะนักเรียนก็เรียนรู้เกี่ยวกับการหาผลลบโดยการตั้งลบเหมือนกันแต่ว่ายังไม่มีการกระจายในชั่วโมงนี้นะคะจะมีการกระจายอยู่1หลักและคุณครูก็มีกิจกรรมนะคะมาช่วยในการหาผลลบโดยการตั้งลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100,000 มีการกระจาย1หลักเมื่อมีการกระจายนักเรียนนะคะจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของค่าประจำหลักนะคะดังนั้นคุณครูจึงนำกิจกรรมเกมจับคู่มาให้นักเรียนค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็จะมีอุปกรณ์ก็คือบัตรภาพแสดงจำนวนนะคะเดี๋ยวเราไปดูบัตรภาพแสดงจำนวนกันค่ะซึ่งบัตรภาพแสดงจำนวนที่คุณครูเตรียมมานะคะมีทั้งหมด10ใบนะคะให้นักเรียนจับคู่จะได้ทั้งหมด5คู่นะคะให้จับคู่อย่างไรจะให้นักเรียนนะคะจับคู่บัตรภาพที่แสดงจำนวนเดียวกันภาพแต่ละใบนะคะจะแสดงจำนวนนะคะให้นักเรียนจับคู่บัตรภาพที่แสดงจำนวนเดียวกันขอให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทุกคนเลยนะคะสังเกตที่บัตรภาพของเราค่ะแล้วก็หาบัตรภาพที่แสดงจำนวนเดียวกันใครที่พบบัตรภาพที่แสดงจำนวนเดียวกันแล้วยกมือขึ้นเลยค่ะต้นกล้ายกมือขึ้นเป็นคนแรกนะคะอยู่กลุ่มที่2 ออกมาเลือกบัตรภาพที่แสดงจำนวนเดียวกัน1คู่ค่ะนำไมค์มาด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสอบถามว่าบัตรภาพของต้นกล้าแสดงจำนวนใดบ้างเดี๋ยวคุณครูถือไมค์ให้ค่ะต้นกล้าเลือกบัตรภาพ2ใบนี้นะคะแสดงให้เพื่อนปลายทางด้วยค่ะต้นกล้าจับข้างล่างค่ะเพื่อนจะได้เห็นด้วยจับข้างบนก็ได้ลูก อีกข้างนึงก็จับข้างบนค่ะบัตรภาพของต้นกล้านะคะแสดงจำนวนใดทำไมต้นกล้าถึงเลือกบัตรภาพคู่นี้